0: ได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสองโครงการสำคัญของกรมทางหลวงชนบทได้แก่สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาและพัทลุงและสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจโดยต้องเดินหน้าไปพร้อมกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งมีความสำคัญต่อทั้งระบบนิเวศเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชุมชนสำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรเชื่อมตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงคาดว่าจะลดระยะการเดินทางได้ประมาณ80กิโลเมตรจากเดิมราว2ชั่วโมงเหลือประมาณ15นาทีส่วนโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ระยะทางประมาณ 2.24 กิโลเมตรจะช่วยลดปัญหาการรอแพขนานยนต์ในช่วงวันหยุดและเทศกาลจากเดิม 2-3 ชั่วโมงเหลือเวลาข้ามพื้นที่ประมาณ2นาทีเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งสินค้ารวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งนี้ทั้ง2โครงการคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
3: อิสมาอิล อัสซาร์ผู้เล่นตัวรุกริมเส้นทีมชาติเซเนกัลได้สร้างความไม่พอใจกับบรรดาแฟนบอลรวมถึงผู้บริหารทีมคริสตัลพาเลซแชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกซีซั่นที่ผ่านมาด้วยความพยายามกดดันทีมต้นสกัดให้ปล่อยตัวตนเองไปค้าแข่งร่วมกับหงแดงลิเวอร์พูลก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์จะปิดตัวลงในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้โดยนักเตะวัย28ปีซึ่งใช้การแสดงออกแบบอารยะขัดขืนด้วยการลบข้อความโพสต์และที่เกี่ยวข้องกับคริสตัลพาเลซออกจากอินสตาแกรมของตนเองขณะที่ยังเก็บโพสต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติเซเนกัลเอาไว้เหมือนเดิมซึ่งเป็นการบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าซาต้องการอำลาทีมเซลฮอร์สปาร์คอย่างมากที่สุดผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมมันเดย์ไนท์แอตตันวิลล่าเปิดวิลล่าปาร์คแพ้อาร์เซนอลแชมป์เก่า 0-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนโอซาซูน่าชนะเกตาเฟ่ 1-0 บาร์เซโลน่าชนะรายโยไปเยเกโน 5-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีเลเช่แพ้โรม่า 0-4 อาตาลันต้าชนะโบโลญญา 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสสปอร์ติ้งบราก้าชนะวิตอเรียกิมาไรส์ 1-0และเบนฟิก้าชนะเอสโตเรล 2-1 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบแรกสเตฟานอสซิซิปัสนักเทนนิสมือ53ของโลกจากกรีซชนะอาร์เธอร์ฟิลด์ผู้แข่งชาวฝรั่งเศสมือ11ของโลกและเป็นมือ10ของรายการ 3-1 เซต 4-6 7-6 ท้ายเบรก 7-3 6-1 และ 6-4 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
4: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.ถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:12 นะคะในช่วงนี้ค่ะกลับมาติดตามการจราจรกันต่อนะคะก่อนหน้านี้ที่คุณอมรรัตน์แจ้งบัตรเหตุเข้ามานะคะบนเส้นทางของทางจุดที่คุณแม่น้องแชมป์นะคะแจ้งบัตรเหตุบนรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะที่วัชรพลมุ่งหน้าไปที่ลาดปลาเขาจุดนั้นตรงช่วงกม.4ซึ่งอยู่เลยสถานีรถไฟฟ้ามัยยราบมาไม่ไกลนะคะที่มีรถเก๋งไปเสียหลักแล้วก็ชนเสาไฟที่เกาะกลางนะคะกีดขวางช่องขวาค่ะนะคะซึ่งในจุดนี้ไม่มั่นใจว่าจักรยานยนต์นั้นเป็นคู่กรณีหรือเปล่านะคะแล้วก็ล่าสุดจสรได้สอบถามไปนะคะทางด้านของพันตำรวจโทสถิตวงกันหาท่านรองผู้กับจราจรสน.บางเขนเนี่ยบอกว่าได้เคลื่อนย้ายรถพ้นการกีดขวางแล้วตั้งแต่ช่วงก่อน7 โมงแล้วนะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็อาจจะยังคงมีรถเยอะเพราะว่ารถสะสมกันอยู่นะคะแต่ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็กรณีบัติเหตุบนทางด่วนนะคะที่ทั้งคุณอมรรัตน์คุณกฤษดานั้นแจ้งเข้ามานะคะทางด่วนขั้นที่1ฝั่งบางนามุ่งหน้าดินแดงจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงราบบ่อนไก่นะคะที่ชนกันทั้งหมด6คันนะคะอยู่ในช่องขวาค่ะซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนนะคะซึ่งไปถึงไวมากนะคะได้เคลื่อนย้ายอุบัติเหตุในจุดตรงนี้นะคะกำลังน่าจะใกล้เสร็จแล้วล่ะนะคะในขณะนี้ในการจราจรยังมีรถสะสมกันอยู่นะคะรถที่มาจากทางด้านของทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยการจราจรก็เลยรถสะสมท้ายแถวยาวมากนะคะคือเรียกว่าตั้งแต่ก่อนเข้าด่านบางนามาเลยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นชะลอตัวเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งรถเยอะแล้วก็สาเหตุจากประเทศที่ได้รายงานให้ทราบกันไปนะคะแล้วก็ทางด้านของสภ.เมืองนนทบุรีนะคะไปติดตามการจราจรการกับพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสำนักจราจรสภ.เมืองนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณยีนาครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะเช้านี้7 โมงในพื้นที่รถเยอะหรือยังคะ
1: รถเยอะแล้วครับตอนนี้ท้ายแถวของเรามาถึงถนนพิบูลสงครามแล้วนะครับเมื่อสักครู่เมื่อ5 นาทีที่แล้วยังไหลกันได้ดีอยู่นะครับตอนนี้ท้ายแถวมาถึงวัดกำแพงแล้วนะครับลงฝั่งขาเข้านะครับก็มีรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับท้ายแถวต่อกันมาเรื่อยๆนะครับฝั่งขาออกยังคล่องตัวครับในส่วนของถนนนครอินต่อเนื่องสะพานข้ามแยกจิวนนท์ถนนจิวนนท์สะสมชะลอตัวอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับฝั่งกลับกันมาจากแคลายชะลอตัวอยู่ใกล้ๆกับปากทางเข้าบำร่านะครับจิวนนท์14นะครับในส่วนของถนนกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างรถมากเช่นเดียวกันครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับท้ายแถวอยู่แถวๆอบจ.นนทบุรีนะครับในส่วนของชั้นในตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะครับแต่ก็มีรถมากขึ้นเรื่อยๆนะครับท่าน้ำนนท์หอในกาถนนประชาราษฎร์นะครับนนทบุรี1ยังคล่องตัวอยู่นะครับเดี๋ยวคาดว่าหลัง8 โมงก็จะกลับมาเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าออกสายกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าช่วงตอน7 โมงเล็กน้อยเนี่ยยังคล่องตัวอยู่เลย
0: ค่ะ
1: สารวัตรจากกล้องเรียลไทม์นะครับครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับครับผมครับ
0: แล้วก็ต่อเนื่องจากทางสารวัตรเลยนะคะว่าทางด้านของถนนพิบูลสงครามนะคะที่จากทางวัดกำแพงเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางโค้งวัดเขมานะคะที่ตอนนี้รถก็เยอะเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มุ่งหน้าเข้าถนนประชาราษฎร์สาย1นะคะที่พอเข้าประชาราษฎร์สาย1เนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่ารถนั้นก็แยกย้ายกันครับไปส่งนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆกันนะคะจากทางประชาราษฎร์สาย1นะคะจากทางบางโพเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาที่ถนน3 เสนนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะรถนั้นเยอะมากขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงของทางด้าน3 เสนเข้ามาเลยค่ะนะคะที่รถหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะต่อเนื่องมาทาง3 เสน 30นะคะที่อันนี้ก็เช่นเดียวกันที่รถมาส่งผู้ปกครองส่งนักเรียนกันแล้วก็แยกย้ายกันทำงานกันด้วยนะคะในขณะนี้การจราจรบน3 เสนค่ะนะคะก็รถค่อนข้างจะมากทั้ง2 ฝั่งค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ย้ำอุบัติเหตุตรงร่มกล้าวในฝั่งขาออกนะเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโบแจ้งเข้ามาช่วงของทางตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะคะมุ่งหน้ามาทางเคหะร่มกล้าว จุดเหตุนั้นอยู่ตรงปากซอยร่มเกล้าซอย9ค่ะ10ล้อกับรถเก๋งนะคะชนกันในช่องซ้ายค่ะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะจะสำหรับประสานงานกับทางสน.มีนบุรีให้แล้วนะคะการจราจรนั้นชะลอตัวทีเดียวค่ะในฝั่งกลับกันนั้นเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะมาดูทางด้านของวิภาวดีรังสิตกันนะคะกับทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารจราจรสน.วิภาวดีสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะเชิญลองเลยค่ะ
3: ช่วงนี้สภาพจราจรตั้งแต่อนุสรณ์สถานเข้ามาก็หนาแน่นหน้าตาทับนะครับช่วงนี้มีภารกิจนะครับเดินอยู่ลูกเรือนะคร
0: ับ
3: วันที่ห้ามอเกษตรศาสตร์นะครับช่วงนี้ก็ผ่านพ้นแล้วนะครับก็อาจจะมีสะสมจากหน้าท่าเข้ามานี่หนาแน่นตลอดนะครับแต่ขึ้นตัวได้นะครับหลักสี่มุ่งหน้าบางเขนในช่องทางด่วนเต็มตลอดช่องทางขนานจากโรงพยาบาลเดือดใจเราวันนี้ยังใช้การได้ดีนะครับ
0: ค่ะ
3: บางเขนเข้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนตรงนี้มีเพชรอิสุสุช่องทางขนานก็ทางลงยกระดับลาดพร้าวนะครับข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารใช้ความเร็วได้ดีนะครับสุทธิสารเข้าใต้ด่วนดินแดงในช่องทางด่วนก็รถก็มีปริมาณมากนะครับท้ายแถวช่วงนี้ก็วปอนะครับช่องทางขนานที่จะเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับท้ายแถวก็สวนป่านะครับเคลื่อนตัวได้ตัดกว่าสัญญาณไฟวิภาวดีขาออกยังใช้การได้ดีโดยตลอดนะครับบนทางยกระดับยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับด่านเมืองด่านแจ้งวัฒนะยังไม่มีสะสมนะครับตรงนี้ก็รวมแล้วก็ยังใช้การได้ดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสวัสดิ์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: มาดูนะคะทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้ค่ะนะคะรถที่มาจากทางด้านของทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเข้าวงแหวนอุตสาหกรรมค่ะในตอนนี้รถบนวงแหวนเองนะคะก็เยอะเต็มพื้นที่นะคะตั้งแต่สะพานภูมิพล2เลยนะคะที่ในขณะนี้เต็มพื้นที่แต่ว่ายังคงไหลตามกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะลงมาบนถนนพระราม3นะคะพอลงพระราม3มานะคะก็เรียกว่ารถเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะจากพระราม3นะคะรถที่ขึ้นทางสะพานข้ามแยกตรงให้แยกนรนนท์มุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทค่ะในขณะนี้เนี่ยด้วยความที่รถเยอะบนอโศกมนตรีนะคะก็เลยทำให้ท้ายแถวตอนนี้เนี่ยจากทางด้านของอโศกสุขุมวิทเนี่ยท้ายเนี่ยอยู่ช่วงของสวนเบญจกิติเลยนะคะพอเลยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมาก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ประมาณตรงสระน้ำของสวนเบญจกิติเลยนะคะเพราะว่าบนอโศกสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรบุรีบนอโศกมนตรีเองเนี่ยคือรถนั้นเคลื่อนตัวช้าทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ฝั่งทางด้านของอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้ามาที่ทางมสวประสานมิตรเองนี่นะคะที่ทำให้รถสะดุดก็ส่งผลทำให้ถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะในตอนนี้เต็มพื้นที่เลยนะคะยาวไปจนสะพานข้ามแยกคลองตันเข้าไปทางพัฒนาการนะคะต่อเนื่องออกไปทางถนนพัฒนาการนะคะตั้งแต่ซอย44เข้ามาเลยนะคะที่การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้ารถเต็มพื้นที่ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะที่ใช้เส้นทางที่เดินทางกันอยู่นะคะก็แจ้งข้อมูลได้นะคะในทุกช่องทางของจสร้อยนะคะจะโทรมากดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าจะโพสต์มาการจราจรนะคะส่งภาพมาอะไรมาได้เลยนะคะที่ทาง S ของ JS ร้อย Radio นะคะในช่องทางของ S ค่ะหรือว่าจะแจ้งมาทาง LINE @JS ร้อยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในวันนี้นะคะในวันนี้ค่ะนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะมีพิธีซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบนะคะพิธีพระทานปริญญาบัตรค่ะที่สถาบันนะคะที่ราชภัฏพระนครค่ะในวันนี้นะคะตั้งแต่7โมงถึง6โมงเย็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยก็คงจะมีรถที่มาที่สถาบันกันเป็นจำนวนมากค่ะนะคะยังไงถ้าท่านที่ สามารถเลี่ยงได้นะคะหรือว่าอาจจะเผื่อเวลาในการเดินทางกันนะคะเพราะว่าในขณะนี้รถก็จะเริ่มหนาแน่นกันมากขึ้นนะคะจากทางด้านของรามอินทราเข้ามานะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางวงเวียนบางเขนแล้วก็ต่อเนื่องมาทางราชพัฒพระนครนะคะที่วันนี้เป็นการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรค่ะส่วนอุบัติเหตุนะคะเจ้าสร้อยรับแจ้งคุณวิมลคุณวิมลเนี่ยแจ้งว่าอุบัติเหตุค่ะบนถนนพระราม9ในฝั่งขาออกนะคะช่วงแยกรามคำแหงมุ่งหน้ามาที่แยกพรีเมียร์ค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงช่วงก่อนถึงโฮมโปรพระราม9ประมาณ200เมตรนะคะแจ้งว่ามีรถกระบะแบบตู้ทึบค่ะชนกับจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะคะจุดนี้เนี่ยขวางอยู่ในช่องขวาค่ะจสร.ประสานงานกับทางสน.หัวหมากให้ทราบแล้วนะคะพันตำรวจโทสุวสันต์ตรีเหล่าสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อสวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญค่ะสารวัตรค่ะ
5: สมเด็จหกวสิยาทองหลันการจราจร
4: ครับการจราจรในพื้นที่สน.ทองหล่อเช้าวันนี
0: ้ค่ะ
4: โศกเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้ากลางไฟมุ่งหน้าโศกมณฑีปริมาณรถมาก
0: ค่ะ
4: มากมากค่ะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานนิสสัมพันธ์สองยังเคลื่อนตัวได้เข้ามายังเคลื่อนตัวได้นะครับ
0: ค่ะ
4: ทางด้านแยกอโศกมณฑีปริมาณรถยังมากอยู่คือขาเข้าขาออกก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับ
0: ค่ะ
4: ทางด้านถนนพระรามสี่ที่แยกเสมราชพระรามสี่ขาเข้าขาออกปริมาณรถยังมากนะครับ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ทางด้านสุขุมวิทที่แยกเอกมัยสุขุมวิทขาเข้าขาออกมุ่งหน้าพระรามเก้าสองปริมาณรถยังมากยังเคลื่อนตัวตามกันได้เรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะ
4: ดูทางทางซอยทางลัดที่แยกพร้อมสีที่ดอกพร้อมพงปริมาณรถก็ยังมากนะครับโดยรวมทุกทางแยกในพื้นที่สน.ทองหล่อยังเคลื่อนตัวได้มากด้วยปริมาณรถนะครับ
0: อ๋อครับ
4: ผม
0: สารวัตรครับที่ที่วันนี้ที่มสว.เขามีตลาดนัดใช่ไหมคะอังคารพฤหัสหรือว่า
4: เราตลาดนัดเขาอยู่ด้านในไม่กระทบ
0: ไม่กระทบ
4: เป็นปกติเหมือนเดิมฮะใช่ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็จากผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันค่ะที
4: ่แต่มากมากด้วยปริมาณรถผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน
0: ค่ะ
4: คร
0: ับ ค่ะ
4: ครับผม
0: ทำให้รถหนาแน่นค่ะขอบพระคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับผม
0: ค่ะนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะอันนี้ก็ไล่กันมาเลยตั้งแต่ทางแยกบางนานะคะการจราจรนั้นหนาแน่นทีเดียวเลยนะคะรถที่มาจากสำโรงนะคะมาจากสำโรงค่ะต่อเนื่องมาทางแบริ่งลาซานะคะก็จะเยอะช่วงนี้นะคะแล้วพอเลยลาซานมามุ่งหน้ามาที่แยกบางนาค่ะการจราจรบนแยกบางนาหนาแน่นต่อเนื่องเลยนะคะไปทางด้านของอุดมสุขนะคะมาทางด้านของสุขุมวิท62ค่ะนะคะที่รถนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะผ่านทางสุขุมวิท62มานะคะมุ่งหน้ามาที่สุขุมวิท50นะคะต่อเนื่องมาที่แยกอ่อนนุชค่ะนะคะรถก็เต็มพื้นที่รวมทั้งรถบนอ่อนนุชเองที่จะเข้าสุขุมวิทนะคะการจราจรนั้นก็จะไปกันได้แบบช้าๆนะคะอ่อนนุชมาทางเอกมัยนะคะมาอ่อนนุชมาพระโขนงค่ะมาที่เอกมัยนะคะรถก็จะเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะสัญญาณไฟอาจจะรอกันนานสักหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นที่ด้านในนะคะที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันทางด้านของถนนสุขุมวิทนะคะจากทางอโศกถอยหลังไปค่ะนะคะที่จะทำให้การจราจรบนถนนสุขุมวิทเองในช่วงเวลานี้ก็จะเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนอุบัติเหตุบนถนนพระราม9ในฝั่งขาออกที่คุณวิมลแจ้งมานะคะว่าจุดนั้นอยู่ก่อนถึงโฮมโปรพระราม9 200เมตรที่เป็นกระบะกับจักรยานยนต์นะคะชนกันแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะแล้วถึงจะเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุนะคะก็ทราบว่าในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากนะคะอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงช่วงก่อนถึงโฮมโปรพระราม9ประมาณ200เมตรในช่องทางที่เป็นช่องขวากับกลางมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจักรยานยนต์ที่ล้มอยู่แล้วก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บนะคะในจุดนี้เนี่ยรถก็จะค่อนข้างติดนะคะส่วนในเส้นทางที่ คุณผู้ฟังใช้กันอยู่นะคะแจ้งเพิ่มเติมข้อมูลกันได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะร้อยตำรวจเอกแมนมิตรโม่งแสวงรองสารวัตรจราจรสน.ลุมพินีนะคะเพิ่มเติมการจราจรให้ทราบกันสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะรองค่ะ
6: ครับตอนนี้ในพื้นที่ยังเคลื่อนตัวได้ดีทุกแย่เลยครับตอนนี้ผมอยู่ตรงหน้าโรงเรียนมาแต่ถนนหลังสวนก
0: ็
6: ยังต้องตัวครับผม
0: ค่ะ
6: ครับผมจุดอื่นก็ยังคล่องตัวอยู่ครับ
0: อ๋อยังรถยังไม่เยอะเลยล่ะค่ะนี่7โมงครึ่งนะคะ
6: ครับได้ยังเข้ามาไม่ถึงครับ
0: อ๋อค่ะยังระบายยังรับรถได้อยู่นะคะ
6: ครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะรองสวัสดิ์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็อันนี้นะคะวันที่1ถึงวันที่6กันยายนนะคะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะมีการจัดงานลาดกระบังนิทรรศ2569นะคะ KMITL Expo 2026นะคะก็ถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่ได้มางานก็อาจจะต้องเผื่อเวลานะเพราะว่าคงจะมีคนที่มาชมงานมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะแจ้งให้ทราบกัน 1-6 กันยายนที่พระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะส่วนในช่วงเวลานี้ค่ะในเส้นทางของพื้นที่สน.พญาไทกันนะคะทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะทางด้านของราชปรารภนะคะในขณะนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะเพิ่มเติมจากทางพันตำรวจตรีอดิศักดิ์จันทราสารวัตรจราจรของสน.พญาไทสวัสดีค่ะ
7: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ค่ะในเส้นทางตรงช่วงของทางมักกะสันนะคะที่มาตอนเช้ามืดเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะด้านสุขุมวิทซอย3ณขณะนี้การจราจรในพื้นที่มีการจัดจราจรมีการเบี่ยงการจราจรยังไงบ้างไหมคะ
7: ตอนนี้นะครับรับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้เวลา14:30นะครับ
0: ค่ะ
7: เวลา14:30
0: ค่ะ
7: เจ้าหน้าที่จราจรยังไงอำนวยความสะดวกให้เจ้าที่ดับเพลิงนะครับเพื่อการดับไฟนะครับเพลิงสงบแล้วก็ผู้ใหญ่สงบเวลา14:30นะครับตอนนี้มีรถดับเพลิงของกรุงเทพมหานครจอดประจันบานอยู่จำนวน3 คันนะครับก็ทางพื้นที่พญาไทจัดจราจรและอำนวยความสะดวกนะครับ2 นายมีที่เกิดเหตุนะครับตอนนี้การจราจรสุวิทย์ขาเข้านะครับจากสุวิทย์ปากซอยมิตรพันธ์เข้าซอยนานานยังเคลื่อนตัวได้ดีครับไม่มีปัญหาท้ายหลังผมครับ
0: ค่ะสารวัตรแล้วรถดับเพลิงที่สแตนบายเนี่ยอยู่ตรงบริเวณไหนอะคะแล้วมันจะเสียช่องทางไป
7: เชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบครับอยู่ฝั่งที่พิจิตรไทยครับผม
0: อ๋อที่จะออกมา
7: หน้าชุมชนมักกะสันครับผม
0: ที่จะออกมาทางด้านของเพชรบุรี
7: ไม่ครับที่จะมุ่งหน้าไปทางนาราครับ
0: อ๋อมุ่งหน้าไปทางสุขุมวิทนะคะที
7: ่ใช่ครับเพราะเส้นสุขุมวิทสามเป็นเส้นวันเดียวนะครับเดินรถคันเดียว
0: อ๋อค่ะนะคะก็จอดสแตนบายอยู่แล้วมันทำให้แบบรถต้องเบี่ยงหลบแล้วมีท้ายแถวอะไรบ้างไหมคะ
7: อ๋อไม่ครับเนื่องจากมีจราจรเป็น4 ช่องทางนะครับ
0: ค่ะ
7: เรากันให้รถดับเพลิงจอดช่องทางด้านขวานะครับไม่กีดขวางครับผม
0: อ๋อค่ะ
7: ยังขึ้นตัวได้ดีครับ
0: ค่ะครับค่ะก็ยังไม่มีอะไรนะคะในช่วงตอนน
7: ี้
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสารวัตรค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะจากเหตุที่เมื่อช่วงประมาณ14:30นะคะที่เกิดเหตุตรงในสุขุมวิทซอย3นะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นชุมชนนะคะแล้วก็ลามนะคะตอนแรกเนี่ยไหม้ประมาณ3-4 หลังแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยลามไปรวมทั้งหมด15 หลังคาเรือนนะคะก็ประมาณ20 ครอบครัวนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตที่อยู่ในกองเพลิงนะคะไม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ประกอบกับตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทุกคนหลับสนิทกันเลยทำให้การที่แบบอพยพโยกย้ายออกมาเนี่ยก็คงจะใช้เวลาพอสมควรนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันนะคะกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงบุษเปล่านิดค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะก็มาดูทางด้านสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะทรัมป์ได้ขู่โจมตีอิหร่านแบบไม่ไว้หน้านะคะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะได้ประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ตอบโต้กันแบบปากต่อปากฟันต่อฟัน เป็นครั้งแรกในรอบ1เดือนนะคะขณะที่ความขัดแย้งค่ะระหว่างก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเพียงการเผชิญหน้ากันทางเศรษฐกิจแต่ก็สอบเขาว่าจะบานปลายไปสู่การสู้รบนะคะโดยอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐ2แห่งในจอร์แดนตอบโต้ที่สหรัฐนั้นโจมตีเกาะลาลักของอิหร่านซึ่งเป็นงานโจมตีที่แท่นยิงจรวดที่อิหร่านใช้ยิงขึ้นระเบิดเข้าไปในช่องแคบฮอร์มุซค่ะโดยทำนะคะอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐสามารถโจมตีขีปนาวุธทั้งหมดของอิหร่านที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายและมาตรการคอมบาททางเศรษฐกิจของสหรัฐก็กำลังส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออิหร่านนะคะอันนี้เป็นรายงานของสื่อสหรัฐก็คือ Fox News ซึ่งสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะทรัมป์ยังได้โพสต์วิดีโอตัดต่อคลิปบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพระเบิดไฟลุกท่วมสถานีส่งออกน้ำมันหลักของอิหร่านพร้อมเขียนคำบรรยายว่าเกาะค้าถูกระเบิดจนแหลกเป็นจุนแต่ว่าวิดีโอนี้ใช้ AI ทำทำได
0: ้
8: ทำได้เชียวใช้ AI ทำแล้วก็ไม่มีการโจมตีเกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งอิหร่านเรียกโพสต์ของทรัมป์อันนี้ว่าตลกนะขำนะ ซึ่งเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าทรัมป์เนี่ยชอบจะปรับเปลี่ยนแนวทางบนโซเชียลมีเดียและกำลังส่งสัญญาณบางอย่างนะคะก็เดี๋ยวต้องตามต่อว่าจะทำจริงๆแบบที่ทำ AI สร้างขึ้นมาหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะ
8: ขณะที่สกอตเจนรัฐมนตรีคลังสหรัฐก็บอกในวันจันทร์ค่ะว่าอิหร่านกำลังไม่พอใจกับมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บอกว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัวมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ในสัปดาห์นี้แล้วก็ยกระดับกดดันอิหร่านเบื้องต้นจะพุ่งไปที่ธนาคารต่างๆของอิหร่านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
8: ก็เป็นประเด็นความขัดแย้งที่ดูเหมือนว่าจะหาทางยุติลงได้ยากนะคะขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ของอิหร่านก็รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามมีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะคะเกิดไฟลุกท่วมจนต้องจอดแน่นิ่งหลังจากโดนคือฝนเข้ามาในช่องแคบฮอร์มูซอ่
0: ะ
8: แล้วมันไปโดนทุ่นระเบิดทางทะเลที่อิหร่านวางไว
0: ้
8: นะคะแม้ว่าสหรัฐจะปฏิเสธข้อกล่าวอ้างดังกล่าวก็ตามค่ะก็มีการลักลอบเข้าไปในพื้นที่จะเจอขึ้นระเบิดเต็มไปหมดอิหร่านถึงกับโอมานถึงบอกว่าถ้าจะเข้ามาในพื้นที่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพราะว่ามันมีเส้นทางการเดินเรือนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของราคาน้ำมันโลกนะคะก็ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นในวันนี้นะคะโดยสหรัฐกับอิหร่านอย่างที่บอกไปว่ากลับมาเปิดปฏิบัติการเจนตีกันรอบใหม่นะคะทำให้เบสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กนะคะส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 2.36 จุด2ดอลลาร์36เซนต์นะคะ80มาปิดที่ระดับ85เหรียญ76เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนทะเลเหนือลอนดอนก็เพิ่มขึ้น2เหรียญ39เซนต์ไปอยู่ที่90เหรียญ49เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะ
0: ค่ะ
8: หุ้นสหรัฐติดลบในวันนี้ค่ะโดยเขาบอกว่าเป็นการส่งท้ายเดือนแห่งความผันผวนหลังจากราคาน้ำมันดิบขึ้นเนื่องจากสงครามนะคะก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายการเงินนะคะ
0: ค
8: ่
0: ะ
8: โดยดาวโจนส์ลดลงไป 374.09 จุดค่ะปิดที่ 53,185.90 จุด S&P 500ลดลงไป 25.62 จุดปิดที่ 7,686.14 จุดแล้วก็นัดแตกลดลงไป 31.53 จุดปิดที่ 26,370.89 จุดนะคะ
0: ส่
8: วนราคาทองคำในตลาดโลกก็ขาลงนะคะปรับตัวลดลงมา 48.40 เซ็นต์ต่อออนซ์ค่ะแตะที่ระดับ 4,481.50 เซ็นต์ต่อออนซ์นะคะเรื่องการปล่อยข่าวปลอมข่าวลวงข่าวเท็จไปยิ่งไปเกี่ยวข้องกับไอ้ที่ตัดดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันบริเวณชายแดนเนปาลอิหร่านเนี่ยกลายเป็นประเด็นใหญ่เลยทำให้ทางการจีนได้มีการลงโทษบุคคล10คนนะในฐานกระทำความผิดเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยทั้งหมดเนี่ยถูกลงโทษทางปกครองมีโทษตั้งแต่การปรับเงินไปจนถึงการกักบริเวณค่ะซึ่งเป็นการลงโทษของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนนะคะโดยเนื้อหาเทปที่มีการเผยแพร่เกี่ยวข้องกับสาเหตุภัยพิบัติมีการกล่าวหาจีนไม่ได้แจ้งเตือนอย่างเพียงพอรวมถึงมีการกล่าวอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่ารายงานอย่างเป็นทางการซึ่งตามกฎหมายของจีนแล้วผู้เจตนาเผยแพร่ข่าวลือข่าวเทปที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดภัยพิบัตินะคะจะและการแจ้งเตือนของตำรวจ ซึ่งเป็นการรบกวนความสงบเรียบร้อยของประชาชนอาจจะถูกกักตัวนานถึง10วันปรับไม่เกิน1,000 หยวนหรือว่า$149นะคะส
0: ่
8: วนผู้ที่สร้างข้อมูลเท็จเกี่ยวกับอันตรายโรคภัยโรคระบาดภัยพิบัติหรือตำรวจผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะถูกจำคุกสูงสุด3 ปีถ้าก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงอาจจะต้องจำคุกสูงสุด7 ปีน
0: ะ
8: ก็เหมือนกับตอนที่โควิด19ระบาดใหม่ๆในจีนน
0: ะ
8: ตัวนักวิชาการทางแพทย์ที่ออกมาเตือนก็ถูกจำคุกในคดีนี้บางคนถูกถึง7 ปีเลยนะคะก่อนที่จะมายอมรับแล้วก็เขาบอกแล้วไงว่ามันมีโควิดระบาดจริงๆถ้าย้อนกลับไปก็จะลักษณะคล้ายๆกันค่ะส่วนบ้านเราวันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่1ของรัฐบาลนายอนุทินนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือการพิจารณาหลายโครงการเลยค่ะทั้งโครงการก่อสร้างพื้นฐานการลงทุนในภาคใต้การกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างงานนะคะซึ่งการเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ไม่ได้เป็นเพียงความคาดหวังของเศรษฐกิจแต่ยังเป็นคำถามว่ารัฐบาลจะป้องกันไม่ให้โครงการใหม่ซ้ำรอยไม่กับโปรเจกต์ได้อย่างไรนะคะหลังหลายโครงการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบปัญหาขาดนักลงทุนต้นทุนสูงข้อจำกัดด้านกฎหมายและผังเมืองรวมถึงเหตุจากภัยความไม่สงบด้วยโดยเฉพาะในส่วนของภาคธุรกิจค้าปลีกล่าสุดยังถูกโจมตีนะคะไม่ว่าจะเป็น Global House Big 4นี่ Big 4จะถึง7 Eleven สะท้อนความเสี่ยงความปลอดภัยก็เป็นต้นทุนสำคัญที่มีประการส่งผลต่อการตัดสินใจด้วยนะคะขณะที่เมื่อวานนี้ทางด้านของนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ไปลงดูพื้นที่นะคะเพื่อรับมือเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็มีการรายงานเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยประกอบไปด้วยงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองสามทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาประตูท่ออาคารประตูท่อรางระบายน้ำพร้อมกับถนนนะคะซึ่งสร้างใกล้เสร็จแล้วเพื่อลดระยะเวลาการระบายน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำอย่างเต็มที่ด้วยนะคะซึ่งก็ของกรมโยธาเนี่ยจะมีระยะที่2ก็จะทำที่หาดใหญ่สงขลานะคะที่ควนลังตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปค่ะตั้งแต่การโครงสร้างก่อสร้างเสร็จป้องกันตลิ่งริมคลองต่ำช่วงคลองรอนคลองอุตภาวนะคะแล้วก็โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2570
0: ค
8: ่ะโดยจังหวัดสงขลาเองวันนี้ได้เสนอโครงการเร่งด่วน5โครงการวงเงินรวมแล้ว50 ล้านบาทนะคะทั้งเศรษฐกิจท่องเที่ยววัฒนธรรมคมนาคมและการป้องกันภัยพิบัติและยังร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเสนออีก26โครงการวงเงินรวมแล้ว 35,061 ล้านบาทค่ะขณะที่แขวงทางหลวงสงขลาขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีก 1,941 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าโครงการเร่งด่วนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้แล้วเสร็จ106โครงการจากทั้งหมด133โครงการแล้วก็ส่วนปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลครม.สัญจรวันนี้ก็มีการพิจารณางบประมาณเร่งด่วน792ล้านบาทรองรับอีก22โครงการแล้วก็มีงบสนับสนุนรองไว้อีก10,000 ล้านบาทนะคะสำหรับโครงการระยะกลางแล้วก็ระยะยาวต่อไปค่ะ
0: ค
8: ือวันนี้ต้องติดตามเลยสำหรับการประชุมครม.สัญจรวันนี้นะคะ
0: ค่ะ
8: ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
8: พร้อมกันค่ะ
9: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: แล้วก็ในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
10: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
11: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
12: ลุกค่ะเทวดา

ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: แกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: งั้นไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
10: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
11: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุค่ะจุดนั้นอยู่ก่อนถึงฐานทัพอากาศเล็กน้อยนะคะแจ้งว่าเป็นรถบรรทุกตู้ทึบของไปรษณีย์ไทยนะคะชนกับรถเก๋งค่ะขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะจะสำหรับประสานงานกับทางสน.วิภาวดีแล้วนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยการจราจรก็จะชะลอตัวนะคะเป็นประเทศอะไรล่าสุดที่แจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะพอเลยจุดนี้ไปแล้วการจราจรก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนบนทางด่วนนะคะอันเนื่องมาจากเมื่อช่วงก่อน7โมงนะคะที่มีอุบัติเหตุเป็นทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้าตรงรอบบ่อนไก่นะคะที่ชนกัน6คันแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางขวาค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยน่าจะเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จไปนานพอสมควรแล้วนะคะแต่ทีนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายค่ะก็เลยทำให้รถติดสะสมนะคะทำให้ทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยนะคะท้ายแถวนั้นก็จะอยู่บนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้าท้ายแถวนั้นอยู่ประมาณก่อนถึงไปเทคบางนาด้านบางนาตราดนะคะต่อเนื่องไปทางบนต่างระดับที่จะข้ามตรงแยกบางนานะคะอันนี้ด้านหนึ่งส่วนทางด้านของถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางแยกบางนาแล้วก็จะขึ้นทางด่วนบางนาทางด้านของถนนสัมภวุฒิเองก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะรวมทั้งค่ะนะคะทางด้านทางด่วนดาวคะนองในฝั่งขาเข้านะคะที่ในตอนนี้นะคะก็จะมีรถเคลื่อนตัวช้านะคะจากทางด้านของขึ้นด่วนดาวคะนองเข้ามาผ่านหลังด่านมาแล้วค่ะการจราจรใช้กันได้นะคะแล้วก็รถที่เลยต่างระดับบางโคลมานะคะมาทางต่างระดับท่าเรือจะออกมาทางบ่อนไก่นะคะก็เป็นผลมาจากประเทศในจุดนี้เหมือนกันทำให้ท้ายแถวเนี่ยก่อนถึงเซ็นทรัลพระราม3นะคะสำหรับประเทศบนทางด่วนนะคะที่ทำให้ในขณะนี้ในการจราจรนั้นติดขัดต่อเนื่องนะคะเพิ่มเติมล่าสุดกับคุณพักพลสว่างแก้วนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพักพลคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะอุบัติเหตุตรงรอบบ่อนไก่ได้เคลื่อนย้ายพ้นไปนานแค่ไหนแล้วอะคะ
1: พ้นไปประมาณสัก20นาทีได้แล้วครับผมเปิดการจราจรทุกช่องทางครับผมแต่ก็ยังมีปริมาณรถมากมีท้ายแถวอยู่ครับตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับ
0: อ๋อค่ะก็ท้ายมาประมาณไหนบ้างอะคะ
1: ตอนนี้ท้ายก็อยู่ประมาณสัก500เมตรได้ครับผมแต่ว่ารถมันก็เริ่มเคลื่อนตัวกันได้แล้วครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็อุบัติเหตุคือไม่มีคนเจ็บใช่ไหมคะคือชนท้ายกัน
1: ใช่ครับชนท้ายกัน6คันครับไม่มีคนเจ็บครับ
0: อ๋อค่ะนะคะก็ถือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงไวนะคะเคลื่อนย้ายกันเรียบร้อย
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะคุณพักพลสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณธวัชอยู่วงแหวนตะวันออกนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่ช่วงไหนคะคุณธวัช
2: อยู่ตอนนี้ทางระดับอ่อนนุชนะ
0: มาจากฝั่งไหนคะ
2: มาจากบางปะอินค่ะจะมาแล้วแถวเมกาเนี่ย
0: ค่ะ
2: พอดีพบเห็นอาเดียรายงานจราจร
0: ได้เลยได้เลย
2: จราจรย้อนหลังไปนะคะตั้งแต่ขึ้นรามอินทรามาเข้ามาพงแหวนเนี่ยทางร่วมทางแยกอะไรเนี่ยวันนี้คล่องขึ้นล่องคล่องตัวดีมากเลยนะ
0: ค่ะ
2: แล้วพอผ่านมาตรงทางระดับรามคำแหงเนี่ยก็เจอมอเตอร์ไซค
0: ์เอ้า
2: น้องเขาบอกว่าเขามาจากบางกะปิเขาจะไปชลบุรี
0: ค่ะ
2: แล้วก็ตั้ง GPS แล้วมันพามาท่าทางเขาน่าจะเป็นต่างด้าวอะแต่เขาแต่งตัวอะไรดีนะพร้อมกระนองกระนอกพร้อม
0: ค่ะ
2: มีกระเป๋าสะพายไอ้มัดหลังมาหนึ่งใบก็เลยแนะนำเขาบอกว่าให้น้องออกย้อนออกไปตรงทางที่จะออกไปเรียบมอเตอร์เวย์ธนาคาร
0: ค่ะ
2: ให้เขาย้อนออกไปเพราะว่ามันจะถึงด่านแล้วเดี๋ยวกลัวน้องมันจะโดนจับไง
0: แล้วให้เขาเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์หรือยังใน GPS อะค่ะ
2: ใช่ค่ะแนะนำให้น้องเขาเปลี่ยนแล้ว
0: เปลี่ยนใ
2: จบอกว่าเขามาจากบางกะปิเขาจะไปชลบุรี
0: ค่ะ
2: GPS มันมาข้าง
0: เนาะต้องเปลี่ยนโหมดนิดนึงเป็นมอเตอร์ไซค์
2: ใช่ใช่แล้วเมื่อกี้ผ่านมาตรงทางที่จะแยกไปสาย7นะ
0: ค่ะ
2: วันนี้ไม่ติดนะโล่งเลยนะ
0: อ๋อทับช้างดี
2: ดีมากแล้วก็จะมาติดอยู่ตรงนิด ทางลงอ่อนนุชเนี
0: ่
2: ย
0: ค่ะลงอ่อนนุช
2: ที่จะลงอ่อนนุชเน
0: ี่
2: ยมีท้ายแถว
0: ค่ะ
2: วันนี้มีฝนโปรยปลายมานิดหน่อยเป็นละอองอยู่
0: เป็นฤกษ์ดี
2: ใช่ครับตรงขณะรายงานเนี่ยถึงคลองโรงเรียนคลองปากหลักนะ
0: ค่ะ
2: ก็ยังไม่ติด
0: ค่ะ
2: เมกะเป็นไงบ้างครับวันนี้
0: เมกะบางนาเดี๋ยวคุณธวัชจะไปลงทางด้านออกไปทางบางนาตราดเหรอคะ
2: ใช่ใช่ผมต้องไปตรงโลตัสข้ามไปโลตัส
0: อ๋อเมกะบางนายินดีต้อนรับเข้ามาได
2: ้ไม่รอกันนะ
0: แต่การจราจรมันจะเปลี่ยนทุก5วินาทีกันไว้ก่อนตอนนี้มันยังใช้ได้อยู่อ่ะคุณธวัช
2: มันเป็นทุกวันนะครับมีนาอย่างเงี
0: ้
2: ย
0: ดีนะถ้าเป็นภาพเล็กเราก็บอกเออดีนะมันมีรถทำให้ยังไปธุระยังไปนู่นนี่นั่นได้ถ้ามันเงียบสิแสดงว่าเศรษฐกิจ
2: เนี่ยผ่านตรงซอยที่จะเข้าสาขาเจโมมารถติดนิดหน่อยนะ
0: ค่ะ
2: มันจะเป็นแบบวิ่งสวนเลนกันแล้วก
0: ็
2: มันจะมีรถรอเลี้ยวกันรออะไรกันแล้วก็จะรอเข้าเขาเรียกอะไรทางลอดป้ายเนี่ยสำหรับรถเล็กอ่ะก็หนาแน่นอยู
0: ่ค่ะ
2: ดีดีวันนี้โดยภาพรวมนะ
0: ค่ะ
2: ไอ้ก้าวดีมากครับให้ติดเต็มสิบ
0: ว้าวคุ้มค่าทางคุ้มค่ามากมากขอบคุณมากค่ะ
2: ทางนี้ไม่เคยดีอย่างนี้ทุกวันเลย
0: แหมค่ะฝากไว้นะคะคุณธวัชขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวคุณธวัชก่อนออกบางนานี่นะคะบนสาย9กม62ก็ออกบางนาเนี่ยมันจะมีเป็นรู้สึกเป็นรถพ่วงค่ะจอดอยู่ในหลายทางซ้ายนะคะ2คันจอดต่อกันอยู่นะคะแต่ว่าไม่เป็นปัญหานะคะการจราจรใช้การกันได้นะคะคุณหัวโต99อยู่ถนนยิงเป้านครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณธีดาครับ
0: ค่ะ
4: เข้าด้านในออกมาโรงเรียนพื้นทอนต่อเนื่องมาทางแยกหนองขยังหรือว่าตรงหน้าเซ็นทรัลติดนะครับ
0: ค่ะ
4: เป็นรอบๆตามจังหวัดสัญญาณไฟนะครับแต่ได้รอบยาวๆนะแต่รอสัญญาณไฟยาวหน่อย
0: ค่ะ
4: ทั้งสี่ด้านรถเยอะหมดนะครับถ้าต่างระดับไม่เป็นปัญหาแน่ถ้าข้ามต่างระดับแต่ถ้าข้อประทมรถเป็นหนาถ้าพื้นราบจะติดทั้งสี่ด้านรอสัญญาณไฟเลี้ยวตัดตรงนะด้านพื้นราบตรงกำลังมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าได้ช้าแล้วนะครับที่ตรงยินเป้าที่จะตรงเข้าไปมหาวิทยาลัยรถเข้าได้ช้าแล้วแต่ข้างในต
0: ้
4: องรอรถข้างในออกก็ข้างนอกยาวนิดหนึ่งเลี้ยวขวาช้านิดหนึ่งนะครับเลี้ยวขวาเข้าราชวิถีจะไปทางถนนหลังพระช้านิดหนึ่งก็ฝนตกปล่อย
0: ๆที่ตอนนี้ครับ
4: แต่ว่าไม่เปรียบนะนานบัตรน้ำฝนครั้งหนึ่งออกไปข้างนอกใส่หมวกหน่อยนะครับไม่งั้นบัตรรับประทานแย่เลยครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณมากคุณหัวโต99สวัสดีค่ะส่วนคุณจอยสัน0512นะก็โพสต์มาใน X ของ JS Radio นะคะสภาพการจราจรบอกว่าที่ถนนปิ่นเกล้านะคะที่จากทางฝั่งธนบุรีเข้ามาฝั่งพระนครค่ะบอกว่ารถติดมากเลยนะคะจากทางแยกอรุณอมรินทร์ค่ะจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าใช้เวลา20นาทีนะคะก็เรียกว่ารถมากนั้นเต็มพื้นที่เลยนะคะช่วงของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะจากฝั่งธนบุรีที่ข้ามมาฝั่งพระนครนะคะในขณะนี้คือรถที่มาจากทางบรมราชชนนีนะคะที่ก็จะเริ่มชะลอตัวนะคะอันนี้ท่านที่ติดตาม YouTube ก็จะเห็นภาพที่คุณจอยสาร0512นะคะได้โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะจากฝั่งธนบุรีที่จะลงมาฝั่งพระนครเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะท้ายแถวนั้นอยู่ตรงช่วงของทางโค้งตรงบรมราชชนนีเลยนะคะที่เคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆนะคะลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาแล้วนะคะการจราจรก็จะดีขึ้นนะคะเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะแล้วก็จะมาชะลอตัวกันนะคะตรงช่วงก่อนที่จะเข้าแยกผ่านฟ้าเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะที่ทำให้รถชะลอตัวนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะต้องขอบคุณมากค่ะนะคะข้อมูลนั้นมาได้ในหลายๆช่องทางของจสร.ได้เลยนะคะทั้งดอกจัน1808โทรฟรีนะคะทั้ง ช่องทาง S ของ JS Rail Radio นะคะส่วนทางด้านของสะพานพระราม8นะคะรถก็เต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่ช่วงของคู่ขนานลอยฟ้าเข้ามาเลยนะคะมุ่งหน้าจสร้อยได้เลยนะคะทั้งดอกจัน1808โทรฟรีนะคะทั้งช่องทาง S ของ JS Rail Radio นะคะส่วนทางด้านของสะพานพระราม8นะคะรถก็เต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่

0: ทางถนนประชาธิปไตยนะคะที่มาจากทางสะพานพระราม8แล้วก็เข้ามาทางถนนนครราชสีมานะคะที่ในขณะนี้การจราจรก็เรียกว่าเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเส้นนี้ก็จะมีเป็นหน่วยงานราชการนะคะที่รถก็แยกย้ายเข้าทำงานกันเลยทำให้การจราจรนั้นรถอย่างเต็มพื้นที่ทั้งสองฝั่งค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็หลัง8โมงค่ะกลับมาติดตามที่จอดสไลด์กันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาส่วนที่ปปช.ส.ส.รักชนกเตรียมยื่นหนังสือตรวจสอบการดำเนินโครงการ THAI Passport พร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
3: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวาระสำคัญติดตามการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาขณะที่เวลา 9:00 นที่สำนักงานปปช.สนามบินน้ำรัชนกสีนอกพร้อมด้วยธีรชาติก่อตระกูลและนิติกรบุญยกุลเจริญยื่นหนังสือถึงปปช.ให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการ THAI Passport โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวและจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จากเหตุยิงภายในโรงเรียนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมตลอดเดือนกันยายนนี้เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพอากาศในช่วงนี้ขณะที่น้ำตกทีรอซูเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยววันนี้วันแรกย้ำความพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทุกมิติหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติทั้งนี้น้ำตกทีรอซูตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางซึ่งต้องขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอย่างเคร่งครัดห้ามนำขยะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้ามาในพื้นที่การไม่รบกวนสัตว์ป่าและการงดส่งเสียงดังเพื่อรักษาบรรยากาศความสมบูรณ์ของธรรมชาติยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: เมื่อเวลา 2:35 นเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทเข้าระงับเหตุและได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดค้างและผู้ป่วยติดเตียงออกจากที่เกิดเหตุไฟได้ลุกไหม้บ้านเรือนประชาชน 3-4 หลังคาเรือนต่อมาเพลิงได้ลุกลามเข้าอาคารข้างเคียงซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กชุมชนมักกะสันเจ้าหน้าที่ได้ใช้น้ำฉีดสกัดป้องกันการลุกลามไว้ได้จนเมื่อเวลา 3:14 ควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นในที่เกิดเหตุมีอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บจำนวน1 รายถูกไฟลวกที่แผ่นหลังนำส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวเบื้องต้นเพลิงลุกไหม้บ้านเรือนเสียหายประมาณ15 หลังคาเรือนและในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต1 รายยังไม่ทราบรายละเอียดส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
4: 1 หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเป็นของตัวเองทั้งนั้นครับไม่ได้เช่าของเขาแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนแล้วก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะ8:12 นะคะของวันที่1กันยายนนะคะหลังจากที่เงินเดือนออกกันเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะบริหารจัดการเงินนะคะแบ่งจัดสรรปันส่วนกันเรียบร้อยดีหรือเปล่าพอไหมนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเป็นแบบนี้นะคะที่จะเหมือนมันมีคำถามกับตัวเราเองว่าเราก็ขยันนะไม่ได้ขี้เกียจอะไรนะคะงานก็ทำทุกวันนะคะทำกันแบบว่าขยันขันแข็งดีค่ะแต่ว่าทำไมหาเงินเท่าไหร่มันไม่ค่อยจะพอเหมือนกันนะคะรายได้ที่มานะคะไหนจะต้องไปจ่ายนะคะค่าโทรศัพท์ค่ะน้ำค่าไฟบางคนผ่อนบ้านนะคะมีค่าที่ผ่อนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่มันก็จำเป็นอะไม่ใช่ไม่จำเป็นนะคือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่มันจำเป็นต่อชีวิตประจำวันอย่างเครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ต้องมีนะคะใครจะมานั่งซักเอามือซักแบบนี้มันก็ไม่ไหวนะคะทีนี้เนี่ยรายได้ที่มาก็ต้องแบ่งไปนะจ่ายโน่นไปจ่ายนี่ไปผ่อนนี่ไปหลายทางทำให้เงินที่เหลือเนี่ยบางทีแทบจะไม่เหลือเลยนะแทบจะไม่พอซึ่งถ้าหากว่าคุณกำลังเจอปัญหาคล้ายๆแบบเนี้ยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะมีคนอยากช่วยนะคะออมสินอยากช่วยค่ะเพราะว่าเปลี่ยนหนี้หลายทางนะคะให้จัดการได้ง่ายขึ้นนะคะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยค่ะนะคะก็ช่วยรวมหนี้เอาไว้ที่เดียวลดภาระกะผ่านการผ่านชำระการผ่อนชำระนะคะดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนก็สบายขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้แล้วก็อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนเป็นแบบ flat rate นะคะหรือว่า 0.90% ต่อเดือนค่ะก็ขึ้นอยู่กับหลักประกันนะคะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือว่า60งวดค่ะโดยเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะก็ถ้าหากว่าอยากรวมหนี้มาออมสินนะคะที่นี่มีทางออกให้นะคะสมัครได้เลยนะคะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115หรือว่าที่เว็บไซต์นะคะ www.gsb.or.th นะคะ www.gsb.or.th ค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะคะก็สำหรับทุกท่านค่ะติดต่อกันได้เลยนะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะที่เรื่องของสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางค่ะนะคะในตอนนี้รถหนาแน่นนะคะในเส้นทางสำหรับการจราจรนะคะคุณวิมลคุณบุ๋มนะคะแจ้งว่าวงหวายสากรรมในฝั่งขาเข้านะคะเข้ามาจากทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะมุ่งหน้ามาทางสะพานภูมิพล2ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะส่วนในฝั่งกลับกันขาออกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรใช้การกันได้นะคะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีท่านผู้ช่วยสรรเสริญเรืองฤทธิ์นะคะจะเพิ่มเติมนะคะจุดที่เป็นจุดเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือผู้ที่ถูกไฟไหม้เมื่อตอน 2:30 ที่ผ่านมาตรงช่วงสุขุมวิทซอย3นะคะท่านผู้ช่วยสรรเสริญคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะทราบว่าจะมีการขอรับบริจาคเป็นอะไรบ้างนะคะที่จะมาช่วยตรงศูนย์พักพิงอ่ะคะ
2: ครับผมเบื้องต้นที่ศูนย์พักพิงนี้จากการประเมินเบื้องต้นน่ะบ้านเรือนที่รับผลกระทบมีประมาณ20หลังคาเรือนนะครับแต่ว่าคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยก็ย้อนมาเรื่อยๆต้นไม่ต่ำกว่า80รายนะที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็เป็นชุมชนหนาแน่นอยู่กันหลายคนในต่อหลังคาเรือน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็ตอนนี้เข้าใจว่าทางกรุงเทพมหานครเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยอาจจะมีถุงยังชีพให้ระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ข้าวของต่างๆยังทยอยมาแต่ก็ขอรับการสนับสนุนนะถ้าผู้ใดมีน้ำใจช่วยกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะร่วมบริจาคข
1: ้
2: าวของเครื่องใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆครับผมเช่นสบู่ยาสีฟันยาสระผมผ้าเช็ดตัวหรือเสื้อผ้าชุดนักเรียนตอนนี้เรากำลังรวบรวมอยู่เหมือนกันว่าเพราะว่ามีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ ถ้าจะเป็นชุดนักเรียนเนี่ยเป็นแบบประมาณสักน้องระดับไหนอายุประมาณเท่าไหร่คะท่านผู้ช่วยเพื่อจะได้
2: กำลังรวบรวมข้อมูลกันอยู่นะครับเป็นเด็กประถมในพื้นที
1: ่
2: ที
1: ่
2: อยู่ในชุมชน
1: นะครับค่ะแย่เลยไม่เหลืออะไรเลยนะคะเพราะว่าไม่ไป
2: ใช่หมดขึ้นในระดับตัวกันเลยแต่จริงๆตรงนี้ก็เป็นชุมชนที่หนาแน่นจริงก็มีผู้ที่เป็นขออภัยชาวต่างด้าวที่มาทำงานในพื้นที่แถบนี
1: ้ค่ะ
2: ที่ดูแล้วเขาก็เอกสารถูกต้องตามกฎหมายนะม
1: ี
2: การมีพาสปอร์ต MOU ก็คือเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายจะเข้าบ้านอยู่ในพื้นที่ชุมชนแล้วตรงนี้แล้วก็ได้รับผลกระทบน
1: ะ
2: ก็ได้รับผลกระทบทั้งคนทั้งที่อยู่ตรงนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์พักพิงกันเบื้องต้นนะครับ
1: ค่ะผู้ช่วยคนที่จะไปช่วยแบบนำของไปช่วยคนที่ถูกไฟไหม้เนี่ยนะคะไปติดต่อที่ศูนย์โดยตรงได้เลยใช่ไหมคะ
2: มาได้เลยครับผมที่วัดติดของสารามหรือวัดมักสันนะครับถนนเพชรบุรี
1: ค่ะ
2: หรือถ้าท่านใดสะดวกที่สำนักงานเขตราชเทวีก็ได้ครับก
1: ็
2: สะดวกเรื่องรถไฟฟ้าเดินทางสะดวกหน่อยนี
1: ้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางเขตก็จะได้นำมาส่งเข้าไปกับคนที่ประสบปัญหาไฟไหม้อ่ะนะคะได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ช่วยสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: จุดที่เป็นจุดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะสำหรับชาวบ้านแล้วก็เป็นคนทำงานชาวต่างด้าวแต่ว่าเหมือนกับมี work permit นะคะเข้ามาอย่างถูกต้องแล้วก็มาเช่าบ้านอยู่ตรงนี้แล้วก็เกิดไฟไหม้นะคะเมื่อตอนตีสองครึ่งค่ะตรงช่วงของสุขุมวิทซอย3นะคะ20หลังคาเรือนค่ะนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะคนที่จะไปช่วยพวกอุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะก็ไปที่วัดมักกะสันซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะที่ทางเกียรติราชทีวีนั้นได้จัดตั้งขึ้นนะคะก็ไปช่วยกันได้ค่ะนะคะแล้วก็ในจุดนี้ที่มีผู้เสียชีวิตนะคะเหตุไฟไหม้บ้านนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะก็ทราบว่าชื่อนายสมพรศรีประดิษฐ์นายลมพรศรีประดิษฐ์อายุ60กว่าปีนะคะที่เสียชีวิตในบ้านที่เกิดเหตุที่ไหม้ไปประมาณ20หลังนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะกลับมาที่สภาพการจราจรกันนะคะในเส้นทางวันนี้รถก็จะค่อนข้างช้าสักนิดหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าเป็นผลมาจากที่เมื่อวานนี้ตอนเย็นๆตอนหัวค่ำที่มีฝนตกลงมาด้วยหรือเปล่านะคะที่บางจุดนั้นอาจจะยังมีน้ำขังแบบนิดหน่อยในเส้นทางถนนแบบยังเปียกยังไม่ค่อยแห้งดีไหมนะคะที่ก็เลยเป็นสาเหตุทำให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้นะคะก็เลยเป็นปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรที่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะอ๋อแล้วก็ทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะทางรามอินทราเข้ามานะคะที่การจราจรจะมีรถเยอะนะคะก็เนื่องจากในวันนี้ค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะมีการซ้อมใหญ่นะคะพิธีพระธรรมปริญญาบัตรค่ะนะคะวันนี้คือตั้งแต่ช่วง7โมงเป็นต้นมานะคะที่ก็จะมีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษานะคะที่มาในการซ้อมในครั้งนี้นะคะก็จะมีรถที่เข้ามาเลยทำให้ทางด้านของรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะจากทางด้านของสนามมวยลุมพินีเข้ามานะคะที่การจราจรนั้นก็จะหนาแน่นแล้วก็มีท้ายแถวนั้นยาวออกไปก็ส่วนหนึ่งมาจากจุดนี้ตรงด้วยนะคะที่รถนั้นเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเรามาที่เรื่องราวนะคะที่ทางด้านของทางกรมทางหลวงนะคะมีการเบี่ยงการจราจรนะคะการทำงานเส้นทางของถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดค่ะติดตามกันในช่วงของกรมทางหลวงค่ะ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แขวงทางหลวงสุพรรณการกรมทางหลวงนะคะก็แจ้งกันนะคะว่ามีปิดเบี่ยงการจราจรค่ะนะคะในการทำงานก่อสร้างนะคะบนถนนเทพรัตน์ถนนบางนาตราดหรือว่าทางหลวงหมายเลข34ในช่องทางหลักฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะช่วงที่ทำงานเนี่ยจะเป็น ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาทางบางวัวนะคะแล้วก็จุดที่ทำงานเนี่ยเป็นช่วงกิโลเมตรที่24+500ถึงกิโลเมตรที่27+500ในช่องทางหลักของฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะก็ทำงานทั้งหมดเนี่ย3ช่องจราจรนะคะก็มีตั้งแต่ตรงปั๊มน้ำมันปตท.มาที่โรงพยาบาลบางนา2นะคะโดยเริ่มลงมือกันนะคะสำหรับช่วงเนี้ยนะคะที่แจ้งไปนะคะ24+500ถึง27+500ในช่องทางด่วนนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ1กันยายนกำหนดแล้วเสร็จปีหน้าเลยค่ะโน่เลยค่ะ30 มิถุนายน 2570นะคะทีนี้ในการเบี่ยงการจราจรค่ะก็จะปิดนะคะเบี่ยงในช่องทางหลักฝั่งขาเข้าทั้งหมด3ช่องจราจรนะคะปิดในช่องทางหลักของฝั่งขาเข้าทั้งหมด3ช่องจราจรค่ะโดยให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาออกนะคะในช่องทางหลักของฝั่งขาออก1ช่องจราจรนะคะก็คือฝั่งในฝั่งขาออกเนี่ยจะเปิดเป็นช่องทางพิเศษเพื่อให้ฝั่งขาเข้าไปวิ่งได้1ช่องนะคะแล้วก็ในช่องทางหลักเดิมเนี่ยก็เป็นสำหรับฝั่งขาออก2ช่องจราจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะคะว่าในช่วงที่เริ่มลงมือกันนะคะก็อาจจะทำให้หลายๆคนที่มาเนี่ยรถก็ต้องเบี่ยงหลบกันนะคะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของการจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากว่าท่านใดที่เป็นผู้ใช้เส้นทางอยู่เป็นประจำนะคะคงต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนะคะหรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางกันนะคะในการเดินทางเพื่อจะได้มาทำงานกันให้ทันเวลานะคะย้ำนะคะว่าจุดที่ทำงานเนี่ยเป็นถนนเทพรัตน์ทางหลวงหมายเลข34หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะช่วงกิโลเมตรที่24+500ถึงกิโลเมตรที่27+500นะคะก็จะปิดในช่องทางหลักทั้งหมดเลย3ช่องให้เบี่ยงไปใช้นะคะในฝั่งขาออกได้1ช่องจราจรนะคะโดยทางแขวงทางหลวงสุประการนั้นก็จะมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ติดตั้งป้ายที่นำทางให้ว่าจะถึงจุดที่เบี่ยงแล้วนะคะก็ขอให้ท่านที่ใช้เส้นทางนั้นไปตามป้ายที่แนะนำป้ายที่เบี่ยงการจราจรนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางค่ะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ค่ะแล้วก็ในเส้นทางตอนนี้นะคะสำหรับท่านที่กำลังมาทำงานกันนะคะในเส้นทางที่เดินทางมาว่าวันนี้เนี่ยช้ากว่าทุกวันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมคะนะคะในแต่ละเส้นทางนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยได้เลยนะคะหรือว่าในช่องทาง S ของ JS ร้อยเรดิโอนะคะพูดถึงใน S ของจสร้อยนี้นะคะคุณโอลิเวอร์ไมค์นะคะก็โพสต์มาการจราจรค่ะบอกว่าถนนทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางกล้วยน้ำไทยแจ้งว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะท้ายแถวนั้นสะสมอยู่ตรงสุขุมวิท62เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะรถที่มาจากทางบางนานะคะแล้วก็ใช้ทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้าค่ะก็จะมีชะลอตัวตรงจุดตัดตรงอาจนรงค์นะคะท้ายแถวนั้นสะสมเลยสำนักงานเขตบางนาเลยนะคะการจราจรเรียกว่าเคลื่อนตัวได้ช้ามากทีเดียวค่ะสำหรับทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ที่ยังเป็นเดินรถทางเดียวอยู่นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณเช็คอินรีวิวนะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS ร้อยเรดิโอนะคะว่าบูรพาวิถีในฝั่งขาออกค่ะที่ทางลงเมืองใหม่บางพลีนะคะการจราจรนั้นติดขัดมากค่ะผ่านมา45นาทีแล้วนะคะยังออกจากตรงด่านบูรพาวิถีลงข้างล่างไม่ได้เลยค่ะนะคะการจราจรนั้นติดมาจากตรงพื้นราบนะคะติดมาจากตรงพื้นราบของถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะที่ไม่แน่ใจว่าอาจจะมาจากจุดที่เมื่อสักครู่นี้ได้ประชาสัมพันธ์กันไปด้วยหรือเปล่านะคะว่า ที่มีการทำงานตรงช่วงกิโลเมตร24+500ของฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะปิดช่องทางหลักทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้ช่องทางหลักเนี่ยมาวิ่งในฝั่งขาออก1ช่องนะคะที่มีการเบี่ยงการจราจรกันก็เลยเป็นผลกระทบด้วยไหมนะคะที่ทำให้บนถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะรถที่จะลงมาจากทางเมืองใหม่บางพลีนะคะของบุรพาวิถีนั้นก็เลยเคลื่อนตัวช้าตามกันไปด้วยนะคะอาจจะมาจากสาเหตุนี้ก็ได้นะคะที่เป็นการทำงานก่อสร้างทางนะคะของทางกรมทางหลวงนะคะบนพื้นราบของถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะแต่ว่าให้ฝั่งขาเข้าเนี่ยไปวิ่งนะคะในฝั่งขาออกเพิ่มเติมเป็นช่องทางพิเศษนะคะก็น่าจะส่งผลกระทบที่ทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเลยนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะคุณพรรัตน์ค่ะใช้กัลยาณพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะจากกำนันแม้นมุ่งหน้ามาที่ราชพฤกษ์แจ้งว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตรงเลยยื้องๆกับแมคโครกัลยาณพฤกษ์ไปเล็กน้อยนะคะแจ้งว่ามีรถกระบะป้ายแดงค่ะจอดอยู่ในช่องขวานะคะจอดอยู่ในช่องขวาค่ะก็ทำให้ในจุดนี้รถชะลอตัวนะคะซึ่งถ้าหากว่าเลยไปได้แล้วเนี่ยการจราจรนั้นก็พอที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะแล้วก็ท่านที่เดินทางกันอยู่ในช่วงนี้นะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะกับจสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะก็แจ้งได้ทั้งเรื่องของการจราจรแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะคุณสัญชาย7824นะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS Law Radio นะคะว่าที่แยกถาวรทวัฒน์นะคะมุ่งหน้ามาทางคลองตันนะคะมุ่งหน้ามาทางคลองตันนะคะทั้งพัฒนาการนะคะแล้วก็ทางศรีนครินทร์ร่มเกล้าด้วยนะคะบอกว่าในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากก็ไกลเยอะเลยนะคะเคลื่อนตัวช้ามากค่ะสลับหยุดนิ่งนะคะปริมาณรถเยอะนะคะน่าจะเป็นเพราะว่ามีฝนตกด้วยนะคะคนก็เลยต้องนำรถออกมาจากบ้านนะคะขับออกมาจากบ้านกันนะคะรถบนท้องถนนก็เลยเพิ่มมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกับคุณมิจิปนะคะอยู่ทางด้านของสะพานข้ามแยกคลองตันเหมือนกันนำหน้าคุณสัญชาย7824มานะคะคุณมิจิปเนี่ยบอกว่าสะพานข้ามแยกคลองตันมุ่งหน้าเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะตอนนี้ก็รถติดแบบนิ่งนานเลยนะคะวันนี้ฟ้ามืดแต่ว่าฝนยังไม่ตกนะคะซึ่งทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านี่เรียกว่าเป็นอมตะจริงๆเลยนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากเลยนะคะทำให้ท้ายแถวนั้นออกไปทางด้านของถนนพัฒนาการนะคะพัฒนาการจากทางโรงพยาบาลวิภารามมานะคะออกพัฒนาการมาเนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวกันแบบช้าๆนะคะช้าๆต่อเนื่องมาทางสะพานข้ามแยกคลองตันมาเอกมัยก็ยังช้านะคะพอผ่านเอกมัยไปได้เนี่ยรู้สึกว่าจะดีขึ้นนิดนึงคือผ่านทองหล่อไปนะคะผ่านทางซอยทองหล่อไปเนี่ยการจราจรก็จะขยับได้ดีขึ้นนะคะสำหรับบนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้ารู้สึกว่ารถจากซอยทองหล่อเนี่ยนะคะมันไปบล็อกรถบนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะจะเอกมัยมาเนี่ยก็จะมาสะดุดหยุดนิ่งนานตรงทองหล่อนะคะพอเลยซอยทองหล่อมานะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาที่ทางด้านของศูนย์วิจัยนะคะมุ่งหน้ามาทางที่ขนานกับกำแพงเพชร7ไปเนี่ยการจราจรจะใช้การได้นะคะแล้วก็จะเริ่มช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะก่อนที่จะเข้าทางพร้อมพงนะคะพอเลยพร้อมพงมาเนี่ยก็จะเป็นจุดที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องเพราะว่ารถที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าอโศกมนตรีนะคะการจราจรบนอโศกมนตรีนั้นยังเคลื่อนตัวกันได้ช้าอยู่นะคะจากรถผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนการพอมาส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยที่สาธิตนะคะแล้วก็วนออกทางด้านของทั้งซอยพร้อมมิตรนะคะซอย39ค่ะนะคะก็เลยทำให้มันก็เหมือนกับ ล็อกกันไปอยู่นะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะของทางด้านอโศกสุขุมวิทก็ไม่ดีนะคะอโศกสุขุมวิทเนี่ยท้ายอยู่ตรงสวนเบญจกิตินะคะเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้ารอบสัญญาณไฟอาจจะรอหลายรอบหน่อยนะคะกว่าที่จะผ่านกันไปได้นะคะรถตรวจตรีขออภัยรถตรวจเอกเมืองมนสัตบุตรรองสารวัตรจราจรสน.ดินแดงสวัสดีค่ะ
4: ครับ
1: ค่ะทางด้านดินแดงตอนนี้รถน้อยลงบ้างไหมคะ
4: ตอนนี้เริ่มดีแล้วครับผม
1: ค่ะ
4: เข้าทุกสองทีได้ดีนะครับ
1: ค่ะ
4: ทางวิภาวดีเข้าไปทางใต้ดวงดินแดงไม่มีปัญหาการจราจรนะครับ
1: อ๋อตามกันได้นะคะค่ะแล้วเราด้านอื่นล่ะคะรองสารวัตรครับเป็นไงบ้างคะ
4: ฮัลโหลครับ
1: ค่ะค่ะในพื้นที่เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะคะ
4: ครับครับ
1: ค่ะ
4: เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องคร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: ครับครับคร
1: ับ ค่ะนะคะดินแดงเข้ามาก็มุ่งหน้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะที่รถก็จะขยับได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าคงจะถึงโรงพยาบาลกันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะคะร้อยตำรวจเอกชาวฉัตรสกุลวัฒน์รองศาสตราจารย์สน.ภาษีเจริญค่ะสวัสดีค่ะ
5: อะไรครับรองผมแทนใช
1: ่
5: ไหม
1: ค่ะรองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
1: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงบ้างอะคะ
5: ในพื้นที่ก็ขาเข้าเมืองก็จากราชพฤกษ์มุ่งหน้าสาทรก็ติดขัดไม่มากเราจะเคลื่อนตัวได้จากบางขุนเทียนนะครับที่ต้นเหตุนะครับ
1: ค่ะมันมาจากอะไรอะคะรองสาวัตร
5: มันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันครับ
1: อ๋อค่ะ
5: ทุกวันแต่รถไม่ได้อยู่สนิทนะมันเคลื่อนตัวได้ช้าครับ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: แต่ถ้าหมดเวลาเร่งด่วน9โมงไปแล้วก็จะปกติ
1: ค่ะ
5: เป็นอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าจะเห็นว่าขาเข้าเมืองก็โอเคครับใช้ได้ใช้การได้ดีครับ
1: ค่ะ
5: ขาออกเมืองก็ไม่มีปัญหาโล่งตลอดเพราะคนออกเมืองมันน้อยคนขาเข้าทำงานมันเยอะครับ
1: ค่ะ
5: แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: ค่ะ
5: น่าจะเพื่อขาออกก็ดีแต่มีปัญหาขาเข้านี่แหละครับที่จะต้องหน้าขาทอนะครับ
1: อ๋อค่ะเพราะรถบรรสาทอนยังเยอะอยู่ค่ะ
5: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
5: ครับครับดีครับผม
1: ค่ะคุณธีรวัฒน์อยู่บนทางด่วนบอกว่าไปเจอน้องหมาสวัสดีค่ะ
6: ครับผมสวัสดีครับครับตอนนี้ผมลงทางด่วนมาแล้วผมลงทางด่วนตรงสะพานพระราม9คู่ขนานครับสะพานทศนะครับผม
1: สะพานทศมาราชันนะคะ
6: ใช่ครับสะพานทศก็คือกำลังจะลงสะพานทศใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
6: ที่จะข้ามมาฝั่งทนประชาธิปไตยนะครับผมอย่างนี้เจอน้องหมาครับผมน้องหมาคล้ายๆเป็นพันธุ์ไทยผสมไทยเบลเยียมประมาณอยู่ประมาณ2ปีครับผมเดินสวนขึ้นมาครับผมครับ
1: แล้วก็แบบท่าทางเขาตกใจไหมคะคุณธีรวัตร
6: ท่าทางก็คงตกใจไม่รู้จะลงทางไหนครับเพราะว่ามันก็เดินสวนขึ้นมาไงครับเขาเดินสวนเข้ามาในเมืองแล้วครับ
1: ค่ะ
6: ตอนนี้น่าจะประมาณน่าจะข้ามมาใกล้กลางแม่น้ำบ้างละจากที่ครับเพราะว่าผมลงมาไง
1: ค่ะค่ะสวนกับเขาสวนทางกับรถ
6: ใช่ใช
1: ่ทีนี้อยู่ในช่องทางไหนนะคะที่น้องหมานี่เดินอยู่
6: เขาชิดซ้ายครับผมครับ
1: ชิดซ้ายสุดแต่ว่าเดินสวนขึ้นไป
6: ใช่ครับแต่สะพานนี้มันเพิ่งเปิดใหม่รถไม่มีเยอะไงครับ
1: ใช่
6: ก็เลยน่าจะ
1: วิ่งเร็ว
6: ใช่ครับ
1: อาจจะตกใจเดี๋ยวเรา
6: เร็วอยู
1: ่ค่ะเดี๋ยวรีบแจ้งทางกู้ภัยให้นะคะเพราะว่า
6: ได้ครับสำหรับงานที่จะรับการคร
1: ับ ไม่อย่างนั้นแบบอาจจะต้องเดินไกลเพราะจะถึงกลางแม่น้ำแล้วด้วยนะคะสะพานยาวด้วย
6: ใช่ใช่ครับคือถ้าเดินย้อนกลับไปเนี่ยไม่มีทางลงครับ
1: อืมใช่ค่ะ
6: เข้าเมืองครับผม
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวประสานงานกู้ภัยให้ขอบพระคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับผมโทษครับครับครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เวลาที่ใช้โทรศัพท์แล้วก็อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำนะคะคือข้ามจากอีกฝั่งมาอีกฝั่งนึงเนี่ยสังเกตไหมคะว่าสัญญาณโทรศัพท์มันจะแบบไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเป็นเหมือนกับเสาสัญญาณที่คนละต้นกำลังส่งต่อสัญญาณกันเลยทำให้สัญญาณโทรศัพท์ สังเกตเวลาที่ใช้อยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้บางทีแบบเงียบไปเลยนะเงียบไปนะคะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะโทรศัพท์เป็นอะไรอ๋อมาจากเรื่องของระบบของเสาสัญญาณนะคะที่ส่งต่อกันอยู่ค่ะมาดูในพื้นที่สน.บาง สภ.บางใหญ่กันนะคะกับทางร้อยตำรวจเอกณัฐศักดิ์จันปุ่มรองศาสตราจารย์สภ.บางใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
7: รองศาสตราจารย์จันปุ่มรองใหญ่ครับ
1: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่เป็นไงกันบ้างคะตอนนี้สองโมงครึ่ง
7: การจนาพิเศษขาเข้ายังหนาแน่นอยู่คร
1: ับ
7: ยังเคลื่อนตัวได้ดีไม
1: ่
7: มีหยุดไม่มียังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับขาออกตามกลางข้างตัวครับ
1: ค่ะ
7: ในพื้นที่ไม่มีรถเสียรถตัว18ไม่มีครับตัว40ไม่มีตกค้างครับ
1: ค่ะมีถนนแบบเปียกลื่นอะไรอย่างนี้ไหมคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตก
7: ตอนเช้ายังไม่มีฝนครับตอนนี
1: ้ค่ะ
7: ถนนปกติครับแห้งสนิทครับ
1: อย่างเคลื่อนตัวต่างมัน
7: ได้ดีครับเคลื่อนตัวได้ดี
1: ดีจังค่ะก็ขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
1: ภาพรวมนะคะทางด้านของกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกนะคะในฝั่งขาเข้าของพื้นที่สภ.บางใหญ่นะคะที่การจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขยับเข้ามาดูทางด้านในกันนะคะสำหรับทางด้านกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้านะคะการจราจรก็จะมีรถที่เริ่มเยอะเนี่ยนะคะช่วงก่อนที่จะขึ้นต่อระดับพระราม2อะค่ะนะคะวันนี้ภาพรวมเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะสำหรับกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้านะคะทีนี้มาดูทางด้านของถนนสาทรเหนือนะคะที่เมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งการจราจรนะคะที่ติดต่อเนื่องออกไปในพื้นที่ของทางสน.ภาษีเจริญนะคะบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะก็ยังคงมีรถเยอะนะคะตั้งแต่ช่วงของก่อนถึง BTS กรุงธนบุรีนะคะที่รถจะหนาแน่นนะคะเพราะว่ามีรถเติมเข้ามาทั้งจากถนนกรุงธนบุรีเองนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนราชพฤกษ์กลับประพฤกษ์ด้วยนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยก็จะมีรถหนาแน่นก่อนถึง BTS กรุงธนบุรีนะคะข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาค่ะลงมาฝั่งทางด้านเจริญกรุงก็ยังช้าอยู่นะคะลงมาสาทรเหนือค่ะเรียกว่ากว่าจะผ่านแยกสุรศักดิ์ไปเพราะว่าก็จะมีรถรอสัญญาณไฟทั้งทางด้านของถนนสุรศักดิ์ทั้งทางด้านของเจริญราษฎร์นะคะเลยทำให้แยกนี้ก็จะนานเหมือนกันค่ะกว่าที่จะผ่านไปได้แต่ถ้าหากว่าผ่านตรงแยกสุรศักดิ์มาได้นะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนปั้นนะคะมาทางด้านของทางแยกวิทยุนะคะก็การจราจรนั้นก็จะเคลื่อนตัวกันได้ตามสัญญาณไฟค่ะมีรอสัญญาณไฟตรงแยกวิทยุนะคะก็สักพักหนึ่งค่ะอาจจะสัก2รอบนะคะรถก็จะออกทางด้านของพระราม4กันได้ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันถนนสาทรใต้นะคะในช่วงเวลาตอนนี้การจราจรนั้นใช้ได้สาทรใต้นี่จะมีชะลอตัวนะคะช่วงของตรงแยกนราธิวาสนะคะที่รอบแยกทั้ง4ด้านเลยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ด
12: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
13: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
14: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกสะดุดสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
13: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
14: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
13: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
14: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
13: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
15: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
16: ยังไงอะ
15: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
17: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
18: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
19: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
20: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
19: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
20: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
19: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
21: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ค่ะกลับมาที่จสร้อยกันต่อนะคะก็การจราจรนะคะวันนี้เนี่ยทางด้านของถนนรามอินทราเนี่ยจะติดหนักมากนะคะแล้วก็ติดพันต่อเนื่องเลยนะคะคุณจตมนะคะก็โพสต์มาใน S ของ JS ร้อยเรดิโอบอกว่าถนนพลาสินนะคะที่หลังวัดบางบัวนะคะก่อนที่จะลงอุโมงค์บอกว่ารถติดหนักมากไม่เคยติดแบบนี้มาก่อนนะคะคือติดหนักจริงๆนะคะเข้าใจว่าก็เป็นผลมาจากที่ในวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะมีการซ้อมใหญ่ค่ะพิธีพระธรรมปริญญาบัตรนะคะที่สถาบันนะคะก็ส่งผลทำให้ในขณะนี้นะคะรถจากทางรามอินทราในฝั่งขาเข้ามานะคะท้ายไปอยู่นู่นเลยนะคะทางด้านของเลยวัชรพลไปแล้วนะคะเลยวัชรพลไปแล้วค่ะนะคะเรียกว่าตั้งแต่วัชรพลเข้ามาเลยค่ะนะคะที่การจราจรนั้นรถเต็มพื้นที่แล้วก็เคลื่อนตัวกันได้แบบค่อนข้างช้านะคะก็รถที่มุ่งหน้ามาทางเวียนบางเขนก็มาได้ช้านะคะรวมทั้งรถที่จะมาผลโยธินในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางราบ11มาทางบางบัวนะคะมาทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าตรงนี้รู้สึกจะมีเป็นจุดกลับรถด้วยนะคะพอในฝั่งขาเข้าของพหลโยธินนะคะช่วงของบางบัวที่จะกลับรถไปฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปทางวงเวียนบางเขนนะคะไปทางแจ้งพัฒนาไปทางราชภัฏพระนครนะคะมันก็เลยติดพันต่อเนื่องมานะคะเหมือนกับล็อกกลายเป็นวงกลมอยู่บริเวณนี้แหละค่ะนะคะก็ทำให้ทางด้านของทั้งถนนพลาสินเองก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะในอุโมงค์ก็ไปได้ช้าค่ะบนผลโยธินบางบัวตรงวัดพระศรีเองนะคะการจราจรทั้งสองฝั่งนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องนะคะก็มาจากหัวแถวนี่อยู่ประมาณตรงราชภัฏพระนครนะคะที่วันนี้มีการซ้อมใหญ่พิธีพระธรรมปริญญาบัตรนะคะก็ตั้งแต่7โมงเช้ามาแล้วนะคะที่รถนั้นทยอยมาที่สถาบันกันเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทำให้ทางด้านของผลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางสะพานใหม่นะคะจากทางสะพานใหม่เข้ามาเนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่าก็จะมาติดพันตรงช่วงของตรงสะพานข้ามแยกนะคะที่วงเวียนบางเขนตรงนี้ล่ะค่ะนะคะที่ทำให้การจราจรนั้นติดแบบนิ่งๆแล้วก็ค่อนข้างนานนะคะอย่างที่ทางด้านของคุณจจมได้โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะส่วนท่านที่อยู่ในจุดอื่นๆนะคะที่มีแบบติดหนักมากนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะโทรฟรีค่ะหมายเลขนี้นะคะหรือว่าจะโพสต์มาในช่องทางของ S ใน JS Radio ก็ได้นะคะจะได้เป็นข้อมูลสำหรับท่านอื่นๆด้วยนะคะคุณวิมลค่ะอยู่อีกด้านหนึ่งเป็นถนนพัฒนาการนะคะคุณวิมลแจ้งว่าในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสน.ประเวศเข้ามามุ่งหน้ามาทางแยกพัฒนาการค่ะยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งกันอยู่นะคะท้ายแถวก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลวิภารามนะคะอันนี้เนี่ยสาเหตุที่ได้รายงานให้ทราบกันไปนะคะว่าก็มาจากทางด้านของซอยทองหล่อนะคะที่เหมือนกับมันล็อกอยู่อะค่ะนะคะมีรถที่เลี้ยวออกมานะคะแล้วก็ไปในฝั่งขาออกเลยทำให้กว่าในฝั่งขาเข้าของถนนพิบรีเนี่ยจะผ่านตรงทองหล่อไปได้ก็ไปได้ช้านะคะแต่ยังไม่จบเลยซอยทองหล่อมานะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมานะคะทางด้านของนิคมมักกะสันนะคะแล้วก็เข้าอโศกพิบรีค่ะนะคะก็ยังคงได้เคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าบนอโศกมนตรีเองนะคะทั้งสองฝั่งทั้งอโศกสุขุมวิททั้งอโศกพิบรีเองที่จะมุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้ามากๆค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าฟ้าจะดูแบบคลึ้มๆนิดนึงนะคะเหมือนจะมีฝนแต่ว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะอุณหภูมิก็อยู่ที่27องศาเซลเซียสวันนี้ความชื้นสัมผัสค่อนข้างสูงนะอยู่ที่ 86% นะคะในช่วงวันนี้แล้วก็วันนี้โอกาสเกิดฝนในพื้นที่ของกรุงเทพที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้นะคะอยู่ที่ ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะก็เป็นฝนเลิกงานนะคะเหมือนเดิมนะคะว่าในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะ2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มนะคะที่ยังมีโอกาสเกิดฝนแล้วก็เป็นฝนฟ้าคะนองนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะในตอนนี้นะคะเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็มีเป็นเหตุนะคะรับแจ้งว่ามีเป็นท่อประปาแตกโอ้แล้วน้ำเนี่ยพุ่งแรงนะคะน้ำเนี่ยท่วมบนถนนพระราม9ในฝั่งขาออกค่ะจุดนั้นอยู่ก่อนถึงซอยพระราม9ซอย17เล็กน้อยค่ะนะคะน้ำพุ่งออกมานะคะคือจุดที่ท่อเนี่ยมันจะอยู่ในช่องทางที่ชิดกับตรงใต้สะพานลอยคนข้ามนะคะแล้วก็ตอนนี้น้ำยังคงพุ่งแรงอยู่นะคะก็เลยทำให้นองบนพื้นถนนค่ะทีนี้รถที่ผ่านมาก็ต้องค่อยๆชะลอความเร็วกันนะคะแล้วก็ยิ่งมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะเขาก็ต้องชะลอไม่งั้นโดนลื่นนะคะจะทำให้เป็นประเทศได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในจุดตรงนี้ค่ะจสร.ประสานงานกับทางประปาไปแล้วนะคะก็ส่งผลต่อสภาพการจราจรจุดนั้นอยู่บนถนนพระราม9ในฝั่งขาออกนะคะก่อนถึงซอยพระราม9ซอย17เล็กน้อยนะคะตรงใต้สะพานลอยคนข้ามนะคะตรงบันไดขั้นที่4ที่5นะคะแล้วน้ำเนี่ยมันนองมาบนถนนค่ะรถก็ต้องค่อยๆผ่านไปนะคะใช้ความเร็วกันไม่ได้นะคะมอเตอร์ไซค์ก็ต้องค่อยๆผ่านไปค่ะก็เลยทำให้ในฝั่งขาออกซึ่งปกติเนี่ยรถจะไม่ติดก็ติดส่วนฝั่งขาเข้าเองนั้นรถเยอะอยู่แล้วนะคะสำหรับถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้าการจราจรยังคงช้านะคะสำหรับในฝั่งขาเข้าค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะอันนี้จากสาเหตุของท่อประปาแตกนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านที่เดินทางผ่านนะคะจุดไหนที่ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะก็แจ้งกันได้ค่ะนะคะที่จสร.จันทร์1808โทรฟรีนะคะทางด้านของถนนกระปะพลึกในฝั่งขาเข้านะคะอันนี้แจ้งมาได้พักหนึ่งแล้วนะคะที่คุณพรรัตน์ได้แจ้งไปช่วงของเลยฝั่งตรงข้ามแมคโครกระปะพลึกไปเล็กน้อยนะคะที่มีรถกระบะเป็นกระบะป้ายแดงด้วยนะคะจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาก็เลยทำให้รถนั้นชะลอในจุดนี้นะคะพอเลยมาได้แล้วค่ะการจราจรที่จะมุ่งหน้ามาทางแยกราชพฤกษ์นะคะก็ยังคงมีรถเต็มพื้นที่ค่ะนะคะอาจจะเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยต่อเนื่องมาจากทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะเพราะว่ารถที่กำลังจะข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมานะคะในขณะนี้รถก็ยังเต็มพื้นที่สำหรับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะที่ลงมาทางด้านของถนนสาทรเหนือนะคะผ่านแยกสุรศักดิ์ไปเนี่ยถึงจะค่อยชั่วขึ้นนะคะสำหรับถนนสาทรเหนือที่ทำให้มีท้ายแถวแล้วก็ต่อเนื่องติดขัดออกไปทางด้านของราชพฤกษ์แล้วก็ถนนกระปะพฤกษ์นะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะแล้วก็การจราจรบนทางด่วนนะคะวันนี้เนี่ยทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะที่รถรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนกับติดมากกว่าปกตินะคะก็จากเมื่อช่วงก่อน 7:00 น.นะคะมีอุบัติเหตุรถชนกันหลายคันบนตรงราบบ่อนไก่นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทางด่วนเนี่ยคือย้ายด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็จากรถที่สะสมตอนแรกเนี่ยสะสมต่อเนื่องเกือบจะถึงต่างระดับท่าเรือนะคะพอเจ้าหน้าที่ย้ายกันไปเสร็จแล้วนะคะการจราจรก็ดีขึ้นค่ะจนล่าสุดในขณะนี้นะคะทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะก็จะมีรถชะลอตัวนะคะตั้งแต่เชิงทางขึ้นต่างระดับที่ข้ามแยกบางนานะคะต่อเนื่องผ่านทางด้านของหลังด่านบางนานะคะมาทางราบโรงกลั่นนะคะมาทางจุดพักรถนะคะก็ยังคงเต็มพื้นที่กันนะคะโดยพอผ่านจุดที่เชื่อมต่อกับฉลองรัฐไปนะคะมุ่งหน้ามาทางโค้งวัดสะพานค่ะการจราจรนั้นก็จะดีขึ้นนะคะมุ่งหน้าทางลงท่าเรือค่ะใช้การกันได้ดีเลยล่ะนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ราบบ่อนไก่นะคะจะมีช้านิดนึงตรงราบบ่อนไก่นะคะออกไปทางด้านของดินแดงการจราจรใช้การได้ค่ะส่วนทางฝั่งของถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะรถที่จะขึ้นทางด่วนบางนาก็จะเต็มพื้นที่แล้วก็เคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะท้ายเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงของวัดเรามาเลยค่ะวัดเรามุ่งหน้าเข้าทางด่วนดาวคะนองนะคะผ่านเข้าด่วนดาวคะนองแล้วนะคะ ยังมีรถหนาแน่นค่ะเพราะว่ารถที่ขึ้นสะพานพระราม9ค่อนข้างเยอะนะคะก็นะคะผ่านกลางสะพานพระราม9ไปได้อันนี้ดีละนะคะมุ่งหน้าทางบางโคลกก็ดีแล้วก็ไปทางต่างระดับท่าเรือนะคะการจราจรภาพรวมยังคงใช้การกันได้นะคะกรณีอุบัติเหตุตรงคู่ขนานของมอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7นะคะเมื่อเหตุเกิดในช่วงประมาณ7โมงค่ะเป็นช่วงของก่อนถึงแยกหนองใยบู่ที่ศรีราชานะคะเป็นรถบรรทุกคนงานไปชนท้ายรถบรรทุก18ล้อโอ้โหแล้วก็ทำให้คนงานที่นั่งมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะคือลักษณะเหมือนกับเป็น2แถวใหญ่นะคะที่ตามสายงานก่อสร้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเขาก็จะมีเป็นรถรับส่งพนักงาน

กันนะคะทำให้คนงานที่นั่งมาได้รับบาดเจ็บนะคะหลายรายทีเดียวค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันปฐมพยาบาลผู้บาดสร้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างเขาก็จะมีเป็นรถรับส่งพนักงานกันนะคะทำให้คนงานที่นั่งมาได้รับบาดเจ็บนะคะหลายรายทีเดียวค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันปฐมพยาบาล

0: ใน10เนี่ยบาดเจ็บสาหัส1รายนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นได้นำส่งโรงพยาบาลศรีราชาไปแล้วนะคะการจราจรในขณะนี้ก็ยังคงมีรถชะลอตัวอยู่ที่เกิดเหตุนะคะซึ่งถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นใช้การได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะหลังข้อมูลนะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับน้ำตกทีลอซูกลับมาเปิดให้เที่ยวอีกครั้งหลังพักฟื้นฟูธรรมชาติและเกิดเหตุชายตกบันไดห้างดังย่านอโศกเสียชีวิตสักครู่กับปฏิตามครับ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ต้องนี้
5: เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
6: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: ลังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอสูอีกครั้งในวันนี้หลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา2เดือนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอสูอีกครั้งในวันนี้วันที่1กันยายน2569หลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติในช่วงฤดูฝนเป็นเวลา2เดือนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569สำหรับน้ำตกทีลอสูถือว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทยได้รับการยกย่องเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกับพื้นป่าห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรในช่วงฤดูฝนของทุกปีก็จะมีการปิดพักแรมและการชมเป็นบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้ระบบนิเวศป่าไม้สัตว์ป่าได้ฟื้นตัวตามธรรมชาติรวมถึงลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติเช่นน้ำป่าไหลหลากและเส้นทางคมนาคมที่ยากลำบากทั้งนี้การเปิดให้บริการอีกครั้งยังคงยึดเรื่องของความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตามระเบียบเพื่อรักษาธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวสนใจเดินทางสามารถสอบถาม

0: ข้อมูลเส้นทางและมาตรการเข้าชมได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางโทร0884275272ไปดูสุขแว่นรายงานจากจุมตาครับ
1: และเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุชายอายุประมาณ 30-40 ปีตกจากบันไดเลื่อนภายในห้างดังย่านอโศกโดยชายคนดังกล่าวตกจากความสูงประมาณ 2-3 เมตรจากชั้น4ลงมาเสียชีวิตที่ชั้นจีพบอวัยวะบางส่วนผิดรูปเจ้าหน้าที่กู้ชีพและตำรวจสน.ลุมพินีเข้าตรวจสอบโดยผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นชายรายนี้เดินมาเพียงลำพังกำลังลงบันไดเลื่อนจากชั้น4เมื่อมาถึงประมาณกลางบันไดเลื่อนจู่ๆชายคนดังกล่าวก็จับราวบันไดเลื่อนและพัดตกลงไปด้านล่างเสียงดังสนั่นทำให้คนที่กำลังใช้บริการต่างพากันตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
2: ทีมกู้ภัยเนปาลยังพยายามเร่งค้นหาคนงานกว่า900คนที่เชื่อว่าติดอยู่ตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำนับ10แห่งโดยส่วนใหญ่ติดอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินในเขตรัสวาและเขตนวโกฏหลังเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงกว่า900คนและยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 5,000 คนส่วนสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่กองทัพสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้การระลอกใหม่เป็นครั้งแรกในรอบกว่า1เดือนเมื่อ2วันก่อนล่าสุดประธานาธิบดีทรัมป์ขู่เตรียมจะตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านยังพยายามหาแนวทางไปสู่การทำข้อตกลงและเชื่อว่าการทำสงครามต่อไปไม่เป็นผลประโยชน์ต่ออิหร่านและต่อภูมิภาคต่อกันที่ศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินอนุญาตให้โครงการก่อสร้างห้องบอลลูนมูลค่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในทำเนียบขาวสามารถดำเนินการต่อไปได้ปิดท้ายที่นายกรัฐมนตรีอินเดียกล่าวกับประธานาธิบดีรัสเซียถึงประเด็นสงครามยูเครนว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนจากสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปสู่การยุติสงครามอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
1: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาทัพอนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาที่จัสรัฐกันต่อนะคะคุณเอกรัตค่ะแจ้งว่าถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะจากเลี่ยงเมืองนนท์มุ่งหน้ามาที่แครายการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้านะคะฝั่งกลับกันไปได้ส่วนคุณณัฐพัฒน์ค่ะแจ้งว่าการจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกนะคะช่วงของบางแวกมาที่สมาคมชาวปากใต้แจ้งว่าเคลื่อนตัวช้าค่ะเพราะว่าเลยแยกบางแวกมาไม่ไกลมีรถกระบะล้อหลังยางแตกค่ะหลังซ้ายยางแตกอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะแต่ทีนี้คือว่ากำลังเปลี่ยนยางกันด้วยอะค่ะนะคะก็ฝากให้ระวังกันนะคะการจราจรชะลอตัวค่ะเลยจินนี้ไปแล้วการจราจรก็ใช้กันได้ส่วนคุณวรรณานะคะแจ้งว่าถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้ารามมาสูนมาที่ผังเมืองค่ะเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าบนสะพานข้ามแยกรามสูรนะคะคือมีท่อเป็นสีขุ่นๆนะคะยาวสักเมตรกว่าหล่นอยู่ประมาณ 4-5 ท่อนะคะในช่องทางคือเหมือนกับระเนระนาดแบบนี้ค่ะนะคะไม่ทราบว่าเป็นท่อประปาหรือว่าท่ออะไรนะคะทีนี้พอหล่นมาปุ๊บค่ะรถก็ต้องขับหลบกันเนี่ยนะคะเลยทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งขาออกของถนนพระราม9นะคะก็มีปัญหาที่จุดที่แจ้งไปว่ามีเป็นท่อนะคะตรงช่วงของถนนพระราม9ในฝั่งขาออกนะคะที่ก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเท่ากับว่าตอนนี้เคลื่อนตัวช้าทั้ง2ฝั่งค่ะพระราม9ขาออกตรงซอย17ก็จะมีท่อประปาแตกแล้วก็มีน้ำนองอยู่บนถนนนะคะรถนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้านะคะในเดือนตุลาคมนะคะที่จะถึงนี้ค่ะนะคะก็อีกไม่เท่าไหร่นะคะที่เราก็จะได้เป็นเจ้าภาพนะคะเป็นสถานที่จัดงานของการประชุมระดับโลกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่า2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะ 12-18 นะคะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ 12-18 ตุลาคมค่ะนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพประเทศไทยนะคะทีนี้เราสงสัยไหมคะว่าเราเป็นเจ้าภาพแบบนี้แล้วประเทศไทยแล้วคนไทยนั้นได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมในครั้งนี้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนดูห่างไกลเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของนโยบายทางการเงินนะคะที่เขาประชุมกันเราคนไทยเนี่ยจะได้อะไรหรือเปล่าตรงนี้ค่ะนะคะก็บอกเลยนะคะว่าอย่างแรกค่ะอย่างแรกก็คือว่าเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีนะคะเพราะว่าที่เป็นระดับแบบเบอร์ต้นๆ นะคะมาจากทั่วโลกนะคะเป็นระดับ VIP ค่ะนะคะที่มาจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะ 15,000 คนไม่ต่ำกว่า 15,000 คนนะคะที่จะมาประเทศไทยนะคะมาประชุมในครั้งนี้เพราะฉะนั้นมานะคะ 12-18 ตุลาคมนั้นมาก็ต้องพักที่พักโรงแรมก็จะได้ผลประโยชน์ไปนะคะที่เม็ดเงินสะพัดค่ะไหนจะร้านอาหารล่ะนะคะการเดินทางล่ะนะคะสินค้าเสน่ห์ของประเทศไทยนะคะสินค้าบริการต่างๆนะคะที่เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยเนี่ยล้วนแล้วแต่ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะคะเป็นระดับ VIP ที่มาจากทั่วโลกค่ะนะคะไม่ต่ำกว่า 15,000 คน191ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคือในการประชุมมานะคะบางคนแล้วก็อาจจะแบบอยู่พักผ่อนต่อนะคะก็จะเราก็จะได้ไปเต็มๆค่ะนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในระยะยาวค่ะนะคะก็จะเป็นโอกาสของประเทศไทยนะคะเพราะว่าในการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือกันค่ะในหัวข้อทั้งการเงินแบบยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลการพัฒนาที่เท่าเทียมนะคะภายใต้แนวคิดหลักที่เป็นคอนเซปต์ว่า ขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนนะคะเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าที่บอกว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building แล้วก็เรื่องของ Resilience ด้วยนะคะที่จะได้กันในเรื่องนี้นะคะโดยเน้นค่ะในการประชุมในครั้งนี้นะคะที่เราแต่ได้ผลประโยชน์ต่อเนื่องกันนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาต่อยอดเป็นสู่แนวทางของเศรษฐกิจโลกที่ทั้งสมดุลยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันค่ะรวมทั้งยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นนะคะเรื่องของการดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยนะคะเพราะว่ามีเรื่องของเป็นนวัตกรรมดิจิทัลด้วยนะคะที่น่าจะอยู่ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยนะคะเป็นการดึงดูดของการลงทุนที่จะเข้ามาที่ประเทศไทยค่ะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็ยังเป็นการที่ยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในแวดวงของการเงินนะคะรวมทั้งช่วยพัฒนาประเทศไทยนั้นให้ก้าวไกลในระดับของสากลค่ะเพราะนั้นเนี่ยการเป็นเจ้าภาพของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศของปี2519นี้นะคะก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่านี่คือโอกาสนี่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนค่ะที่เราจะได้เติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะประเทศไทยนะของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนร่วมสำคัญค่ะเป็นหนึ่งในผู้ที่กำหนดทิศทางกรอบนโยบายนะคะในการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้เท่าทันเศรษฐกิจโลกในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยในครั้งนี้ค่ะ 12-18 ตุลาคมนี้นะคะก็ร่วมกันค่ะที่จะช่วยกันปักหมุดความสำเร็จในระดับโลกของประเทศไทยไปพร้อมๆกันนะคะสามารถติดตามได้นะคะในช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการนะคะที่เว็บไซต์am2026thailand.go.th นะคะหรือว่าที่ Facebook am2026thailand นะคะก็ไปที่ Facebook แล้วก็ /am2026thailand นะคะที่เราสามารถติดตามได้ในเรื่องของความเคลื่อนไหวการเตรียมความพร้อมนะคะหรือว่าในช่วงของที่มีการประชุมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะที่เราจะได้รับรู้พร้อมกับความเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจที่ต่อเนื่องกันที่จะได้รับประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะก็ทราบว่ายังมีหลายๆเส้นทางนะคะที่รถยังคงเยอะอย่างต่อเนื่องกันอยู่นะคะโดยเฉพาะเส้นทางของทางด้านถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะที่มุ่งหน้ามาทางวงเวียนบางเขนนะคะก็วันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่ของพิธีพระธรรมริยบัติที่ราชภัฏพระนครนะคะก็ทำให้ตั้งแต่ตอนเช้ามานะคะที่การจราจรนั้นหนาแน่นต่อเนื่องไปทางด้านของรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะท้ายนั้นเลยวัชรพลไปนะคะออกไปทางด้านของแฟชั่นไอแลนด์นะคะที่รถหนาแน่นแล้วก็รวมทั้งโดยรอบของวงเวียนบางเขนเองด้วยนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะในจุดตรงนี้ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่จะสร้อยติดตามกันนะคะว่าที่เชียงใหม่นะคะก็มีนะคะทางด้านของอาจารย์นะคะที่มช.ค่ะนะคะก็ได้ติดตามการเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำกกนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาจากในพื้นที่นะคะจากพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อชาวบ้านต่อธุรกิจที่อยู่ตามแนวของแม่น้ำนะคะว่าเราจะดูเรื่องของมลพิษกันอย่างไรนะคะซึ่งมีการคิดค้นเป็นนวัตกรรมค่ะเฝ้าระวังมลพิษน้ำกกแบบเรียลไทม์นะคะเดี๋ยวไปคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ว่านวิทยาซึ่งอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาเคมีและศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอาจารย์ว่านคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะนวัตกรรมที่ว่านะคะในการเฝ้าระวังมลพิษน้ำกกแบบเรียลไทม์อันนี้เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ใช้งานกันยังไงอะคะอาจารย์คะ
3: ที่มาของนวัตกรรมนี้ก็คือเป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำนะครับแบบเรียลไทม์ที่ใช้โลคอลเซ็นเซอร์ครับปกติแล้วปกติเวลาทางกรมควบคุมมลพิษตรวจหรือทางมช.หรือหน่วยงานตรวจอย่างเงี้ยครับมันจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานหมายถึงว่าเก็บตัวอย่างวันนี้เราทราบผลอีกสักประมาณ1เดือนอะไรเงี้ยครับซ
2: ึ
3: ่งน้ำนั้นถ้าสมมติว่าน้ำมีพิษกระจายไปทั่วแล้วเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่อันเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับตัวเรียลไทม์ให้ดูคร่าวๆก่อนว่าไอ้ช่วงเนี้ยน้ำมันเป็นยังไงบ้างโดยเราใช้ข้อมูลจากการเทียบทดสอบจากหลายๆแหล่งอย่างเช่นเรากรมควบคุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของมหาลัยต่างๆที่มีการตรวจวัดความขุ่นเทียบกับโลหะหนักสาหนูม
2: ัน
3: จะมีความหนูก็จะเยอะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยตรวจความขุ่นเพื่อเอาไปเทียบค่ากับสาหนูครับผม
2: นำข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งแล้วก็มาเปรียบเทียบกันแล้วพอได้ข้อมูลมาล่ะคะอาจารย์ต้องยังไงต่อ
3: พอเราได้ข้อมูลเราจะมีแพลตฟอร์มชื่อwater room pro นะครับมันสามารถทุกคนสามารถเข้าไปคลิกดูในแต่ละจุดได้ว่าแต่ละจุดมีตอนนี้มีค่าพารามิเตอร์น้ำเป็นยังไงบ้างแล้วก็ค่ามันอันตรายขนาดไหนอะไรอย่างนี้ครับก็มันจะอยู่ในข้อมูลของwater room pro ครับซึ่งตัว water room pro ก็จะมีค่าต่างๆที่ในการตรวจวัดทั้งไม่ใช่เรียลไทม์แล้วก็เรียลไทม์ครับ
2: ค่ะอันนี้คือทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ได
3: ้ได้เลยครับตอนนี้ก็เข้าได้ครับตอนนี้เราติดไปแล้ว2จุดนะครับเรามีพื้นที่ที่ติดจะทั้งหมด5จุดทั่วลำน้ำของสายแม่น้ำกบนะครับตอนน
2: ี
3: ้ที่จังหวัดเชียงใหม่ติดไปแล้ว2จุดเหลืออีก3จุดที่เรากำลังจะมีแผนติดตั้งที่จังหวัดเชียงรายครับ
2: อ๋อค่ะแล้วทีนี้การเข้าไปดูข้อมูลล่ะคะอาจารย์ว่าอย่างคนทั่วๆไปเนี่ยเราจะอ่านค่าแบบมันยากเกินไปเหรอเราหมายว่าแล้วค่าที่ได้เนี่ยมันจะมีผลอะไรยังไงอย่างเงี้ยอาจารย
3: ์ก็คือเวลาเข้าไปครับม
2: ัน
3: จะมีทั้งวิดีโอมีทั้งตัวค่าแล้วเราก็คำนวณค่าให้ด้วยครับว่าค่าอยู่ในเกณฑ์สีอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติว่าสีแดงก็คืออันตรายส
2: ี
3: เขียวก็คือน้ำเนี่ยยังโอเคในระดับที่สามารถใช้ได้ในการเกษตรอยู่นะหรือว่าใช้ในการเป็นกระบวนการต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต
2: ่
3: ว
2: ่
3: าถ้ามันสีแดงไปแล้วไม่ควรจะใช้น้ำนี้ในการเกษตรไม่ควรใช้น้ำนี้ในการอุปโภคบริโภ
2: ค
3: อะไรอย่างเงี้ยครับคือใช้สีเป็นเกณฑ์ครับจริงๆชาวบ้านไม่จำเป็นต้องดูตัวเลขทั้งหมดครับเพราะว่ามันอาจจะยากเหมือนที่บอกครับแต่ว่าถ้าดูเกณฑ์สีเหมือนค่าฝุ่นเลยครับฝ
2: ุ
3: ่นมันก็จะมีฟ้าเขียวเหลืองส้มแดงถูกไหมครับตัวมาตรฐานตรงนี้ก็มีการคำนวณเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นไม่ได้เป็นมาตรฐานสากลนะครับแต่ว่าเป็นมาตรฐานคร่าวๆที่เรามีเกณฑ์คำนวณให้ครับ
2: ก็คือเป็นค่าแบบเบื้องต้นให้ชาวบ้านแบบประกอบอาชีพได้ว่าจะอย่างนี้ต่อดีไหมเอาน้ำมารดแปลงผักอะไรดีหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี
3: ้ใช่ใช่ถ้าสมมติว่ามันอยู่ในเกณฑ์สีแดงอยู่น
2: ะ
3: ก็ไม่ควรใช้น้ำในการรดผักไม่ควรใช้น้ำนี้ในการอุปโภคบริโภคหรือแม้แต่เขาเรียกว่าผันน้ำเข้ามาในการเกษตรอย่างเช่นนาข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ควร
2: ค่ะก็ดีนะคะทำให้แบบชาวบ้านคือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแหละในการประกอบอาชีพนะคะ
3: ใช่ใช่ครับ
2: ค่ะเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มันก็จะประมวลให้ออกมามันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นรายชั่วโมงหรือว่าวันนี้เป็นแบบนี้วันพรุ่งนี้เป็นอีกค่าหนึ่ง
3: ใช่ครับแต่ว่าค่าเนี่ยจะส่งมาประมาณ10นาที1ครั้งครับ
2: ค่ะค่ะ
3: คือประมาณ10นาที1ครั้ง1ครั้งเลยค่าก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อค่ะแล้วณตอนนี้วันนี้เนี่ยค่าของ แม่น้ำกกมลพิษวันนี้เป็นไงบ้างคะอาจารย์ที่เครื่อง
3: ถ้าดูจากตอนนี้ก็ไม่ปลอดภัยครับก็ค่อนข้างมีความขุ่นสูงแล้วก็มีตัวสารที่น่าจะมีความอันตรายถ้าดูจากค่าของตัวเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ระหว่างความขุ่นกับสารถูแล้วครับก็ยังอยู่ในช่วงเกินมาตรฐานอยู่ครับ
2: เป็นพวกโลหะหนักเหมือนเดิมเลยเหรอคะจากความ
3: สารถูเลยครับเราทำได้แต่สารถูครับ
2: อ๋อค่ะมันไม่ได้แบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคะถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนมีฝนมาเติมในน้ำอะไรแต่ว่าก็ยังมีมลพิษอยู
3: ่ยิ่งเยอะครับตรงนี้ยิ่งเยอะครับเพราะว่ามันมีความขุ่นค่อนข้างสูงอยู่นะครับดังนั้นก
2: ็
3: อาจจะมีค่าที่แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามช.กำลังอันนี้มันเป็นต้นแบบ
2: ค่ะ
3: มันอาจจะมีความช่วงแรกครับมันจะมีความเออร์เลอร์หรือผิดพลาดอยู่ดังนั้นคือเราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆครับเพื่อให้มีความเสถียรมากขึ้นอย่าลืมว่าอันเนี้ยมันเป็นโลคอสโลคอสมันเป็นการเตือนภัยโดยใช้งบประมาณที่ประมาณมันเป็นหลักพันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
3: มันไม่ใช่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านดังนั้นคือจะเอาไปเทียบกับมาตรฐานที่เป็นหลัก10ล้านอะไรเงี้ยมันก็คงสู้ไม่ได้แต่เราเตือนภัยเบื้องต้นให้ประชาชนได้รับทราบแต่ว่าเรามีการสอบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานอยู่นะครับก็คือเราก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆปรับค่าไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาดีกว่าเราเก็บตัวอย่างวันนี้แล้วไปแจ้งอีก1เดือนว่าถ้ามันเกินมาตรฐาน
2: ไม่ทันการ
3: ซึ่งใช่ซึ่งมันไม่สามารถทำการโต้ตอบได้ครับสมมติเอาพุ่นที่ง่ายถ้าเรามีน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยเราเอาน้ำเนี่ยไปตรวจนะครับแล้วมันเกินมาตรฐานแต่1เดือนมาแจ้งเราแต่เรากินน้ำไปแล้วนะครับ
2: ค่ะเราอาจจะไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะข้อมูลเพิ่งมาค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ดังนั้นมันเหมือนเราอยากให้มันชันกว่านี้คือคร่าวๆสมมติว่าน้ำเนี่ยเราตรวจแล้วว่าเอ้ยมันมีอัตราเสี่ยงสูงน
2: ะ
3: ที่มันจะมีพิษก็อย่าเพิ่งทำอะไรกับน้ำนี่นะก็ทิ้งหรือว่าไม่ควรจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเราอันนี้มันก็ลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสก
2: ับ
3: สารอันตรายในน้ำได้ครับ
2: อ๋อค่ะในนวัตกรรมในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์คือมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะอาจารย์แล้วแบบพวกเงินในการที่นำมาพัฒนาอุปกรณ์อะไรยังไงอาจารย์ไปเอาแหล่งทุนมาจากไหนอะคะมันก็ต้องใช้เหมือนกันนะคะ
3: ใช่อันนี้แหล่งทุนหลักเลยคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยครับท่านอธิการบดีก็คือท่านอธิการบดีอาจารย์พงษ์รักนะครับได้สนับสนุนตั้งแต่ต้นแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่แต่โครงการผมอย่างเดียวนะครับเรามีแต่กิจกรรมในร่มใหญ่ซึ่งท่านได้สนับสนุนงบประมาณมาทั้งหมดแต่กิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำหมายถึงว่าตั้งแต่การตรวจวัดแบบนี้มาตรฐานตรวจน้ำประปาตรวจน้ำใต้ดินตรวจผักตรวจพืชตรวจปลาตรวจคนตรวจฉี่ในคนดูว่าจะมีแหล่งน้ำไหนเรามีเครื่องกรองน้ำให้อะไรเงี้ยครับแล
2: ้
3: วก็มีวอลล์ตรงนี้เพื่อเป็นแพลตฟอร์มสามารถดูได้ว่างานวิจัยต่างๆที่เราไปทำนะครับมันจะถูกลงมาในแพลตฟอร์มนี้ดังนั้นคุณทุกคนในพื้นที่ก็จะรู้แล้วว่าใครเข้าไปในพื้นที่ทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะมี Facebook ที่เราทำเหมือนว่าเราทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วชาวบ้านสามารถติดตามงานของเราได้ในแพลตฟอร์มนั้นๆอะไรเงี้ยครับก็หลักๆก็จะเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ซัพพอร์ตแล้วก็จะมีหน่วยงานอื่นด้วยนะครับที่มาซัพพอร์ตสนับสนุนเราอย่างเช่นUNIDO เองหรือ ADPC หรือแม้แต่สคพ.ที่1คพ.ก
2: ็
3: คือกรมควบคุมมลพิษแล้วก็สำนักงานควบคุมโรคที่1กรมอนามัยที่เชียงใหม่ที่1อะไรเงี้ยคือก็มาช่วยกันครับ
2: ค่ะอาจารย์คะดิฉันลองเข้าไปดูในแพลตฟอร์ม waterroom.pro เนี่ยนะคะก็เห็นแล้ววันนี้สถานการณ์ลุ่มน้ำวันนี้คือวิกฤตสีแดงอยู
3: ่
2: ค่ะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วข้างล่างที่แบบมีเป็นเมนูให้เลือกว่ามีดินมีผักมีปลามีคนอันนี้มันคืออะไรมันจะบอกถึงอะไรอะคะ
3: อั ันนี้ก็คือเป็นข้อมูลหน่วยงานต่าง
2: ๆ
3: ที่ได้มีการตรวจอย่างเช่นสมมติว่าเราจะไปชูคอพอตรวจอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราต้องไปหาคอพอถูกไหมครับหรือแ
2: ค
3: ่สคลที่หนึ่งเราก็ต้องไปหาสคลที่หนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็รวมมาให้คุณละว่าถ้าสมมติเราจะดูน้ำนะสคพที่หนึ่งคอพอกรมควบคุมมลพิษหรือสคพที่หนึ่งเชียงใหม่เนี่ยตรวจอะไรไปแล้วบ้างวันไหนบ้างว
2: ่
3: าเป็นยังไงบ้างอะไรเนี่ยครับ
2: ค่ะรวมมาให้หมดเลยอยู่ในนี
3: ้
2: ก็ค่อนข้างสะดวกนะคะ
3: หรือลองไปกดตรงที่มีรูปปลาครับที่มีกระพริบกระพริบมันจะมีอยู่สองจุดใช่ไหมครับเห็นไหมครับ
2: รูปปลา
3: เป็นวงกลมเล็กๆ
2: อ๋อค่ะค่ะ
3: อยู่ในแท็กซี
2: ่ค่ะค่ะ
3: อันนั้นนะครับคือหน่วยวัดของวอล่า
2: อ๋อที่สะพานท่าตอน
3: ใช่ถูกต้องแล้วถ้ากดไปมันก็จะมีตัวขึ้นตัวนั้นตัวแพลตฟอร์มขึ้นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็กดเข้าไปข้างล่างของมันนะครับ
2: ดูรายละเอียด
3: มันก็จะเห็น
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ดูรายละเอียดตรงนั้นนะครับ
2: ค่ะ
3: ถ้าดูรายละเอียดปุ๊บก็จะเห็นกล้องวงจรปิด
2: ใช่ไหมครับเห็นแล้วค่ะ
3: แล้วก็จะมีภาพให้
2: ค่ะ
3: จะได้ดูว่าน้ำมันขุ่นขนาดไหนยังไงมันเป็นไปตามที่เราคาดการไว้ไหมในสภาวะจริงอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เยี่ยมเลยค่ะก็น้ำยังขุ่นนะคะทีนี้เรียนถามอาจารย์ค่ะถึงสถานการณ์ของแม่น้ำกกเพราะว่าเมื่อช่วงที่ทางมินออนไลน์ที่มาไทยที่มาประชุมที่ไทยเนี่ยมันไม่ใช่มันเราได้มีการพูดคุยในเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วมันมีความคืบหน้าหรือว่าอะไรจากทางประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นต้นต่อตรงนี้บ้างไหมคะ
3: สำหรับผมแล้วคือที่ผมมาเป็นคณะอนุกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับ
2: ค่ะ
3: เราก็มีการถกเถียงเรื่องกระบวนการหรือเรื่องสิ่งที่ท่านเข้ามาพูดคุยนะครับมันก็เหมือนว่าสำหรับผมในความคิดส่วนตัวผมเลยนะครับมันอาจจะไม่แฟร์หมายถึงว่ามันยังคุมเครือมันยังเราถือว่าเราเสียเปรียบเพราะหนึ่งคือกระบวนการนะครับเราไม่ได้เป็นคนก่อมลพิษเราได้รับมลพิษโดยตรง
2: เราอยู่ปลายน้ำ
3: กระบวนใช่
2: ค่ะ
3: ถึงแม้ว่าจะมีกระบวนการที่อยากมีนักวิชาการหรือนักสิ่งแวดล้อมที่มีการตรวจวัดร่วมกันแต่ก็ยังมีข้อแม้อยู่หลายๆข้อแม้อย่างเช่นอาทิว่าถ้าสมมุติว่าประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ยินเราอยากสมมุติเราอยากตรวจน้ำจากเหมืองเขาถ้าเขาไม่ยินยอม
2: Oh.
3: เราก็จะตรวจได้ ดังนั้นคือมันต้องตกลงทั้งสองฝ่ายยินยอมกับไม่ยินยอมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราอยากที่จะเก็บข้อมูลในฝั่งเขาเขาก็ควรยินยอมที่จะให้เราเก็บเพราะว่าเขาเป็นต้นเหตุว่าเรานะครับข้อมูลของเราครบแล้วนะครับข้อมูลของเราค่อนข้างที่จะเยอะมากเพราะมีหน่วยงานต่างๆที่ทำการตรวจวัดไม่ว่าจะเป็น มหาลัยเชียงใหม
2: ่
3: กรมควบคุมมลพิษน
2: ิ
3: ด้ามอนเรสวนหรือมอแม่ฟ้าหลวงหรือราชมงคลราชพัฒน์เชียงรายก็ตามซึ่งข้อมูลทั้งหมดอะครับที่เรารวบรวมอะมันก็ส่อหรือว่ามีเขาและมีหลักฐานบางอย่างที่มันมาจากประเทศเพื่อนบ้านจริงๆแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับในสิ่งนี
2: ้
3: ดังนั้นผมคิดว่ากระบวนการนะครับถ้าเรามีข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านหร
2: ือ
3: มีตัวอย่างจากประเทศเพื่อนบ้านให้รู้ว่าความเข้มข้นของเขาเนี่ยมีเท่าไหร
2: ่
3: ซึ่งเขากับของเราก็ไม่เหมือนกันนะครับมาตรฐานของเราอยู่ที่ 0.01 แต่มาตรฐานเขาอยู่ที่ 0.05
2: โอ้คือตั้งเกณฑ์ไม่เท่ากัน
3: มาตรฐานเขามันสูงกว่าใช่ถ้าเขาบอกว่ามันไม่เกินนะแต่เขาอยู่ที่
2: 0.04
3: แต่มันน่าเราไงครับ
2: ค่ะค่ะ
3: แต่เราอิง WHO ไงครับเราอิงสากลไงครับแต่เขาไม่ได้อิงประเภทนี้ดังนั้นคือมันก็ยังเป็นข้อถกเถียงที่มันยังไม่ลงตัวและมันไม่แฟร์กับประเทศเราดังนั้นคือผมว่าควรจะมีหน่วยงานกลางที่เป็นหน่วยงานเติร์ดปาร์ตี้ที่ไม่ได้เป็นฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
2: ค่ะ
3: เช่น UNIPO เองหรือ UN หรือ WHO ที่นำมาจัดการร่วมกันที่เป็นหน่วยงานกลางของระดับ global อ่ะครับที่จะมาร่วมกันทำงานเรายินยอมนะครับเราค่อนข้างที่จะเปิดรับให้หน่วยงานอื่นๆแล้วเรามาทำงานร่วมกันเราอยากทำงานกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยอยากทำงานด้วยแต่ต้องไปเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา
2: ดูแต่ดูท่าทางคงจะต้องใช้เวลาอีกนานกันนะคะเพราะว่าด้วยสภาพของการปกครองในเมียนมาเองมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งแหละนะคะที่
3: ใช่เขาไม่ได้ขึ้นกับรัฐโดยตรงดังนั้นคือมันก็ยากในพื้นที่นั้นก็คือเป็นพื้นที่ที่เรื่องสงครามด้วยเร
2: ื่
3: องอะไรหลายอย่างด้วยความมั่นคงด้วยนะคร
2: ับ
3: ดังนั้นคือกระบวนการมันก็ต้องอีกยาวนานดังนั้นคือเราต้องลดความเสี่ยงให้ประชาชนเราก่อนซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่มีแต่น้ำกกอย่างเดียวน้ำกกน้ำสายน้ำรั่วน้ำโขงแม่น้ำสารวินแม่น้ำกระบุรีด้วย
2: กระบุรีที่ภาคใต้เหรอคะ
3: ใช่ครับผม
2: เหรอคะ
3: ซึ่งใช่ซึ่งตอนนี้มันผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับม
2: ัน
3: ไม่ใช่มีแต่การทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธอย่างเดียวมันมีเหมืองและพยานอื่นที่มีกระบวนการแล้วปล่อยสารพิษออกมาอย่างเช่นตะกั่วเองหรือตอนนี้ที่มีกำลังดังๆเลยพลวง
2: ค่ะ
3: พลวงตะกั่วแร่เอิร์ธแล้วก็ทองคำ
2: ค่ะ
3: และแร่อย่างอื่นอย่างเช่นแอนติโมนีแร่อย่างอื่นๆนะครับที่เขาผลิตมาได้นะมันก็มีส่วนหรือแม้แต่เหมืองเก่าที่เขาไม่ได้ทำแล้ว
2: ปิดไปแล้วเอาสินแร่เอาไปหมดแล้ว
3: มันก็มีส่วนผลกระทบเพราะว่าถ้าฝนตกน้ำท่วมชะล้างเอาสารเคมีที่ยังหลงเหลืออยู่ในเหมืองเก่าหรือว่าแร่ธาตุอะไรพวกนั้นมันก็ไหลลงไปในน้ำอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีผลกระทบเยอะนะครับแต่ว่าเราต่างหากที่เพิ่งมากระตุ้นกันแล้วก็เพิ่งมาเห็นนะเนาะ
2: ค่ะ
3: ถ้าเราไม่ได้มีการกระตุ้นแล้วไม่มาเห็นอะไรเงี้ยมันก็ไม่เกิดดีที่เรารู้
2: ค่ะ
3: แต่ว่าก็มันก็ยังไม่สายนะครับแต่เราก็พยายามตอนนี้มช.ก็พยายามลดผลกระทบที่มีกับประชาชนก่อนครับ
2: ค่ะก็โดยการให้ข้อมูลกับชาวบ้านให้มากที่สุดให้เขาสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้นะคะเพราะว่าในเรื่องที่จะไประดับนโยบายระหว่างประเทศมันคงต้องใช้เวลาอีกนานเพราะว่าก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านอันหนึ่งบางทีการที่จะทำอะไรแบบโชะลงไปมันก็ลำบากเหมือนกันที่จะดำเนินการ
3: นี้ดังนั้นคือเราก็ในด้านวิชาการนะครับเราก็ทำด้านวิชาการไปด้วยแล้วก็ทำด้านฝั่งนโยบายไปด้วยเพราะว่าฝั่งนโยบายก็ต้องการข้อมูลที่เป็นความจริงที่เป็นแฟกต
2: ์
3: จริงๆอะไรอย่างนี้ครับอันนี้เราก็พยายามนะครับที่ทำร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครต่างๆที่อยู่ในพื้นที
2: ่
3: พื้นที่รับพื้นที่เขาด้วยนะครับก็พยายามโคด้วยกันแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆเช่นสติมสันเองหรือ ADPC เองหรือหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยกันที่อยากให้มีเขาเรียกว่าบุคลากรฝั่งประเทศฝั่งเขาอะนะครับที่อยากทำนั่นสิ่งแวดล้อมมันก็มีนะครับแล้วก็มาทำงานร่วมกันเพราะเขาก็เป็นห่วงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชาวบ้านของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะนะคะอันนี้ก็สามารถติดตามได้นะคะเป็นแบบเรียลไทม์กับวาระหนึ่งนะคะที่ทางด้านทีมงานอาจารย์ได้คิดขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์ได้นะคะก็วันนี้จอสต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
3: ครับผมขอบคุณมากคร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: อันนี้ก็เรื่องของมลพิษในแม่น้ำกกนะคะที่ก็ต้นทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านล่ะค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราอยู่ปลายน้ำนะคะในการพูดคุยนะคะที่ทางผู้นำของพม่าเมียนมานะคะที่มาประชุมที่ไทยเมื่อวันสิงหาคมเมื่อต้นเดือนค่ะก็มีการพูดคุยเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความอะไรชัดเจนอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะว่าถ้าหากประเทศต้นทางเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการวัดหรือว่าการอะไรเนี่ยเราก็ทำได้เพียง เฝ้าระวังแล้วก็เตือนให้ข้อมูลกับประชาชนของเราที่อยู่ทางปลายน้ำนะคะของแม่น้ำกกนะที่เป็นหนึ่งในสายน้ำที่มีมลพิษนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยค่าเรียลไทม์ที่วัดมาวันนี้ก็ถือว่ายังมีมลพิษอยู่นะคะเป็นสารหนูนะคะที่เจออยู่ในแม่น้ำนะคะที่ทางอาจารย์ได้เล่าให้เราฟังกันไปกับแพลตฟอร์มอันนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ก็เรื่องของการจราจรนะคะทางด้านถนนพัฒนาการยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะในฝั่งขาเข้ายะพัฒนาการมุ่งหน้ามาที่ซอย30ค่ะในขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะฝั่งกลับกันไปได้แล้วก็คุณนพดลนะคะใช้ถนนบางแคบางบอนที่จะมุ่งหน้าออกเอกชัยค่ะก็แจ้งว่าเคลื่อนตัวได้ช้านะคะฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนคุณจตุพลนะคะก็อยู่ทางถาวรทวัฒน์นะคะหลายๆท่านนะคะที่ใช้พัฒนาการเข้ามานะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันมีอะไรนะคะทำไมรถถึงติดแบบนิ่งนานมากกว่าขยับนะคะไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรนะคะเอายังไงเดี๋ยวเราลองตรวจสอบให้อีกรอบหนึ่งนะคะว่าสาเหตุที่ตอนนี้9โมงกว่าแล้วนะคะรถยังติดเนี่ยจากอะไรบนถนนพัฒนาการนะคะเดี๋ยวมาติดตามรายงานให้ทราบกันค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ฝุ่นควัน PM2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18 กันยายนนี้เวลา 11:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

0: คุณยมพระยายังนะคะแจ้งว่าอุบัติเหตุค่ะบนแจ้งพัฒนาในฝั่งขาออกนะคะช่วงของตรงปากซอย7ที่หน้าศาลปกครองสูงสุดนะคะมีรถแท็กซี่ของคุณยมเองกับรถเก๋งค่ะชนกันในช่องซ้ายนะคะไม่มีคนเจ็บตอนนี้เจ้าสารวัตรประสานงานกับทางสน.ทุ่ง2ห้องให้แล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณสมศิลป์นะคะใช้รัชดาพิเศษในฝั่งขาออกค่ะรัชวิภามุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลทีนี้บนต่างระดับรัชวิภานะคะมีสุนัขสีขาวค่ะนอนอยู่คงจะหมอบอยู่ในช่องขวาคงจะตกใจรถนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะไปที่ทางโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีเป็นการเปิดเรียนวันแรกหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อช่วงสิงหาคมนะคะคุณบุษบงบุษปานิชค่ะมีรายงานให้ทราบกันคุณบุษบงเชิญเลยค่ะ
1: ก็ตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะเด็กๆ ก็ทยอยมาโรงเรียนกันนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์วันแรกนะคะนับตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนนะคะโดยผู้ปกครองก็ทยอยมาส่งลูกหลานที่หน้าโรงเรียนนักเรียนก็ใส่ชุดเครื่องแบบทยอยเดินทางมาต่อแถวเข้าโรงเรียนนะคะก็ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเด็กๆก็พูดคุยกันยิ้มแย้มแต่ว่าสีหน้าของผู้ปกครองนี่ต้องบอกว่ากังวลอย่างชัดเจนนะคะซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนะคะว่าที่ร้อยเอกนัทนัทนพงศ์นะคะกองพับก็ให้สัมภาษณ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่สภ.ปลายบางอะค่ะให้ความมั่นใจนะคะว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนตามปกติได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนะคะนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ประชุมหารือกับผู้ปกครองเพื่อชี้แจงมาตรการดูแลนักเรียนตั้งแต่ก่อนเข้าโรงเรียนระหว่างการเรียนการสอนไปจนถึงหลังเลิกเรียนนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนส่วนมาตรการภายในโรงเรียนมีอะไรบ้างก็มีการกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรชัดเจนนะคะในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนคาบเรียนช่วงพักนะคะซึ่งจะมีการประเมินแล้วก็ตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มอยู่บริเวณใดแล้วก็สามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินะคะนอกจากนั้นยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุค่ะเพื่อรองรับสถานการณ์และเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยโดยมีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV มากกว่า200 ตัวมากกว่านะคะแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียนด้วยรวมไปถึงการจัดตั้งจุดคัดกรองทางเข้าออกเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาภายในโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนก็ยอมรับค่ะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนักเรียนบางส่วนก็ยังมีความวิตกกังวลต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อกลับเข้าสู่บรรยากาศการเรียนตามปกติแต่จากการพูดคุยประเมินสถานการณ์แล้วก็ยังพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังมีความพร้อมแล้วก็อยากกลับมาเรียนนะคะซึ่งการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลพื้นที่เพิ่มเติมก็ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งย้ำว่าโรงเรียนนั้นให้ความสำคัญกับครูและบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนโดยจะมีการจัดบุคลากรทดแทนเพิ่มเติมเพื่อการดูแลนักเรียนในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างทั่วถึงไม่ให้ครูต้องรับภาระหลายด้านจนกระทบต่อการเรียนการสอนนะคะส่วนห้องเกิดเหตุ2ห้องนะคะยังถูกปิดไว้ค่ะโรงเรียนจะไม่ทำมาเป็นห้องเรียนแล้วนะคะจะทำเป็นห้องกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าวในรูปแบบอื่นนะคะ
0: ค่ะ
1: เช่นเดียวกับพันตำรวจเอกภัสกรชัยทวีวงศ์ค่ะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางจังหวัดนนทบุรีก็บอกว่าตำรวจเองได้เตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยจัดกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าดูแลพื้นที่โดยรอบเพิ่มความถี่ในการตรวจตาเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองโดยมาตรการนี้จะเดินหน้าต่อเนื่องไปประมาณ1เดือนเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านหลังโรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนด้วยความเรียบร้อยตำรวจจะเน้นตรวจตาบริเวณโดยรอบทางเข้าทางออกพื้นที่ที่มีนักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันรวมถึงการประสานงานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดนะคะหากเกิดพบสิ่งผิดปกติก็จะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีซึ่งคดีความเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์จริงที่โรงเรียนแห่งนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการทำสำนวนคดีนะคะแล้วก็สอบพยานเพิ่มเติมด้วยค่ะก็เป็นสถานการณ์อัปเดตเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้ของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะคะก็เป็น
1: เพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะนะคะที่โรงเรียนเองก็ต้อง มีแนวทางนะคะในการที่จะดูแลความปลอดภัยคือต้องให้ความมั่นใจนะคะแล้วก็ทุกคนในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอาจารย์ครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ในด้านต่างๆนักเรียนผู้ปกครองหมดเลยค่ะนะคะทุกคนล้วนแล้วแต่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เรียนกันทางออนไลน์หลังจากเรียนออนไลน์กันมานะคะทีนี้มาที่อีกเรื่องนึงนะคะสำหรับในบ้านนะคะที่ในช่วงนี้นะคะมีเจ้าตัวเล็กนะคะบ้านนั้นก็จะเต็มไปด้วยชีวิตชีวานะคะสำหรับครอบครัวนะคะที่มีเป็นเด็กเล็กนะคะเพิ่งคลอดออกมานะคะเพราะว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยคือการที่เราตั้งใจจะมีลูกเนี่ยต้องมีการวางแผนอยู่แล้วนะคะต้องมีความพร้อมเพราะนั้นเนี่ยมีลูกมาลูกเล็กทุกคนก็จะดูแลเอาใจใส่กันนะคะนะคะเป็นบ้านที่มีชีวิตชีวาหลายหลานะคะที่มีเด็กเล็กๆที่เพิ่งคลอดมาลืมตาดูโลกเป็นทารกกันนะคะทีนี้เรื่องของความเชื่อนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูการให้นมลูกนะคะเคยได้ยินกันไหมคะว่าพอลูกกินนมเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องป้อนน้ำเพื่อล้างปากนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อนะคะที่บอกว่ากินนมเสร็จนะเดี๋ยวมันจะแบบเด็กยังไม่ได้กินน้ำอ่ะนะคะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้จะเป็นอะไรน้ำไม่พอหรือเปล่าอะไรไม่พอนั้นก็ป้อนน้ำตามค่ะนะคะในเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่สสส.นะคะก็อยากชวนทุกครอบครัวค่ะมาทำความเข้าใจที่ถูกต้องกันนะคะว่าทำไมการให้นมแม่แบบแท้ๆล้วนๆ6เดือนเนี่ยนะคะโดยไม่ต้องป้อนน้ำค่ะนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักนะคะให้นมแม่ล้วนๆเลยค่ะ6เดือนไม่ต้องป้อนน้ำนะคะทีนี้บางคนก็จะกังวลว่าเอ้าแล้วเด็กทารกจะหิวน้ำไหมนะคะกินแต่นมแม่นะคะสารอาหารล่ะจะครบถ้วนหรือเปล่านะคะเรื่องนี้เนี่ยทางกุมารแพทย์นั้นให้ความมั่นใจเลยนะคะว่านะคะให้ทุกคนสบายใจได้เลยค่ะว่าเพราะว่าในน้ำนมแม่เนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% นะคะซึ่งถือว่าเพียงพอกับความต้องการของทารกนะคะแล้วก็ในนมแม่เนี่ยนะคะยังอัดแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองค่ะที่ในช่วงของแรกๆนะคะอันนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นวัคซีนหยดแรกนะคะที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกรักของเราเนี่ยไปได้อย่างยาวนานนะคะจากนมแม่ที่โดยเฉพาะในช่วงแรกที่เป็นน้ำนมเหลืองนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะนะคะก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปป้อนน้ำให้อาหารเสริมในช่วงของ6เดือนแรกของทารกที่คลอดออกมานะคะก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยเนี่ยยังเล็กนิดเดียวเองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราป้อนน้ำเข้าไปหรือว่าให้อาหารเสริมเนี่ยเร็วเกินไปนะคะก็จะไปแย่งพื้นที่นะคะทำให้ท้องของทารกเนี่ยมันแน่นไปหมดเลยนะคะจนเด็กเนี่ยไม่อยากกินนมแม่แล้วก็อาจจะทำให้ลูกรักของเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนนะคะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามีความเสี่ยงต่อการอาการท้องเสียได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จะเป็นต้องป้อนน้ำในช่วงของ6เดือนแรกนะคะคือกินนมแม่เนี่ยถือว่าดีที่สุดสารอาหารก็ครบถ้วนนะคะมาร่วมกันสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มค่ะด้วยความปรารถนาดีจากทางสสส.ที่นำมาฝากทุกครอบครัวที่มีเด็กเล็กเด็กทารกที่เพิ่งลืมตาดูโลกกันนะคะก็ฝากเอาไว้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: มองเวลา10นาฬิกากับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุไฟไหม้ย่านมักกะสันเสียหายราว15หลังคาเรือนย้ำต้องดูแลประชาชนก่อนสักครู่กับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: เมื่อเวลา5นาฬิกานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3แขวงมักกะสันเขตราชเทวีซึ่งเกิดเหตุเมื่อเวลา 2:35 นาทีเบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายส่วนสาเหตุและรายละเอียดของเหตุการณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากการลงพื้นที่ผู้ว่าชัชชาติได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบและสอบถามสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมกำชับให้ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากโครงสร้างบางส่วนได้รับความเสียหายจากเพลิงสำหรับการช่วยเหลือสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดติสหงสารามหรือวัดมักกะสันเพื่อรองรับประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้โดยกทม.จัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักประมาณ 20-25 ครอบครัวหรือราว50คนพร้อมกำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุพร้อมให้เร่งประสานสถานศึกษาเพื่อดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านการเรียนเครื่องแบบและสิ่งของจำเป็นเนื่องจากบ้านบางหลังได้รับความเสียหายจนไม่สามารถนำทรัพย์สินออกมาได้ทันคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไข้หวัดใหญ่สาเหตุอาการและการป้องกันทำอย่างไรไปติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
8: โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยซึ่งมักพบการระบาดง่ายในสถานที่ที่มีคนรวมตัวจำนวนมากเช่นสถานศึกษาที่ทำงาน

0: และระบบขนส่งสาธารณะโดยอาการสำคัญของโรคไข้หวัดได้แก่ไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนในการป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยยึดหลักสุขภาพอนามัยได้แก่1สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือมีอาการป่วย2ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์3หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย4หากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น5กลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนตัวอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดควรรีบปรึกษาแพทย์และหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการระบาดของโรคชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.ทปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้ตะก้อนมันมีตะดินตะยังล้วนจักเสียเวียดยังกันป้าไว้กันชาวบ้านกันจักเสียดหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เฮ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปเสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ําลําธารในยอดน้ําณคําจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ําใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสําคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ
4: ้
5: า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ10:13 น.นะคะที่กลับมาที่จัสร้อยกันต่อนะคะก็มีแจ้งข้อมูลนะคะคุณสมคิดเนี่ยใช้ถนนนราธิวาสนครินทร์ค่ะจากสีลมมานรินทร์ก็เคลื่อนตัวไปได้ตามสัญญาณไฟแต่ว่าฝั่งกลับกันนะคะฝั่งที่จากสาทร นะคะไปทางสีลมนะคะที่จุดเนี้ยฝั่งเนี้ยจะแบบติดมากเลยนะบอกคุณสมคิดบอกว่าติดชนแยกกันเลยนะคะส่วนคุณคิงค่ะใช้รับอินทราในฝั่งขาเข้าวัชรพลมาที่ลาดปลาเขาแจ้งว่าเคลื่อนตัวช้าค่ะเพราะว่าตรงปากซอยรามอินทรา28มีรถเมล์ครีมแดงเนี่ยไปเสียอยู่ขวางอยู่ในช่องซ้ายนะคะก็เลยทำให้รถชะลอตัวมากในขณะนี้นะคะที่แจ้งมาส่วนอุบัติเหตุนะคะทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงซอยสุขุมวิท50มุ่งหน้ามาทางใต้ด่วนอ่านรงค์นะคะจุดเหตุอยู่ตรงหน้าสถานีสูบน้ำใกล้กับวัดสะพานค่ะมีจักรยานยนต์กับรถบรรทุกนะคะชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายคือถนนมันก็แคบอยู่แล้วด้วยนะคะทีนี้มีอุบัติเหตุก็เลยทำให้การจราจรนั้นยิ่งเคลื่อนตัวได้ช้าจุดนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะแต่ว่าคงจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะกว่าที่จะเคลื่อนย้ายได้นะคะก็เลยทำให้การจราจรทั้งสองฝั่งนั้นเคลื่อนตัวกันได้ช้าทีเดียวนะคะสำหรับทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้าที่กำลังมุ่งหน้าจากคลังน้ำมันมุ่งหน้ามาทางใต้ด่วนอ่านรงค์นะคะที่เคลื่อนตัวได้ช้ามากจากประเทศในจุดเมื่อสักครู่นี้ที่ได้แจ้งไปให้ทราบนะคะในช่วงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคิดว่าคงจะเห็นข่าวกันนะคะที่มีเป็นนักศึกษาแพทย์ระดับปริญญาเอกเลยนะคะที่บอกว่าโดนแก๊ง call center ค่ะนะคะที่อ้างตัวเป็นพนักงานค่ายมือถือนะคะโทรมาแล้วก็บอกว่าเบอร์นี้นะคะจะเบอร์นี้ได้ไปเกี่ยวข้องกับพวกบัญชีม้านะคะแล้วก็หลอกให้บอกว่าเดี๋ยวจะโอนสายไปที่ตำรวจค่ะนะตามสูตรเลยนะคะจนในที่สุดเนี่ยก็หลอกให้โอนเงินไป3วันหมดไปเกือบ11ล้านบาททีเดียวเลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะคะที่มิจฉาชีพนะคะที่ยังคงโทรมาหลอกกันให้เราหลงเชื่อนะคะแล้วก็ในที่สุดก็จะเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีเรื่องของโอนเงินว่าต้องโอนไปตรวจสอบนู่นนี่นะคะแล้วเราก็เชื่อนะคะแล้วก็กลัวก็โอนไปตามที่พวกนี้หลอกนะคะทีนี้อีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นมุกของมิจฉาชีพเหมือนกันค่ะนะคะซึ่งทางด้านของนายหวัดดีนะคะทาง PEA ค่ะก็แจ้งเตือนมานะคะว่าให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่จะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะอันนี้เนี่ยจะหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ PEA ค่ะนะคะโดยเริ่มจากหลอกให้เรากดลิงก์นะคะพอกดลิงก์เสร็จเราไปตามลิงก์ปุ๊บก็จะหลอกให้สแกนใบหน้านะคะสแกนใบหน้าเสร็จปุ๊บต่อมาหลอกดูดเงินจากบัญชีของเราออกไปหมดเลยนะคะหมดเกลี้ยงเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านของนายหวัดดีก็เตือนมาว่าต้องระวังกันเลยนะคะว่ากลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะที่หลอกกันแบบนี้ค่ะอย่าลงเชื่ออย่างเด็ดขาดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีมิจฉาชีพที่อ้างมาเป็นเจ้าหน้าที่ PEA แบบนี้นะคะถ้าหากว่ารู้สึกสงสัยไม่มั่นใจแอบอ้างนะคะให้เรากดลิงก์สแกนใบหน้าแล้วมันก็ดูดเงินในบัญชีไปหมดเลยนะคะขอให้ติดต่อไปได้เลยนะคะถ้าสงสัยเนี่ยติดต่อไปได้เลยค่ะที่สายด่วน1129PEA Contact Center นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสายด่วน1129 PEA Contact Center นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะถ้าหากว่าพบเห็นแบบน่าสงสัยดูแล้วไม่น่าจะใช่นะคะสามารถที่จะโทรไปสอบถามได้เลยนะคะที่1129 PEA Contact Center นะคะหรือว่าจะไปในช่องทางที่เป็นช่องทางหลักของทาง PEA นะคะเว็บไซต์ที่เป็นทางการค่ะที่ www.pea.co.th นะคะที่ www.pea.co.th นะคะซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีเป็นข้อมูลรายละเอียดอะไรต่างๆค่ะถ้าหากว่าเราไม่แน่ใจนะคะสงสัยค่ะก็ไปค้นดูข้อมูลก่อนนะคะแล้วก็โทรไปนะคะที่สายด่วน1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะก็ฝากไว้สำหรับอีกหนึ่งเรื่องค่ะนะคะที่เราก็นำมาแจ้งเตือนกันจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของบรรดามิจฉาชีพมีแจ้งข้อมูลการจราจรกันนะคะในช่วงของหลัง10โมงนะคะที่เจ้าหน้าที่ก็เริ่มทำงานกันนะคะเพราะว่าเลยชั่วโมงเร่งด่วนกันแล้วนะคะคุณพันธ์ค่ะแจ้งว่าถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะจากทางพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้ามาที่หนองแขมค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝากระวังด้วยนะคะเนื่องจากว่าตรงปากซอยเพชรเกษม116ค่ะมีการทำงานนะคะเดินสายไฟที่เกาะกลางแล้วก็ขุดร่องกลางถนนนะคะทีนี้ก็จะเสียไปในช่องทางด้านขวานะคะซึ่งก็น่าจะทำให้รถชะลอตัวนะคะเรียนว่าคือรถถ้ามาจุดนี้เนี่ยก็ต้องเบี่ยงหลบกันนะคะเป็นถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้ามาทางหนองแขมค่ะจุดที่ทำงานตรงปากซอยเพชรเกษม116นะคะที่เกาะกลางมีขุดร่องมีเดินสายไฟนะคะแล้วก็ช่องทางขวาที่คงจะเป็นมีรถของเจ้าหน้าที่หรือว่าอุปกรณ์หรือว่าวางกลวยเอาไว้นะคะที่เจ้าหน้าที่ทำงานค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นมีฝากระวังกันนะคะที่คุณผ่านไปแล้วก็แจ้งเตือนเข้ามานะคะส่วนเรื่องของการขับรถนะคะในการขับรถค่ะนะคะถ้าเราขับกันอย่างมั่นใจค่ะเรียนว่าก็ต้องนะคะมีสมาธิในการขับรถนะคะแล้วก็ทำประกันภัยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกสบายใจว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมานะคะแต่เชื่อว่านะคะส่วนใหญ่เนี่ยคงไม่มีใครอยากที่จะแบบขับไปแล้วไปชนนะเรามีประกันภัยเดี๋ยวประกันภัยมาดูแลนะคะเชื่อว่าทุกคนนั้นรักรถกันนะคะก็อยากให้รถของเราอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะเหมือนตอนออกจากโชว์รูมมาเลยนะคะก็เพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็คงจะขับกันด้วยความปลอดภัยนะคะเคารพกฎจราจรค่ะมีวินัยในการขับรถนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มาจากจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่รถค่ะที่จะช่วยกันทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยเราก็ปลอดภัยคนที่ร่วมทางด้วยกันก็ปลอดภัยแล้วก็ยังทำให้การจราจรนั้นไม่ติดขัดด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะอันนี้เนี่ยเหมือนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าโครงการนี้ค่ะที่ริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะเราทำโครงการนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมเพื่อให้ผู้ขับรถทุกคนเนี่ยเป็นผู้ขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะเพราะขับขี่ปลอดภัยแล้วนะคะมันก็มีสิ่งที่ดีๆตามมาคือการจราจรไม่ติดขัดเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นลดลงค่ะทีนี้พอเป็นผู้ที่ขับรถดีแบบนี้นะคะแล้วก็ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ในโครงการคนรักรถค่ะนะคะก็จะมีว่าถ้าหากว่าใช้สินใหม่ทั้งกลุ่มไปไม่เกิน 70% นะคะก็จะมีเงินกองทุนของโครงการนั้นคืนให้เฉลี่ยกันไปในกลุ่มนั้นๆ นะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะทีนี้ในโครงการคนรักรถเนี่ยเรามีทั้งเป็นประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3ค่ะสำหรับประเภท1นะคะยังมีสิทธิประโยชน์ก็คือว่าถ้าหากว่ารถที่เราขับไปนั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่เราขับรถดีเราเป็นฝ่ายถูกค่ะโครงการคนรักรถยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่เรานำรถของเราเนี่ยเข้าซ่อมนะคะก็ระยะเวลาสูงสุดนั้นไม่เกิน20วันค่ะท่านที่สนใจนะคะที่จะทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถประเภท1นะคะก็เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีค่ะก็จะดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะก็นับไปถ้าไม่เกิน7ปีค่ะก็ถือว่าทำประกันชั้น1นะคะในโครงการคนรักรถได้เลยค่ะทีนี้เรื่องของเบี้ยประกันภัยนะคะตอนนี้เนี่ยผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถ ช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้เลยนะคะ02-150-0888นะคะในช่วงเวลานี้นะคะที่สภาพอากาศเมื่อเช้านี้ค่อนข้างจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่ว่าตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะที่เรดาร์สำนักการระบายน้ำได้ตรวจสภาพอากาศนะคะก็จะมีเป็นฝนเล็กน้อยนะคะอยู่ในเขตหนองจอกลาดกระบังสวนหลวงวัฒนาค่ะนะคะเคลื่อนตัวออกไปนะคะเคลื่อนตัวออกไปทางด้านของทิศตะวันออกนะคะก็พื้นที่กรุงเทพชั้นในนั้นยังปลอดโปร่งดีนะคะยังไม่มีกลุ่มฝนแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าวันนี้โอกาสเกิดฝนนะคะที่ในช่วงบ่ายถึงค่ำถึงกลางคืนนะคะที่ยังมีโอกาสเกิดฝนวันนี้ก็ให้ไว้ค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ที่70%ของพื้นที่นะคะซึ่งลักษณะนั้นจะเป็นฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังนั้นก็แรงขึ้นนะคะยังปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยค่ะนะคะอันนั้นเนี่ยท่านที่จะเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวกันทางด้านของฝั่งอันดามันอันนี้ต้องดูสภาพอากาศกันก่อนค่ะว่าณตอนนี้เนี่ยคลื่นลมสูงขนาดไหนนะคะซึ่งในตอนนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่ากำลังคลื่นลมเนี่ยค่อนข้างแรงทางด้านของทะเลอันดามันที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนกันเอาไว้เนี่ยสำหรับทุกท่านนะคะที่จะไปทางเลียบของฝั่งอันดามันค่ะแล้วก็มาที่การจราจรนะคะกรณีของอุบัติเหตุนะคะตรงทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะจากซอย50มุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนอ่านรงค์ค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้กับวัดสะพานนะคะจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกนะคะก็อยู่ในช่องซ้ายนะคะไม่มีคนเจ็บค่ะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บค่ะซึ่งทางสน.พระโขนงก็กำลังดำเนินการเพื่อเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุกันต่อไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รถบรรทุกนั้นเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นบรรทุกคอนเทนเนอร์ทั้งนั้นเลยค่ะนะคะที่ใช้เส้นทางกันค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่จะเดินทางจากทางบางนาเข้ามาทางคลองเตยทางพระราม4ท่านว่าใช้สุขุมวิทดีกว่านะคะเพราะว่าทางรถไฟสายเก่านั้นรถบรรทุกเยอะจริงๆนะคะตลอดทั้ง2ฝั่งด้วยมีรับแจ้งมานะคะมีสุนัขอีก1ตัวนะคะที่ตอนนี้เนี่ยผู้ใช้ทางนะคะใช้เส้นทางของรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกค่ะรัชวิภามุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลบนต่างระดับรัชวิภานะคะน้องหมาตัวเนี้ยสีขาวนะคะก็นอนอยู่แต่ดูท่าทางก็ไม่ค่อยตกใจมากเท่าไหร่นะคะหรือว่าหมดแรงก็ไม่รู้นะคะอันนี้จำได้ว่ามีคุณผู้ฟังที่แจ้งมาช่วงตอนสายนะคะว่าเดินนอนอยู่ในช่องขวาที่ชิดกับขอบสะพานนะคะก็มองไม่รู้เลยว่ามีปลอกคอหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยหมอบอยู่ในนอนอยู่ดีกว่าไม่ได้หมอบนอนอยู่ในช่องทางที่เป็นไหลทางค่ะนะคะก็ตัวเขาไม่ได้ล้ำอะไรเอามาทั้งสิ้นนะคะทีนี้ถ้าหากว่าท่านใดดูแล้วจำได้ว่าน้องหมานี้ของใครนะคะถ้าจำได้ยังไงก็แจ้งประสานเข้ามาได้ที่จสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะคุณพันธ์ใช้ถนนเพชรเกษมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณลีลาครับผม
0: ค่ะ
1: พอดีใช้เป็นเสียงขาเข้ามาเมื่อกี้ที่รายงานไปหลังไมค์ครับ
0: ค่ะ
1: จากสี่มุ่งหน้าเป็นเสียง81ครับผม
0: ค่ะ
1: ตรงข้าม116เขาเจ้าหน้าที่เขามีรถไม่โค้งเล็กๆครับ
0: ค่ะ
1: ขุดบ่อกลางครับวางสายไฟน่าจะทำไฟสองทางครับผม
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ปิดกิเลนหนึ่งครับผม
0: ก็จะเสียไปช่องขวานะคะ
1: ใช่ครับทุกท่
0: าน
1: คร
0: ับ ระยะทางยาวไหมคะคุณพันสักกี่เมตร
1: ประมาณ100เมตรได้ครับประมาณ100เมตรได้เพราะว่าเขาทำมาถึงยูเทิร์นโค้งพอดีครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อคืนขาเข้าเนี่ยเขาเทปูนแล้วก็เปิดแล้วครับเปิดด้วยใจแล้วเขาเทแป๊บเดียวเองเนาะทำไมเขาเปิดในใจได้แล
0: ้
1: ว
0: เอ้า
1: เดี๋ยวนี้มันมีแบบแม่งเร็วมั้งครับ
0: เปิดเร็วก็ไม่ดี
1: ไม่ดีได้ครับมันร้อนครับตอนนี้ผมอยู่ ผมมาถึงอันนี้แหละครับเดี๋ยวมอบางแค
0: ค่ะ
1: มุ่งหน้าตลาดแต่ว่ามีปัญหาอยู่ปากซอย70นะครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: รถยูเทิร์นเข้าซอยออกจากซอยครับผม
0: ขา
1: ออกวันนี้ใช้การได้ดีครับผม
0: ค่ะ
1: เป็นเกษมไม่มีแดดนะครับคุณลีลาไม่มีแดดครับผม
0: ใช่ใช่มันจะอื่นๆ
1: น
0: ะ
1: โอ้เกมหน้าหน้านอนครับผม
0: ค่ะค่ะฝากไว้ตรงนี้ค่ะคุณทานค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาที่ทางสน.พระพลาชัย1นะคะร้อยตำรวจตรีสอนศักดิ์ขยันดีรองสารวัตรจราจรสน.พระพลาชัย1นะคะตรงช่วงของคลองถมเซ็นเตอร์นะคะที่มีปิดการจราจรบริเวณด้านหน้าวรจักรวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะรองสารวัตรคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับค่ะตรงช่วงของหน้าคลองถมเซ็นเตอร์ด้านวรจักรตอนนี้การจราจรเป็นไงบ้างอะคะ
2: ตอนนี้การจราจรเปิดการจราจรเป็น 100% แล้วครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้วิ่งได้ดีทุกด้านแล้วครับแต่จะมีปัญหาช่วงเช้าที่ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแล้วก็ตอนนี้ได้คลี่คลายเป็นปกตินะครับ
0: ค่ะ
2: แต่ก็จะมีบางช่วงที่จะปิดการจราจรถ้าเจ้าหน้าที่เขามาขนของหรือขนวัสดุที่ยังพังชำรุดอยู่ด้านในก
0: ็
2: จะปิดการจราจรให้เขาเอารถนำรถเข้าไปขนของได้ง่ายครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้ยังเปิดให้วิ่งปกติครับ
0: ค่ะก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยสามารถผ่านได้เป็นปกติ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อค่ะก็จะเหมือนกับว่าปิดชั่วคราวเฉพาะช่วงเวลาที่รถเข้ามาขนย้ายแค่นั้น
2: ครับค่ะครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับ
0: ค่ะก็ตอนนี้ก็แล้วมีปัญหาในเส้นทางใกล้เคียงอะไรด้วยไหมคะรองสาวัตรว่ารถหนาแน่นไปทางด้านถนนหลวงหรือว่าอะไรใกล้ๆกัน
2: อ๋อตอนนี้รถมันคลี่คลายแล้วครับคือมันยังหนาแน่นแต่ก็จริงแต่ว่ามันยังวิ่งได้ครับวิ่งได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ
0: ค่ะ
2: มีตำรวจมีจรวจิตประจำตู้ประจำจุดไว้อยู่แล้วครับ
0: ค่ะดูแลกันอยู่แล้ว
2: ถ้ามีปัญหาด้านไหนก็จะได้แจ้งให้มาและดึงรถประสานให้ฝั่งหนึ่งรับรถได้ทันช่วงทีประมาณนี้ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าแบบว่าต้องมีการปิดการจราจรเพราะมีรถจะเข้าไปในพื้นที่ที่ไปขนย้ายเข้าของสิ่งของอะไรต่างๆทางพระพาชัยหนึ่งแจ้งมาที่จอสลอยได้เลยนะคะเราจะประชาสัมพันธ์ให้คนฟังได้ทราบกัน
2: ครับผมครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ค่
0: ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสงวนก็อยู่ทางด้านเพชรเกษมค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีค่ะคุณมีนาครับ
0: ค่ะคุณสงวนใช้ตรงไหนอยู่คะ
3: โอ้ผมรู้สาเหตุแล้วพอดีผมมาจากพุทธมณฑลสาย4แล้วก็เอามาตลาดบางแคมาถึงหน้าตอนแรกนี่ผมมาถึงเดอะมอลล์บางแคนี่รถติดเลยนะครับผมเจอท้ายแถว
0: ค่ะ
3: ผมมุ่งหน้าเข้าสายหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมาเจอ มันเป็นรถสิบล้อนะครับเป็นรถสิบล้อที่จะออกมาจากสายหนึ่งแล้วก็จะเข้าเอกเกษมก
0: ็
3: คือจอดเสียตรงนั้นเลยจอดเสียตรง
0: หัวมุม
3: ทางพอดีปากตรงหัวมุมพอดีเลย
0: โอ้รถก็เลยต้องแบบเบี่ยงออก
3: ใช่ถ้ารถมาจากสายหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องข้ามเลนข้ามเลนมา
0: ค่ะ
3: อีกเลนหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
3: โอ้โหรถติดมากครับตอนนี้น่าจะยาวแล้วแหละ
0: แล้วมันก็จะมองทางด้านเพชรเกษมไม่ค่อยถนัดด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ารถคันนี้บังอยู
3: ่ใช่ใช่บังอยู่
0: ค่ะ
3: เพราะว่าวางหัวเลี้ยวพอดีครับ
0: ค่ะ
3: ที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษมขาเข้าครับ
0: คือ
3: หัวมุม
0: พุทธมณฑลสายหนึ่งที่จะเข้าเพชรเกษมนะคะรถสิบล้อแล้วเขาว่ามีแบบวางหรือว่าเปิดอะไรเป็นจุดสังเกตไหมคะว่าเสียอยู่
3: นี่เจ้าหน้าที่เขาเบรเออร์มาวางมากั้นไว้แล้วเลนสอง
0: ค่ะ
3: มากั้นเลนสองแล้วก็มันก็จะเหลืออยู่เลนเดียวใช่ไหมครับตอนนี
0: ้ค่ะ
3: เข้าเหลืออยู่เลนเดียว
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: ก็ยังดีนะเจ้าหน้าที่แบบเอาเบรเออร์มาวางให้แบบรถแบบเบี่ยงออกได้ไม่งั้นอาจจะเบี่ยงออกไม่ได้เพราะอีกฝั่งนึงเขาก็จะมา
3: แต่ว่าทีนี้มันก็ต้องแบ่งกัน
0: ค่ะค่ะ
3: ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงครับจากเดอะมอลล์บางแคมาถึงสาย
0: แล้วมันสามารถแบบไปใช้เส้นทางอื่นก่อนได้ไหมคะคุณสงวนดูแล้ว จุดน
3: ี้ถ้าใครเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
3: มันไม่ได้เลยครับผมถ้ามันหลุดจากตลาด
0: ค่ะ
3: บางแคมาแล้วคือเลี่ยงไม่ได้ครับผม
0: มัน
3: ไม่มีทางออก
0: อ๋อค่ะ
3: ถ้าสมมติว่าถ้าว่าตอนนี้นี่มันน่าจะไปพุทธมณฑลสาย2ตรงนั้นน่ะจะเลี่ยงได้แล้วเข้าการจราอะไร
0: ค่ะ
3: กันไปแต่ตอนแรกที่ผมมาน่ะมันยังโล่งอยู
0: ่ค่ะ
3: โล่งลุกแล้วพอดีได้ไฟแดงตรงหน้าเดอะมอลล์บางแคมาได้หน่อยเดียวเองประมาณ200เมตรตอนแรกอ่ะมันก็เจอทางแถวเลยผมอ่ะ
0: ค่ะคือสงสัยคือว่ารถบรรทุกคันนี้เขาเสียอยู่บนสาย1หรือว่าอยู่บนเพชรเกษมที่กำลังจะเลี้ยวเข้า
3: ครับตรงหัวโค้งอ่ะครับเขาข้างหน้าเขานี่จะคล่อมสายเลนซ้ายอ่ะครับ
0: ค่ะ
3: ไปเลนหนึ่งแล้วก็ท้ายนี่ก็ยังคาอยู่ปากซอยเอาง่ายๆว่าเลี้ยวปุ๊บก็เสียปั๊บเอาง่ายตรงหัวมุมโค้งที่จะเลี้ยวออกพอดีเลยครับคุณมีนา
0: คือเดี๋ยวนะคือรถคันนี้อยู่บนเพชรเกษมถูกไหมคะใช้เพชรเกษมอยู่
3: หัวอยู่เพชรเกษม
0: กำลังจะเลี้ยวเข้าสายหนึ่งแล้วก็ไปหัวโค้งก็เสียเลย
3: จะเลี้ยวซ้ายเข้าไอ้เพชรเกษมขาเข้าครับเพราะว่ารถคันนี้นี่ออกมาจากสายหนึ่ง
0: อ๋อค่ะก็คือว่าอยู่บนพุทธมณฑลสายหนึ่งกำลังจะเลี้ยวเข้าเพชรเกษมจังหวะที่เลี้ยวซ้ายก็เสียไปซะอย่างนั้นเลย
3: ตรงหัวมุมดีครับคือปลายนี่ยังอยู่ในซอยสายหนึ่งแล้วก็หัวนี่มาค่อมไปหนึ่งเลนขาเข้าเพชรเกษม
0: ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาบาริเออร์เนี่ยมาวางไว้บนสายหนึ่งเพื่อให้รถที่มาเนี่ยจะได
3: ้วางไม่ต้องวางเพชรเกษมขาเข้าเลนเ
0: ข้าเลนอ๋อค่ะเพราะนั้นมันก็เลยทำให้เพชรเกษมเนี่ยช่องทางก็หายไปเพราะว่า
3: หายไปเลยครับ
0: เพื่อให้ทางสายหนึ่งเนี่ยได้ตีวงเลี้ยวเข้ามาได้
3: ใช่ตีวงมันก็ต้องปิด
0: ค่ะ
3: มีเจ้าหน้าที่หลายนายคร
0: ับ อ๋อค่ะคง
3: แล้วทีนี้รถยกมาทีนี้ว่ามันเป็น4ล้อเป็นรถไฟน้ำไม่รู้เขาจะลากหรือว่าจะยกได้หรือเปล่าห้องเป็นรถ10ล้ออ
0: ๋อ
3: เป็นรถ10ล้อเป็นคล้ายๆเป็นทรงแคปเป็นแคปซูลเหล็ก
0: ค่ะ
3: ท้ายเขาอะครับไม่รู้ว่าเขาบรรทุกน้ำอะไรนะถ้ามันถ้ารถเปล่าเนี่ยรถไฟน้ำคนนั้นน่าจะลากได้แต่ถ้าว่ามันมีน้ำมีอะไรอยู่คงจะยากนะครับผม
0: น่าจะต้องรถใหญ่กว่านี้นะดูทรงละ
3: ใช่ใช
0: ่ค่ะ
3: รถใหญ่จะมายก
0: อะได้ได้เดี๋ยวเราสอบถามเจ้าหน้าที่ไปว่าสามารถหรือเปล่าขอบคุณมากเลยค่ะคุณสงวนที่แบบมาช่วยให้ข้อมูลนะคะว่าจุดที่รถติดในจากสาเหตุนี้ไม่งั้นคง
3: หมดมาแล้วก็คือโล่งเลยไม่มีอะไร
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ไม่เวลาไม่ถึง10นาทีจะมาถึงแยก
0: อ่า
3: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณ
0: เอกนะคะคุณเอกนั้นแจ้งอุบัติเหตุที่เดี๋ยวเขามาที่ทางพันตำรวจโทลิขิตภักดีสุภผลสารจราจรสอนอภาษีเจริญค่ะสารวัตรคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะจุดตรงสายหนึ่งแตกเพชรเกษมที่รถบรรทุกเสียอยู่ตอนนี้เห็นบอกว่ามีรถยกมา
4: ดูดไขมันเป็นรถดูดไขมันของกรมอครับ
0: ค่ะ
4: เป็นรถติดล้อแล้วดูดไขมันกรมอเป็นระบบไฟฟ้าแล้วมันล็อก
0: ค
4: ่ะทีมช่างเนี่ยเขาออกมาจากทีมช่างของกรมอออกมาจากดินแดงและตอนนี้รับแจ้งล่าสุดเนี่ยอยู่นุสาวรีย์ชัยแล้ว
0: ประ
4: มาณ40นาทีก็น่าจะถึงซึ่งตอนนี้ในจุดที่รถวิแปดรถเสียอยู่เนี่ยม
0: ัน
4: เป็นสามช่องทางเดินรถม
0: ัน
4: เสียช่องทางซ้ายเขามาจากถนนสายพุทธมณฑลสายหนึ่งเขาจะลงเพชรเกษม
0: ค
4: ่
0: ะ
4: มันก็เลยหัวก็โผล่มาขวาถนนเพชรเกษมหนึ่งเลนซึ่งก็ยังวิ่งได้ยังวิ่งได้สองเลนอยู
0: ่ค
4: ่
0: ะ
4: แล้วเราก็บริหารจัดการกันอยู่หน้างานสามนายก็ควบคุมสัญญาณไฟเพิ่มรอบไฟให้ประชาชน
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ก็พอได้ครับพอได้หมุนเวียนได้ทุกด้านอยู่ครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: รอช่างเดี๋ยวต้องเป็นช่างของเฉพาะของเขา
0: โอ้
4: ก็ยังดีครับที่มันไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าตอนนี้ก็ถือว่ามันคลี่คลายไปตั้งแต่เช้าไปแล้วส่งคนทำงานเข้าไปหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นชุดนึงที่มันเกิดเหตุครับ
0: เมื่อกี้มีคนฟังจะรอผ่านมาบอกว่า30นาทีเหมือนกันกว่าจะผ่านได้เพราะว่าช่องทางบนขาเข้ามันหายไป
4: ตอนนั้นเขาเพิ่งเสียเลยตอนนั้นเขาเพิ่งเสียใหม่ๆเลยน
0: ั
4: ่นแหละ
0: ค่ะ
4: ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ
0: ค่ะค่ะนะคะแต่ว่าต้องรอช่างเฉพาะของเขาเลย
4: ใช่ครับใช่ครับใช่
0: คนอื่นทำอะไร
4: ดูดไขมันกทมครับผม
0: ค่ะค่ะ
4: ครับคร
0: ับขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
0: ส่วนคุณเอกแจ้งบัตรเหตุที่เส้น345ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะค่ะ
5: ครับ รายงานอุบัติเหตุนะครับจากเส้น34เส้นจังหวัดกระบี่เส้น34แล้วลงจากสะพานถ้ามาจากทางราชดำเนินใช่ไหมขึ้นสะพานปฐุม2พอลงมาปุ๊บเห็นจะมีปั๊มน้ำมันคาสิ่งซ้ายมือก
0: ็
5: เลยไปนิดนึงจะมีอุบัติเหตุตรงนั้นนะฮะจะเป็นรถพ่วง18ล้อนะฮะ
0: ค่ะ
5: รถคู่กรณีที่มันชนยับเนี่ยน่าจะเป็น2ล้อเครื่องนะ
0: อุ้ยแล้วมีคนเจ็บไหมคะโอ้สำล้อเครื่อง
5: ไม่คือตอนนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะแต่ว่าคือสภาพดูไม่ได้อ่ะ
0: อือ
5: คือมันยับเป็นเศษเป็นรถแล้วเอามือขย้ำเลยอ่ะ
0: เจ้าหน้าที่ที่ว่าคือเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิเหรอคะหรือว่าเป็นตำรวจที่อยู่
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
0: อ๋อ
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหาพื้นที่กันนะครับแต่ว่าฝั่งกับกันเนี่ยฝั่งที่ผมวิ่งออกมาที่จะไปทาง345เนี่ยโดยจริงๆแล้วมันคล่องตัวแต่เขาชะลอดูกัน
0: อ๋อค่ะ
5: ทางเป็นรถติดนะครับ
0: ค่ะ
5: จุดที่มีอุบัติเหตุเนี่ยท้ายแถวเนี่ยลงจากสะพานปฐุม2ไปประมาณสัก500เมตร
0: ค่ะ
5: ต้องเรียงได้ต้องเรียงเลยนะเพราะงาน
0: อืมค่ะค่ะ
5: งานรู้นะเพราะว่ามันวนๆแล้วว่าต้องรอมันยกอะไรสักอย่างมาเคลื่อนย้าย
0: ค่ะ
5: น่าจะเป็นอย่างนี้ต้องถามพี่อะครับ
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
5: นะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอกสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะเป็นในอุบัติเหตุที่คุณเอกรายงานไปนะคะเป็นอุบัติเหตุตรงถนนซ่อมสร้างในฝั่งขาเข้านะคะเข้ามาทางปู่โพค่ะนะคะจุดนั้นคือลงสะพานปทุมธานี2มาประมาณ1กิโลเมตรนะคะเป็นรถพ่วงชนกับ3ล้อเครื่องค่ะเนี่ยค่ะ3ล้อเครื่องก็ตะแคงเลยนะคะไม่ทราบว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้โดยสารมาด้วยหรือเปล่านะคะเป็นห่วงจังเลยเพราะว่า3ล้อเครื่องเนี่ยไม่มีอะไรเซฟตี้เบลท์อะไรก็ไม่มีนะคะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทีเนี่ยผู้โดยสารที่นั่งมาข้างหลังก็มีสิทธิ์จะกระเด็นตกมาจากรถได้นะคะรวมทั้งคนขับด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีเซฟตี้อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งนะคะเป็นเหตุอุบัติเหตุล่าสุดที่ได้รับแจ้งเข้ามานะคะส่วนทางด้านของถนนพัฒนาการนะคะที่หลายๆคนเนี่ยแจ้งมานะคะทั้งทางดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะแล้วก็ในช่องทางของ SJS Radio นะคะที่แจ้งมาว่าวันนี้เนี่ยพัฒนาการในฝั่งขาเข้าคือสายแล้วทำไมถึงแบบติดหนักมากคือมันติดมากๆนะคะเจ้าสลายก็สอบถามไปทางสน.คลองตันค่ะเจ้าที่ตำรวจบอกว่าคือติดมาจากจุดกลับรถต่างๆนะคะคงจะมีรถมากขึ้นนะคะวันนี้คงจะมีคนออกจากบ้านมาเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางกันนะคะกลับรถเลยทำให้รถมันชะลอตัวนะคะรวมทั้งปริมาณรถที่มากมาจากทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะทั้งสองสาเหตุค่ะเลยทำให้การจราจรของพัฒนาการในฝั่งขาเข้าถึงแม้ว่าจะช่วงสายแล้วนะคะการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้แบบช้าผิดปกติก็จากสาเหตุที่ได้แจ้งไปให้ทราบนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS น้อยแอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ย้ำตรงถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของเยื้องตลาดบางแคมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย1นะคะที่ในตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวแบบได้ช้าสุดๆเลยนะคะก็อันเนื่องมาจากว่าตรงตัดกับทางพุทธมณฑลสาย1นะคะเป็นรถ10ล้อรถดูดไขมันของกทม.นะคะที่ไปเสียค่ะช่วงหัวโค้งพอดีเลยนะคะที่กำลังออกเพชรเกษมค่ะนะคะทีนี้เนี่ยก็ทำให้ในตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางถนนเพชรเกษมค่ะนะคะก็เลยต้องเบี่ยงออกนะคะเพราะว่าวางเป็นแนวกลวยเอาไว้เพื่อให้รถในสายหนึ่งเนี่ยได้ตีวงออกมาได้นะคะทำให้ช่องทางบนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้ามันก็จัดน้อยลงไปนิดหนึ่งนะคะซึ่งจุดที่รถเสียแล้วก็รถคันนี้ที่เสียอยู่นะคะต้องเป็นช่างโดยเฉพาะค่ะนะคะช่างอื่นก็ซ่อมไม่ได้ซะด้วยนะคะต้องรอช่างที่มาจากทางกทม.ดินแดงนู่นเลยค่ะนะยังมาไม่ถึงนะคะก็ท่านที่ใช้เส้นทางนะคะก็จะเตรียมเบี่ยงกันออกก็แล้วกันนะคะเพราะว่าในขณะนี้การจราจรนั้นท้ายแถวยาวทีเดียวเลยนะคะท้ายแถวนั้นยาวมากค่ะนะคะแล้วก็พอเลยไปปุ๊บเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะการจราจรนั้นใช้การกันได้ค่ะนะคะจะเป็นข้อมูลให้ทราบกันสำหรับท่านที่กำลังจะมาถึงในจุดนี้นะคะถ้าหากว่าสามารถเบี่ยงออกนะคะใช้เส้นทางอื่นได้นะคะอันนี้แนะนำเลยนะคะเพราะว่าถ้าแบบติดแบบขยับติดนะคะขยับมาได้ทีละนิดละนิดเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้บางท่านครึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะกว่าจะผ่านจุดที่รถจอดเสียตรงนี้ได้นะคะตรงช่วงของทางตรงข้ามกับทางตลาดบางแคมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย1จุดที่เสียนี้ตัดกับทางพุทธมณฑลสาย1เลยนะคะที่รถคันนี้จอดเสียอยู่นะคะส่วนการทำงานของทางรฟม.นะคะหรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะก็แจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็แจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางค่ะ4ช่องจราจรนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกผ่านฟ้าลีลาดนะคะแล้วก็บริเวณฝั่งตรงกันข้ามกับธนาคารออมสินสำนักราชดำเนินค่ะเป็นการทำงานเพื่อรื้อย้ายสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างกำแพงกันดินของอาคารปล่องระบายอากาศที่2นะคะซึ่งก็เริ่มปิดเบี่ยงมาตั้งแต่ช่วงวันนี้คือหลังเที่ยงคืนมานะคะวันที่1กันยายนก็คือหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มที่จะปิดเบี่ยงกันแล้วนะคะกำหนดแล้วเสร็จของช่วงนี้15ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะทีนี้เนี่ยมีผลทำให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้าลีลาดนั้นแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงค่ะสามารถสัญจรได้ฝั่งละ4ช่องจราจรนะคะทั้งนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรนี้นะคะเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปค่ะนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะรวมทั้งอาจจะมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่มีการทำงานกันด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข02-168-3460-68 02-168-3460-68 ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะนะคะที่แจ้งมาให้ทราบกันเพื่อจะได้เผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยมีแจ้งข้อมูลอุบัติเหตุนะคะอันนี้เป็นที่จังหวัดตราดค่ะนะคะเหตุเกิดในช่วงประมาณก่อน9โมงค่ะนะคะบนสะพานแม่น้ำตราดมีจักรยานยนต์ชนกับรถปิกอัพแล้วก็ปิกอัพนั้นพลิกตะแคงด้วยนะคะในจุดนี้มีผู้บาดเจ็บ1รายค่ะนะคะเป็นพื้นที่สภ.เมืองตราดเมื่อช่วง9โมงนะคะที่รับแจ้งมาคุณสมชายนะคะคุณสมชายเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุนะคะบนรัชดาภิเษกค่ะนะคะตอนนี้สายมาแล้วค่ะคุณสมชายสวัสดีค่ะคุณสมชายคะ สัญญาณเข้ามาไม่เอ่ยคุณสมชายสวัสดีค่ะ
1: ไม่ครับ
0: ยังไม่ใช่
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณสมชายตอนนี้อยู่รัชดาภิเษกขาเข้านะคะ
1: ครับผมขับรถผ่านมาครับขับแท็กซี่ผ่านมาครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุอยู่บริเวณไหนอะคะ
1: อยู่เชิงสะพานรัชวิภาครับ
0: ค่ะเป็นรถอะไรบ้างอะคะ
1: รถเก๋งชนท้ายรถปิกอัพครับ
0: มีใครเจ็บไหมคะ
1: ไม่มีครับชนไม่หนักครับชนเบาๆครับแค่ท้ายยุบไปหน่อยครับ
0: อ๋อชนท้ายกัน
1: ครับ
0: ขวางอยู่ในช่องทางไหนบ้างอะคะ
1: ช่องเลนกลางเลยครับ
0: ช่องกลางช่องทางกลาง
1: ยังมีเจ้าหน้าที่นะครับเพราะผมเพิ่งผ่านมาประมาณ5นาทีนะครับ
0: อ๋อค่ะเลยไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะคุณสมชายเลยไปแล้ว
1: การจราจรใช้การได้ครับ
0: อ๋อค่ะเอ๊ะคุณสมชาย
1: ต้องเบี่ยง
0: ค่ะ
1: ไอ้เชิงสะพานก็ต้องเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไปเพราะว่าเลนกลางเขาจอดขวางกันอยู่2คันครับ
0: อ๋อค่ะตรงนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีด่วนไม่มีโค้งขนานใช่ไหมคะมันเป็น
1: สะพานข้ามเป็นสะพานไอ้รัชวิภาครับ
0: ช่องกลางนะคะช่องกลางช่องเดียวที่ขวางอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะได้ได้เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมชายสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่แจ้งมานะคะว่ามีอุบัติเหตุค่ะจะได้รีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้นะคะจุดนั้นเป็นรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้ามาค่ะเป็นช่วงของประชานุกูลมุ่งหน้ามาที่รัชวิภานะคะตรงช่วงของเชิงทางขึ้นรัชวิภานะคะที่อุบัติเหตุเก๋งกับกระบะชนกันไม่แรงเท่าไหร่นะคะน่าจะถ้าประกันมาแล้วน่าจะเคลื่อนย้ายได้ขวางอยู่ในช่องทางกลางนะคะขวางอยู่ในช่องทางกลางค่ะนะคะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บค่ะการจราจรเริ่มชะลอตัวค่ะถ้าเลยไปแล้วก็ไปกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้เป็นข้อมูลล่าสุดที่แจ้งมาวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะคะรู้สึกว่าในแต่ละเส้นทางที่แจ้งมานะคะคงจะเป็นช่วงของต้นเดือนนะคะที่จะไปนู่นนี่นะคะติดต่ออะไรต่างๆกันค่ะช่วงของต้นเดือนก็เลยทำให้รถค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็ถ้าหากว่าเส้นทางไหนที่รถยังคงแบบติดอยู่นะคะซึ่งมันไม่น่าจะติดแล้วเพราะว่านี่จะ11โมงแล้วนะคะอันนี้ก็ประสานเข้ามาได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะก็แจ้งเข้ามาได้นะคะกับหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนทางด้านของเพชรเกษมนะคะจุดที่คุณพันธ์ได้แจ้งไว้เพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้ามาที่หนองแขมตรงช่วงของปากซอยเพชรเกษม116นะคะในเกาะกลางเนี่ยมีแบ็คโฮกำลังทำงานกันอยู่ขุดร่องที่เกาะกลางเหมือนกับกำลังจะปักเสาไฟนะคะแล้วทีนี้ก็จะมีเป็นพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้อยู่ในช่องทางขวาด้วยนะคะก็เลยฝากให้ระวังกันสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางค่ะยังไงก็จุดนี้นะคะช่วงปากซอยเพชรเกษม116นะคะในช่องขวาค่ะนะคะที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันค่ะแล้วก็หลัง11โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับทัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรครับปอสปลุกทลายโกดังการ์ดความจำเถื่อนหลอกโชว์ความจุเกินจริงทำข้อมูลลูกค้าพังเสียหายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ตำรวจปอสบุกถล่มโกดังแฟลตได้เถื่อนย่านคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยึดของกลางได้กว่า 16,000 ชิ้นเจ้าของเป็นนายทุนต่างชาติคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
6: สืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำแฟลชไดรฟ์ผ่านทางร้านค้าออนไลน์โดยซื้อมาแล้วปรากฏว่าใช้งานไม่ได้หรือหน่วยความจำไม่เต็มจำนวนตามที่ระบุและบางรายพบว่ามีการใช้งานผิดปกติลักษณะอาการคล้ายการติดไวรัสจึงได้ประสานข้อมูลกับบริษัทผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์สินค้าตามที่ได้รับการร้องเรียนจากการร่วมตรวจสอบตัวอย่างสินค้าที่มีการจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์ตามแพลตฟอร์มต่างๆพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าซึ่งไม่ได้ผลิตและผ่านการตรวจสอบทางบริษัทกระทั่งพบว่าร้านค้าดังกล่าวมีโกดังอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นโกดังใหญ่ที่ดัดแปลงจากโกดัง2ห้องที่อยู่ติดกันทำให้มีทางเชื่อมกลางเข้าถึงกันได้ประตูภายนอกเปิดใช้เพียงฝั่งเดียวอีกฝั่งปิดการใช้งานให้ดูเหมือนร้างหรือไม่มีการใช้งานภายในมีการแบ่งสัดส่วนการทำงานและพื้นที่จัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบพบมีพนักงานชาวไทยทำหน้าที่แพ็คสินค้าและเป็นการจัดส่งพัสดุให้กับลูกค้าตรวจสอบภายในพบเป็นสินค้าประเภทการ์ดหน่วยความจำแฟลชไดรฟ์ที่ปลอมเครื่องหมายการค้าแบบกว่า 16,000 ชิ้นสอบถามคำให้การเบื้องต้นพนักงานดูแลโกดังแจ้งว่าเจ้าของหรือผู้ดูแลกิจการเป็นนายทุนต่างชาติซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการแหล่งที่มาของสินค้าผู้จัดหาผู้จำหน่ายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
5: การพัฒนาทักษะทางทหารของนักศึกษาวิชาทหารผ่านกิจกรรมนสท. Unity Team Challenge 2026เปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารจาก3จังหวัดรวม10ทีมประชันทักษะทั้งด้านกำลังกายการปฐมพยาบาลความรู้ทางทหารและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
7: ทหารมาแล้ว

0: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางทหารนสท. Unity Team Challenge 2026ระหว่างวันที่27ถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2และ3ทั้งชายและหญิงจากสถานศึกษาวิชาทหารในจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราเข้าร่วมการแข่งขันรวม10ทีมการแข่งขันแบ่งออกเป็น4สถานีทั้งการทดสอบกำลังกายและความสามัคคีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและปฐมพยาบาลภาคสนามการทดสอบความรู้ทางทหารรวมถึงปฏิบัติการทางทหารการแก้ไขปัญหาและการส่งกำลังบำรุงในสถานการณ์ภาคสนามผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนมารดานฤมลจังหวัดฉะเชิงเทรารองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุงและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีกิจกรรมครั้งนี้นอกจากสร้างความสนุกสนานแล้วยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารได้นำความรู้และทักษะจากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้จริงฝึกการทำงานเป็นทีมเสริมสร้างความรักและความสามัคคีพร้อมพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทนันเรืองศิลป์รายงานค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นถปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ล่ะค่ะในช่วงนี้นะคะก็มาติดตามกันต่อนะคะสำหรับในช่วงของรายการสืบฐานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.ค่ะวันนี้เป็นเรื่องของศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนที่คลองโคนค่ะ
1: สืบสานทำรงไทยด้วยใจพัก
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจสร้อยนะคะในวันนี้ค่ะเราลงพื้นที่มาที่คลองโคนกันนะคะมาติดตามในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าชายเลนตามที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยทรงเป็นต้นแบบค่ะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหลากหลายพื้นที่รวมไปถึงชาวชุมชนตำบลคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามผู้ที่มีวิถีชีวิตใกล้ชิดป่าชายเลนแบบนี้นะคะแต่จากการใช้พื้นที่แบบผิดวิธีค่ะเลยทำให้ป่าชายเลนกลับเสื่อมโทรมลงและในท้ายที่สุดคนในชุมชนก็กลับมาร่วมแรงร่วมใจกันทำให้พื้นที่แห่งนี้ฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าเขาทำกันอย่างไรนั้นเราต้องไปฟังจากคุณพีนิธิรัตนพงษ์ธระนะคะหัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลนจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ตอนนี้คุณพีนิธิหรือว่าคุณเชษฐ์อยู่กับเราตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ในเรื่องของการอนุรักษ์ต้องย้อนกลับไปอย่างนี้ก่อนค่ะว่าในอดีตเนี่ยมันมีในเรื่องของการบุกรุกป่าชายเลนพื้นที่คลองโคลนจนเกิดความเสื่อมโทรมเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นในช่วงไหนคะ
3: ที่ผมเกิดมาเนี่ยนะอาชีพที่นี่ก็จะมีทั้งหมดประมาณหลักๆ ก็ประมาณ3อาชีพอาชีพแรกก็คือการรอเคยเพื่อเอามาทำกะปิของโคนอันขึ้นชื่อเนี่ยนะอาชีพ2ก็คือเก็บไผ่แข็งซึ่งมาเกิดเองตามธรรมชาติอาชีพที่3ก็วางอวนบ้างวางรอบบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วก็เลี้ยงหอยแมลงภู
2: ่
3: หอยแมลงภู่นี่มาเลี้ยงกะทิหลังๆแล้วน
2: ะ
3: เนี่ยก็จะหลักก็จะมีอาชีพประมาณนี้แล้วก็มีการเลี้ยงกุ้งตามธรรมชาติก็คือกุ้งแชบ๊วยทีนี้เมื่อก่อนก็เลี้ยงกุ้งก็ได้ผลดีกันนะแต่เลี้ยงกุ้งสมัยก่อนมันไม่มีมลภาวะมันมาเริ่มมีมลภาวะตอนที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำ
2: หมายถึงว่าเลี้ยงแบบในลักษณะเป็นฟาร์มเลยอย
3: ่
2: างนี้ใช่ไหมคะ
3: ให้อาหารให้อาหารเม็ดให้ปลาบดอะไรพวกเนี้ยมันมีการสะสมทีนี้เวลาที่เราจับกุ้งแล้วเนี่ยมันต้องมีการล้างบ
2: ่อ
3: นี่บ่อเป็นแสนบ่ออ่ะมันทั่วทั้งอ่าวอ่ะแล้วกุ้งกุลาดำเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจซึ่งสร้างรายได้ให้เร็วแล้วก็มหาศาลมาก
2: ค่ะ
3: มันก็เลยมีการขยายตัวของกุ้งกุลาดำรอบอ่าวแม่กองเรียกอ่าวกอไก่นั่นก็มีเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการฉะเชิงเทราแล้วก็ชลบุรี
2: นะบูมเลย
3: ที่อยู่รอบๆอ่าวแต่ที่บูมที่สุดก็คือ3สมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการพอเนื้อที่ทำเลเนี่ยมันเป็นป่าชายเลนแล้วก็มันอยู่ใกล้กับอ่าวที่สุดมันสะดวกเรื่องน้ำเรื่องพื้นที่
2: เขาบอกว่าบูมทุกคนหันมาทำฟาร์มกุ้งมันก็ต้องตัดไม้ออกเพราะมันต้องเป็นที่โล่งถูกไหมคะในการทำฟาร์ม
3: มันต้องตัดไม้ออกแล้วก็ขุดเป็นบ่อขึ้นมาการจะทำบ่อนึงเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นปีนะฝ่ายจะขุดบ่อฝ่ายจะตัดไม้เนี่ยแล้วก็ต้องมีการเผาเศษไม้ทำให้พื้นที่มันเรียบมันเตียน
2: อย่างนี้ระบบนิเวศก็เปลี่ยนหมดเลยสิคะตอนนั้นน่ะ
3: มันเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มตัดไม้แล้วล่ะ
2: เพราะว่ามันไม่ได้ตัดนิดเดียวแล้วปลูกทดแทน
3: มันตัดเตียนเลยร้อยไร่200ไร่แล้วทั่วทั้งอ่าวมันไม่ใช่มีแค่เจ้าเดียวเนี่ยมันเป็นแสนๆเจ้าที่ทำ
2: จากแรกๆเราอาศัยธรรมชาติในการหากินหลังๆเริ่มมีต้นทุนในการผลิตเพิ่มข
3: ึ้
2: นอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะหลังจากนั้นเพราะว่าจากที่ฟังเนี่ยทุกคนหันมาทำสิ่งเดียวกันแบบเดียวกันหมด
3: แรกๆดีนะแรกๆที่เริ่มเลี้ยงกุ้งดีเพราะชาวบ้านในชุมชนเนี่ยมีรายได
2: ้
3: นะมีรายได้จากการที่เป็นลูกจ้างตามฟาร์มกุ้งตามอะไรพวกเนี้ยจากการที่รับจ้างเฝ้าบ่อกุ้งให้อาหารกุ้งนะมันก็เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านพอกุ้งมันเริ่มล่มสลายขึ้นมาเนี่ยทะเลมันก็แย่ไปด้วยเพราะน้ำมันถูกปล่อยไปลงทะเลนะกุ้งหอยปูปลาที่มันเคยรวมสมบูรณ์มันค่อยๆหายไปตายไปดินก็เริ่มไม่ค่อยดีเพราะพวกเนี้ยเวลาเราปล่อยไปพวกเศษซากตะกอนที่เศษซากหันกุ้งมันก็ไปสะสมอยู่ตามเลนเพราะตรงนี้เป็นเลนไม่ใช่หาดทรายเป็นเลนล้วนๆเลยประมาณสะโพกเลยบุกไปเนี่ยมันไปสะสมมันก็มีผลกระทบทำให้สัตว์ต่างๆถ้าเกิดตามธรรมชาติเนี่ยมันก็เกิดน้อยลงน้ำมันส่วนกันเพราะว่าชาวบ้านมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นลูกหลานโตขึ้นนะออกทะเลไม่ได้ก็เลยต้องหาทาง มีอยู่ช่วงนึงที่มันพอเลี้ยงกุ้งไม่ได้นะก็ต้องไปทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมแถวสมุทรสาครวิธีเปลี่ยนละ
2: ในเรื่องของการแก้ไขนะคะมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ย คุณพ่อของคุณเชษเหมือนกับเป็นผู้นำของชุมชนตรงนี้ในการคิดวิธีแก้ปัญหา
3: ชาวบ้านเขาก็มาบอกให้ผู้ใหญ่ชงคุณพ่อผมหาทางช่วยหน่อยตอนเนี้ยแย่กันหมดแล้วคุณพ่อก็เลยไปปรึกษาท่านผู้ว่าวิธานสุวรรณทัตที่เป็นท่านผู้ว่าสมัยนั้นปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ลองไปปรึกษาดูว่าจะมีทางแก้ไขไงผู้ว่าวิธานท่านก็กับท่านรองศิริฤทธิ์แม็กไพบูลย์เนี่ยท่านก็ลงมากินนอนที่บ้านผมเลยนะท่านก็ออกไปสำรวจทุกวันเช้านี่ต้องเอาเรือออกไปดูแลคุณพ่อก็จะชักชวนที่นี่มี7หมู่บ้านก็จะชักชวนผู้นำหมู่บ้านน่ะผู้ใหญ่บ้านอะไรกำนันเนี่ยมาคุยกันก่อนเกียรติคุณพ่อเขาเป็นคนพักพวกเยอะคนรักเยอะนะเขาก็รู้จักหมดแหละเขาก็เรียกมาเพื่อปรึกษาหารือกันว่าเนี่ยท่านผู้ว่าถ้ามีแนวทางเนี้ยจะให้ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่เนี่ยไปช่วยอธิบายให้ลูกบ้านฟังได้ไหมว่าเราจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กันก็ได้รับความร่วมมือเป็นอันดีหลังจากวางแผนอะไรอะไรกันมาเนี่ยก็เป็นปีเลยก็เลยลงมือจริงประมาณ12สิงหาคม2534ถือว่าเป็นปฐมฤกษ์เลยเพื่อถวายให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แรกๆเป็นการร่วมมือเฉพาะผู้นำชุมชนก่อนผู้นำชุมชนเนี่ยแล้วก็มีอาจจะมีบางส่วนที่เป็นลูกบ้านยังไม่เยอะมากวันที่เยอะมากที่สุดก็คือวันที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพราชสุดานะกรมเป็นประเทศนะฮะ
2: ค่ะ
3: ที่รับเสด็จท่าน
2: เห็นบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยตั้งแต่ปีช่วงปี2540ใช่ไหมคะที่พระองค์ท่านเสด็จมา
3: ครับหลังจากกรมสมเด็จพระเทพท่านเสด็จมาปลูกป่าทางจังหวัดก็เริ่มมองเห็นค่าแหละมองเห็นคุณค่าก็เริ่มเข้ามาแต่ก็ยังไม่มีงบประมาณเข้ามาสนับสนุนทีนี้คุณพ่อก็ทำไม่ไหวละมันก็เป็นรุ่นผมแล้วล่ะที่จะต้องเข้ามาผมก็เลยคิดว่าในเมื่อเราไม่มีเงินสนับสนุนจากจังหวัดจากภาครัฐเนี่ยเพราะนั้นเราต้องหาอะไรทำให้มันมีเงินเข้ามาผมก็เลยคิดว่าโอ้ตรงนี้มันก็มีอะไรน่าสนใจเยอะนะเราก็มีฟาร์มหอยมีอะไรเยอะแยะเราก็มีลิงก็เต็มตอนนั้นเนี่ยมันมีโครงการพัฒนาศักยภาพลุ่มน้ำแม่กองเขาก็เลยมาอบรมแนวทางว่าทำไงเนี่ยถ้าจะทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยจะทำไงให้มันยั่งยืนก็อบรมกันอยู่ประมาณเดือนหนึ่งโดยก็มีชาวบ้านบางส่วนเข้าร่วมฟังประมาณ7-80คนเนี่ยแล้วก็เลยทดลองทำกันดูทำเป็นเรื่องการท่องเที่ยวหนุนก็มาก็พาเขาไปชมว่าเลี้ยงหอยผู้คนเลี้ยงกันยังไงพาไปหาถีบกระดานหาหอยแครงอะไรเงี้ยนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ให้อาหารลิงไปกินข้าวที่กระเตงเฝ้าหอยกลางทะเล
2: คือให้คน
3: ข้าวไปให้คนที่เข้ามา
2: ได้มาเห็นวิถีของ
3: ใช่แล้วก็ให้เขาได้ทำประโยชน
2: ์ย้อนกลับไปนิดนึงในส่วนของประเด็นที่บอกว่าเกิดจุดเปลี่ยนตั้งแต่ปี2540ที่กรมสมเด็จพระเทพท่านเสด็จมาตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อของคุณเชษเห็นจากในภาพเป็นคนได้ขับเรือถวายพระองค์ท่านด้วย
3: ท่านเป็นคนถวายรายงานท่านเป็นคนถวายรายงานเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนทำงานคุมพื้นที่ข้อมูลท่านน่ะคนอื่นตอบไม่ได้เหมือนคุณพ่อผม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ผู้ใหญ่ที่ทับเป็นต่อจากท่านเนี่ยก็คือเป็นผู้ใหญ่มานะเทียมตรงแขเป็นคนขับเรือนะฮะแล้วก็มีผู้ใหญ่เดชาที่หมู่7เนี่ยเป็นคนถีบกระดานเลนพระที่นั่งให้ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมดเลย
2: ผู้ใหญ่บ้านจากหลายๆหมู่บ้าน
3: ทุกหมู
2: ่ร่วมกันถวายรายงาน
3: ตั้งทุกหมู่เลยแต่คุณพ่อจะเป็นคนนั่งถวายรายงาน
2: ที่เห็นอยู่กับสมเด็จพระเทพกรมสมเด็จพระเทพพระ
3: ผมก็ไปตามไปนั่นแหละ
2: ค่ะภาพแบบนั้นมันเกิดขึ้นในพื้นที่เราตรงนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที
3: ่ใช่เพราะว่าโอ้โหชาวบ้านมาร่วมเยอะมากก็ประมาณ 2,000 น่ะ 2,000 คนมารับเสด็จเต็มไปหมดเลยตั้งแต่เนี้ยออกไปถึงนู่นถึงถนนนู่นเลยรับเสด็จ
2: ค่ะก็คือท่านเสด็จตามเส้นทางตรงนี้ออกไป
3: นั่นท่านออกคลองนี้เลยเนี่ยออกไป
2: ด้วยการเสด็จพระดำเนินหลายต่อหลายครั้งตรงนี้มันส่งผลดีกับบ้านเราด้วยใช่ไหมคะคุณเชษ
3: ส่งผลดีนะฮะเพราะว่าทุกคนก็ไม่กล้าทิ้งอ่ะไม่กล้าทิ้งสิ่งที่ทำอ่ะเดี๋ยวปีหน้าเสด็จมาท่านก็อยากมาดูป่าของนั่นว่าเจริญงอกงามช่วยกันดูแลรักษาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็เสด็จมาตามนะ
2: แล้วตรงสุดที่เป็นพื้นที่ที่พระองค์ท่านไปปลูกป่าชายเลนตรงนั้นนี่เรายังพ คงอนุรักษ์หรือว่าดูแลไว้ไหมคะ
3: ไม่มีใครกล้ายุ่งหรอกครับเพราะว่าประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งใครไปตัดไม้สักต้นหนึ่งหรือไปบุกรุกไม่ได้เลยฮะห้ามคนเข้าไปปลูกสร้างไปอะไรแต่ไปหากินได
2: ้
3: เข้าไปขุดปูไปขุดปูหาหอยอะไรได้ในป่าได้แต่ห้ามไปตัดทำลายหรือไปปลูกสร้างบ้านเรือน
2: แล้วมันงอกใหม่เยอะไหมคะพื้นที่ตรงเป็น
3: เยอะเยอะคือไม้พวกนี้มันงอกได้หลากหลายอย่างแสมเนี่ยต้นขนาดเนี้ยวันเนี้ยเมล็ดเขาเนี้ยเหมือนเมล็ดเนี้ยเขาจะเหมือนมะม่วงย่อส่วนอะร่วงวันเนื้อเป็นหมื่นเมล็ดเลยนะ
2: ที่เราได้ยินป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอยู่เนี่ย
3: ดีแต่มันก็มีไหลส่วนตรงกลางเนี่ยเขาก็ร่วงมาเงี้ยปักเนี้ยเขาก็ร่วงมาแล้วปักขึ้นเองโดยธรรมชาติเลยมันปักง่ายมันเป็นเลนอะไม่ใช่ดินแข็งตรงนี้ก็จะแตกใบเป็นต้นขึ้นเขาเรียกป่าเดินได้แล้วมันก็จะเป็นไม้ที่ขึ้นเป็นดงก็คือขึ้นติดกันเป็นกำแพงอย่างดีเลยที่จะป้องกันพวกคลื่นพวกลมยึดดินอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ชอบอยู่ในป่าของกลางไม้สุดก็คือปูทะเล
2: เรียกว่าผืนป่าชายเลนที่ก่อนหน้านี้ที่มันถูกทำลายแล้วกว่าที่มันจะกลับมาเติบโตทอดตัวเป็นแนวยาวแบบที่เราเห็นตอนนี้นี่ก็ต้องอาศัยตั้งแต่รุ่นบุกเบิกช่วยกันทำแล้วพอถึงวันนี้เรามีการต่อยอดยังไงบ้างอะคะให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาสานต่อ
3: ก็ในสมัยคุณพ่อผมมันยังไม่มีพวกอินเทอร์เน็ตมีอย่างมากก็หนังสือพิมพ์รายการทีวีก็ยังไม่ค่อยเหมือนสมัยนี้นะพอมารุ่นผมแล้วผมก็เริ่มลงทางอินเทอร์เน็ตนะถ่ายรูปลงชักชวนประชาสัมพันธ์แล้วก็คนที่มาเนี่ยเขาไปบอกต่ออย่างโรงเรียนหนึ่งเนี่ยพาเด็กเรียนมา100คนเนี่ยมาทำกิจกรรมเขาก็จะไปบอกโรงเรียนใกล้เคียงเด็กต้องเรียนก็จะไปเล่าพ่อแม่ฟังพ่อแม่ทำงานบริษัทเนี่ยเขาก็ชักชวนกันมาถ่ายรูปไปอวดพ่ออวดแม่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัว
2: จุดยืนของเราคืออนุรักษ์พื้นป่าชายเลน
3: เราเป็นพื้นที่อนุรักษ์เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องชูเรื่องการอนุรักษ์ให้เป็นประเด็นคือคุณมาเนี่ยคุณได้ทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้
2: อม
3: เพื่อประเทศชาติตอนนี้ผมก็สบายใจอย่างแรกก็คือเราสบายใจเรื่องการบุกรุกพื้นที่เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอย่างที่สองก็คือการที่เราเอาชาวบ้านเนี่ยมาทำงานกับผมเนี่ยอย่างที่เห็นเรือวิ่งออกไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยต่างชาติทั้งนั้นเลยนะ
2: ค่ะ
3: เนี่ยเราเอาเงินจากต่างประเทศเข้ามาบ้านเราได้มันก็เป็นการสร้างอาชีพให้ชาวบ้านแล้วก็ที่ตามมาอย่างก็คือคนในชุมชนเนี่ยขายของในชุมชนได้ปลาหมึกหอยแครงกุ้งแห้งกะปิน้ำปลาอะไรโอ้ยขนาดไปดูหน้าวัดดิฮะเดี๋ยวคุณลงไปดูหน้าวัดนะ
2: ค่ะ
3: เราก็สร้างอาชีพให้แม่บ้านและคนที่ไม่มีรายได้อยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยออกมาขายของโอ้ยเสาร์อาทิตย์นี่คึกคืนมาก
2: ก็คือไม่ต้องไปที่ไหนแล้วกลับมาอยู่กันในชุมชนอยู่ที่ถิ่นฐานบ้านเกิด
3: ไม่ต้องจากบ้านไปไหนละ
2: ได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเชษนะคะคุณพินิธิรัตนพงศ์ธาราหัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะ
3: ยินดีครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ครับยินดีครับ
2: สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th รวมไปถึงทางหน้า Facebook ของสำนักงานกปร.ด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ
0: ก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนนะคะที่ได้ช่วยกันดูแลอนุรักษ์จะเห็นความสมบูรณ์ของป่านะคะมีลิงแสมด้วยนะคะตามต้นกงกลางนะคะเพลินเลยนะคะแล้วก็มีปลาตีนด้วยเห็นมีปลาตีนนะคะก็จะอยู่ตามป่าชายเลนนะคะก็ไปท่องเที่ยวกันได้นะคะแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ด้วยนะคะให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะไม่ต้องเข้ามาทำงานนะคะคือก็อยู่ที่บ้านแล้วก็มีรายได้แล้วก็ช่วยกันดูแลป่าชายเลนนะคะที่คลองโคนค่ะในช่วงนี้นะคะมีแจ้งอุบัติเหตุมาคุณเบนริศค่ะแจ้งว่าอุบัติเหตุในซอยบางนาตราด23นะคะช่วงจากทางในซอยมุ่งหน้าออกทางอุดมสุขนะคะบริเวณก่อนถึงคอนโดมีสไตล์สูงวิทย์บางนาเล็กน้อยเก๋ง1คันจักรยานยนต์อีก2คันชนกันในช่องทางซ้ายค่ะไม่มีคนเจ็บนะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยการจราจรนั้นไปได้ช้าในฝั่งกลับกันก็อาจจะมีแบบต้องเบี่ยงกันนิดนึงนะคะการจราจรไปได้คุณพงศกรนะคะบอกว่า ช้เส้น345ถนนซ่อมสร้างเป็นฝั่งขาออกค่ะช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานปทุมธานีนะคะที่มีรถกระบะทะเบียน3ทพเท่ารชดา5512กทม.คือบอกว่าขับปาดซ้ายขวาไปมาอันตรายนะคะก็ฝากให้ระวังกันสำหรับท่านที่กำลังผ่านทางนะคะก็ยังไงการขับรถนะคะคือบางทีต้องใช้ความใจเย็นนะคะเพราะว่าบนท้องถนนค่ะนะคะก็เต็มไปด้วยผู้คนมากมายนะคะบางคนก็สัตว์แต่ว่าขับรถเป็นนะคะไม่ได้แบบอะไรเพื่อร่วมทางเลยนะคะฉันก็จะไปของฉันแบบเร็วๆนะคะไม่สนใจใครทั้งสิ้นอันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าบนถนนเนี่ยมีเพื่อนร่วมทางมีคนใช้ทางมีคนขับถนนมีคนเดินข้างทางนะคะก็ต้องให้ทุกคนอ่ะก็ต้องมีสิทธิ์ในการใช้ถนนนะคะซึ่งถ้าหากว่าในผู้ที่เป็นคนขับรถนะคะเราคำนึงถึงแบบเนี้ยค่ะนะคะมันจะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านใดเป็นผู้ขับรถดีแบบนี้นะคะเดนเชื่อว่าอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็ท่านที่เป็นผู้ขับรถดีนะคะแล้วก็รถที่ใช้อยู่นะคะอายุมากกว่า7ปีขึ้นไปนะคะแต่ว่าอยากจะอยู่ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์นะคะที่มีสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะยังมีสิทธิประโยชน์ก็คือว่ามีเงินกองทุนนะคะคืนให้ถ้าหากว่าเราเป็นคนขับรถดีดูจากอะไรก็ดูจากว่าสินใหม่ในกลุ่มนั้นๆเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% ในปีนั้นๆ นะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปในกลุ่มค่ะอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะแล้วก็สำหรับคนที่จะเข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถประเภท3นี้นะคะซึ่งรถในอายุมากกว่า7ปีขึ้นไปนะคะอันนี้ได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะท่านที่สนใจนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ค่ะผ่อน 0% ได้3เดือนนะคะก็โทรศัพท์สอบถามกันค่ะที่หมายเลข02150888 02150888กับบริษัทเบี้ยประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมาที่นายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิมองไม่ขับนะคะคุณหมอสรุปบัตรเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความสูญเสียเกิดขึ้นด้วยนะคะคุณหมอแท้จริงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณวีนาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะ
4: เมื่อวานนี้พอสุดท้ายของเดือนสิงหาแล้วนะครับคุณวีนา
0: ค่ะ
4: เราหมด8เดือนเต็มๆไปแล้วครับของปี69หมดเดือนสิงหาในสุดท้ายช้อนจะเป็นสิ่งหนึ่งมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนทั่วประเทศ44ชีวิตเลยนะครับ
0: ค
4: ือ44ชีวิตทำให้ทั้งเดือนของเดือนสิงหาเนี่ยเราสูญเสียเกินพันเรียบร้อยนะครับ 1,022 คน
0: ค่ะ
4: ทำไม่อยู่ครับ1,022ชีวิตมาดูภาพรวมนิดหนึ่งเราส่งผลให้ภาพรวมว่ากว่าปีแล้วขึ้นดีครับว่าปีนี้เราสูญเสียคนในประเทศไปถึง 2,462 ชีวิตนี
0: ้
4: ที่เป็นชีวิตคนไม่ใช่อย่างดีเราทำงานไปสองปากเชื่อกับปีที่แล้ว 8,084 ชี
0: ว
4: ิ
0: ตเราทำ
4: เราทำมือไฟเหตุแล้วครับ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: แล้วถ้ากับปีที่แล้วไปถึง379แล้วครับมีเงาเป็นผู้ฟัง
0: ค่ะ
4: เราจะไปเหยียบ400อยู่ลงมาได้แล้วจะมีหนึ่ง
0: ค่ะ
4: นะครับเมื่อวานในกรุงเทพก็สองชีวิตเลยนะสูญเสียต่างๆทั้งคนทั่วประเทศยอดไปกรุงเทพ8เดือนเต็มก็ป้อง527ชีวิตคนโอ้ยังเป็นเงินสูญเสียที่ยังเฉลี่ยเดือนละพันกว่านะ8เดือนไป 1,463 นี่ก็เฉลี่ยเดือนละพันกว่านะ
0: นี่
4: เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเลยเป็นเรื่องที่วิกฤตสำหรับเงินสูญเสียขนาดนี้เราก็ยังต้องการนโยบายที่จะทำให้คนใช้เงินทางด้วยปลอดภัยมากกว่านี้ส่งรัฐบาลอยู่ครับส
0: ั
4: ่งรัฐบาลนี้ด้วยครับขอบคุณครับคุณดีแดงครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณหมอแท้จริงค่ะสวัสดีค่ะก็มันก็แปลกเงินนะว่าในปัจจุบันคือเทคโนโลยีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ สมรรถนะของรถยนต์อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริมเป็นตัวช่วยต่างๆมีทั้ง GPS มีตัวเซ็นเซอร์มีกล้องมองหน้ากล้องหลังกล้องข้างมีระบบเซ็นเซอร์เตือนเวลารถออกนอกช่องทางนะคะทุกอย่างเนี่ยมันมีพร้อมหมดแต่แปลกว่าทำไมตัวเลขของผู้เสียชีวิตกลับสูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมานะคะอันนี้นะคะเป็นที่เพราะอะไรเป็นที่คนที่นั่งตำแหน่งของคนขับเพราะว่าในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีเป็นระบบที่ให้รถเนี่ยขับเองได้นะคะเราก็แบบนั่งสบายๆไปนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกต้องอะไรตามกฎหมายกฎหมายยังไม่รองรับว่าอย่างนั้นนะคะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยยังคงมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะคะที่ต้องมาทบทวนกันค่ะในเรื่องของนโยบายการดูแลความปลอดภัยจากทางรัฐบาลค่ะที่คุณหมอแท้จริงก็ฝากเอาไว้ในเรื่องการขับรถตรงนี้เรื่องของการดูแลความปลอดภัยไม่ใช่เฉพาะเน้นเฉพาะเทศกาลค่ะต้องทำให้ทุกวันนั้นเป็นทุกวันแห่งการความปลอดภัยแล้วก็จำนวนผู้สูญเสียต้องลดลงนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ฝากเอาไว้ทุกคนนะคะช่วยกันแล้วก็รัฐบาลด้วยคุณพันค่ะคุณพันตอนนี้นะคะใช้ถนนกระบพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะกำนันแม้นมุ่งหน้ามาที่ราชพฤกษ์การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะสาเหตุรถเยอะอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้มีสาเหตุอะไรอื่นๆนะคะที่แจ้งเข้ามาส่วนคุณวิมลนะคะแจ้งว่าถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้าจากทางศรีนุชมุ่งหน้ามาที่พัฒนาการนะคะที่เคลื่อนตัวช้าเพราะว่าก่อนถึงแยกพัฒนาการประมาณ300เมตรค่ะมีรถเมล์ครีมแดงสาย 3-21 จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะก็เลยทำให้รถต้องเบี่ยงออกค่ะนะคะในจุดนี้การจราจรเลยมีท้ายแถวเลยนะคะส่วนถ้าหากว่าเลยมาแล้วการจราจรก็ไปกันได้นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวตามกันได้กรณีรถที่เป็นรถบรรทุกนะคะแล้วก็เป็นรถปฏิกูลค่ะของกทม.ที่ดูดไขมันนะคะเป็น10ล้อแล้วเกิดเสียอยู่นะคะตรงช่วงของพุทธมณฑลสาย1ที่กำลังจะเลี้ยวออกเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะไปเสียอยู่หัวโค้งพอดีเลยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปวางกลวยให้นะคะเพื่อเบี่ยงรถให้จากทางพุทธมณฑลสาย1เนี่ยสามารถที่จะเบี่ยงเข้าเพชรเกษมได้นะคะก็ทำให้ช่องทางของเพชรเกษมลดลงนะคะเป็นช่วงของทางตรงกันข้ามกับตลาดบางแคมุ่งหน้ามาที่พุทธมณฑลสาย1นะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าจากสาเหตุจุดนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยช่างที่จะมาแก้ไขก็ต้องเป็นช่างของทางกทม.นะคะออกมาจากทางกทม.ที่ดินแดงนะคะตอนนี้ทราบว่ามาถึงเรียบร้อยนะคะกำลังอยู่ระหว่างการปลดล็อกเบรกนะคะกำลังปลดล็อกกันอยู่นะคะถึงจะหลังจากนั้นถึงจะขับต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นการจราจรในขณะนี้ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าสำหรับท่านที่ใช้ถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตรงกันข้ามกับตลาดบางแคมุ่งหน้ามาที่ทางด้านพุทธมณฑลสาย1ค่ะนะคะที่ในขณะนี้เนี่ยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช้าจากสาเหตุนี้นะคะที่รถเสียแล้วช่างกำลังดำเนินการแก้ไขกันนะคะในช่วงตอนนี้ค่ะส่วนในเส้นทางนะคะทางด้านของพัฒนาการนะคะดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะท่านที่ใช้อยู่ก็เพิ่มเติมกันหน่อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะว่าในตอนนี้การจราจรนั้นดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะสาเหตุที่รถนั้นไปได้ช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจตน.คลองตันก็บอกว่าเป็นเพราะว่ารถมันใช้เส้นทางกันเยอะบริเวณจุดกลับรถก็เลยทำให้กลายเป็นแบบรถทางตรงมาก็ต้องให้ทางกับรถที่กำลังกลับรถกันแบบนี้นะคะการจราจรก็เลยชะลอตัวนะคะในทางด้านของพัฒนาการในฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางเพชรบุรีนะคะแล้วก็ประกอบกับทางด้านถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าเองที่รถก็จะเยอะตั้งแต่เช้ามาเลยนะคะมุ่งหน้ามาทางอโศกเพชรบุรีเข้าอโศกมนตรีค่ะนะคะที่เป็นสาเหตุทำให้รถติดกันเป็นประจำในช่วงของตอนเช้าๆนะคะชั่วโมงเร่งด่วนติดออกไปนู่นเลยค่ะพัฒนาการออกไปทางโรงพยาบาลวิภารามเลยนะคะสำหรับคนที่เดินทางเข้ามา วันนี้เป็นวันแรกของไทยช่วยไทยพลัสที่เดือนสุดท้ายนะคะที่เราได้ใช้กันนะคะรัฐบาลช่วย60เราจ่าย40ค่ะนะคะก็มีท่านที่ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าคือมันเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้จะเติมเงินใน G Wallet ยังไงเนี่ยให้แบบว่าไม่ได้เหลือติดแอปเป่าตังค์นะคะคืออยากให้พอดีเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมเงินไปนะคะ666บาท67สตางค์หรือว่าเติมไป667บาทจะพอดีแบบเป๊ะเลยค่ะนะคะเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยรัฐบาลก็จ่ายให้ 1,000 แล้วก็เราก็สมทบ667บาทนะคะก็เติมไปประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้จ่ายได้ประมาณ 1,667 บาทค่ะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะในแอปเป๋าตังค่ะนะคะวันนี้วันแรกก็คงจะคึกคักกันนะคะสำหรับร้านต่างๆที่รับไทยช่วยไทยพลัสนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้วันที่2กันยายนก็ครบรอบวันเกิดจสร้อยนะคะแล้วก็เป็นวันที่เราได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะที่จสร้อยค่ะร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะที่จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุขึ้นนะคะที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลค่ะนะคะตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะคะในงานเนี่ยก็จะมีให้ความรู้มีกิจกรรมนะคะมีเทคนิคการดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะการสื่อสารการพูดคุยกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะสำหรับท่านที่ไม่ได้ไปในงานในครั้งนี้ค่ะนะคะแต่ว่าอยากติดตามก็ติดตามได้นะคะในช่องทางไลฟ์ของ Facebookเครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะแล้วก็ที่เพจสิริราช PR ค่ะตั้งแต่ 8:30 น.ถึงเวลา 15:00 น.นะคะที่ก็จะไลฟ์ให้ได้ดูไปพร้อมๆกันสำหรับท่านที่จะอยากได้ความรู้นะคะเพราะว่าจะต้องเตรียมความพร้อมกันนะคะว่าโอกาสที่คนในครอบครัวบางทีแบบเริ่มมีอาการแบบนี้นะคะเราจะได้ดูแลกันอย่างถูกต้องแล้วก็แบบสบายใจไม่เครียดกันด้วยนะคะซึ่งในการอบรมในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณค่ะหน่วยงานที่ได้ช่วยสนับสนุนในครั้งนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่2กันยายนที่จะมีการอบรมในครั้งนี้กันละค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูล พร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
10: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
11: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
10: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
12: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
13: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 years connecting Thailand to the worldriving the future forward
12: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
14: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการนึงของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตขนาดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metro Grid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
12: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
15: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
16: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
15: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี้ยค่ะ
17: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
15: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
16: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
18: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: 11นาฬิกา49นาทีนะคะโอ้ตอนนี้แดดก็มาแบบจัดเต็มเลยนะคะสภาพอากาศนะคะเมื่อเช้าเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะซึ่งเห็นแดดแบบนี้นะคะอย่าวางใจว่าไม่มีฝนนะคะยังไงเนี่ยมีฝนแน่นอนค่ะนะคะในช่วงของบ่ายเย็นค่ำนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะวันนี้ทางกรมอุตุให้ไว้170ของพื้นที่เลยนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะนะคะที่ฝนยังคงชุกอยู่นะคะในช่วงจนถึงปลายสัปดาห์นี้เลยนะคะเพราะว่านี่เป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็กันยาตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่ฝนจะค่อนข้างเยอะนะคะส่วนทางด้านของอุบัติเหตุนะคะมีรับแจ้งนะคะว่าในซอยสุวินทวงศ์17นะคะช่วงของที่จะออกมาทางสุวินทวงศ์อะค่ะนะคะช่วงของกลางซอยแจ้งว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะมีรถปิกอัพค่ะขับมาแล้วก็เสียหลักตกคลองนะคะมีคนบาดเจ็บด้วยนะคะเป็นผู้หญิงซึ่งตั้งครรภ์ด้วยค่ะนะคะบาดเจ็บ1คนค่ะในจุดนี้เนี่ยเข้าใจว่าทางเจ้าหน้าที่กำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะก็เลยทำให้ในซอยตรงจุดที่รถนั้นตกคลองไปเนี่ยนะคะการจราจรก็จะมีชะลอตัวนะคะส่วนเพิ่มเติมนะคะกับเหตุไฟไหม้นะคะเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อช่วงประมาณ 2:30 นะคะที่เกิดเพลิงไหม้ลักษณะเป็นบ้านซึ่งเป็นชุมชนนะคะอยู่ในซอยสุขุมวิทซอย3นะคะหรือว่าตรงช่วงของด้านนานานะคะแล้วก็ไฟเนี่ยลามอย่างเร็วเพราะว่าบ้านจากบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็บ้านใกล้เคียงเนี่ยมันปลูกแบบติดกันนะคะทำให้เพลิงนั้นลามอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไประงับเหตุนะคะสามารถที่จะควบคุมได้ในช่วงประมาณสัก3กว่านะคะแล้วก็ปรากฏว่าไหม้ไปทั้งหมด15-20หลังนะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือมีบ้านเสียหายนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคนที่พักอาศัยอยู่ก็จะมีเป็นเหมือนเป็นคนต่างด้าวแต่ว่าเขาเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องถ้ามีเป็นใบอนุญาตที่ทำงานเข้ามาอย่างถูกต้องค่ะไฟไหม้หมดเลยนะคะข้าวของไปหมดไม่เหลืออะไรเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญในจุดที่เกิดเหตุน่ะมีผู้เสียชีวิตด้วย1รายนะคะซึ่งเมื่อตอนเช้าเนี่ยยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่อย่างไรนะคะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าในบ้านก็จะมีเป็นแบบเหมือนผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะมีผู้สูงอายุก็เลยไม่มั่นใจว่าคนที่เสียชีวิตนั้นเป็นใครอย่างไรนะคะพอในช่วงเช้าทางเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครทางสำนักเขตราชเทวีค่ะได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงนะคะอยู่ตรงวัดมักกะสันซึ่งก็ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุนะคะเพื่อเป็นจุดอาศัยชั่วคราวของชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้นะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยทางท่านผู้ช่วยผู้ในการเขตราชเทวีก็ได้บอกว่าเผื่อว่าคนที่จะมาช่วยการบริจาคของเป็นพวกเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวพวกเสื้อผ้านะคะให้กับคนที่ประสบไฟไหม้ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปบริจาคได้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยมีข้อมูลล่าสุดมานะคะว่าผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนั้นเป็นคนวางเพลิงนะคะคืออยู่บ้านตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นคนวางเพลิงว่าอย่างนั้นนะคะทราบว่าชื่อนายพรเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็มีอาการทางจิตเวชด้วยนะคะทะเลาะกับน้องบอกว่าจะเผาให้หมดเลยนะคะจะเผาให้หมดเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เอาโซ่มาล่ามตัวเองไว้กับเสาแล้วก็น้ำมันเนี่ยราดตัวแล้วก็จุดไฟเผาทำให้เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงนะเป็นเบื้องต้นที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้มานะคะส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆนะก็เดี๋ยวคงติดตามกันต่อไปนะคะมีแจ้งคุณพลอยนะคะแจ้งว่าคุณพ่อหายค่ะคุณพ่อชื่อคุณปราโมทอายุ75ปีนะคะรูปร่างสูงประมาณ158ซนติเมตรนะคะหนัก55กิโลกรัมมีอาการไม่ได้มีการหลงลืมนะคะทีนี้หายออกจากบ้านที่พักเนี่ยนะคะตอนที่หายเนี่ยไม่ทราบว่าแต่งตัวอะไรยังไงออกไปนะคะหายออกจากบ้านไปเมื่อวานนี้นะคะตอนประมาณคือพี่ชายเนี่ยกับคือคุณพ่อเนี่ยมาพัก อยู่กับพี่ชายนะคะอยู่ในที่พักอยู่ที่เป็นหมู่บ้านวังทองเฮาส์อยู่ที่นวมินทร์57นะคะแล้วทีนี้เนี่ยพี่ชายก็กลับบ้านมาตอน 3:30 ไม่เจอคุณพ่อแล้วนะคะก็เลยไม่ทราบว่าตอนที่คุณพ่อหายไปเนี่ยแต่งตัวยังไงนะคะแต่ว่าปกติเนี่ยจะชอบใส่เสื้อโปโลแขนสั้นแล้วก็กางเกงสแล็คกางเกงขาสั้นสแล็คค่ะแล้วก็ใส่รองเท้าแต่ปกติจะชอบแต่งตัวแบบนี้นะคะทีนี้ไม่มั่นใจว่าที่คุณพ่อหายไปจากบ้านเนี่ยคือจะไปไหนอย่างไรเพราะว่าไม่ได้มีอาการหลงลืมนะคะไม่มีอาการหลงลืมค่ะนะคะก็ฝากดูด้วยนะคะเผื่อว่าใครพบเห็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันค่ะคนหายนี่ชื่อคุณปราโมทอายุ75ปีนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมาที่จุดตรงที่รถบรรทุก10ล้อดูดไขมันของกทม.ซึ่งไปจอดเสียอยู่ตรงหัวมุมตรงพุทธมณฑลสาย1ตัดกับเพชรเกษมทำให้รถติดนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับทางคุณสุวัฒน์วุฒิธรรมท่านผู้ในการกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครนะคะที่ช่างกำลังซ่อมกันท่านผู้ในการสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะเจ้าหน้าที่เรากำลังปลดเบรกอยู่พอดีมันเป็นระบบลมอะฮะรถจะต้องปลดเบรกก่อนถึงจะทำการเคลื่อนย้ายได้พอเราปลดเบรกเสร็จเดี๋ยวจะไปหาที่จอดที่ไม่ให้ขีดขวางจราจรแล้วถึงจะปลดเผาถึงจะยกเคลื่อนย้ายได้ฮะเพราะตอนนี้เรารถยกขนาดใหญ่เราไปถึงหน้างานและช่างกำลังดำเนินการกันอยู่ฮะเราต้องใช้รถยกขนาดใหญ่ครับประมาณ4-5 ตันรถยกผมอะ
0: คือ
1: เพราะมันเป็นรถขนาดใหญ
0: ่ยกออกไปก่อนเหรอคะไม่ให้ขีดขวางแล้วค่อยไปปลดล็อก
1: ใช่ตอนนี้กำลังปลดเบรกก่อนถ้าไม่ปลดเบรกมันเป็นระบบลมอะฮะต้องปลดเบรกก่อนปลดลมเบรกให้ล้อมันอิสระแล้วถึงจะยกได
0: ้อ๋อค่ะ
1: นะฮะพอยกได้แล้วเราถึงจะปลดเผาอีกทีหนึ่งถ้าไม่งั้นมันเป็นเกียร์ออโต้ฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: ยกไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้เลยจะทำให้เครื่องยนต์พัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เสียพัง
0: คือไปภารกิจมาเหรอคะไปดูด
1: น่าจะทางหน่วยงานน่าจะเป็นไปภารกิจมาแล้วก็เก
0: ิ
1: ดรถอุบัติเหตุมีปัญหานะครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้
1: ก็เลยต้องช่างที่เชี่ยวชาญต้องใช้ช่างเชี่ยวชาญเขาไปทำมาที่เขาทำกันบ่อย
0: ๆ
1: ถ้าไปทำกันเองลากเองก็อาจจะทำให้เสียหายเพิ่มเติม
0: ครับอ๋อค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างกำลังปลด
1: กำลังทำกำลังทำอยู่ครับ
0: ค่ะนะคะ
1: กำลังเร่งรัดให้ทำกันอยู
0: ่เดี๋ยวเคลื่อนย้ายเสร็จยังไงรบกวนท่านผู้ในการอีกครั้งนึงนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านผู้ในการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงจอดขวางอยู่ตรงช่วงของทางพุทธมณฑลสาย1ที่ตัดกับเพชรเกษมตรงหัวมุมกำลังเลี้ยวเข้าเพชรเกษมเลยนะคะก็ส่งผลทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวในจุดนี้ท้ายแถวก็ยังคงยาวอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ช่างกำลังดำเนินการอย่างเร่งรีบเลยกันนะคะเพื่อเคลื่อนย้ายกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันค่ะเดี๋ยวหลังเที่ยงกลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับติดตามการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาและราชกิจจานุเบกษาประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างกับ4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตประชาชนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
9: การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมเพื่อพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลากับ4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตประชาชนโดยสถานที่ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในครั้งนี้เป็นการจัดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณศูนย์การประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีโดยตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีมาตรการตรวจเข้มก่อนเข้าสถานที่สำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้มีอยู่4แนวทางหลักด้วยกันโดยแนวทางแรกคือการเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์เช่นท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีสนามบินยะลาโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด่านชายแดนให้ทันสมัยการเสนอรัฐแก้ไขกฎหมายประมงที่ล้าสมัยเพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์แนวทางที่2คือการผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดพร้อมทั้งแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์เตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางแนวทางที่3ก็คือกระทรวงการต่างประเทศจะเสนอทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาข่าวกรองและการปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมขณะที่แนวทางที่4ก็คือการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
1: ราชกิจจานุเบกษาประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนและปรับให้60ประเทศและดินแดนฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
10: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการปรับมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันเพื่อการท่องเที่ยวการติดต่อธุรกิจรวมถึงการทำงานที่จำเป็นหรือเร่งด่วนบางประเภทสำหรับ93ประเทศและดินแดนและกำหนดสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความมั่นคงเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน30วันจำนวน60ประเทศอาทิออสเตรเลียอินโดนีเซียอินเดียอิสราเอลญี่ปุ่นมาเลเซียเป็นต้นทั้งนี้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนทางบกกำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีปฏิทินยกเว้นผู้ถือหนังสือเดินทาง

0: ของมาเลเซียบูไนอินโดนีเซียและสิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นที่รัฐมนตรีกำหนดกลุ่มที่2ยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวพำนักได้ไม่เกิน15วัน2ประเทศได้แก่เซเชลและมอริเชียสและกลุ่มที่3ขอวีซ่าออนอะไรเวลที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียทั้งนี้ให้มีผล15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.ถปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
5: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
4: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร02-447-8500
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: าพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่ค่ะเป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านกับ

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้วันอังคารที่1กันยายนนะคะก็เป็นเดือนสุดท้ายที่เราได้ใช้ถ่ายช่วยถ่ายพลัสนะคะก็วันนี้วันแรกตามร้านน่าจะคึกคักน่าดูเหมือนกันนะคะส่วนสภาพการจราจรวันนี้ค่ะนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าต้นเดือนดูหรือเปล่ารู้สึกว่ารถเนี่ยค่อนข้างจะติดมากๆในหลายๆเส้นทางนะคะเส้นทางที่ปกติติดอยู่แล้วเนี่ยก็จะติดหนักมากกว่าเดิมนะคะก็จะมีทางด้านของถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้ามาที่จะมุ่งหน้ามาทางคลองตันเนี่ยคือติดยาวไปนู่นเลยค่ะยันโรงพยาบาลวิภารามเลยนะคะก็สอบถามสน.คลองตันไปเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเป็นเพราะว่ารถมากลับรถเยอะก็เลยทำให้รถติดแล้วก็ติดต่อเนื่องมาจากทางด้านถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะ
2: คร
1: ับ แล้วก็มีนะคะที่ทางด้านของแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะคะที่แจ้งประชาสัมพันธ์กันค่ะนะคะเป็นการทำงานบนถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาเข้าค่ะทำงานที่ช่วงกิโลเมตร24+500ถึง27+500ในช่องทางหลักนะคะแล้วก็ปิดช่องทางหลักทั้งหมดเลยนะคะ3ช่องตรงช่วง24+500ถึง27+500ค่ะก็จะเป็นช่วงของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพุ่งหน้ามาที่บางวัวนะคะแล้วก็ทำงานเนี่ยเริ่มมาวันนี้วันแรกนะคะที่ปิดการจราจรในช่องทางหลักของขาเข้าโดยให้ในฝั่งขาเข้าเนี่ยมาวิ่งในฝั่งขาออกได้ช่องหนึ่งนะคะแล้วก็ช่องทางหลักของขาออกก็ให้เขาวิ่งของเดิมไปเนี่ยสองช่องจราจรค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นปัญหาการจราจรทราบว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่แบบรถติดหนักมากนะคะในนี้กำหนดแล้วเสร็จปีหน้านะคะมิถุนายน2570นะคะก็แจ้งให้ทราบกันส่วนในตอนนี้นะคะก็จะมีเส้นทางที่รถยังคงติดอยู่นะคะคือเมื่อช่วงตอนประมาณสัก10:30นะคะคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าช่วงตรงข้ามตลาดบางแคมาที่พุทธมณฑลสายหนึ่งค่ะบอกว่ามันติดมากผิดปกตินะคะเราก็ตรวจสอบไปรวมทั้งคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางคุณสงวนได้บอกว่ามีรถ10ล้อของกทมมาจอดเสียคือกำลังจะเลี้ยวจากสายหนึ่งเข้ามาทางเพชรเกษมแล้วก็มาเลี้ยวตรงหกโค้งพอดีเลยนะคะก็ทำให้การจราจรบนเพชรเกษมที่มาก็จะเหลือช่องทางลดลงเพราะว่าพอคันนี้เนี่ยมาจอดเสียหัวมุมรถที่อยู่บนสายหนึ่งก็ต้องเบี่ยงออกตีอ้อมานะคะทำให้เพชรเกษมเนี่ยสะดุดไปท้ายแถวยาวมากนะคะทราบว่าเป็นรถ10ล้อที่ใช้ดูดพวกไขมันพวกปฏิกูลนะคะแล้วก็เสียทำให้เบรกล็อกนะคะแล้วก็ต้องใช้ช่างจักรของกองโรงงานช่างกลอยู่ที่กทม.2ที่ดินแดงอ่ะก็ต้องเดินทางมาจากดินแดงเพื่อมาซ่อมจุดนี้นะคะตอนนี้เนี่ยช่างมาถึงแล้วกำลังช่วยกันปลดล็อกเบรกอยู่นะคะแล้วก็รถเนี่ยไม่มีน้ำหนักมากนะคะยังไงในตอนนี้การจราจรยังคงชะลอตัวอยู่นะคะสำหรับกรณีที่รถคันนี้จอดเสียอยู่นะคะเมื่อช่วงตอน14:30ที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ในซอยสุขวิทซอย3หรือว่านานานะคะก็จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนกับเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นชุมชนบ้านที่จะอยู่ติดๆกันนะคะไฟไหม้แล้วก็ทางดับเพลิงเนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้เมื่อช่วงประมาณ18:37นะคะความเสียหายคือไหม้ไปประมาณ15หลังคาเรือนแล้วก็มีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากจุดนี้เนี่ยประมาณ20หลังคาเรือนนะคะโดยคนที่อาศัยอยู่เนี่ยมีทั้งเป็นคนไทยของเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นคนต่างด้าวซึ่งมาทำงานอย่างถูกต้องแล้วก็เช่าบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะไฟไหม้หมดเลยนะคะทำให้เอาอะไรออกมาไม่ได้นะคะแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยทางกรุงเทพมหานครทางสำนักเขตรัฐทีวีได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ตรงวัดมักกะสันนะคะแล้วก็มีเป็นพวกข้าวของอะไรที่แบบช่วยกันเบื้องต้นค่ะนะคะแล้วก็ทางท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตรัฐทีวีเนี่ยบอกว่าถ้าหากว่าใครที่แบบอยากจะไปช่วยบริจาคสมทบพวกของใช้ที่เป็นของใช้ส่วนตัวนะคะก็ไปกันได้เลยที่ตรงศูนย์พักพิงที่มักกะสันวัดมักกะสันนะคะตอนนี้ยังเปิดรับกันอยู่ค่ะทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะก็ทราบว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะคือ หลังจากที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ควบคุมเพลิงได้เนี่ยพบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงใน1คนไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะทีนี้เนี่ยเพิ่งทราบความคืบหน้าล่าสุดนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่วางเพลิงเองนะคะชื่อนายพรเป็นคนเร่ร่อนแล้วก็มีอาการป่วยทางจิตเวชตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยทะเลาะกับน้องสาวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเผาให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นเอาโซ่มาล่ามตัวเองติดกับเสาแล้วก็ราดน้ำมันจุดไฟเผาตัวเองทำให้เสียชีวิตในกองเพลิงนะคะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้รับแจ้งมานะคะก็เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเมื่อช่วงตอนเช้าเนี่ยยังมีรถดับเพลิงที่สแตนบายอยู่ในจุดที่เกิดเหตุตอนนี้เนี่ยน่าจะเคลื่อนย้ายออกแล้วนะคะการจราจรในจุดตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวไปติดตามไปคุยกันต่อกับคุณแสงมาในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะอ๋อเดี๋ยวอีกเรื่องนึงค่ะคุณแสงมาวันนี้เนี่ยวันแรกนะคะที่เปิดเรียนของโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหลังจากที่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นนะคะวันนี้เป็นการเรียนวันแรกนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะทั้งผู้อำนวยการของโรงเรียนก็ดูแลเข้มงวดความปลอดภัยกันนะคะมีการตรวจคัดกรองมีจุดคัดกรองก่อนที่จะเข้าสู่โรงเรียนตรวจพวกกระเป๋าโรงเรียนอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็รวมทั้งมีกล้องวงจรปิดในพื้นที่โรงเรียนทั้งหมดเนี่ยมากกว่า200ตัวนะคะที่ดูแลความปลอดภัยกันนะคะในช่วงเปิดเทอมวันแรกของเทพศิรินนทบุรีค่ะนะคะก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ส่งต่อฝากคุณเสมาเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปคุยต่อในช่วงของหลังเที่ยงค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับเดินทางกันต่อนะครับคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรจสร้อยนะครับฝากติดตามในช่องทางโซเชียลมีเดียกับทางจสร้อยของเราด้วยนะครับทั้งใน YouTube นะครับ JS100 Radio Official นะครับก็จะได้ติดตามพูดคุยกันได้จัดรายการช่วยกันดำเนินรายการไปพร้อมๆกับผมได้เลยนะครับพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube ได้เลยแล้วก็ทาง Facebook Fanpage ทาง X ทาง Instagram ทาง TikTokรวมไปถึงทางหน้าเว็บไซต์จสร้อยและท่านใดที่เล่นโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับส่งสติ๊กเกอร์ไลน์สวัสดีวันอังคารกันก็อย่าลืมแอดไซน์นะครับ js 1 0 0 id จสร้อยใน line แอดของเรานะแอดไซน์ js 1 0 0นะครับพิมพ์ติดกันเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับเรามีแอปพลิเคชัน js 1 0 0ด้วยมีฟังก์ชันเยอะครับ new version ครับรูปแบบใหม่ใช้ไลน์ใช้งานง่ายมากๆง่ายกว่าเดิมรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ ios และ androidดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่องทางหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะครับกับคุณวัฒนพรวัฒนปุรภากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ช่วงนี้ครม.ไม่อยู่นะคะไม่อยู่กรุงเทพแต่ว่าไปอยู่ที่สงขลาเนื่องจากว่าก็เป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะ
0: ครับ
2: ก็วันนี้ก็มีการประชุมกันนะคะซึ่งเขาเดินทางไป2วันเมื่อวานเป็นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นคนในพื้นที่แล้วก็วันนี้เป็นการประชุมครม.ค่ะโดยก่อนการประชุมครม.นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีบางส่วนนะคะก็มีคุณเอกนิติคุณสุริยะนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะคุณพลดอนคุณสุขสมรวยก็ลงพื้นที่ไปที่โครงการอ่างเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนค่ะในพื้นที่ตำบลคอหงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นพื้นที่หน่วงน้ำคราวที่แล้วที่น้ำท่วมหัดใหญ่นี
0: ่
2: คลองเรียนเนี่ยทุกคนรู้จักดีนะคะเป็นที่หน่วงน้ำแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมสำคัญในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะโดยเมื่อเดินทางไปถึงค่ะก็มีนายกแป้นนะคะนี่คนเสื้อดำค่ะนายกแป้นหรือว่าคุณณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่แล้วก็สสสงขลาพรรคภูมิใจไทยคุณสมยศไพรด้วงก็มาต้อนรับนะคะแล้วก็ฟังรายละเอียดการจัดการบริหารจัดการน้ำนะคะที่คุณณรงค์ชัยเนี่ยก็มีการของบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเพิ่มหรือว่ามีการเอางบไปขุดลอกคูคลองนะคะเพื่อเป็นการเตรียมรับน้ำในปี2569และรองรับถ้าเกิดว่าหากเกิดเหตุอุทกภัยใหญ่ในอนาคตนะคะก็บอกรายละเอียดว่าอ่างเก็บน้ำแก้มลิงนี้นะคะสามารถเพิ่มการกักเก็บน้ำจาก 500,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะเป็นประมาณ 1,300,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งก็เตรียมขออนุญาตใช้ที่ว่างของเทศบาลเมืองคอหงนะคะ25ไร่เพื่อเป็นพื้นที่ในการทำอ่างเก็บน้ำเฟส2ค่ะเพื่อที่จะหน่วงน้ำไว้นะคะทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เมื่อในช่วงฤดูแล้งไม่มีน้ำใช้ก็เอาไปใช้ได้นะคะเป็นพื้นที่เก็บน้ำในฤดูฝนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุทกภัยหลากเข้าไปในอำเภอหัดใหญ่นะคะขณะที่มีขณะช่วงหนึ่งที่เจ้าที่มีการแนะนำเรื่องของการรายงานรูปแบบการดำเนินงานโครงการนะคะที่จะเสนองบของรัฐบาลนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าที่อยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครเซโนสักคนนะคะไม่ต้องดูแล้วเห็นหน้านายกก็มั่นใจได้นะมั่นใจว่าหัดใหญ่จะไม่ท่วมหรอคะนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการครม.นะคะครม.สัญจรที่สงขลานะคะส่วนคุณศิริศักดิ์พงเกตแก้วค่ะรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวก่อนเข้าร่วมประชุมครม.นะคะกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศเตรียมเสนอการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยมาเลเซียนะคะเพื่อให้ที่ประชุมครม.พิจารณาอย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะโดยบอกว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอที่มาจากการประชุมรับฟังความเห็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการขยายการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นการขยายรั้วเพิ่มเติมนะคะแต่เป็นการสร้างเพิ่ม เป็นเรื่องของการป้องกันสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดการค้าสินค้าเถื่อนและเรื่องความมั่นคงที่เราต้องมาดูต้นตอสาเหตุว่าใครเป็นผู้ร่วมก่อเหตุการณ์นะคะซึ่งก็เชื่อมั่นว่างานเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญพร้อมกระทบต่อความเชื่อมั่นความมั่นใจและก็เศรษฐกิจของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะส่วนการให้ความสำคัญในเรื่องของงานข่าวกรองวิธีการข่าวต้องมีความแม่นยำนะคะคุณศรีศักดิ์บอกหลายหน่วยงานทำเรื่องนี้โดยจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจทันท่วงทีนะคะรวมถึงงานมวลชนเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราต้องรู้เพราะหากงานมวลชนของเราดีกว่านี้ก็จะทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีค่ะส่วนแล้วก็บอกว่างานมวลชนเนี่ยไม่ใช่งานระยะสั้นนะคะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ที่จะต้องทำให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจจากการจ้างงานเป็นอย่างไรต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังเพราะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเน้นเรื่องความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานการสร้างความเชื่อมโยงทั้งบกนะคะสำหรับถนนแล้วก็ทางรถไฟเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับฝั่งมาเลเซียค่ะและก็ในวันที่6กันยายนนี้นะคะคุณศรีศักดิ์ก็จะเดินทางไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียโดยจะมีการติดตามและขยายผลประเด็นต่างๆที่ผู้นำทั้งสองได้หารือไว้ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในเรื่องของความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดนร่วมกันนะคะผู้สื่อข่าวถามถึงว่าเมื่อวานนี้31สิงหาคมมีการหารือเรื่องของการปรับเรื่องข่าวกรองอย่างไรบ้างนะคะคุณศรีศักดิ์ก็บอกว่านายกได้เน้นย้ำในเรื่องนี้ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมกันเพื่อการตัดสินใจได้ทันท่วงทีนะคะและก็จะสามารถเตือนภัยได้ดีกว่านี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่มีเหตุการณ์เหมือนอย่างวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาอีกเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและก็ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าการที่จะไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของมาเลเซียเนี่ยจะมีความคืบหน้าเรื่องของการวางตัวผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้หรือไม่นะคะทางคุณศิริศักดิ์ก็บอกว่าก็จะพาคุณธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ไปด้วยนะคะเพื่อพูดคุยในเรื่องนี้อยากจะให้คุณธนัทเนี่ยไปทำความรู้จักกับผู้บริหารของรัฐบาลมาเลเซียนะคะแล้วก็ถามบอกว่าในฐานะที่ดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องจำมีความจำเป็นต้องมีการขยายพื้นที่ปลอดภัยหรือไม่คุณศิริศักดิ์ก็บอกว่าก็อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้มีพื้นที่ปลอดภัยบริเวณชายแดนใน14อำเภอให้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะซึ่งมีคุณศิริศักดิ์เนี่ยเป็นประธานก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวก็ต้องดูเรื่องของการเจรจาต่างๆกับมาเลเซียนะคะจะไปวันที่6กันยายนนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้ก็ตอนแรกหลายคนก็ตกใจว่าอุ๊ยไทยขาดดุลการค้าถึง 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยเหรอนะคะ7เดือนแรกเนี่ยค่ะวันนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็อธิบายกรณีที่มีข่าวว่าช่วง7เดือนแรกของปี2569ไทยขาดดุลการค้ารวม 35,354.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยเมื่อพิจารณาโครงสร้างการนำเข้าพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตไม่ใช่สินค้าเพื่อการบริโภคนะคะสินค้าทุนและก็วัตถุดิบหรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูปเช่นเครื่องจักรนะคะหรือว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็เคมีภัณฑ์มีสัดส่วนถึง 72.9% ของการนำเข้าทั้งหมดสอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมภาคการผลิตโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลระบบสื่อสารและก็ระบบไฟฟ้าซึ่งไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีสัดส่วนเพียง 9.2% นะคะและหากพิจารณาดุลการค้าเฉพาะสินค้าสำหรับผู้บริโภคไม่นับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการส่งออกอาวุธยุทโธปัจจัยนะคะและพลังงานไทยก็ยังคงเกินดุลอยู่ที่ 13,315.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าการขาดดุลการค้าในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีสาเหตุหลักมาจากการนำเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคนะคะแต่ว่าเหมือนเป็นสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการลงทุนนะคะคุณสุภชีบอกว่าการแก้โจทย์ดุลการค้าจึงไม่ใช่มุ่งลดการนำเข้าเพื่อที่จะให้ตัวเลขนำเข้าและส่งออกเท่ากันแต่ต้องทำให้การค้าและการลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มกลับเข้าสู่เศรษฐกิจไทยมากขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศนะคะจะผลักดันให้มีการเพิ่มการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศหรือว่า local content ใช้แรงงานไทยถ่ายทอดเทคโนโลยีและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ครับ
2: ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็จะกระจายตลาดส่งออกเพื่อลดการพึ่งพาตลาดหลักแล้วก็ปรับความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าจากการซื้อขายสินค้าไปสู่การร่วมพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและตลาดใหม่นะคะโดยนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาต่อยอดนะคะเพื่อสร้างมูลค่าและก็ขยายตลาดร่วมกันค่ะปรับแนวนะคะสำหรับจีนไทยเสนอให้มีการปรับรูปแบบการลงทุนโดยเพิ่มการใช้วัตถุดิบชิ้นส่วนและแรงงานในประเทศไทยพร้อมกับร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่เช่นอาหารแปรรูปจากวัตถุดิบไทยสมุนไพรแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะเพื่อที่จะจำหน่ายได้ทั้งในจีนและก็ประเทศที่3รวมถึงการผลักดันสินค้า SME ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางให้เข้าถึงผู้บริโภคของจีนโดยตรงซึ่งเขามีผู้บริโภคเยอะด้วยนะคะถ้าเราเข้าไปสู่แพลตฟอร์มของอีคอมเมิร์ซจีนได้ก็น่าจะขายของได้นะคะส่วนสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์หรือว่า UAE ซึ่งไทยขาดดุลจากการนำเข้าพลังงานจะเดินหน้าสร้างสมดุลผ่านการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA นะคะควบคู่กับการหาสาขาที่2ประเทศสามารถนำจุดแข็งมาร่วมพัฒนาธุรกิจและก็ตลาดใหม่ร่วมกันนะคะเป้าหมายก็เลยไม่ใช่เพียงแต่ลดตัวเลขขาดดุลหรือว่าทำให้มูลค่าการนำเข้าและส่งออกเท่ากันแต่ว่าต้องทำให้การค้าและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นสร้างมูลค่าจะมีการจ้างงานแล้วก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นพร้อมกับเปิดทางให้กับผู้ประกอบการไทยได้มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ขยายโอกาสไปยังตลาดใหม่ๆในระยะยาวนะคะอันนี้เป็นเป้าหมายมากกว่าที่จะมาปรับให้ดุลการค้าสมดุลนะคะ
0: ค
2: ่ะมาดูเรื่องของราคาทองคำค่ะคุณเสมาทองคำในประเทศวันนี้นะคะเปิดตลาดก็เบาๆวันนี้บวกไปครั้งแรกบวกไป50บาทนะคะแล้วก็จนถึงขณะนี้ปรับไปแล้วนะคะ11ครั้งค่ะโดยเป็นปรับบวก5ครั้งแล้วก็ปรับลบไป6ครั้งนะคะล่าสุดครึ่งวันเช้าทองคำในประเทศเนี่ยลบอยู่150บาทราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 69,500 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,700 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,113.88 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 7,500 บาทนะคะสำหรับราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,434 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.21 บาทนะคะมาดูหัวเส้งเฮงค่ะวิเคราะห์ทองโลกวันนี้นะคะบอกว่าทองโลกที่ผ่านมามีการปรับตัวลงจากการที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ10ปีแล้วก็30ปีได้มีการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่4จากราคาน้ำมันดิบ Brent แล้วก็ West Texas ที่ปรับตัวขึ้นยืนเหนือ90แล้วก็85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งนะคะหลังจากที่ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุดตกเป็นความเสี่ยงอีกครั้งอาจจะหนุนให้ราคาน้ำมันดิบเงินเฟ้อภาคพลังงานนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเฟดมีความเสี่ยงที่จะกลับมาตึงตัวอีกครั้งในอนาคตแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นลบกับราคาทองคำนะคะนอกจากนี้ถ้อยแถลงของเควินวอชในการประชุมที่แจ็คสันโฮเมื่อวันศุกร์ก็แสดงได้สร้างความกังวลให้กับตลาดเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อและก็นโยบายของเฟดที่ยังผ่อนคลายมากเกินไปและยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำจนถึงปัจจุบันทำให้ตลาดก็ต้องติดตามตัวเลขต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะประกาศออกมาในวันศุกร์ก็คือเรื่องของการจ้างงานนะคะทำให้มีการคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยเฟดเนี่ยเปลี่ยนว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะยังไม่มีใครมั่นใจได้ทางด้านของกองทุน SPDR ตอนนี้ถือครองทำของ ถือครองทองคำอยู่เท่าเดิมคือ 1,042.36 ตันค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะน้ำมันในตลาดโลกนะคะล่าสุดคุณเสมาเวสเท็กซัสบวกไปอีก1เหรียญ18เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 86.94 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็บวกไปอีก96เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 91.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะมาดูเรื่องของหุ้นบ้างนะคะหุ้นไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะครึ่งวันเช้านะคะอยู่ที่ 1,597.48 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 2.32 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 41,476.55 ล้านบาทค่ะมาตามต่อด้วยเรื่องของข่าวต่างประเทศคุณเสมาสำนักข่าวซินหัวนะคะรายงานเมื่อวันจันทร์ค่ะบอกว่านายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าจีนกับเนปาลนะคะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านอุตุนิยมวิทยาการอนุรักษ์น้ำและการป้องกันและรับมือภัยพิบัติภายหลังจากเกิดเหตุโคลนถล่มนะคะที่เราเห็นภาพกันในโลกออนไลน์ซึ่งน่ากลัวมากนะคะ รวมถึงประสานงานด้านการค้นหาและกู้ภัยการแบ่งปันข้อมูลและการป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดตามมาโดยจีนได้ให้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและก็อุทกวิทยาแก่เนปาลนะคะให้จัดการการจัดการหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญและก็แบ่งปันข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าค่ะพร้อมกับยืนยันว่าจีนจะยังคงสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติของเนปาลอย่างเต็มที่และเสริมความแข็งแกร่งในความร่วมมือด้านการป้องกันและก็รับมือภัยพิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศนะคะด้านรัฐบาลเนปาลก็เดินหน้าเรื่องของภารกิจนะคะบรรเทาทุกอย่างเต็มที่หลังจากเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะขณะที่ประชาคมโลกต่างๆก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือค่ะโดยในกัวย้ำว่าหลายฝ่ายควรจะเคารพการตัดสินใจและคำขอของรัฐบาลเนปาลนะคะแทนที่จะคาดเดาไปต่างๆโดยที่ไม่มีข้อมูลนะคะทางด้านขององค์การลดทอนและจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งเนปาลนะคะรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในพื้นที่ที่ประสบโคลนถล่มเพิ่มขึ้นเป็น939รายค่ะอันนี้ในถึง18ถึง6โมงเย็นของวันจันทร์นะคะที่31นะคะตามเวลาท้องถิ่นส่วนจำนวนผู้สูญหายตอนนี้นะคะอยู่ที่ 3,925 รายค่ะคุณเสียหายนะคะก็ยังคงอยู่ดูสภาพบ้านเรือนนะคะตรงนั้น
0: เสียหายหนักมาก
2: โอ้โหก็ลงมานะคะทั้งเรื่องของก้อนน้ำแข็งทั้งเรื่องของดินโคลนก้อนหินก้อนเบลเริ่มลงมาเนี่ยมันก็เราดูแล้วก็โหสงสารมากนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เพิ่มเติมกรณีรถดูดไขมันที่จอดเสียถนนเพชรเกษมกันนะครับท่านร้อยตำรวจเอกชวชัตสกุลวัฒน์ท่านรองสารวัตรจราจรสนภาษีเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับท่านรอง
1: ตอนนี้รถอ่ะออกไปจากที่จุดเกิดเหตุอ่ะคือใช้รถของกทม.นั่นแหละรถใส่กองโยธากองการช่างก็
0: ครับ
1: ยกไปเรียบร้อยได้แค่20นาทีแล้วตอนนี้เร่งระบายชดเชยตั้งแต่เดมอบางแคเข้าขาเข้าเมืองอยู่ครับ
0: อ๋อท้ายแถวเป็นยังไงบ้างครับมากน้อยแค่ไหนครับตอนน
1: ี้ท้ายแค่บางแคครับแค่ตลาดตรงข้ามตลาดบางแคครับ
0: อ๋อแค่ตรงข้าม
1: เดินอยู่ที่เดมอเลยเดินอยู่เดมอเลย
0: ขาออกกระทบด้วยไหมครับเนี่ยท่านรองหรือไม่เกี่ยว
1: ไม่กระทบ
0: ไม่เกี่ยวเน
1: า
0: ะ
1: ไม่กระทบเลยครับไม่เกี่ยวเลยคร
0: ับ คาดว่าใช้เวลาอีกนาน
1: ข้ามสี่ข้อนะครับ
0: อีกนานไหมครับกว่าจะดีขึ้นกว่านี้
1: ไม่เกิน20นาทีอ่ะปกติละ
0: โอเค
1: ไม่ยืนตั้งมานานแล้วยืน
0: ตั้งแต่โอ้ตั้งกี่โมงอ่ะถ้าลองสาวะตั้งแต่กี่โมงอ่ะ
1: โอ้ตั้งแต่เขาแจ้งมา
0: เช้าไหมหรือสาย
1: สองชั่วโมงอ่ะประมาณเนี้ย
0: โอ้นานเหมือนกันเนาะ
1: นานแล้วคือต้องรอรถจากที่กองช่างที่ดินแดงมาถึงที่ดินเวลาที่ท่อออกมารถมันติดมาก
0: ใช่
1: แล้วก็รอรถช่างช่วงรอรถช่างมันจะติดสะสมแล้วก็ใช้จราจรกำลัง5นายครับไปรวมที่นั่นหมดเลย
0: โอ้ครับ
1: เร่งระบายพอรถมาแล้วก็ส่งรถนำของเราอ่ะรถจราจรไปรับตั้งแต่แยกสายหนึ่งมาเลยนำคุยทางเข้ามาเลย
0: โอ้
1: เพราะมันอาการเบรกล็อกครับกว่าจะถอดทีละล้อนาน
0: ครับ
1: แล้วรถใหญ่ด้วยเป็นรถใหญ่เดี๋ยวผมส่งไปในลายจอสองร้อยก็แล้วกัน
0: ได้เลยครับขอบคุณมากเลยท่านรองสารวัตรครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
1: สวัสดีครับโอเคนะครับ
0: ครับ
1: ยินดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกชวชัตสกุลวัฒน์นะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ภาษีเจริญนะครับกรณีรถดูดไขมันที่บอกว่าไปจอดเสียบริเวณแบบทางโค้งช่วงสาย1ที่จะมาเพชรเกษมนะฝั่งขาเข้าก็จะเสียไป1เลนซ้ายรถที่ออกจากสาย1เขาก็เลยต้องตีโค้งกว้างขึ้นนะก็เลยต้องกินไปเลนกลางเลนขวาของเพชรเกษมเข้านะคราวนี้เพชรเกษมเข้าตรงมาซ้ายสุดมาไม่ได้ก็ต้องเบี่ยงมาเลนกลางเลนขวากันมันก็เลยยิ่งติดกันไปใหญ่เลยนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ดำเนินการแก้ไขย้ายได้แล้วนะประมาณสัก20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะนะฮะพี่พันธ์บอกว่าตั้งแต่10โมงใช่ไหมที่เห็นเนาะจุดที่จอดเสียใช่ไหมพี่พันธ์เพชรเกษมขาเข้าใช่ขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะพี่พันธ์เพิ่มเติมมาให้ในคอมเมนต์ทาง YouTube แล้วก็พี่หนุ่มล้มก้าวสวัสดีนะครับพี่หนุ่มคิดถึงนะพี่หนุ่มบอกว่าตอนนี้กลับบ้านไปเฝ้าสวนอยู่ที่บางสะพานนะเก็บลูกมะพร้าวกันอยู่ฝากบอกว่าคิดถึงทุกคนครับแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยขอบคุณพี่หนุ่มล้มก้าวด้วยนะครับวันนี้ก็ทักทายเข้ามาใน YouTube นะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้หายคิดถึงนะถ้าเกิดว่าคิดถึงอยู่ที่ไหนแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงก็สามารถเปิดในตัวแอปพลิเคชันของจอสร้อยนะเปิดฟังออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะเปิดดูผ่านลิงก์ใน YouTube ของแอปเราก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้ยินเสียงเห็นภาพนะครับแล้วก็พิมพ์พูดคุยทางคอมเมนต์กับทางเพื่อนสมาชิกได้พร้อมๆกันนะครับจะได้ช่วยให้หายคิดถึงนะครับคิดถึงเหมือนกันครับพี่หนุ่มลมก้าวนะฮะมีข้อมูลหลังไมค์เมื่อสักครู่เห็นบอกว่าขอความช่วยเหลือคุณจรุเจตนะครับบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์นะคือตนเองเนี่ยขับรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาวน้ำเงินขับมาแล้วอยู่ดีๆมันก็ดับไปนะฮะทะเบียนรจุฬาทอทงปอปา34กทมจอดเสียอยู่ถนนรัชดาภิเษกฝั่งตรงข้ามกับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะท่านใดที่มีความรู้เรื่องรถจักรยานยนต์ขับมาแล้วดับนะสตาร์ทไม่ติดก็แวะให้ความช่วยเหลือคุณจรุเจตได้นะครับเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาวน้ำเงินรจุฬาทอทงปอปา34กทมจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับถนนรัชดาภิเษกอ่ะนี่ก็เป็นคุณจรุเจตเอายกเลิกแล้วเหรอเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าต้องรีบไปทำธุระนะก็เลยไม่สะดวกที่จะรอละก็เดี๋ยวนะครับไปทำธุระก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะฮะขอบคุณทางคุณจรุเจตด้วยที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวรีบไปทำธุระก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูใหม่นะครับเพราะว่ามันแก้ไขไม่ได้นะนะสำหรับกรณีรถเสียนะครับคุณไพบูลย์บอกว่ามีการทำงานถนนวิภาวดีรังสิตนะเป็นฝั่งขาเข้าหน้าสำนักงานใหญ่การบินไทยมีรถเครนจอดทำงานอยู่ช่องทางคู่ขนานก็บอกว่าวิ่งได้แค่1เลนขวารถติดนะเลยมาอีก200เมตรก็มีรถเครนอีกคันนึงจอดทำงานอีกนะครับก็บอกว่าแนะนำใช้ช่องทางหลัก จะดีกว่านะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวคุณดุยอยู่พระราม3ก่อนถึงสะพานข้ามแยกนละนองมีแบรีเออร์สีส้มจำนวน2แท่งนะมันเอียงขวางออกมาอยู่เลนขวาอันตรายมากเลยฝากระวังด้วยแต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรคุณสายชนนะครับก่อนหน้านี้ฝากข้อมูลอุบัติเหตุการจราพิเศษฝั่งวงแหวนตะวันตกก่อนถึงต่างระดับก่อนถึงโรงพยาบาลบางใหญ่1กิโลเมตรมีรถเก๋งชนกับรถบรรทุกพ่วง18ล้อกีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางหลักจุดนี้เราประสานงานสภ.บางใหญ่รับทราบแล้วนะครับการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อจอ200กันต่อในช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: สักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: จังหวัดน่านแจ้งผู้ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพในรอบแรกให้รีบติดต่ออบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ที่บ้านประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้ภายใน2พฤศจิกายน69ดำเนินการตามขั้นตอนพิจารณาช่วยเหลือล่าสุดณวันที่31สิงหาคม69จังหวัดน่านจ่ายเงินเยียวยาด้านการดำรงชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว 1,613 ครัวเรือนวงเงิน 8,066,949 บาทสำหรับวันที่1กันยายนจำนวน 1,379 ครัวเรือนวงเงิน 7,788,423 บาทครอบคลุมพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาสันติสุขภูเพียงและเมืองน่านทำให้ยอดสะสมขณะนี้จำนวน 2,992 ครัวเรือนวงเงิน 16,455,372 บาทรักชนกยื่นปปช.สอบโครงการ THAI Passport กล่าวหาชัยชนกและผู้เกี่ยวข้องส่อเอื้อประโยชน์ร็อกสเปคจัดซื้อจัดจ้างถ้าหากปลัดดีอีเห็นว่าเป็นการกล่าวหาก็พร้อมให้ฟ้องคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นหนังสือพร้อมพยานหลักฐานต่อปปช.ขอให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีรวมถึงปลัดกระทรวงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำ TORโดยระบุว่าตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติหลายประเด็นทั้งการกำหนด TOR ที่อาจเข้าข่ายล็อกสเปคโดยกำหนดให้ต้องประชาสัมพันธ์ผ่านจอบิลบอร์ดทั่วประเทศไม่น้อยกว่า400จุดจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอและห้างสรรพสินค้าอีกไม่น้อยกว่า200จุดพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทที่ได้รับงานกับบริษัทผู้ครอบครองจอทั่วประเทศอาจมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของผู้รับผลประโยชน์สูงสุดหรือ UBO และสถานที่จดทะเบียนนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงเรื่องงบประมาณโดยเดิมโครงการมีมูลค่า 1,600 ล้านบาทเป็นสัญญาจ้างเหมาก่อนเปลี่ยนเป็นระบบจ่ายตามการใช้งานจริงโดยระบุว่าปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนประมาณ 1,300,000 คนแต่มีผู้ใช้งานจริงราว 100,000 คนหากคิดค่าใช้จ่ายรายหัวอยู่ที่ประมาณ25บาทซึ่งจะอยู่ประมาณ 2,500,000 บาทจึงตั้งข้อสังเกตถึงความคุ้มค่านอกจากนี้ยังฝากไปยังปลัดกระทรวงดีหากเห็นว่าการกล่าวหาของตนไม่เป็นความจริงก็สามารถฟ้องร้องได้เพราะยืนยันว่ามีพยานหลักฐานพร้อมระบุว่ากรรมาธิการได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกขอเอกสารสำคัญเพิ่มเติมและกำหนดส่งภายในวันที่8กันยายนนี้ก่อนประชุมพิจารณาอีกครั้งในวันที่10กันยายนขณะเดียวกันเตรียมยื่นเรื่องต่อตำรวจสอบสวนกลางเพิ่มเติมพร้อมย้ำว่าแม้ไม่คาดหวังผลการตรวจสอบจากปปช.มากนักแต่ต้องการให้การตรวจสอบข้อพิรุธและหากพบผู้กระทำผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: พาเมล่าซิสเนย์รอสหญิงวัย49ปีได้ใช้อาวุธปืน2เล่มไล่แทงประชาชน2คนที่จัตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กของสหรัฐก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาระงับเหตุยิงเสียชีวิตโดยตำรวจได้พยายามบอกให้ผู้ก่อเหตุวางมีดลงหลายครั้งแต่ขัดขืนตำรวจจึงใช้ปืนช็อตไฟฟ้าเพื่อหยุดผู้ก่อเหตุแต่ไม่สามารถจุดได้ก่อนจะตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตโดยเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย2คนเป็นชายวัย68ปีและหญิงวัย32ปีได้รับบาดเจ็บถูกแทงบริเวณช่องท้องและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่ต่อมาผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นผู้หญิงเสียชีวิตที่โรงพยาบาลขณะที่ผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นช

0: หลายขณะนี้อาการทรงตัวส่วนเหตุจูงใจของการก่อเหตุไล่แทงผู้คนในครั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
1: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 นถับปนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้หลัง 13:00 น.นะครับเดี๋ยวมาติดตามข้อมูลนะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี 2569 นะครับ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับนะครับเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี 2569 หรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่12-18ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนั้นสำหรับประชาชนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกเลยครับคือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือโอกาสในระยะยาวครับเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook am2026thailand นี่ก็ต้องอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองนะครับในช่วงเดือนตุลาคมระหว่างวันที่12-18นะครับที่ศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจนะฮะคุณพระเกอินนะครับมาเพิ่มเติมให้คุณกระปุกแดงพิพันธ์นะฮะเมื่อสักครู่มีคุณหนุ่มล้มก้าวแล้วก็มีทางคุณวิรัตนะฮะที่มาเพิ่มเติมให้กับทางคอมเมนต์จสร้อยของเราแล้วก็มีทางหลังใหม่นะที่โทรเข้ามาแจ้งฝากข้อมูลคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์บอกว่ามีอุบัติเหตุอยู่ที่สุขุมวิทนะฮะสุขุมวิท62มุ่งหน้าไปสุขุมวิท101/1จุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงปากซอยสุขุมวิท101ประมาณ500เมตรนะฮะมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะกีดขวางอยู่2ช่องทางเลยเขาบอกว่าอยู่เลนกลางแล้วก็เลนขวาด้วยนะ2เลนขวาเลยเลนกลางกับเลนขวาเนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เมื่อสักครู่มีหลังไมค์สอบถามบอกพหลโยธินฝั่งขาออกเลี้ยวซ้ายไปวงเวียนบางเขนที่จะไปแจ้งวัฒนะเนี่ยนะฮะผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขาบอกว่าติดขัดวันนี้อีกวันนึงนะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครก็มีซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรนะฮะวันนี้อีก1วันนะนะครับจนถึงประมาณช่วงเย็นๆนะตามกำหนดการของเขานะฮะก็ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าถ้าจำเป็นต้องผ่านก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับคุณสำรวมพระราม3กลางสะพานข้ามแยกนราธิวาสนะครับมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายจุดนี้เราประสานงานสน.บางพงพางแล้วนะครับกลางสะพานข้ามนราธิวาสราชนครินทร์ถนนพระราม3เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามา5แยกนรนองมีอุบัติเหตุอยู่นะครับจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีอยู่เลนซ้ายนะ การจราจรชะลอตัวเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพลังรถยกทางหลวงบางแคสวัสดีครับพี่พลัง
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: หลวงบางแคคร
0: ับ ครับเป็นไงบ้างครับอุบัติเหตุครับพี่พลัง
1: อ๋อเนี่ยแยกย้ายหมดแล้วครับคนเจ็บเลนด่วนเลนกลาง
0: ครับ
1: มุ่งหน้าทิศทางจากบางบัวทองมุ่งหน้าไปทางพระราม2ก่อนถึงบ้านดีเทเล็กน้อยครับ
0: ครับ
1: สะพานข้ามคลองเล็กน้อย
0: ครับ
1: เกิดอุบัติเหตุ3คันแล้วก็ติดภายใน
0: ติดภายในด้วย
1: แต่มากราติดภายในคือโดนคอนโทรลกดทับอยู่นะไม
0: ่
1: หักขาแข้งไม่หักครับผ
0: ม
1: แต่เจ้าที่วันเวรใช้เครื่องตัดทาง
0: ครับ
1: ช่วยเหลือออกมาได้นำส่งโรงพยาบาลกอกกอก8
0: ครับ
1: ไอ้กอก9 9 9พระราม2
0: ครับ
1: ครับตอนนี้ก็ยกรถมาทางกล่าวมาไว้ที่สถานีตำรวจทางหลวงบางแคแล้วครับเปิดการจราจรประมาณนัก20กว่าที
0: ก็การจราจรก็ดีขึ้นเนาะพี่พลังนะหลังจากเปิด
1: ดีครับดีครับโล่งๆฮะรถก็น้อยไงรถเร็วเลยพลาดท่าไหนกันก็ไม่รู้ตรงนี
0: ้เอ้ตรงคู่ขนานมันยังมีเบี่ยงการจราจรอยู่ไหมพี่ตรงที่มันเป็นแนวก่อสร้างป่ะตรงนั้นอะคู่ขนานมีป่ะ
1: อ๋อตอนนี้มันก็คูณอ่ะก็วิ่งปกตินะ
0: เนาะไม่ติดใช่ไหมวันนี้ก็ไม่ติดนะ
1: ไม่ติดครับตอนนี้ไม่ติดแล้วพอเปิดการจราจรแล้ว
0: มีฝน
1: คูณอ่ะจะดูว่าอุเทศรอรถ
0: มีฝนมีอะไรไหมครับเนี่ยในพื้นที
1: ่ไม่มันคืมอยู่นะมันคืมอยู่ไม่มีแต่ยังคืมอยู่ครับในพื้นที่ที่รับผิดชอบอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ไม่รู้จะตกตอนไหน
0: นั่นน่ะสิวันนี้ก็เพิ่งจะเป็นเหตุแรกไหมพี่วันนี้ในรอบวันไหม
1: ใช่อันนี้เหตุแรกภายใน 3-4 วันที่แล้วผ่านมา
0: แล้วคนเจ็บเป็นอะไรเยอะคนเจ็บเป็นอะไรเยอะไหมที่ติดภายในก่อนนั้น
1: คนเจ็บว่ารถกดแต่ไม่หักนะไอคนโจมรถกดอยู
0: ่ก็มีสติ
1: ใช่ต้องใช้เครื่องกัดทาง
0: ครับครับ
1: ดันคนโจมออกเอาคนจะลงมาก็เลยเบื้องต้นก็ส่งโรงพยาบาลไปก่อน
0: ครับครับ
1: ใช
0: ่ได้
1: ครับ
0: ขอบคุณมากเลยพี่พลังเพิ่มเติมให้นะครับ
1: ครับไปสแตนบายพื้นที่นี่แหละแถวนี้แหละ
0: ได้เลยพี่ขอบคุณมากครับพี่พลังสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพลังรถยกนะฮะทางหลวงบางแคนะเพิ่มเติมกรณีสักครู่ให้นะฮะการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกนะครับตรงข้ามกับธนาคารกสิกรไทยสาขาวงแหวนรอบนอกเอกชัยบางบอนนะที่เขาบอกว่ามีรถบรรทุก4ล้อชนกับรถกระบะแล้วก็ขีดขวางอยู่ช่องทางหลักด้านขวาหลังจากนั้นพอเราประสานงานทางหลวงบางแคคุณพลังก็ไปที่เกิดเหตุก็มีรับแจ้งติดภายใน1รายแต่ว่ายังมีสติถามตอบรู้เรื่องต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในออกมาก่อนแล้วก็นำส่งไปที่โรงพยาบาลบางประกอบ9นะฮะหลังจากนั้นก็ถึงจะเคลื่อนย้ายเปิดการจราจรได้เป็นปกติยังมีท้ายแถวสะสมอยู่บ้างแต่ว่าโดยรวมก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับคุณเบนนลิศพี่เบนสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
0: ับอร่อยมากนี่ยังติดใจนะยังตาตึงอยู่เลยนะจนถึงทุกวันนี้เลยนะ
2: ใช่ไหมยังติดยังดูแบบว่ามันยังมีอยู่ในความทรงจำอยู่นะ
0: พี่ผมบอกให้พี่ทำขายพี่ก็ไม่เปิดร้านพี่ก็ทำแจกอย่างเดียวเลยไม่ทำขายสักที
2: มาเห็นคุณน่ารักเนี่ยก็เลยไปอดใจไม่ไหวไง
0: เฮ้ยจริงป่ะ
2: ไม่กิน
0: เฮ้ยจริงป่ะ
2: อยากกินอะไรบอกนะอะไรเงี้ยคุณย้ายไปอยู่ด้วยกันดีกว่าจะได้แบบไม่ต้องเดินทาง
0: อยู่ไหนวันนี้อยู่ไหนก็ได้
2: อยู่เพราะอยู่รัชดาเนี่ยโอ้ยปวดฉี่ก็ปวดฉี่แล้วจะไปแวะซื้อกาแฟด้วยทีนี้มันรถติดคุณเสมาก็คือใช้ตรงไอ้สะพานข้ามแยกราชวิภาใช่ไหมขาออกที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7นะ
0: ฮ
2: ะโอ้โหเห็นมีรถบรรทุกอะไรวิ่งแล้วก็เอ๊ะน่าจะเป็นสาเหตุเพราะรถบรรทุกวิ่งรถเขาวิ่ง
0: รถใหญ่เยอะอย่างเงี้ยเหรอ
2: ไหนจะผ่านสะพานข้ามแยกประชานุกูลอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ฮะ
2: เอ๊ะทำไมมันขยับได้ช้ามากเลยรถก็ติดแล้วขยับไปอย่างเทเลนทีนิดทีนี้ขยับมาจนถึงเชิงสะพานข้ามแยกวงสว่างตรงเนี้ยมีรถปิกอัพบรรทุกที่ตีสู้ทึบนะต
0: ั
2: วของเนี่ยจอดเสียอยู่เชิงสะพานทางขึ้นคุณ
0: อ๋อ
2: ยางคงจะแตกนะ
0: ยางแตก
2: เปลี่ยนพี่ๆหลายคนนะที่เป็นรถบรรทุกส่งของช่วยดูยางด้วยนะคุณเวลายางคุณเสียนะคุณไปส่งของคุณก็ไม่ทันนะคุณอาจจะโดนปรับได
0: ้เ
2: นาะ
0: อยู่เลนไหนนะอยู่เลนไหนนะ
2: เลนซ้าย
0: เลนซ้ายโอเค
2: เห็นจอดอยู่2คันเนี่ยไม่ใช่เสีย2คันนะอีกคันนึง
0: มาช่วย
2: เ
0: พื่
2: อนกัน
0: มาช่วย
2: มาช่วยกันเปลี่ยนยางกันสุดชีวิต
0: แล้วดูแล้วมันอันตรายไหมเอาเจ้าหน้าที่ไหมหรือยังไง
2: ไม่ต้องหรอกค่ะไม่อันตรายหรอกแต่ว่าแต่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่มาดูมาดูเพิ่มเติมหน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นเชิงทางขึ้นไงคุณ
0: ครับผม
2: รถอะไรจะไหลไหมเนี่ยเนาะ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแจ้งให
2: ้เขาเรียกอะไรตัวที่มันยก ไอ้นั่นน่ะแล้วก็เรียกไม่ถูกอ่ะตัวอะไรที่มันยกจะทำให้รถมันไม่ไหลอ่ะ
3: เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูให้ดีกว่าม
2: าดูดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเผื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทางลาดเป็นทางแบบว่าอยู่เนินสะพาน
3: ลาดชันลาดชันอะไรอย่างเงี้ยเน
2: า
3: ะ
2: ลาดชันอะไรประมาณนี้นะฮะก็ทำให้รถติดเพราะเลยตรงจุดที่รถจอดเสียทั้งสองคันนี้ไปแล้วเนี่ยคือรถจอดสองคันแต่ว่ารถเสียคันเดียวตรงนี้นะฮะเลยไปแล้วเนี่ยตอนนี้นาริสมาถึงหน้าโรงพยาบาลยันทีแล้ว
3: ครับ
2: เลยไปแล้วนะฮะรอดแล้ว
3: อ๋อนึกว่าจะเข้าโรงพยาบาลไม่เข้านะเลยไปไม่เข้าเลยยันที
2: ไม่เข้าแล้วเดี๋ยวไปหาปั๊มก่อนแล้วก็คือพูดง่ายว่ารถน้อยคล่องตัวแล้วนะฮะก
3: ็
2: คือตอนนี้เส้นมาถึงเส้นจรัญสนิทวงเนี่ย
3: ครับ
2: ก็มีทำงานอันนี้คลองเตาอิฐเหรอเลยจากเดี๋ยวนะ
3: มาจากยันทีมาเหรอ
2: โอเคมีรถเจ้าหน้าที่จอดทำงานอยู่ตรงคลองเตาอิฐตรงจรัญสนิทวงซอย86นะฮะ
3: อ
2: ๋
3: อ86
2: ติดขวางช่องเลนขวานะฮะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่มาของกทมแหละเขามาตัดต้นไม้เกาะกลาง
3: ครับ
2: ก็จะมีรถปิดท้ายอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มีแนวกลวยวางไว้นะตรงนี้แต่ว่าสภาพการจราจรก็เดินทางได้ไม่มีปัญหาอะไรนะขาเข้าฝั่งกับกันเนี่ยที่มุ่งหน้าไปประชานุกูลเนี่ยก็ในช่วงของจรัญเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปข้ามสะพานพระราม7เนี่ยก็ยังเดินทางได้อยู่นะครับคุณเสมาม
3: ีฝนไหมครับเนี่ย
2: แดดร้อนมากสงสารคนที่เปลี่ยนยางหรอก
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูเขาให้
2: นะฮะกลางรถเป็นคนเดียวก็ดีนะเพราะมันแดดร้อนจริงนะคุณมันไม่มีฝนเลยเลย
3: แดดเปรี้ยงนะวันนั้น
2: ไปแล้วเร็วเข้าปั๊มแล้วคุณ
3: ได้ครับทำธุระก่อน
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสอครูนายสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเสมาครับ
3: ครับพี่สองคู่นายเชิญเลยครับอยู่ที่ไหน
4: วันนี้ใช้บรมครับขึ้นคู่หนาลอยฟ้านะครับ
3: ครับเป็นไงบ้างครับ
4: มาจากประธานไม่ผิดพระปิ่นเกล้ามาจากถนนหลวงอะไรร้อนหลังนิดนึง
3: ครับ
4: ไม่ผิดเกล้านะครับทั้งไปทั้งกลับคล่องตัวดีมากครับ
3: โอ้ไม่ติดเลยเน
4: า
3: ะ
4: ไม่ติดเลยครับขึ้นคู่หนาลอยฟ้ามาเมื่อกี้เจอมอไซค์สองคันคุณเสมาเขาลักไก่ขึ้น
3: อ้าวอยู่ช่วงไหนอยู่ช่วงไหน
4: กลางขึ้นเนี่ยเขาลงไปแล้วผมเปลี่ยนใจไล่ให้ลงไปตะลิ่งชันแล้ว
3: ลงไปตรงตะลิ่งชันแล้ว
4: ขึ้นมา2คันเลยมันไม่มีเจ้าที่อยู่อ่ะ
3: อ๋อเป็นมอเตอร์ไซค์แบบบ้านๆอย่างเงี้ยเหรอครับ
4: ผู้หญิงขับ
3: อ๋อเหรอเค้าตาม
4: คันอีก2คันนะคัน1คนเดียวคัน1ซ้อน2อ่ะ
3: ตาม
4: มอเตอร์ไซค์ด้วยนะ
3: ตาม GPS มั้ยหรือว่าตั้งใจขึ้นมาเลยเนี่ย
4: ก็ผมว่าเค้าตั้งใจหรือ GPS ไม่แน่ใจแล้วเค้าไม่มา
3: โอ้อันตรายอันตราย
4: ผมว่าส่วนมากมันจะมาตาม GPS นะผมมอเตอร์ไซ
3: ค์อ่ะครับผม
4: ป้ายก็มีสังเกตได้ถ้าคนสังเกตก็เห็นนะครับไม่สังเกตก็ไม่เห็นนะมันป้ายนิดเดียวใช่มั้ยบางที6ล้อ18ล้อขึ้นมาได้นะผมเห็นอยู่เรื่อยเลย
3: โอ้ครับผม
4: คุณเสมาหายไปหลายวันนะไปไหนมาเอ่ย
3: คิดถึงแล้วครับ
4: คิดถึงครับ
3: คิดถึงเหมือนกันครับกลับมาแล้วครับ
4: ผมกำลังงานจะรายงานทีคุณเสมาเพราะว่างานที่บริษัทผม3วัน4วันออกครั้งหนึ่งครับอ๋อเพราะว่างานมันเงียบกับส่งของเนี่ย
3: ครับผมแล้วได้ไปไกลๆบ้างไหมครับช่วงนี้หรือว่าอยู่แต่
4: ช่วงนี้วิ่งร้อยจักรก็ติดเหมือนกันครับช่วงคลองสมไฟไหม้พอดีลูกค้าผมเยอะอยู่เดือนน่ะ
3: อ๋อครับครับครับ
4: ผมส่งพวกอะไรจักรยานใช่ไห
3: ม
4: ร้านจักรยานก็เยอะเดี๋ยวโรงพยาบาลกลางนั่นแหละ
3: อ๋อ
4: ลูกค้ามีเยอะครับจะติดกันเลย
3: หร
4: อครับ
3: ครับ
4: อ๋อไฟไหม้วันแรกก็วุ่นวายนะคุณเสมาน
3: ั่นน่ะสิเอายังไงเอาใจช่วยนะครับพี่สอครูนายขอบคุณมากเลยครับ
4: ขณะรายงานนี่ก็จะลงแล้วก็จะลงกันยานาแล้วครับเนี่ย
3: ครับผม
4: มาเรื่อยๆครับรถวันนี้คล่องตัวดีมากอากาศคลื้มๆคุณเทมาย
3: ังไม่ตกเนาะวันนี้ไม่ตก
4: ยังครับคุณเทมาพรุ่งนี้ก็วันเกิดจะไปร้อนนี่นา
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: ใช่ป่ะครับ
3: ใช่พี่สอคุณได้ติดตามมากี่ปีแล้วเนี่ย
4: โอ้ตั้งแต่วิไลครั้งแรกนะครับตั้งแต่คุณวิไลจัดรายการอยู
3: ่35ปี
4: ครับผมพอปุ๊บโอ้ผมคุณเม้งไฟฟ้าเอ่ยคุณนู้น
3: ถ้างั้นก็35ปีไปเลยใช่ไหม
4: คุณสติ๊กเกอร์ครับ
3: รุ่นแรกอ่ะรุ่นแรก
4: รุ่นแรกเลยรายงานครั้งแรกคุณวิไลจำได้อยู่หลายปีมาแล้ว
3: ครับเพราะอะไรทำให้พี่สอคู่นายถึงติดตามจสร้อยมาถึง35ปี
4: เพราะว่าของเรานี่มันติดตามได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นของหายเอ่ยดินน้ำไม่ไหลไฟไปมาน้ำท่วมเป็นของหายคนหายการจราจรนี่ครับมันมีประโยชน์มากเลยครับ
3: อ๋อครับผม
4: เดี๋ยวนี้มันเป็นประโยชน์มากครับในจสร้อยของเราอะ
3: แล้วดาวน์โหลดตัวแอปของจสร้อยติดเครื่องเลย
4: เรียบร้อยแล้วครับ
3: เรียบร้อยแล้วเนาะครับ
4: ผมไหนแล้วคนได้มา
3: ได้เลยเชิญเลยที่สองคุณนาย
4: แล้วมันเกิดจสร้อยแล้วครับขอให้ดีเกย์ของเราทั้งใหม่ทั้งเก่าหน้าใหม่หลังใหม่นะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับที่ขาดไม่ได้คือรวยรวยรวยนะครับคุณเต้มาครับ
3: โอ้ขอบคุณ
4: สวัสดีครับ
3: นี่ผมชอบทิ้งท้ายสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สองคุณนายสวัสดีครับ
4: คร
3: ับ สวัสดีครับเนี่ยชอบตอนจังหวะปิดท้ายนี่แหละนะรวยรวยรวยเนี่ยชอบมากเลยนะฮะ 3คำนะอย่างที่บอกนะถ้ารวยไม่อยู่นะถ้ารวยไม่อยู่นะเอาคิดดีๆนะตัดสินใจกันเองนะแล้ววันนี้วันที่1ด้วยเอออย่าล้อเล่นนะคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณเสมา
3: สวัสดีครับ
5: จอสอร้อยทุกท่าน
3: ครับ
5: ผมรวยผมอยู
3: ่
5: นะ
3: แต่ผมไม่อยู่นะ อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนพี่ชัยรัตน์วันนี้อยู่ที่ไหน
5: จราจรเมื่อครึ่งชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงผมแจ้งหลังไมค์ไปที่บ้านรถทึบยางแตกอ
3: ่
5: ะ
3: เราประสานงานสนประชาชื่นให้ละ
5: ใช่ตอนผมไปเนี่ยรถยังไม่ติดแต่จริงๆผมไม่ได้ขึ้นวงสว่างรถมันเพิ่งสะสมแต่เพื่อนเขาไปช่วยเหมือนเขาแซงขึ้นไปแล้วไปจอดข้างหน้าแต่ตามหลังต้องจอดข้างหลัง
3: ครับ
5: ตามที่ผมมองดูนะแต่ถ้าผิดพลาดก็ขออภัย
3: ครับ
5: ผมเห็นรถข้างหลังในล้อเหมือนล้อซ้ายมันจะเอียงจะช่วยกันเปลี่ยนยางทีนี้ก็เลยทำให้รถติดครับผมไปยูเทิร์นพื้นราบลงสว่างผมไปส่งผู้โดยสารที่พัชดา62
3: ครับ
5: หมู่บ้านทิปโก้อะไรทั้งอย่างแล้วออกมาพอดีก็ได้งานที่โรงพยาบาลเกษมราชตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลเกษมราชใช้ประชานุกูล
3: ครับ
5: แต่ตามพื้นราบไม่มีปัญหานะผมดูให้ทั้งเข้าทั้งออก
3: ครับผม
5: สัญญาณไฟเล็กน้อยแล้วก็ตอนนี้ผมมาถึงลาดพร้าวแล้วก็ใช้การได้ดี
3: ครับผม
5: นี่พอลงสะพานรัชวิภาที่จะมุ่งหน้ามาทางอุโมงค์เนี่ยก็ก่อนถึงอุโมงค์มีเจ้าหน้าที่ก็ทำงานดี
3: ครับ
5: ช่องขวานะ
3: ครับ
5: เขากวยยางมาบานผมนับดูกวยยางประมาณ7ชิ้น
3: โอ้ครับ
5: ก็กินช่องขวาไปประมาณเม็ดนึงก็เบี่ยงหลบนิดนึงเหมือนเขาตัดหญ้าหรืออะไรทำอะไรทั้งอย่างครับผม
3: ครับ
5: ทำตามหน้าที่แล้วก็คำว่ารวยใครก็อยากรวย
3: ใช่
5: เนี่ยอยู่ในรถผมก็มีรวยรวยรวยหลวงพ่อรวยครับผม
3: อ๋อสาธุครับ
5: สับรวยอย่างเดียวรวยแล้วไม่หนีนะครับอยู่ครับอยู
3: ่ผมรวยแล้วไม่อยู่ครับผมรวยแล้วผมไปครับ
5: ไม่ผมก็จะถามหา
3: พี่ชัยแล้วติดตามจอสร้อยมากี่ปีแล้วนะพรุ่งนี้วันเกิดจอสร้อยนะ
5: ตั้งแต่ลูกสาวคนเล็กตอนนี้ลูกสาวคนเล็กก็อายุ34ปีแล้ว
3: โอ้34ปีเลยเหรอ
5: จอสร้อยครั้งแรกเลยที่ตอนตั้งแต่อยู่กับเจ้านายคือเปิดแล้วมันเปิดอัตโนมัติไม่ได้ตั้งใจมันหลุด
3: ได้ยินเสียงใครคนแรกจำได้ไหมใครเป็นผู้ดำเนินรายการคนแรก
5: บัวสมบูรณ์หรือใครสักคนเนี
3: ่
5: ย
3: ใครนะอัชราบัวสมบูรณ
5: ์ใช
3: ่เขาเป็นใครอ่ะ
5: ก็ไม่รู้อ่ะเป็นจัดรายการแล้วก็มีใครอีกหลายคนผมจำไม่ได้มันนาน
3: เอาคนแรกเลยเหรอคนแรกเลยเหรอ
5: เอาใช่เพราะว่าเก่งกัน
3: โอ้
5: ใช่ฟังเอาสมัยก่อนต้องเสียบสายเอาแรกเลยตั้งแต่สมัยนู้นญาติผมเขาติดตามมาก่อนอย่างเช่นคุณโกศินนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมเอ่ยนามสกุลได้ก็กัตโรแล้วก็รุ่นแรกๆที่เขาไปสมัครสมาชิกกันนะ
3: อันนี้ก็รุ่นแรกเหมือนกันพี่ชัยรัตน์นี่ก็รุ่นแรกเหมือนกัน
5: ผมก็ฟังมาตลอดผมก็ฟังส่วนใหญ่ก็เป็นสายฟังนะแต่ก่อนไม่กล้ารายงานเพราะว่ากลัว
3: ทำไมอ่ะกลัวอะไรอ่ะ
5: ผิดพูดถูกอะไรประมาณนี
3: ้อ๋อเหรอ
5: ข้างหลังพอได้ขึ้นเวทีแล้วก็รายงานคล่องเลย
3: คล่องเลยทีนี
5: ้ก็ลืมมั่งเพราะว่าเริ่มออฟไซเมอร์แล้ว
3: เพราะแสดงเมื่อก่อนเขาไปจัดกิจกรรมไปอะไรกันนี้ก็ไปด้วยใช่ไหม
5: ไม่เคยไปแต่ฟัง
3: อ๋อฟังอย่างเดียวสายฟัง
5: เพื่อนเขาไปอยู่สมัยก่อนก็เป็นเพื่อนสมาชิกเป็นกลุ่มแท็กซี่อาสาสมัยก่อนไปกันนะครับแล้วก็ที่ผมบอกหลุดนี่คือสมัยก่อนเนี่ยจะฟังกีฬา
3: ครับ
5: คืน99ทีนี้พอเปิดแล้วมันก็หลุดไปเป็นเลข100ไง
3: อ๋อคือมันเด้งมาอย่างนี้เหรอ
5: เด้งไปก็เลยฟังที่มีสถานีแบบนี้ด้วยเหรือ
3: เออ
5: ก็เลยฟังไปก็รู้จักเบอร์โทรก็เขาก็แนะนำโทร
3: เออ
5: พอหลังเจออุบัติเหตุก็ลองดูใช้ได้แล้วก็ไปออฟฟิศบ่อยก็มี JS100ก็เลยวันนั้นไปเดินตลาดคลองเตยแวะไปจอ200ดีกว่าก
3: ็
5: ยื่นโทรศัพท์ขึ้นไปบนจอ200ให้น้องก็โหลดให้เลย
3: แล้วเป็นไงใช้งานง่ายไหม
5: ก็ใช้งานง่ายนะผมก็ใช้เวลาไปต่างจังหวัดผมอาจจะรบกวนหลังไมค์นิดหนึ่งผมก็จะกดดูก็ถ่ายดูว่ามันแม่นไหมว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ย
3: ครับ
5: โอ้พี่อยู่สนามบินร้อยเอ็ดเขาก็จะโอ้แม่นเป๊ะเลยผมเลยบอกพี่ไปทำอะไรบอกว่าวันนี้มาเยี่ยม
3: แม่นใช่ไหมเป๊ะเลยนะพิกัดเป๊ะเลยนะ
5: เป๊ะแต่ต้องจำรหัส2ตัวให้ถูก
3: มันจะลั่นไปเรื่อยๆนะรหัสเนี่ย
5: ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่หน้าจอเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เยอะโฉมใหม่สวยงามมาก
3: เขาบอกมันใช้งานง่ายมันง่ายไหมพี่ชัยรัตน์ว่ามันง่ายขึ้นไหม
5: ใช่ง่ายหน้าจอมันจะขึ้นเป็นช่องจะกดไปยูทูบจะกดไปอะไรง่ายกว่าเดิมมีเพลงฟังมีอะไร
3: มันจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน
5: ใช่เวลาไปนอนถ้ารักจอสอร้อยมากก็เปิดเพลงไว้ให้สว่างไปเลยเปิดเบา
3: ๆเปิดคลอให้หลับนะ
5: ใช่นั่นแหละ นะรวยแล้วอยู่นะอย่าไปนะ
3: ไม่อยู่ไม่อยู่รวยแล้วไป เอาพี่ก็เลือกเอาถ้าพี่ให้ผมรวยอ่ะผมก็ไปผมก็ไม่อยู่เออแต่ถ้าผมไม่รวยผมก็ยังจะอยู่อ่ะพี่เลือกเอาอ่ะ
5: ถ้ามีโชคก็คือว่ามีบุญวาสนา
3: สาธุครับพี
5: ่แต่ผมว่าสักวันหนึ่งพวกเราคงมีเพราะว่าพวกเราช่วยสังคมพอคิวอยู่นะคุณเสมา
3: ครับผมอาจจะนานนิดนึงนะ
5: ถึงลาดพร้าวตรงทางด่วนแล้วครับผม
3: ครับ
5: ก็ขอจบรายงานแถวถนนลาดพร้าวการจราจรเข้าออกคือว่าใช้การได้ดีขอบคุณ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์นะฮะก่อนหน้านั้นพี่สอกลุนายแล้วก็ก่อนหน้านั้นคุณเบนนลิตนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นพี่พลังด้วยนะขอบคุณทุกท่านนะฮะอ้าวใครอยากจะร่วมอวยพรได้นะหน้าไมค์หลังไมค์ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะจอสร้อยของเรากันแล้วนะวันนี้ก็เปิดกันเลยก็ล่วงหน้า1วันก็ได้นะล่วงหน้า1วันก็ได้เพราะว่าไหนๆก็พรุ่งนี้แล้วนะฮะวันเกิดสถานีวันคล้ายวันเกิดของเรานะครับ2กันยายนนะครับหลายๆท่านติดตามกันมาโอ้โห35ปี34ปี30กว่าปีอยากได้ยินเสียงคนที่เพิ่งจะติดตามอ่ะผมอยากรู้ว่าคนที่เพิ่งจะติดตามจอสร้อยเนี่ยคุณฟังจอสร้อยมากี่วันกี่เดือนนะฮะหรือว่าปีหนึ่งสองปีอย่างเงี้ยอยากจะเจอคนพวกนี้บ้างเลยอ่ะเพราะว่าหลายๆท่านก็30กว่าปีทั้งนั้นเลยนะฮะสมาชิกรุ่นเก่าเรานี่เหนียวแน่นปึกกันอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะดูรุ่นใหม่บ้างนะครับมีไหมใครที่เพิ่งติดตามมาวันสองวันนี้เองเอาจริงๆนะไม่เอามุกนะเอาแบบจริงๆนั้นเนี่ยเพิ่งเปิดมาเออพอดีจะฟังอีกคลื่นนึงแล้วมันแฉลบมาคลื่นนี้ก็เลยเออฟังเออแล้วแบบเพิ่งฟังมาเมื่อวานแล้ววันนี้มาฟังต่อมีไหมคือแบบติดใจเมื่อวานฟังตอนเที่ยงแล้ววันนี้ก็มาเปิดตอนเที่ยงแบบชอบดีเจคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมีไหมอยากได้เจอแบบเนี้ยอยากเจอคนแบบเนี้ยนะฮะเอาจริงๆนะไม่เอามุกนะไม่โทรมาอํากันไม่เอานะนะฮะสวัสดีพี่พันธ์ด้วยนะพี่พันธ์เนาะฝากบอกคุณชัยรัตน์บอกว่าอะไรพี่พันธ์แล้วก็คุณพระเคอินนะฮะแซวเข้ามาแล้วก็คุณกระปุกแดงเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปพักกันนะครับทิ้งท้ายด้วยข้อมูลการจราจรอีกสักเล็กน้อยบนสะพานข้ามคลองบางบอนการจราพิเศษวันนี้มีหลายเหตุเลยนะนี่เป็นอีกเหตุหนึ่งละอปพรเขตบางบอนนะครับแจ้งว่าการจราพิเศษด้านฝั่งบุบันตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9เป็นฝั่งขาเข้าสะพานข้ามคลองบางบอนมีรถกระบะชนกับรถเก๋งอยู่เลนซ้ายครับโอ้มีคนเจ็บด้วยฮะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทราบแล้วนะเข้าดำเนินการที่เกิดเหตุแล้วก็ช่วยเหลือไปแล้วนำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ8เรียบร้อยแล้วขอบคุณทางอปพรบางบอนด้วยนะครับการจราจรชะลอตัวเป็นฝั่งขาเข้านะบนสะพานข้ามคลองบางบอนกระบะกับเก๋งอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายคนเจ็บเป็นผู้ชาย1รายช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วส่วนฝั่งกลับกันเขาบอกการจราจรไม่มีปัญหายังเคลื่อนตัวได้ก่อนหน้านี้คุณหญิงอยู่พระราม1ฝั่งขาเข้าปทุมวันมุ่งหน้าเจริญผลการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
7: อ่ะดูนี่
6: ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
3: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำมาครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: สิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
1: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
0: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได้
1: คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย์

0: ท่านพันตำรวจโทสถิตวงกันหาครับท่านรองผู้กำกับจราจรสระบางเขนสวัสดีครับท่านรองผู้กำกับครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: การจราจรเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที
1: ่ตอนนี้หน้าราชภัฏพระนครซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรวันสุดท้ายนะครับซ้อมใหญ
0: ่ครับ
1: ก็สภาพการจราจรตอนนี้ก็ผู้ร่วมงานก็ยังอยู่ในช่วงซ้อมช่วงบ่ายอยู่ครับการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับ
0: เสร็จสิ้นประมาณกี่โมงครับถ้าออกมาอีกที
1: เสร็จสิ้นประมาณตามแผนนะครับ 16:30 ครับ
0: อ๋อ 16:00 นโดยประมาณนะครับ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: 16:30 ครับ
0: ครับก่อนหน้านี้
1: มีปัญหาอะไรเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับ
0: อ๋อช่วงเข้าออก
1: ผู้มาร่วมงานก็ประมาณ 3,000 คนนะครับ
0: ครับครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเร่งด่วนจะมีการวางแผนจัดการจราจรยังไงเพิ่มเติมมั้ยครับสำหรับในพื้นที่นะครับท่านรอง
1: ก็ส่วนใหญ่แล้วรถออกมาเขาจะออกวิภาวดีก็ประสานสน.ทุ่งสองห้องแล้วก็ประสานสน.วิภาวดีนะครับก็ให้เร่งระบายเร่งรับให้ในส่วนของที่ออกจากราชภัฏครับผมครับ
0: คาดว่าน่าจะหมดปัญหาประมาณสักกี่โมงครับถ้าเป็นช่วงเร่งด่วนเย็นเนี่ยนะครับ
1: ก็เร่งด่วนเย็นก็ไม่น่าจะเกินทุ่มก็น่าจะหมดครับครับผม
0: นะได้ครับตอนนี้ก็ใช้ได้ใช่ไหมเพราะว่าเข้าไปซ้อมกันข้างในหมดแล้วนะ
1: เข้าหมดแล้วครับเข้าแต่เช้าครับก็ตอนนี้ก็วางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็อยู่ด้านหน้าราชภัฏก็มีบางส่วนออกบางส่วนกลับก็มีครับผมครับ
0: ครับครับก็คิดว่าไม่น่าจะกระทบเท่าไหร่เนาะในช่วงเร่งด่วนเย็นหลังสี่โมง
1: ครับไม่น่ามีปัญหาครับครับคร
0: ับ ในพื้นที่ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียเพิ่มเติมมาใช่ไหมครับท่านรอง
1: อ๋อไม่มีครับครับสบายคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองผู้กำกับครับสว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทสถิตวงกันหานะครับท่านรองผู้กำกับจราจรจากสน.บางเขนนะครับก็วันนี้อีก1วันนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะฮะซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะฮะอีก1วันก็จะส่งผลกระทบการจราจรนิดหน่อยนะครับเมื่อช่วงเช้าแล้วก็เดี๋ยวคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงเย็นๆออกมาจากหอประชุมก็ประมาณสัก 16:30 นะฮะเมื่อสักครู่ที่ท่านรองผู้กำกับให้ข้อมูลไว้ก็เผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยก็แล้วกันนะครับร่วมส่งต่อโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการนะครับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาทจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนโดยมีนายประสิทธิ์สุนชูแสงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แทนมอบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมทบทุนการจัดทำขาเทียมสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้พิการสามารถกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคงณสำนักงานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้พิการที่สูญเสียอวัยวะขาจึงร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเป็นการส่งมอบโอกาสในการดำรงชีวิตควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างมั่นคงอันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและสนับสนุนให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืนครับคุณโจสวัสดีครับคุณโจ
2: สวัสดีครับคุณสิวมา
0: พี่โจสวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับ
2: โอ้โหคิดถึงแล้วไม่ได้คุยกันนานเลยคุณสิวมา
0: พี่โจหายไปไหนมา
2: ผมไม่ได้หายไปไหนผมวิ่งช่วงเช้าหลังเที่ยงผมไม่ค่อยได้ขับแล้วครับผม
0: เอาเหรอเป็นกะเช้าแทนเหรอกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ย
2: ใช่ผมก็ออกเช้าแล้วก็เลิกประมาณตอนเที่ยงครับคุณสิวมา
0: โอ้โหผมเข้างานที่เลิกงาน
2: ออกมาช่วงบ่ายก็เลยได้โทรหาคุณสิวมานี่แหละ
0: โอ้โหต้องขอบคุณธุระพี่มากๆเลยนะตอนนี้พี่อยู่ไหนเนี่ย
2: ผมใช้หน้ามือนะครับโชว์แก้วมากิโล8
0: ครับ
2: รถปานกลางใช้การได้ในบริษัทคุณสีมา
0: ครับผม
2: ต่อเนื่องซ้ายตรงกิโล8ใช้ลานินทาขาเข้ามุ่งหน้าหลัก4
0: ครับ
2: เวลานี้รถปานกลางเคลื่อนตัวได้ในบรรยากาศคุณเสมา
0: ไม่มีฝนนะครับ
2: โอ้แดดจ้าเลยจ้านี่คุณเสมา
0: เมื่อวานเจอฝนไหมครับตอนเช้า
2: ตอนเช้าไม่ตกตกตอนเย็นคุณเสมา
0: อ้าวหรออ๋อๆครับครับ
2: ใช่ใช่ในสาวกเดอะคอสคุณเสมาก็ให้กำลังใจในช่วงนี
0: ้ไหวป่ะไหวป่ะปีนี้ไหวไหม
2: ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่ได้การรับไม่ได้ติดขวาก็แย่
0: เสียงอ่อยทุกคนเลยเด็กหงช่วงนี้เสียงอ่อยทุกคนเลย
2: โอเคเดี๋ยวพักเรื่องต้องฝากข้อมูลตรงที่ร้านค้านะพี่เสียงมา
0: ได้ครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณโจนะฮะอันนี้ก็เด็กหงเหมือนกันนะอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกคนนึงดีกว่าไม่รู้เขาเด็กอะไรนะคนนี้เขามีหลายชื่อเหลือเกินคุณทูบท่าฉลุย
3: อุ๊ยสวัสดีครับคุณเสียงมา
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
0: สวัสดีครับพี่ต้อมพี่ต้อมจมจมเอาเชิญเลย
3: พ
0: ี่
3: ว่าคุณเสมาเนี่ย
0: พี่ต้อมเชียร์ทีมอะไรพี่ต้อมยังไม่จากพี่ผมยังแข็งแรงดี
3: ยังอยู่
0: พี่ต้อมเชียร์ทีมอะไรลิเวอร์พูลป่ะ
3: สต็อกซิตี้ครับผม
0: สต็อกเนาะโอเค
3: คุณเสมาบางวันเนี่ยก็ลิเวอร์พูลฮะบางวันก็แมนยูนะฮะหรือบางทีเนี่ยอาจจะไปเชียร์ซีครับผม
0: ครับผม
3: ยกเว้นอาร์เซนอลนะครับให้พี่พันคนเดียวครับผม
0: เป็นคนหลายใจเชียร์หลายทีมอยู่ไหนครับ
3: ก็หลังจากที่ผมเนี่ยนะครับได้บายบายปุ้นๆนะครับกับลูกค้าคนน่ารักของผมแล้วนะครับจากห้างชื่อดังในย่านพระราม2นะครับผม
0: นี่เอาจริงๆนะผมนึกว่าพี่อยู่ในห้องน้ำห้างนะตอนเนี้ยเสียงมันก้องๆยังไงไม่รู้เนี่ย
3: อย่าพูดดังเลยครับผมก็ใช้ทั้งด่วนนะคุณเสียมานะพระราม2ก็สบายๆนะครับ
0: ครับ
3: จะบอกว่าแต่อาจจะเมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหราวฟ้ากระเบี่ยวเลยนะฮะ
0: รอด่วนไหน
3: ไม่มีท้ายแถวไม่มีอะไรเลยนะหน้าด่านดาวกระดองตอนนี้นะคุณเสมาเพื่อนสมาชิกครับ
0: ครับผม
3: ช่วงนี้มันช่วงนาทีทองนะครับและประตูดวงนะครับผม
0: ได้ลุ้นกันทุกสัปดาห์
3: ใช้บริการทางด่วนเลย
0: ครับผม
3: ผ่านด่านดาวกระดองโดยช่องอีซี่พลาสของผมแล้วเนี่ยนะด้วยความสะดวกรวดเร็วนะคุณเสมาครับ
0: โอ้ชอบเลยอ่ะการทางพิเศษชอบ
3: ใช้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยคู่ใจผู้ใช้ทางนะครับผม
0: โอ้สุดยอดเลยต่อ
3: ไม่เดียวดายแล้วอ้างว้างถ้าใช้ทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะฮะจากด่านดาวคะนองเนี่ยมาเรื่อยๆมาเรียงๆก็ปิดเฉียงไปทั้งหมู่นะครับ
0: ครับผมตัวเดียวบินมาไล่คู่นะฮะ
3: พระรามเก้านะฮะต่อเนื่องต่างระดับท่าเรือเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบสุขสันต์และหันสายจริงๆครับคุณเสมาครับ
0: โล่งเลยเหรอวันนี้ไม่ติดเลย
3: ไม่มีต้องบอกว่าขับรถไปเนี่ยนะครับผัดไทยไปก็ได้นะฮะหรือจะผัดกะเพราไปก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้สมาชิกเลยนะครับ
0: ครับผม
3: ปลอดโปร่งสะดวกสบายสกายแล็บมากเลยครับคุณเสมาครับ
0: ครับผม
3: มาตรงต่างระดับเนี่ยก็ไม่มีชะลอมีอะไรนะครับมากันแบบสบายๆเลย
0: ผ่านฉลุยกับทูบท่าฉลอม
3: อุ้ยท่าฉลุยสิครับท่าฉลอมเนี่ยคนละคนนะ
0: โอเคโอเคต่อจะถึงไหมจะถึงท่าเรือไหมเนี่ยวันนี้
3: ผ่านท่าเรือแล้วเนี่ยนะครับผ่านทางลงอ่านนาลงนะฮะ
0: ครับ
3: แล้วก็เข้าสู่ฉลองรัฐนะครับมุ่งหน้าออกบางนาอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับท่านสมาชิกนะครับส่วนฝั่งกับกันเนี่ยบางนาเข้ามาก็สบายสบายครับโล่งๆเลยนะ
0: วันนี้ไม่ติดเลยเนาะบ่ายสองนี่ทางด่วนท่าเรืออ่านนาลงเลย
3: ใช่ใช่ช่วงเวลานี้แบบโอ้โหดีงามมากครับผม
0: หลายท่าน
3: หลายท่านก็สมาชิกรีบมาใช้เลย
0: หลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมวันนี้กลับออฟฟิศเร็วจัง
3: วันนี้นี่เจ้านายอยู่ครับรีบกลับมาให้เจ้านายเห็นนะ
0: เหมือนแอบกระซิบนะวันนี้เจ้านายอยู่ครับก็เลยต้องรีบกลับมาครับเหมือนแอบกระซิบ
3: ก็ต้องรีบมาเบิกตังค์นะเพราะเงินเดือนเมื่อวานเนี้ยหมดแล้วนะฮะ
0: หรอพี่ต้อมคุณพระเกอินกับคุณละพีเขาตั้งข้อสังเกตว่าตั้งแต่เสมาหายไปนี่พี่ต้อมไม่โทรเข้าออฟฟิศไม่โทร

0: โอเข้าจอสร้อยเลยเหรออ
1: ๋อพอดีไม่ค่อยได้ออกครับเสร็จงานเร็วครับคุณเสมาก็เลยไม่รู้ว่าจะโทรอะไรงานอะไรนะครับ
0: ทำไมกลัวโทรมาแล้วดีเจคนอื่นเขาไม่เล่นด้วย
1: มีรายงานตอนเช้า
0: อ๋อมีรายงานตอนเช้า
1: ใช่ก็คุยคุณมีนาก็คุณพัฒน์เนี่ยส่งบุ๊กไปนี่ก็แกก็เงียบตลอดเลยครับผมก็เลยว่าไม่น่าจะเหมาะครับผมน่าจะเหมาะคุณเสมาคนเดียวเลย
0: อ๋อไม่น่าจะเหมาะกับช่วงนั้น
1: แต่ขณะนี้นี่ก็กำลังจะลงผมลงจริงผมลงลาดเท้ามาแล้ว
0: ครับ
1: ลงเรียบด่วนมาแล้วลาดเท้าก็เรียบด่วนยังดีอยู่นะยังมีปัญหานะครับท่านสมาชิกนะฮะ
0: ครับ
1: บรรยากาศก็เหมือนคนไม่ถูกกันมาเจอกันฮะคุณเสมา
0: ทำไมครับ
1: มันอึมครึมมากเลยครับ
0: มันอึมครึมนี่มีคุณต้นรักเขาฝากถามมาอีกหนึ่งคำถามนะเหมือนเขาเกรงใจใครหรอครับเหมือนกระซิบเนี่ยเขาพิมพ์มาในยูทูบ
1: เพื่อนสมาชิกนี่แหมช่างเป็นคนช่างนะครับน่าจะเป็นเหรียญช่างมานะครับผมช่างสังเกตนะครับ
0: เออช่างสงสัยเหลือเกิน
1: ก็บรรยากาศก็อึมครึมครับคุณเสมาฮะ
0: ครับผม
1: ขณะนี้ก็กำลังเข้าออฟฟิศแล้วในทาวินทาวแล้วว
0: ันนี้เข้าไววันนี้ก็กลับบ้านเร็วใช่ไหมเนี่ย
1: คาดว่าฝนน่าจะตกตอนเย็นนะคุณเสมา
0: ลักษณะจะไปต่อคือมีนัดต่อใช่ไหม
1: ก็น่าจะกลับสักตีสี่เหมือนเดิมฮะคุณเสมาครับ
0: ว่าแล้วลูกค้า
1: เนื่องจากว่าการจราจรติดขัดก่อนจะจบการรายงานขออนุญาตถามคุณเสมาคุณเสมานี่มีหุ้นกับใครบ้างไหมฮะ
0: ไม่มีครับ
1: มีหุ้นกับเพื่อนหรือเปล่า
0: ไม่มี
1: นะ
0: ไม่มีสตางค์ไปหุ้นกับเขา
1: ผมมาให้คุณเสมาสัก 2% คุณเสมาโอเคไหมฮะ
0: ไม่โอเคเพราะว่า 2% จะพูดเยอะ49% ไม่ค่อยพูดแล้ว 2% นี่พูดจนจบรายการเลย
1: อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะมีอะไรที่จะเกี่ยวคุณเสมานะครับผมไปดีกว่าครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกท่านในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะก็มาแซวนะนี่สรุปเป็นแฟนคลับพี่ต้อมกันนะนะฮะคุณลัพพีพี่พันคุณบะเกอินคุณกูดมิกคุณต้นรักนี่เข้ามาแซวพี่ต้อมจอมทองกันนะฮะขอบคุณสำหรับข้อความทุกท่านด้วยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อหลังบ่าย 2ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีข้อเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพิ่มป้องกันการกระทำผิดกฎหมายพร้อมบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดีบุ๋มว่าดีดีชอบมากใช้ดีแบบเนี้ยถามหน่อยจะพี่ชอบมาชอบมา
1: พร้อมบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 3 2 1 0
3: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: 0.7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำบูรณาการข่าวกรองป้องกันเหตุชายแดนใต้พร้อมเดินหน้าความร่วมมือไทยและมาเลเซียด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจคุณสรัตน์ทันเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
2: นายศิริศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาสร้างรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำที่ผิดกฎหมายพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานบูรณาการข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันเหตุความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสาระสำคัญก็คือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะจะกระทบความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่นายศิริศักดิ์กล่าวอีกว่าการแก้ไขปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
1: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมปัตตานีสนธิกำลังหน่วยงานความมั่นคงเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยเกี่ยวข้องคดีความมั่นคงพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีส่วนที่กำลังหน่วยงานความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านปากูหมู่ที่5ตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีพร้อมเชิญตัวนายมัสซาอุสสงวนนามสกุลบุคคลต้องสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงกรณีรอบวางเพลิงกล้อง CCTV ของหน่วยงานรัฐและเหตุการณ์อื่นๆภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงจากนั้นนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลทุ่งยางแดงก่อนส่งตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบอำนาจหน้าที่และขั้นตอนของกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกเชิญตัวตลอดจนยึดหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่นายชัยรัตน์โภคสุภัทรผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรองเผยเรือนจำอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ออกมาตรการควบคุมโรคหลังพบผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นประมาณ50รายแม้ส่วนใหญ่จะมีอาการไม่รุนแรงจึงสั่งงดเยี่ยมญาติใน3แดนได้แก่แดน1แดน3และแดนแรกรับเป็นเวลา30วันเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและควบคุมสถานการณ์ภายในเรือนจำซึ่งปัจจุบันเรือนจำนางรองมีผู้ต้องหาทั้งชายและหญิงจำนวน 2,300 คนและขณะนี้ทางเรือนจำพบผู้ต้องขังป่วยเป็นโรคหิดหลายรายจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการด้านสุขอนามัยและการรักษาโดยมีการแยกกักผู้ต้องขังที่มีอาการป่วยตามพื้นที่ที่กำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลและรักษาได้อย่างทั่วถึง
4: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณ

0: นใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: วันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569ทางสถานีวิทยุจสร้อยได้ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นซึ่งภายในงานผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรับชมไลฟ์สดได้ทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและเพจศิริราช PR ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงAOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกท่านครับติดตามอุบัติเหตุพระราม2กันครับท่านสารวัตรจราจรสน.ท่าข้ามนะครับท่านพันตำรวจโทอิทธิพันธ์หานเวสวัสดีครับท่านสารวัตร
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ท่านสารวัตรตอนนี้ดำเนินการยังไงอยู่บ้างครับที่เกิดเหตุครับ
3: ตอนนี้กำลังรอรถขนย้ายนะครับเป็นไม้แผ่น
2: โอ้ครับเขาเข้ามาจากไหนกำลังจะไปไหนคนขับเขาบอกไหมคร
3: ับ ด้านที่เกิดเหตุนะครับด้านพระราม2ด้านขาเข้าช่วงเบี่ยงออกตรงเบี่ยงออกแถวๆใกล้ถึงแสงจันทร์พระราม2ขาเข้าเนี่ยครับ
2: อ๋อครับ
3: ครับเป็นรถพลิกคว่ำเองนะครับเป็นรถ6ล้อบรรทุก
2: ไม่มีคู่กรณีใช่ไหมฮะ
3: ไม่มีครับตอนนี้มีผู้บาดเจ็บคนบาดเจ็บคือคนขับส่งโรงพยาบาลบางกอกก้าไปแล้ว
2: อ๋อคนเดียวใช่ไหมคนขับ
3: ครับคนเดียวครับก็ฝากเจ้าสร้อยประชาพันธ์พี่น้องที่จะใช้พระรามสองด้านขาออกนะครับ
2: ครับ
3: ไอขาเข้าก็โทษทีครับขาเข้านะครับ
2: ครับ
3: ก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางได้นะครับเอาไปใช้การจนาการรับประพฤติก็ได้นะครับแต่มุ่งหน้าเข้าเมืองนะครับ
2: ครับ
3: ก็ช่วงนี้ก็การจราจรเริ่มติดขัดแล้วครับ
2: ท้ายแถวประมาณแค่ไหนถึงต่างระดับมันเลยคร
3: ับ ตอนนี้ท้ายแถวน่าจะอยู่ประมาณต่างระดับ
2: ต่างระดับอ๋อ
3: ครับประมาณต่างระดับ
2: อันนี้ช่องทางหลักหรือว่าคู่ขนานที่เกิดเหตุอะครับ
3: อ๋อมันเป็นช่วงทางเบี่ยงออกคู่ขนานพอดีครับ
2: อ๋อทางเบี่ยงเอานี่มันก็ติดทั้งหลักทั้งคู่ขนานเลยดิครับใช่ไหม
3: ครับครับตอนนี้กำลังคู่ขนานก็ติดครับตอนนี้แต่ช่องทางด่วนเนี่ยสามารถใช้การได้ทั้ง3ช่องทางตอนนี้นะครับแต่ท่านใดที่จะใช้เบี่ยงตรงก่อนถึงแสงจันทร์น่ะเขาเรียกว่าเบี่ยงทางน้ำต้องหลีกเลี่ยงครับตอนนี
2: ้ครับครับคาดว่าต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนครับท่านสารวัตร
3: ก็เดี๋ยวผมประเมินแล้วน่าจะต้องขนย้ายสิ่งของก่อนนะครับใช่สิ่งของก่อนเพราะว่าเป็นรถไม้ตอนนี้อยู่ช่วงคู่ขนานตรงเบี่ยงคู่ขนานพอดีเลยครับช่วงคู่ขนานจะใช้ได้1ช่องทางเบี่ยงนะ
2: ครับน่าอีกประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงได้ไหมครับจุดนี้กว่าจะเคลื่อนย้ายกันได้
3: เดี๋ยวผมประเมินอีกนิดนึงนะครับ
2: ได้ครับ
3: ขอประเมินอีกนิดนึง
2: ได้ครับ
3: เพราะว่าตอนนี้กำลังติดต่อรถยกอยู
2: ่อ๋อตอนนี้ถ้าเกิดว่าคู่ขนานไปได้ไหมครับหรือไปไม่ได้เลย
3: คู่ขนานไปได้1ช่องทางครับกับที่เกิดเหตุ
2: อ่ะเดี๋ยวยังไงเราช่วยประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางให้นะครับท่านสารวัตร
3: ครับครับครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับท่านสารวัตรสวัสดีครับ
3: ครับ
2: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทอิทธิพันธ์หานเวศนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.ท่าข้ามนะครับจุดเกิดเหตุเป็นถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าก่อนถึงต่างระดับตรงหัวกระบือนะครับที่ตัดกับบางขุนเทียนนั่นแหละนะครับก่อนถึงนิดเดียวใกล้ๆกับโรงเล่าแสงจันทร์ก่อนถึงอ่ะก่อนถึงโรงเล่านิดหน่อยก่อนถึงตัดบางขุนเทียนนะครับพระราม2ขาเข้าเป็นช่องทางเบี่ยงพอดีเลยช่องทางหลักกำลังจะเบี่ยงออกคู่ขนานนะแล้วเขาก็ไปพลิกตะแคงอยู่ตรงนั้นไม่มีคู่กรณีนะครับเสียหลักเองคนเจ็บเนี่ยนำส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็คือคนขับรถบรรทุกคันนี้แหละลักษณะคือบรรทุกเป็นแผ่นไม้ใหญ่ๆมาหลายแผ่นเลยนะฮะแล้วก็ไปพลิกตะแคงช่องทางคู่ขนานจะวิ่งได้1เลนซ้ายสุดช่องทางหลักจะวิ่งได้3เลนนะครับแต่ถ้าเป็นเบี่ยงออกมาเนี่ยไม่ได้นะจะติดรถคันนี้นะครับตอนนี้ท้ายแถวอยู่แถวๆต่างระดับพระราม2ตัดกับกาญจนาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดจะหลีกเลี่ยงพระราม2เข้าเนี่ยไปใช้ทางด้านของเอกชัยบางบอนก็ยังใช้การได้นะเอกชัยบางบอนเขาก็จะมีปัญหาตรงแยกสัญญาณไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงตัดบางบอน1แล้วก็แถวตรงตลาดไปใช้กะละปะพึกนะก็จะดีกว่านะหรือว่าไปเพชรเกษมตั้งแต่ช่วงต่างระดับเพชรเกษมที่จะเข้ามาสาย1เข้ามาบางว่าก็ยังถือว่าใช้การได้ตลอดเส้นทางนะครับฝากหลีกเลี่ยงเส้นทางกันน่าจะอีกเป็นชั่วโมงเลยฮะกว่าจะเคลื่อนย้ายได้นะสำหรับจุดดังกล่าวนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามความสำเร็จต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยด้วยนะนะฮะกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะฮะดีใจมากๆครับดีใจด้วยนะฮะเป็นสมัยที่4แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนนี้มีสายจากท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับคุณสมพรใช้บางอย่างอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านนายกสมาคมครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
2: โอ้โหขอแสดงความดีใจด้วยครับเก่งมากๆเลยฮะท่านนายกสมาคมทับลูกยางสาวไทยนะ
4: ครับก็ต้องยกเครดิตให้กับทางในส่วนของผู้สอนทีมงานแล้วก็โดยเฉพาะนักกีฬานะครับที
2: ่
4: ได้ทุ่มเทกันอย่างเต็มกำลังได้แต่ฝึกซ้อมมาแล้วล่ะครับเหนื่อยกันมาตลอด
2: อันนี้เป็นสมัยที่4มั้ยฮะคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ใช่
4: มั้ยสมัยที่4คร
2: ับ เป็นสมัยที่4แต่เป็นครั้งแรกที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม
4: ก็สมัยนี้มันพอดีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนกฎกติกาของการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกใหม่นะครับเดิมนี่แชมป์เอเชียนี่ไม่ได้ไปนะครับก็ได้เฉพาะแชมป์ทวีปนะครับแต่ว่าทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเพิ่งมาเปลี่ยนกฎการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ลอสแอนเจลิสใน2ปีข้างหน้าเนี่ย
2: ครับ
4: ก็เปลี่ยนปีนี้ว่าการแข่งขันชิงชนะเลิศทวีปของทุกทวีปนะครับในปีนี้เนี่ยถือว่าใครได้แชมป์ก็ได้
2: ก็จะได้ไปโอลิมปิกด้วย
4: ก็สองเด้งเลยสองเด้งเลยคร
2: ับ เก่งมากมากเก่งมากครับครับ
4: ก็ผมว่านะก็นักกีฬาเขาก็เก่งนะครับนักกีฬาเขาก็เก่งแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญที่สุดมันนอกจากความเก่งของนักกีฬาแล้วผมคิดว่าคราวนี้มันเหมือนกับเป็นพลังพิเศษนะที่หนุนเสริมให้เขาไปสู่ความสำเร็จได้ก็คือพลังของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็พลังของคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ถ้าจะติดตามข่าวนี่อยู่ในแวดวงทางสื่อของจอสร้อยทางทุกสื่อเนี่ยนะครับก็จะเห็นชัดเจนว่าแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยเรียกว่าใช้ทุกอย่างนะครับเวทมนต์คาถาใช้สายมู
2: ใช่
4: เรียกว่าทุกทำทุกทางนะที่จะช่วยกันให้ทีมไทยได้ไปผมคิดว่านี่ก็เป็นนี่มันก็เป็นพลังที่น้องๆเขารู้นะครับนักกีฬาเขาทราบดีนะเพราะเขาติดตามหนังสือทางอะไรเนี่ยก็จะเห็นพลังต่างๆเหล่านี้มันเป็นพลังแฝงที่มันก็มีทิลิตที่ทำให้น้องๆทุกคนมีรึกเขื่อขึ้นและมีกำลังใจมากขึ้นว่าเบื้องหลังเขาไม่ได้สู้ด้วยตัวเขาเองแต่ว่ามันมีคนไทยทั้งประเทศคอยหนุนเสริมเขาด้วยนะครับอันนี้ผมว่าก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีเป็นพลังที่สำคัญไปสู่ความสำเร็จครับ
2: โอ้เพราะว่าจอสร้อยเราก็คอยติดตามเนาะถึงแม้ว่าเราจะเป็นข่าวสารและการจราจรเราก็จะอัปเดตให้ด้วยนะฮะผลการแข่งขัน
4: ก็ปกติแล้วก็เข้ามาเป็นระยะเหมือนกันนะเวลามีกิจกรรม
2: ใช่ใช่
4: วอลเลย์บอลทางจอสร้อยก็
2: ใช่ครับ
4: ให้เราได้มีโอกาสมาพูดคุยหลายๆครั้ง
2: ครับผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าหลังจากนี้ฮะเราจะมีการเตรียมตัวยังไงครับท่านนายกสมาคมทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นยังไงอะไรบ้างที่รอเราอยู่ข้างหน้าเชิญได้เลยครับ
4: ก็ตอนนี้2วันเนี่ยนะครับจะให้นักกีฬาพักนะเพราะเขาเหนื่อยมาแล้วเหนื่อยมากนะครับก็พักเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จองตั๋วไปบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมญาตินะครับกลับบ้านแล้วก็หลายคนก็ไป แก้บนที่บนกันไว
2: ้สายมู
4: สายมูหลายคนนะครับก็ไปทำตามสิ่งที่ตัวเองได้สัญญาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะกลับบ้านฮะไปเยี่ยมญาติกันไปหาญาติกันเพราะว่าก็เน็ตไม่ห่างญาติกันมาเยอะแล้วนะบ้านกันมานานแล้วแล้วก็ตอนนี้2 วันเราให้โอกาสกัน2 วัน
2: ครับ
4: ก็จะกลับมาอีกครั้งวันที่3
2: วันนี
4: ้วันมะรืนนี้นะครับก็มีโปรแกรมที่ต้องเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลในที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกที่ดูแลเรื่องกีฬาและก็ท่านสุรศักดิ์ท่านตีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวันที่3ครับเวลา10:30 นที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับก็มีโปรแกรมแล้วตอนบ่ายก็ไปรับพิเศษนะที่โมโนอีก5 ล้านนะ
2: โอ้แล้วในไหนก็ถามเรื่องเงินอัดฉีดแล้วโอ้ถ้าอย่างนี้มีเพิ่มหรือมีอะไรเป็นพิเศษด้วยไหมฮะ
4: ก็ปกติแล้วเราก็มีอยู่ครับตามศักยภาพของสมาคมที่มีอยู
2: ่ครับ
4: แล้วก็จะเพิ่มของเราหรือว่ามีท่านใดมีที่จะช่วยมาให้กำลังใจเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเราก็ยินดีครับนะครับอันนี้เราก็มีอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้สมาคมเราไม่ได้มีเงินมากมายนะครับก็เลยเราก็ให้ตามกำลังที่เรามีซึ่งนักกีฬาเขาก็รู้อยู่ครับนะครับเราก็มีเกณฑ์มีมาตรฐานอะไรของเราอยู่นะครับที่จะให้เพิ่มเติมไปตอนนี้ส่วนหลังจากนั้นก็ตอนเย็นก็ต้องปล่อยเขากลับไปเพื่อเก็บเสื้อผ้าเก็บอะไรทั้งหมดว่าตอนเที่ยงคืนของวันที่3ก็ต้องเดินทางต่อนะครับไปเก็บตัวฝึกซ้อมต่อที่ซากะที่ประเทศญี่ปุ่นครับก่อนจะเข้าเอเชียนเกมนะครับก็ไปซ้อมอยู่ที่นั่นประมาณเกือบ10 วันนะครับ10 วันซ้อม10 วันแล้วก็เข้าแคมป์เอเชียนเกมที่นาโกย่าครับก็ในช่วงนี้ก็คงเป็นการฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับ
2: โค้ช
4: คงมีการฝึกซ้อมต่อเนื่องตอนไปที่ซากะเนี่ยไปซ้อมที่ซากะก่อนเนี่ยเราพานักกีฬาไปทั้งหมด14 คนนะครับที่เขาไปชิงแชมป์เอเชียมาแต่ว่าตอนเข้าเอเชียนเกมเนี่ยเขาให้สิทธิ์โควต้าแค่12นะครับเราก็คงต้องตัดนักกีฬาออก2 คนนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของโค้ชเขานะกับทีมงานที่ก็จะปรึกษากันว่าจะต้องใช้ตำแหน่งไหนอย่างไรใช้ใครบ้างนะครับเขาคงไปตัดตัวกันทีนึงความจริงเราก็ไม่อยากตัดนะอยากให้เขาไปทั้ง14 คนเพราะเขาเป็นทีมที่มีความเหนียวแน่นกันแต่ว่าโดยที่เป็นกติกาเขาไม่ได้นะครับเอเชียนเกมมาให้12 คนก็ส่วนที่ต้องการเตรียมทีมสำหรับอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับหลังจากเอเชียนเกมแล้วเนี่ยนะครับก็เอาเอเชียนเกมนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับ เอเชียนเกมเนี่ยถ้าพูดถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะความหวังของเราเนี่ยเราก็มั่นใจว่าอย่างน้อยๆเราก็ต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งแต่ก็เป็นคงเป็นความฝันอีกฝันหนึ่งนะครับ เนื่องจากว่าเอเชียนเกมเนี่ยทีมเรายังไม่เคยได้แชมป์เลยนะครับได้แค่เหรียญเงินนะได้เข้าชิงเลือดครั้งหนึ่งได้เหรียญเงิน
2: ครับ
4: เพราะนั้นก็เราก็อยากจะสารฝันกันต่อครับเหมือนกับที่เราสารฝันสำเร็จมาจากการได้แชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกนะครับถ้าเราสามารถสารฝันตรงนี้ได้เหรียญทองอีกสักเหรียญหนึ่งนะผมคิดว่าก็จะเป็นเรื่องที่จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะสำหรับทีมเรานะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ครับทุกคนก็คงเต็มที่นะครับเต็มที่กับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่จะถึงนี้และเราก็อย่างที่บอกครับเราก็จะพยายามจะสารฝันอีกฝันหนึ่งให้ไปสู่ความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน
2: ครับ
4: หลังจากนั้นก็คงต้องกลับมากรุงเทพบ้านเรานะครับแล้วก็คงปล่อยให้นักกีฬาที่ทุกคนนะครับก็ต้องกลับไปเข้าสู่ฤดูกาลของการแข่งขันอาชีพ
2: เก็บตัว
4: ครับไม่เก็บตัวแล้วครับต่างคนต่างกระจายแล้ว
2: แยกกันไป
4: ตามสโมสรของตัวเองของเราก็ไปต่างประเทศกันก็ชุดใหญ่นี่ไกลเกือบหมดเลยนะเหลือแต่รุ่นใหม่ๆที่ยังอยู่ไทยลีกบ้านเรานะครับไปลีกทั้งลีกญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาและยุโรปเรากระจายไปทั่วครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการไปเล่นลีกต่างประเทศเนี่ยก็หนึ่งแสดงว่านักกีฬาเรามีคุณภาพมีศักยภาพสองก็เขามีรายได้ที่ดีนะครับรายได้ที่ดีมากกว่าที่จะเล่นลีกในบ้านเราที่ยังไม่ค่อยมีรายได้ที่มากนักนะครับอันนี้เราก็ต้องปล่อยเขาไปที่และที่สามก็คือก็ได้ประสบการณ์นะครับเขาก็ได้ประสบการณ์ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะไปเล่นลีกอเมริกาลีกยุโรปเนี่ย ก็จะได้เล่นกับคนสูงสูงนะฮะไปเล่นญี่ปุ่นก็จะได้ความเร็วได้ความคล่องกลับมาก็สิ่งต่างๆนี้ก็เป็นมันก็ช่วยทำให้พอมารวมทีมแล้วก็ทำให้ทีมเรามีความหลากหลายแล้วก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับ
2: ครับเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บตัวน้องๆนักกีฬานี่เป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนแต่ละท่านเพราะว่ากำศึก
4: ก็ที่บาดเจ็บอยู่ก็บุ๋มบิ่มเริ่มดีขึ้นจะเห็นชัดเจนว่าดีขึ้นนะครับก็ถึงแม้ยังไม่เต็มร้อยแต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นพร้อมที่จะเล่นได้แล้วนะครับที่ยังพอมีเจ็บอยู่นิดๆหน่อยๆบ้างก็คือมีตะดาวนะครับแนนยังเจ็บอยู่ยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ใจเกินร้อยนะครับตะดาวเน
2: ี่
4: ย
2: เห็นบอกมีปัญหาเรื่องเข่าไหมฮะแนนเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องเข่า
4: ที่ฝ่าเท้าครับ
2: เอาฝ่าเท้า
4: ที่หลังเท้าฮะหลังเท้าครับเพราะว่ามีบาดเจ็บอยู่แต่ก็ดีฮะได้รับในคุณหมอนักกายภาพดูแลอย่างดีแล้วก็ได้เพ็งคุณเขาก็ได้อยู่ที่จีนเนี่ยเพ็งคุณก็ไปหาหมอจีนมาฝังเข็มให้นะช่วยได้เยอะเลยช่วยได้เยอะก็เลยทำให้แต่เราก็ตอนแรกเราก็เป็นห่วงนะกล
2: ั
4: วตั้งแต่เกมที่เจอกับญี่ปุ่นแล้วเกมกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ลงได้แค่ประมาณ 60% แต่พอมาเล่นกับจีนนี่ก็เกือบร้อยนะก็ถึงไม่หายขาดแต่ว่าด้วยใจที่เกินร้อยอ่ะก็เลยทำให้ไอ้ที่มันไม่เต็มไม่เต็มร้อยตรงนั้นมันก็เลยทำให้ถึงร้อยได้นะก็เขาก็ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็คนอื่นๆก็ไม่มีใครที
2: ่ไม่มีเพิ่มเติม
4: มากนะไม่มีเพิ่มเติมที่เจ็บมากครับก็เหลือแต่ว่าอาจจะมีบ้างความเหนื่อยล้านะครับตรงนี้ก็เราก็ต้องขอบคุณทางสู่วิสาหการกีฬาการกีฬาประเทศไทยนะครับที่ตอนไปทั้งชิงแชมป์โลกทั้ง VNL เนี่ยไอ้ชิงแชมป์เอเชียเนี่ย VNL เนี่ยทางการกีฬาประเทศไทยได้ให้เจ้าหน้าที่ของการกีฬาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยเอาเครื่องไม้เครื่องมือไปช่วยนะครับทำให้นักกีฬาเราฟื้นตัวได้เร็วนะครับฟื้นตัวได้เร็วและรวมทั้งนักวิสาหการกีฬาด้วยนะครับส่งไปก็ทำให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะชมพู่นี่ใช้บริการประจำครับเพราะว่าเขาต้องยืนยาว
2: ติ
4: ดยาวกับคนอื่นเขาก็เลยทำให้ก็ต้องขอบคุณทางการกีฬาทำให้นักกีฬาเราได้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเมื่อก่อนเราไม่มีตรงนี้ไปช่วยมากก็เลยทำให้นักกีฬาเราจะฟื้นตัวได้ช้าคราวนี้เราฟื้นตัวได้เร็วครับถึงแม้จะแข่งเราก็จะเห็นชัดเจนว่า5เซตทุกคนก็ยังไหวยังเต็มที่ได้ครับ
2: นอกเหนือจากปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วนะความเหนื่อยล้าที่สะสมแล้วมีข้อกังวลหรือว่าปัญหาอุปสรรคอะไรอื่นๆเข้ามาไหมฮะ
4: ก็ปัญหาอุปสรรคในคนอื่นตรงนี้ผมว่าไม่มีไม่น่ามีอะไร
2: ตอนนี้บรรยากาศน่าจะชื่นมื่น
4: จิตใจมันเกินร้อยแล้วพลังเต็มที่เพียงแต่ว่าวัฏจักรของกีฬาเนี่ยมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามีประสบการณ์มาก็คือว่าพอมันถึงจุดสูงสุดแล้วนะพีคแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีจุดที่มันจะเริ่มลงมานะเราก็เกรงว่าเราได้แชมป์เอเชียได้ไปโอลิมปิกแล้วเนี่ยเกรงว่าไอ้ความพีคตรงนั้นเนี่ยมันจุดสูงสุดแล้วมันจะลงมาอยู่ช่วงระยะหนึ่งแล้วมันก็จะเล่นดีขึ้นมันก็ลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นเราพยายามจะใช้10วันนี้ให้เขาฟื้นให้เร็วที่สุดนะครับ
2: ครับแล้วเรื่องของน้องๆหน้าใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนี่เป็นยังไงบ้างครับมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนฝีมือเป็นยังไงพัฒนายังไง
4: ก็ผมคิดว่าจากการที่เขาได้ร่วม BNL มา3สนามด้วยกันนะครับแล้วก็การแข่งขันยิงเลิศแห่งเอเชียแล้วก็ผ่านซีวีลีกมาอะไรมาพวกนี้นะครับผมคิดว่าเขาแข่งขึ้นนะครับทุกคนแข่งขึ้นแล้วก็ได้เห็นพี่ๆนะครับซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าเขาก็คงจะพร้อมที่จะเติบโตขึ้นมาแทนพี่ๆซึ่งจากการที่ได้คุยกับโค้ชออสแล้วก็จากการที่ได้หารือกันเนี่ยก็คิดว่าในช่วงของปีหน้าเนี่ยคงเป็นโอกาสของน้องๆกลุ่มนี้นะครับที่จะขึ้นที่จะได้แสดงพลังฝีมือนะครับเพราะว่าพี่ๆที่อายุมากก็ปีหน้าเราอาจจะดรอปไปบ้างให้น้องๆได้แสดงฝีมือให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อจะได้ขึ้นมาทดแทนพี่ๆก็เตรียมไว้สำหรับก็พยุงไว้สำหรับการได้ใช้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกใน2ปีข้างหน้านะครับเพื่อจะได้ให้มันแมตช์กันให้เขาบอลแมตช์กันระหว่างพี่กับรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับ
2: ให้มันเกิดบาลานซ์ในทีมนะฮะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยให้การต้อนรับเป็นยังไงบ้างฮะที่เดินทางกลับ
4: อบอุ่นครับทุกคนอบอุ่นมากครับอบอุ่นมากก็ไม่มีที่ว่างพี่ที่ว่างกันเลยนะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับตั้งแต่ติดตามเชียร์กันมาตั้งแต่ VNL โดยเฉพาะช่วงการแข่งขันจิงเกิลในเอเชียเนี่ยมันมีความชัดเจนว่าทุกคนเรารู้สึกเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับครอบครัววอลเลย์บอลเราทุกคนให้กำลังใจกันอย่างที่บอกนะไม่ว่าจะเป็นสายมูสายอะไรก็แล้วแต่ใคร คารพสิ่งไหนก็ที่จะช่วยกันได้ก็ช่วยกันเท่านั้นผมคิดว่าสิ่งต่างๆนี่มันเป็นอะไรที่วิเศษนะครับวิเศษสำหรับเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาทำเฉพาะพวกเราแต่เราคิดว่าทุกคนที่มาร่วมกันก็คือคนของครอบครัววันได้บอลเราที่ช่วยกันทำให้เกิดสิ่งความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจก็ขอมอบให้กับทุกคนนะครับบนความเสียสละของผู้สอนนักกีฬาเจ้าหน้าที่แล้วก็นักกีฬาครับ
2: เพราะว่าระหว่างที่เราสัมภาษณ์ท่านนายกสมาคมก็จะมีทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะเขาก็จะสอบถามมาเขาบอกว่าเวลาดูนั่งชมนั่งเชียร์นี่อุ้ยหัวใจจะวายคนดูนี่ นั่งกันไม่ติดเลยอะไร
4: ผมเองก็ยังนั่งไม่ติดเลยครับก็ต้องไปบางช่วงเวลาก็ต้องไปสวดมนต
2: ์ดูทุกนัดติดตามมาโดยตลอดนะกองเชียร์ของจอสร้อยนี่เหนียวแน่นมากนะฮะเขาจะมีทวงถามด้วยนะว่าสกอร์เท่าไหร่แล้วผลเท่าไหร่แล้วล่าสุดเป็นยังไงบ้าง
4: เพราะส่วนใหญ่ก็ในอยู่ในแวดวงของการใช้พยานพาหนะนะบางท
2: ี
4: เขาก็ไม่ได้ดูอะไร
2: ใช่ใช่ใช่เราก็จะทวงถามมานะติดตามแล้วก็รายงานให้เป็นระยะด้วยเอาสุดท้ายครับท่านนายกสมาคมอยากจะฝากอะไรถึงกองเชียร์ครับเหนียวแน่นมากติดตามผลงานส่งกำลังใจให้กับทีมมาตลอดเชิญเลยครับ
4: ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องแฟนกีฬาวอลเลย์บอลและชาวไทยทุกคนแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจพี่น้องสื่อมวลชนและตลอดจนองค์กรสถาบันการศึกษาหรือว่าสโมสรสมาชิกอะไรต่างๆทุกคนนะครับทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยสนับสนุนมาครับเราต่อสู้กันมาเราสร้างกันมาอย่างน้อยก็40ปีที่ย้อนหลังไปเนี่ยจนกระทั่งมาก้าวมาถึงวันนี้ได้นะจากเรียกว่าติดลบก็ได้นะครับไม่ใช่ศูนย์นะครับจากติดลบจนกระทั่งมาถึงระดับนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเราต่อสู้กันมายาวนานมากแล้วก็อดทนมากนะครับอดทนมากแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้พลังมากนะครับเรายังมีงานที่ต้องทำอีกมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่พอจะช่วยสนับสนุนนะครับตาม

0: ำลังที่จะมีอยู่เราก็ยินดีนะครับเราพร้อมที่จะช่วยรับการสนับสนุนแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราต้องขอบคุณที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับในครั้งนี้ที่เกิดจากพลังของน้องๆ นะครับนักกีฬาผมคิดว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนคือคนไทยทุกคนทั้งประเทศนะครับเราไม่ได้ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่เราทำเพื่อประเทศไทยด้วยกันครับ
1: ครับก็ต้องส่งกำลังใจเอาใจช่วยเชียร์กันต่อไปแล้วก็ขอบคุณท่าน
0: ขอกำลังใจเชียร์ต่อนะคร
1: ับ ได้เลยครับได้เลยขอบคุณท่านนายกสมาคมด้วยน้องๆนักกีฬาทุกคนเลยสตาฟโค้ชทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะฮะวันนี้สร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับคนไทยเต็มๆเลยขอบคุณมากนะครับ
0: ครับขอบคุณคร
1: ับ ขอบคุณครับสวั
0: ส
1: ดี
0: คร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะฮะคุณสมพรใช้บางอย่างนะครับก็มาพูดคุยเรื่องราวอย่างที่บอกนะฮะว่าเป็นแชมป์เอเชียน2026เป็นสมัยที่4นะแต่ว่าเป็นการคว้าตั๋วไปแข่งขันที่โอลิมปิกเกมเนี่ยได้เป็นครั้งแรกนะความรู้สึกมันช่างโอ้โหยิ่งใหญ่มากหลายท่านนั่งชมนั่งเชียร์นั่งดูลุ้นกันจนลูกสุดท้ายนะจนแมตช์สุดท้ายจนวินาทีสุดท้ายนะหลายท่านกลั้นน้ำตาไม่อยู่ฮะร้องไห้เลยมันเป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจนะนี่แหละครับทัพนักกีฬานักตบทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะฮะลุ้นกันต่อไปเชียร์กันต่อไปครับเส้นทางนี้ยังอีกยาวไกลเก่งมากๆครับทุกๆคนเลยนะฮะอย่างที่บอกเลยทั้งตัวนักกีฬาเองสตาฟโค้ชทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ส่งต่อกำลังใจให้ถึงนักกีฬาไทยทุกๆคนด้วยทุกประเภทกีฬาด้วยนะฮะทุกประเภทกีฬาด้วยนะครับสนใจกีฬาไหนเป็นพิเศษถ้าอยู่ระหว่างการแข่งขันสอบถามมาได้ทางจสร้อยของเราเดี๋ยวเราจะติดตามให้นะฮะนอกเหนือจากเรื่องของจราจรนอกเหนือจากเรื่องของของหายคนหายนะครับสัตว์สิ่งของตกหล่นอะไรหายก็แจ้งมาเรื่องกีฬาด้วยเอาหมดจสร้อยเป็นทุกอย่างเลยสอบถามมาได้นะนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ระหว่างการแข่งขันอยู่ทีมชาติไทยของเรานะกำลังแข่งขันอยู่คุณสอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวให้ทางทีมงานเราช่วยเช็คช่วยดูข้อมูลกันสดๆให้นะว่าความคืบหน้าแต่ละประเภทชนิดกีฬาที่ทีมชาติไทยของเราทำการแข่งขันอยู่เป็นยังไงบ้างอัปเดตได้กับจสร้อยของเรานะฮะไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของจราจรแล้วนะตอนนี้จสร้อยนะฮะไปไกลมากๆแล้วตอนนี้นะครับทุกอย่างเลยนึกถึงจสร้อยก็แล้วกันนะสวัสดีคุณ AA คุณปักเกอินคุณละพีพี่ตู่ระยองด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็อูหลายๆท่านนี่เป็นแฟนวอลเลย์บอลนะโอ้นี่พูดชื่อมาไล่ชื่อกันมานี่นะฮะเอาใจช่วยเอาใจลุ้นเชียร์เขาอยู่ใช่ไหมคุณ 3M คุณอภิชาตินะพี่พันนะฮะคุณต้นรักคุณกู๊ดมิกนะครับอ่ะขอบคุณสำหรับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลแต่ว่าช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะเราพักกันก่อนนะสักครู่เดียวครับ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่พิพรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
4: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metergrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
3: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: แหมพอคุยเรื่องกีฬาเอาเลยนะมาถามเลยนะตอนนี้ลิเวอร์พูลเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ลิเวอร์พูลนะครับกำลังเข้าสู่โครงการ9ทีละแต้มนะฮะหลังจากผ่านไป2นัดนะฮะทีมอื่นเขามี6แต้มกันมี4แต้มกันลิเวอร์พูล2นัด2แต้มครับเราเข้าโครงการ9ทีละแต้มไปกับแฟนหงแดงลิเวอร์พูลกันนะฮะขอบคุณมากที่สอบถามเข้ามานะเราติดตามนักกีฬาทีมชาติไทยส่วนเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราไม่คุยกันดีกว่านะเราคุยเฉพาะเอาเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยของเราเวลาลงทำการแข่งขันกันดีกว่านะครับวงสว่างขาออกก่อนหน้านี้นะครับมีรถกระบะที่บอกว่ายางแตกอยู่แล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งมาจอดช่วยกันนะครับล่าสุดเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางได้แล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางได้แล้วแต่ขาออกเคลื่อนย้ายแล้วแต่ขาเข้ามีอุบัติเหตุครับบนสะพานข้ามแยกประชานุกูลวงสว่างขาเข้าบนสะพานข้ามแยกประชานุกูลมีอุบัติเหตุครับมีเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการนะครับในที่เกิดเหตุให้อยู่นะครับพระราม2ฝากหลีกเลี่ยงก่อนหน้านี้นะครับเมื่อต้นชั่วโมงฝั่งขาเข้าก่อนถึงตัดบางขุนเทียนแยกหัวกระบือมีอุบัติเหตุอยู่ช่องทางหลักที่กำลังจะเบี่ยงไปคู่ขนานนะครับเป็นรถบรรทุกเป็นแผ่นไม้มาเยอะๆเลยแล้วเขาก็เสียหลักพลิกตะแคงไม่มีคู่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือคนขับนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้รถติดท้ายแถวอยู่ประมาณช่วงต่างระดับพระราม2ในช่องทางคู่ขนานจะวิ่งได้1เลนซ้ายสุดในช่องทางหลักยังวิ่งได้นะครับทุกช่องทางแต่ว่าถ้าจะเบี่ยงออกคู่ขนานเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องเก็บแผ่นไม้ก่อนแล้วก็ค่อยยกรถขึ้นมาแล้วก็ค่อยเคลื่อนย้ายออกไปเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับพื้นที่สน.ท่าข้ามเมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเร่งดำเนินการกันเพราะว่าท้ายแถวเนี่ยมันเริ่มยาวนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันขาออกไม่ติดขาออกไม่เกี่ยวไม่มีปัญหายังใช้การได้ทางช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานครับคุณหญิงก่อนหน้านี้คุณหญิงบอกว่าก่อนถึงซอยนักนิวาส100เมตรเกษตรนวมินขาออกมีรถเก๋งจอดเสียนะอยู่เลนกลางเลยการจราจรชะลอตัวกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสิริชัยมีของตกหล่นอันนี้เป็นฝั่งตะวันออกสาย9กม17บวก900การจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกบางปะอินมุ่งหน้าบางพลีหลักกิโลเมตรที่17บวก900เป็นรถเข็นเด็กครับเขาบอกว่าตกอยู่เลนขวานะฝากเตือนให้ระวังส่วนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับพิพันธ์สุขุมวิท71ปรีดีพนมยงคลองตันมุ่งหน้าพระโขนงการจราจรคล่องตัวไปกลับนะครับแล้วก็คุณธนานันพระรามหนึ่งบอกว่าก่อนหน้านี้ปทุมวันไปเจริญผลยังเคลื่อนตัวได้กลับกันได้ตามรอบไฟท่านร้อยตำรวจโทพีรวิทย์สลุตาตุลยากรท่านรองสารวัตรจราจรสน.ท่าข้ามสวัสดีครับท่านรองสารวัตร
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ที่เกิดเหตุเป็นยังไงครับ
1: ครับรถสิบล้อบรรทุกไม้ไม้แผ่นๆนะฮะมาจากภาคใต้และตอนนี้มาเกิดอุบัติเหตุตรงเบี่ยงที่จะกลับรถตรงหัวกระบืออ
0: ๋อครับผม
1: ครับผมโดยที่ทำให้รถขึ้นทางวิ่งมาทางช่องด่วนจะเข้า
0: คู่ขนาน
1: คู่ขนานไม่ได้นะครับตอนนี
0: ้
1: แต่ถ้าจะออกต้องออกตั้งแต่ลงสะพานต่างระดับปานะฮะรีบออกเลยถ้าจะกลับรถนะแต่ช่องทางที่จะใช้เดินรถได้อยู่2ช่องทางด้านซ้ายคู่ขนานต้องด่วนยังใช้การได้อยู่นะครับ
0: ครับ
1: ต้องด่วนไม่เกี่ยว
0: ท้ายแถวเป็นยังไงบ้างครับท่านรอง
1: ท้ายแถวอยู่แถวน่าจะสมัยดำบ้าง
0: อ๋อก็ยาวกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านบอกอยู่ต่างระดับตอนนี้ก็ไปสมัยดำนะฮะ
1: น่าจะใช้ได้แต่ตอนนี้ดำเนินการตั้งรถเรียบร้อยแล้วเหลือระหว่างการขนย้ายชิงของให้มันพ้นขีดขวางครับ
0: อ๋อก็อีกประมาณนานไหมชั่วโมงหนึ่งได้ไหมครับท่านรอง
1: อีกน่าจะประมาณสักชั่วโมงน่าจะได้
0: ชั่วโมงหนึ่งเนาะอ๋อเราจะได้ประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงกันแต่ช่องทางหลักเขาชะลอดูเหรอเพราะว่าช่องทางหลักมันก็ไปได้ตลอด
1: ชะลอดูอยู
0: ่อ๋อ
1: เดี๋ยวจะต้องขนไม้ให้มันพ้นขีดขวางก่อนนะ
0: อ๋อแล้วรถที่เอามาขนนี่จอดอยู่ช่องทางหลักหรือคู่ขนานนะเนี่ย
1: รถก็เราก็ต้องกองไว้ก่อนเพื่อจะ
0: กองไว้ก่อน
1: การจราจรให้วิ่งได้ก่อนนะครับ
0: อ๋อฮะแล้วฝั่งขาออก
1: จะกองคิดก็ขอบทางด้านขวาไว้ก่อนเพื่อจะ ได้ระบายการจราจรได้สักช่องหนึ่งก็ยังโอเคอยู
0: ่ครับแล้วขาออกได้รับผลกระทบไหมชะลอดูกันไหมเนี่ย
1: ขาออกไม่มีไม่มีปัญหาครับขาออก
0: ในพื้นที่มีฝนลงมาไหมครับท่านรอง
1: ไม่มีครับแดดจ้าครับแดดจ้าเลย
0: ยังดีที่ไม่มีฝนลงมาซ้ำเนาะ
1: ไม่มีฝนครับผมครับ
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับท่านรองสารวัตร
1: ครับครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทพีรวิทย์สลุตาตุลยากรนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสนท่าข้ามนะก็ตอนนี้ยกรถตั้งขึ้นได้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาแผ่นไม้ที่มันตกหล่นเดี๋ยวจะอยู่ช่องทางขวาสุดของคู่ขนานก่อนนะครับเอามากองรวมกันไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยวิ่งได้1เลนคู่ขนานซ้ายสุดแต่ว่าตอนนี้เห็นท่านรองบอกว่าวิ่งได้2เลนคู่ขนานซ้ายนะครับส่วนช่องทางหลักวิ่งได้ปกติที่ช่องทางหลักติดเพราะว่าชะลอดูกันใครที่มาในช่องทางหลักเนี่ยถ้าจะออกคู่ขนานให้ออกตั้งแต่ตรงต่างระดับเลยที่ตัดกาญจนาอะไรช่วงนู้นไปเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเลยมาตรงนี้เนี่ยคือมันไม่สามารถเบี่ยงออกได้เพราะว่ารถเนี่ยเขาเพิ่งตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้มันกีดขวางอยู่ช่องทางหลักที่กำลังจะเบี่ยงออกคู่ขนานนะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้ใครที่อยากจะเลี่ยงจุดนี้ไปเลยก็ไปใช้เอกชัยก็ได้นะฮะเอกชัยบางบอนก็จะได้ตามรอบไฟตรงนั้นก็มีสัญญาณไฟเป็นช่วงๆแล้วก็มีจุดกลับรถไปใช้กะละปะพึกก็กะละปะพึกไม่ติดนะใช้กันได้ยาวๆเลยตั้งแต่ช่วงต่างระดับบางโคลัดไปกำนันแมนไปสวนเรียบเนี่ยคล่องตัวนะทั้งไปกลับเลยแล้วก็ไปใช้เพชรเกษมก็ได้นะเพชรเกษมก็เคลียร์ละช่วงสายที่มีปัญหารถดูดไขมันตรงสาย1ที่มากีดขวางจอดเสียเพชรเกษมเข้าก็เคลื่อนย้ายไปนานแล้วนะไปนานละตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็เสร็จไปละจุดนั้นก็ไม่ติดละก็ใช้ได้เป็นปกตินะครับสำหรับเพชรเกษมเข้าออกคุณน้อยมิเตอร์เมื่อสักครู่พี่น้อยบอกว่าถนนจันทร์ฟ้าครึ้มอุณหภูมิ35องศาการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณโจนวมินขาออกโพแก้วมุ่งหน้ากม8การจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรลาดพร้าวรับแจ้งหลังไมค์ขาออกปากซอยลาดพร้าว71อ๋อมีเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจรการจราจรชะลอตัวฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พิพันธ์สุนทรโกษาเกษมราชรายงานมา2ที่เลยนะเกษมราชพิพันธ์บอกว่าเคลื่อนตัวได้ไปกลับสุนทรโกษามีรถจอดเสียแยกคลองเตยตัดสุนทรโกษามีเก๋งจอดเสียช่องทางที่2จากซ้ายฝากเตือนให้ระวังขอบคุณพิพันธ์ด้วยนะครับการจราจรชะลอตัวเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันพิพันธ์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณกิตตินันมีการทำงานอยู่ถนนรามินทราเป็นฝั่งขาเข้ากลางสะพานข้ามวงเวียนบางเขนมีเจ้าหน้าที่ทำงานคล้ายกับติดตั้งเหมือนแผ่นสะท้อนแสงนะเขาบอกว่าอยู่เลนขวาสุดก็ฝากเตือนให้ระวังส่วนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะครม.ไฟเขียวระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวและกองทัพบกแจ้งข่าวแม่ค้าชาวกัมพูชาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดช่องจอมยืนยันเป็นร้านค้าของคนไทยในพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: อะไรดี

0: ผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งจะสามารถเข้าถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอให้ภัยเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงเยียวยาทั้งนี้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้อย่างรวดเร็วหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดไว้ว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งที่ประชุมครม.มอบหมายให้ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยแห่งชาตินี้ให้เสร็จโดยเร็วพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่ามีแม่ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ตลาดช่องจอมนั้นทีมโฆษกกองทัพบกชี้แจงว่ากองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงณตลาดช่องจอมบ้านด่านตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอเรียนชี้แจงดังนี้แผงขายสินค้าทั้งหมดในบริเวณดังกล่าวเป็นของประชาชนชาวไทยในพื้นที่และไม่พบชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าตามที่ปรากฏเป็นข่าวโดยร้านค้าที่ปรากฏในสื่อเป็นของนางตรีรัตน์เป็นราษฎรชาวบ้านด่านโดยเจ้าของร้านให้ข้อมูลว่าเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคม69ร้านได้จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าประจำวันหยุดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทำให้มีประชาชนเข้ามาอุดหนุนเป็นจำนวนมากในวันดังกล่าวมีอินฟลูเอนเซอร์จากนอกพื้นที่เข้ามาถ่ายทำและสัมภาษณ์ผู้มาจับจ่ายใช้สอยอาจมีการนำข้อมูลหรือภาพไปเผยแพร่ต่อจนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกองทัพบกขอยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่มีการลักลอบเปิดแผงค้าของชาวกัมพูชาและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ยังคงวางกำลังและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องส่วนที่ด่านพรมแดนขออภัยค่ะส่วนที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับตัว92คนไทยจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้วยทรายสปป.ลาวหลังถูกดำเนินคดีฐานช่อโกงทางโทรศัพท์ลักลอบประกอบอาชีพและลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายก่อนส่งกลับประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเบื้องต้นยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์โดยส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าเดินทางไปหางานตามประกาศในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าในจำนวนนี้15คนมีหมายจับในหลายคดีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลและคัดกรองเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
2: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกันครับ PEA หวัดดีแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เช่นหลอกให้กดลิงก์หลอกให้สแกนใบหน้าหลอกดูดเงินในบัญชีอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดหากพบบุคคลต้องสงสัยแอบอ้างว่าเป็นพนักงาน PEA เพื่อให้กระทำการดังกล่าวติดต่อสายด่วน1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงครับเว็บไซต์หลัก www.pea.co.thสายด่วน PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับข้อมูลทางหลังไมค์ครับเมื่อสักครู่คุณเสือบอกว่าถนนพระราม2เป็นฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณแถวคลองสนามชัยที่จะมุ่งหน้าไปคลองบางมดการจราจรช่องทางคู่ขนานเคลื่อนตัวได้ช่องทางหลักเคลื่อนตัวช้าส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับทางสนบางมดบอกว่ารถเยอะมากนะเลยจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นคุณสายชนการจราพิเศษด้านฝั่งบัวแหวนตะวันตกเป็นฝั่งขาเข้ากลางสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์คุณสายชนให้ข้อมูลไว้หลังไมค์ครับมีรถกระบะมีคอกบรรทุกกล้วยน้ำว้ามายางแตกอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายฝากระวังด้วยส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากมีรถจอดเสียยางแตกอยู่นะครับการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกหักเข้ากลางสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์อยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายการจราจรชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับอุบัติเหตุที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกแผ่นไม้มาแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงอยู่ก่อนถึงต่างระดับหัวกระบือนะครับมาจากต่างระดับพระราม2เป็นถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าช่องทางคู่ขนานวิ่งได้2เลนฝั่งซ้ายช่องทางหลักยังวิ่งได้นะครับการจราจรติดขัดท้ายแถวอยู่ประมาณช่วงต่างระดับพระราม2แล้วก็กระทบไปด้านของการจนาเนื่องจากว่าการจนาฝั่งตะวันตกที่มาจากเอกชัยมาจากข้ามทางรถไฟพอถึงต่างระดับจะเลี้ยวซ้ายไปทางของพระราม2ขาเข้าก็จะได้รับผลกระทบจากบริเวณจุดดังกล่าวไปด้วยนะฮะก็ยังติดขัดกันอยู่นะครับช่องทางหลักจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าที่หนาแน่นก็คือชะลอดูกันเมื่อสักครู่คุยกับทางพื้นที่ก็บอกว่าตอนนี้ตั้งรถคันที่พลิกตะแคงขึ้นมาได้แล้วอยู่ระหว่างนำพวกกองแผ่นไม้เนี่ยนะฮะใครที่ติดตามใน YouTube อยู่ก็จะได้เห็นภาพควบคู่กันไปนะเขาจะมากองรวมกันอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาสุดนะเพื่อมารอขนย้ายนะครับการจราจรก็ค่อนข้างที่จะติดขัดแล้วก็ยังมีท้ายแถวสะสมอยู่คุณธีรนนท์บอกว่าวันนี้ดอนเมืองจะมีฝนหรือเปล่าครับคุณธีรนนท์คุณปะเกอินคุณรพีนะฮะเริ่มแจ้งเรื่องของฝนเข้ามาแล้วนะ 15:00 นพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยอยู่ที่เขตหนองจอกเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ครับมีกลุ่มฝนขนาดเล็กน้อยถึงปานกลางมาจากนครปฐมเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้คาดว่ากลุ่มนี้จะเข้ามาในพื้นที่ของกทม.ที่เขตทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งนะฮะอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศด้วยนะครับมีกลุ่มฝนเข้ามาแล้วนะฮะวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการให้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะเมื่อวานให้70วันนี้ให้60นะอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 สูงสุด 32-34 มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคอื่นๆกันบ้างนะภาคเหนือวันนี้ให้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษ โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาครับขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับคุณชุมพรสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะพี่ชุมพรอยู่ที่ไหนครับ
3: เมื่อกี้ผมวิ่งอยู่สะพานพุทธฝั่งสวนกุหลาบที่จะมามุ่งหน้าไปฝั่งทนน่ะ
2: ครับ
3: ก็ฝ่ามือไอ้ทางขึ้นน่ะช่วงทางขึ้นมันมีคนบ้าๆเหมือนกับถอดเสื้อใส่เกงขาสั้นตัวดำๆ
2: เหมือนสติไม่ดีอย่างเงี้ยเหรอฮะ
3: ใช่ครับแล้วก็มานั่งโค้งลมอยู่ในเลนแรกขวามืออ่ะ
2: อันนี้คือขึ้นไปบนสะพานหรือยังหรือว่าเชิงทางขึ้นหรือตรงไหน
3: ครับขึ้นนึงอ่ะช่วงขึ้นนึงอ่ะ
2: ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วใช่มั้ยครับ
3: ใช่ครับทางลาดชันเนี่ยขึ้นมาหน่อยนึง
2: โอเคเชิงทางขึ้นเนาะฝั่งพระนครข้ามมาฝั่งทน
3: ใช่ครับ
2: เค้าอยู่ตรงเลนไหนนะครับ
3: อยู่เลนขวาแรกเลยอ่ะ
2: เอ้าแล้วรถทำยังไงต้องเบี่ยงหลบเขาไหมหรือยังไงครับเนี่ย
3: ต้องหลบสิครับไม่หลบก็ชนเลย
2: อ๋อ
3: มองเห็นไหมอ้าวผมก็หลบให
2: ้อ๋อเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วรถติดไหมครับเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
3: ไม่ติดเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้เขาไปนั่งโค้งๆอยู่แล้วก็ก้มหน้าด้วยนะไม่ได้เงยหน้านะ
2: เหมือนเขาสติไม่ดีใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับใช
2: ่เดี๋ยวรีบ
3: แจ้งเป็นไงอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วผมเพิ่งผ่านมาแล้วล่ะผมอยู่ปากคลองตลาดแล้ว
2: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวรีบแจ้งให้แต่ว่าการจราจรก็ยังไม่ได้ติดใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าต้องมาชะลอตัวเบี่ยงหลบ
3: ยังไม่ติดครับ
2: ได้ครับได้ครับมีฝนไหมครับแถวนั้นฝนมายังครับเนี่ย
3: ครับแดดมีแดดอ่อนๆอยู
2: ่อ๋อโอเคขอบคุณมากพี่ชุมพร
3: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณชุมพรนะครับก็มีชายน่าจะเล่ร่อนสติไม่ดีด้วยนะฮะฝากระวังเขาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเกิดอันตรายต่อตัวเขาเองแล้วก็เพื่อนร่วมทางนะครับเนื่องจากว่าเขาไปนั่งก้มโค้งอยู่ตรงบริเวณเชิงทางขึ้นนะฮะเชิงทางขึ้นสะพานพุทธนะครับจากฝั่งพระนครที่จะข้ามมาทางฝั่งทนนะครับเขาบอกว่าเชิงทางขึ้นมานิดเดียวเองนะเขาก็จะอยู่เลนขวาเลยนะเขาอยู่เลนขวาเลยนะครับเนี่ยอันตรายมากเขาบอกว่าฝากระวังด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงระหว่างรอเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการใครที่ใช้เส้นทางจุดนั้นอยู่เชิงทางขึ้นสะพานพุทธข้ามมาจากฝั่งพระนครก็ฝากระวังด้วยนะครับเขาอยู่เลนขวาสุดเลยนะครับลักษณะเหมือนนั่งก้มหน้านะครับนะฮะฝากระวังด้วยนะครับอยู่เลนขวาเลยนะเขาบอกว่ารถไม่ได้ติดแต่ว่ามันอันตรายเพราะว่าต้องมาเบี่ยงหลบกันบริเวณจุดทางกล่าวนี่แหละนะครับทางกปน.มีแจ้งเรื่องของการหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อปรับปรุงระบบท่อประทานบริเวณซอยวิภาวดี64ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็จะส่งผลให้น้ำประปาเนี่ยไหลอ่อนถึงไม่ไหลคืนนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา4ทุ่มถึงเช้าตรู่ตี5มีหลายพื้นที่เลยนะครับทางจสร้อยก็รวบรวมเอาไว้ให้แล้วนะเป็นข้อมูลจากทางการประปานครหลวงนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะครับหลักๆ ก็จะมีพหลโยธินนะครับทั้งเลขคู่เลขคี่นะครับถนนเทพรักษ์สุขาภิบาล5รามอินทรากำแพงเพชร6วิภาวดีรังสิตช่างอากาศอุทิศสงประภาโกสุมรวมใจซอยการเคหะทุ่ง2ห้องถนนแจ้งวัฒนะแต่ว่าช่วงไหนเนี่ยรบกวนเข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ของทางจสร้อยของเรานะเพราะว่ามีเยอะเหลือเกินนะครับค่ำคืนนี้นะตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นช่วงเวลาตี5นะครับเป็นงานปรับปรุงระบบท่อประทานบริเวณซอยวิภาวดีรังสิต64ถนนวิภาวดีนะครับก็จะส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลมีหลายพื้นที่เลยนะครับเข้าไปติดตามประกาศจากทางด้านของการประปานครหลวงได้นะครับกับทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ของเรานะ ได้ลงไว้ให้หมดแล้วทุกที่เลยว่ามีจุดไหนบ้างก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมต่อได้หรือว่าท่านใดที่เปิดจากใน YouTube อยู่ตอนนี้ก็จะได้เห็นพื้นที่นะมีเยอะเลยนะมีเยอะเลยหลายพื้นที่เลยก็สามารถแคปหน้าจอใน YouTube ตอนนี้เพื่อนำไปดูก็ได้นะหรือว่าแจ้งคนที่บ้านแจ้งเพื่อนแจ้งครอบครัวแจ้งญาติที่อยู่ในพื้นที่จุดดังกล่าวก็ได้เช่นเดียวกันนะถ้าเป็นใน YouTube นี่จะได้เห็นครบทุกพื้นที่เลยว่ามีจุดไหนบ้างนะครับมีหลังไมค์รับแจ้งถนนเลียบคลอง2ตรงข้ามตลาดพระรูปนะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬาปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะไปชนเสาไฟและเสาไฟมันเอียงนะครับอยู่2เลนซ้ายอ่ะอยู่เลนซ้ายกับเลนกลางนะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่ที่เกิดเหตุแล้วอ่ะขอบคุณทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับก็บอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะมีการประสานงานไปทางการไฟฟ้ารับทราบแล้วการจราจรในก่อนหน้านี้มันติดแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่เกิดเหตุแล้วส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้สน.ประชาชื่นนะครับกรณีรัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามแยกประชานุกูลมีอุบัติเหตุนะครับส่งผลให้การจราจรในเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับจุดนิ่งไปช่วงนึงเลยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ก่อนหน้านี้กรณีรถจอดเสียบนสะพานลอยข้ามแยกวงสว่างเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับลาดพร้าวก่อนหน้านี้บอกว่าเคลื่อนตัวช้าโชคชัย4ไป71ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพันพหลโยธินขาออกจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับที่จะมุ่งหน้าไปสะพานควายพี่พันบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะฮะ2ฝั่งยังไม่มีปัญหาการจราจรคุณเทวินฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าลืมเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้ชายบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมขอไข่4285กทมแท็กซี่เขียวเหลือง1มมขอไข่4285กทมถ้าฟังอยู่รบกวนติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายขึ้นมาจากสุคนธสวัสดิ์19ไปลงที่แยกวังหินวันนี้ตอนบ่ายโมงนะครับท่านร้อยตำรวจเอกเจริญขำครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับท่านรองตอนนี้อุบัติเหตุจุดดังกล่าวเป็นยังไงบ้างครับ
4: อุบัติเหตุข้างโรงงานกินสปอร์ตถนนเลียบคลองที่จะไปหมู่บ้านศิวลีรถกระบะอีซูนิวเซเว่นชนเสาไฟฟ้ารับแจ้งจากหลบเบื้องต้นคนขับบอกว่าหลบสุนัขเลยชนเสาไฟคนขับได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นส่งโรงพยาบาล
2: แล้วเสามันล้มแล้วเนี่ย
4: ไฟฟ้ากำลังใช้รถเคนเพื่อจะถอนเสาออกเพื่อจะตัดไฟออกเพื่อจะเปิดการจราจร
2: ฮะแล้วท้ายแถวเป็นยังไงบ้างครับท่านรอง
4: ท้ายแถวไม่มีเพราะตรงนี้ปิดการจราจรเลย
2: อ๋ออ้าวแล้วรถถ้าจะใช
4: ้มันเป็นทางแยกพอดีใช้เส้นอื่นได้ฮะ
2: เลี่ยงยังไงดีครับท่านรองแนะนำหน่อยครับ
4: ก็คือข้ามสะพานคู่ไปจะมาจบถนนรังสิตนครนายกลอดใต้สะพานแล้วก็เลี้ยวขวาไปนครนายกขาออกได้ส่วนขาเข้าก็ใช้ทางหลักของรังสิตนครนายกได้เลย
2: อ๋อเพราะมันเป็นเลียบคอมันต้องเข้ามาข้างในเนาะ
4: ครับผม
2: ไม่น่าจะกระทบเยอะมั้งฮะถ้าเร่งด่วนมันจะกระทบไหมฮะถ้าหลัง4โมงมันจะติดไหมฮะเนี่ย
4: ถ้าหลัง4โมงเส้นนี้รถจะเยอะครับต
2: ้
4: องใช้เวลาประมาณไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงนึงตั้งแต่ชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมง
2: แต่ตอนนี้ยังไม่ติดใช่ไหมฮะ
4: ตอนนี้เราปิดการจราจรเป็นทางแยกพอดีรถก็เลยเข้ามาไม่ได้ก็เลยการจราจรคล่องตัว
2: แล้วมันไปกระทบถึงรังสิตนครนายกมั้ยครับ
4: ไม่กระทบ
2: ไม่กระทบใช่ไหมฮะ
4: ครับมันเป็นเส้นเรียบคลองครับเป็นสำรอง
2: มีฝนมีอะไรลงมาไหมครับเนี่ยในพื้นที่
4: ตอนนี้ยังไม่มีครับ
2: ไม่มีใช่ไหมครับ
4: ครับตอนนี้แดดเปรี้ยงเลย
2: ได้ครับเดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วกันเขาเรียกว่าเส้นเรียบคลองสองใช่ไหมครับเนี่ย
4: ครับเส้นเรียบคลองสองเส้นหมู่บ้านศรีวลีทะลุโรงงานจีสปอร์ต
2: ได้เดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับท่านรองขอบคุณครับ
4: ครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกเจริญขำนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับเส้นเรียบคลองสองนะฮะโรงงานกินสปอร์ตที่บอกว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะเขาบอกเขาให้การกับทางเจ้าหน้าที่ว่าเขาหักหลบสุนัขนะแล้วก็ไปชนกับเสามันก็เลยเอียงลงมาไม่มีคู่กรณีแล้วก็ดำเนินการอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก็น่าจะแล้วเสร็จสำหรับจุดดังกล่าวนะเขาปัดรถไม่สามารถเข้ามาทางด้านของเลียบคลองสองได้ส่วนด้านของรังสิตนครนายกก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะด้านนู้นก็ชะลอตัวเป็นปกติอยู่แล้วนะรถเยอะในช่วง 3:30 น. ใกล้ๆจะ 4:00 น. นะครับก็มีแถวคลอง 4 คลอง 3 ขาออกก็จะมีแถวคลอง2คลอง3ผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นทั้งไปกลับนะฮะ2ฝั่งก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรแต่อย่างใดส่วนรัชดาตรงประชานุกูลก็ยังชะลอตัวอยู่นะครับก่อนหน้านี้มีอุบัตินะแล้วก็พิบูลสงครามเขาแยกพิบูลสงครามวันนี้รถเยอะนะครับเขาแยกพิบูลสงครามนี่รถจะมากกว่านะมากกว่าออกจากพิบูลสงครามออกจากแยกไปทางบริเวณช่วงเขมาไปทางสะพานพระราม5ตรงนู้นจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับพระแดงกาวเฟืองนะครับหลวงพ่อฝากแจ้งว่าท่านลืมกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลนะครับน้ำตาลอ่อนนะข้างในเนี่ยมีเงินสดเป็นเงินบาทไทยมีบัตรเครดิตแล้วก็มีเหมือนเป็นนามบัตรนะฮะระบุว่าชื่อพระอาจารย์แดงกาวเฟืองขึ้นมาจากเดบอบางกะปิมาลงที่หมู่บ้านบางกอกบริวารคณะยาวลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนนะครับก็บอกว่าเพิ่งกลับมาจากเยอรมันเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน10โมงวันนี้นะได้ลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้นะครับคุณวัชราพรแจ้งแทนลูกชายลูกชายลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงสีฟ้าใส่เคสไม่ได้แจ้งว่าใส่เคสนะครับเขาบอกว่าเป็นซัมซุงสีฟ้าลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูเขียวทะเบียนเนี่ยไม่แน่ใจว่า3714หรือว่า9714นะครับจำได้แค่ตัวเลขนะ3714หรือว่า9714ขึ้นมาจากโรงพยาบาลกระทุ่งแบนไปลงที่หมู่บ้านพรหมพิทักษ์2ถนนพุทธมณฑลสาย4นะครับตอน10โมงวันนี้คุณวันชัยลืมโทรศัพท์มือถือไม่ทราบยี่ห้อสีดำขึ้นมาจากประเวศมาลงที่ซอยกาญจนาภิเษก18เป็นรถแท็กซี่สีเหลืองจำทะเบียนไม่ได้นะครับตอนบ่าย2นะรบกวนคนขับรถสาธารณะนะครับหรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นรถต่อถ้าหากว่าเก็บสิ่งของได้สามารถแจ้งติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณปิยะสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: อยู่ที่ไหนครับ
5: พอดีผมเพิ่งผ่านแยกเสือตักมาครับมุ่งหน้าตรงมุ่งหน้าถนนนาราธิวาสนะครับ
2: ครับ
5: พอดีตรงแยกพอลงสะพานตากสินมาใช่ครับเลนขวาทุกคนจะมีรถเสียอยู่ครับ
2: อืมครับก่อนถึงแยกเหรอครับ
5: ใช่ครับอยู่ตรงทางก่อนถึงทางแยกมันจะมีเลี้ยวซ้าย
2: ใช่
5: ขึ้นทางด่วนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
5: อยู่ตรงนั้นเลยครับแต่อยู่เลนขวาสุดนะครับ
2: อ๋อเป็นรถอะไรครับ
5: รถมิตซูบิชิน่าจะอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งพัดไม่แน่ใจนะแล้วก็มีรถเก๋งปิดท้ายอยู่คันหนึ่งแต่รถมิตซูบิชิเปิดกระโปรงหน้าอยู
2: ่อ๋อ
5: แล้วก็มีผู้โดยสารมาคุยกันสองคน
2: เขาชนกันหรือว่าเขาเสียครับเนี่ย
5: น่าจะเสียนะเพราะผม
2: เสียเน
5: า
2: ะ
5: รอยชนนะ
2: อ๋อโอเคเดี๋ยวไงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เนาะเพราะตรงนั้นเขาก็มีป้อมอยู่ใช่ไหมมีป้อมตำรวจ
5: มีป้อมอยู่แต่ว่ามันน่าจะไม่เห็นเพราะมันอยู่ด้านหลังไงครับ
2: อืมครับครับรถติดไหมครับเนี่ยปกติก็ติดอยู่แล้วตอนเย็น
5: มันติดอยู่แต่พอดีเวลาพอมันสัญเป็นสัญญาณไฟเขียวรถมันก็ต้องเบี่ยงนะครับมันก็ได้ทำให้วิ่งไม่ได้เต็มที่ตอนมันไฟเขียวอะครับรถขวาต้องเบี่ยงออกไป
2: อืมท้ายนี่อยู่เชิงทางขึ้นเลยไหมครับ
5: ผมตอนที่ผมมาก็ผมก็ไหลมาตั้งแต่ทางขึ้นนะครับ
2: อ๋อแล้วฝั่งกลับกันติดไหมครับเนี่ย
5: ถ้าตามสัญญาณไฟอะครับฝั่งกันไม่ติดนะครับถ้าเกิดผ่านไฟแดงมากันติด
2: มีฝนไหมครับฝนตกไหมครับ
5: ไม่มีครับไม่มีครับ
2: โอเคได้ครับเดี๋ยวประสานงานให้เลยคุณปิยะขอบคุณมาก
5: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณปิยะนะครับเป็นสภาสมเด็จพระเจ้าตากสินทางลงนะเชิงทางลงก่อนถึงแยกสาทรสุรศักดิ์เล็กน้อยก็มีรถเก๋งจอดอยู่แล้วก็เป็น SUV อ่ะนะฮะอยู่เลนขวานะก็ฝากระวังด้วยนะครับการจราจรปกติรถจะเยอะอยู่แล้วนะช่วงนักเรียนเลิกพอดีเลยนะ 3:30 จะ 4:00 อย่างเงี้ยสะพานตากสินเข้านี่ใครใช้ประจำก็น่าจะทราบอยู่แล้วแหละเขาก็บอกว่าชะลอตัวกันมาตั้งแต่ถนนกรุงธนบุรีผ่านพ้นแยกตากสินก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็จะเจอท้ายกันมาละแต่พอผ่านพ้นช่วงแยกสาทรสุรศักดิ์มาในส่วนสาทรเหนือนี่ใช้ได้นะสาทรเหนือเนี่ยสาทรเหนือจะมีแค่แยกนรินทรกับแยกวิทยุสาทรใต้ยังไม่ค่อยติดนะครับสาทรใต้ก็ยังถือว่าใช้การได้นะก็จะมีแยกนรินทรกับแยกสาทรสุรศักดิ์สีลมยังเคลื่อนตัวได้ครับจะมีช่วงตัดสุรศักดิ์ใต้ด่วนแล้วก็ช่วงแยกสารแดงที่ได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟ นราธิวาสราชนครินทร์ไปกลับแยกนรินทรได้ช้านะครับตามรอบไฟผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้พระราม4 3ย่านสะพานเหลืองชะลอตัวไปกลับสารแดงวิทยุใต้ด่วนคลองเตยเกษมราษฎร์ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟรัชดาภิเษกไปอโศกสุขุมวิทค่อนข้างแน่นแต่ฝั่งกลับกันเนี่ยดีกว่านะครับฝั่งที่จะไปพระราม4จะไป5แยกเนี่ยฝั่งนี้เขาจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าพระราม1รถเยอะนะครับวิทยุเพลินจิตชะลอตัวนะครับราชดำริไปราชประสงค์ท้ายสั้นกว่าฝั่งที่จะมาสารแดงนะฮะพญาไทไป3ย่านท้ายยังไม่ยาวแต่ฝั่งที่ไปปทุมวันไปราชเทวีไปแยกพญาไทอันนี้ติดแล้วนะจตุรทิศมาศรีอยุธยารถเยอะแล้วครับแต่จากศรีอยุธยาไปจตุรทิศเนี่ยดีกว่าครับเพชรบุรีจากเพชรพระรามราชเทวีประตูน้ำค่อนข้างหนาแน่นแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: รฟม.ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะครับมีแจ้งเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน18และฝั่งขาออกบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน17ถึง23ครับเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกระหว่างวันที่1ถึง30กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทจูนิเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ครับช่วงสะพานพุทธดาวคะนองมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน18และฝั่งขาออกบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน17ถึง23เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ระหว่างวันที่1ถึง30กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงครับโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางครับรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084-356-5211ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurplelight ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยครับคุณกิติคุณครับรายงานมาผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube ให้ข้อมูลว่านครปฐมศาลายาฝนตกแล้วการจราจรเคลื่อนตัวได้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังด้วยครับฝนตกถนนลื่นขอบคุณคุณกิติคุณด้วยนะครับอันนี้เพิ่มเติมมาทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะคุณโสภัยแจ้งฝากประชาสัมพันธ์ตอนประมาณบ่าย2นะครับเห็นบอกว่าขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำได้แค่ตัวเลขนะ5162ขึ้นมาจากอโศกแล้วก็มาลงที่หมู่บ้านเอื้ออาทรคูบอนเขาบอกว่าค่าโดยสารเนี่ย245บาทแต่เขาโอนเงินให้ 2,450 บาทโอ้โหอ้าวและตอนนี้เราติดต่อคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวได้นะฮะชื่อคุณประทุมตอนนี้เขาอยู่ในสายแล้วนะคุณประทุมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับพี่ประทุมมาทราบเหตุการณ์ตอนไหนครับว่าเขาโอนเงินเกินมาฮะ
1: ตอนออกมาจากคูบอนมาแล้ว
0: อ๋อ
1: ผมมาเช็คเงินดูอ้าวเงินเกิน
0: เอาแล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงต่อพี่ประทุม
1: ผมก็รอเขาอ่ะ
0: พอ
1: ประมาณครึ่งชั่วโมงจ้ามันเขาโทรมา
0: เดี๋ยว
1: ไปเรียกบัญชีก็โอนคืนเขาไปแล้ว
0: เอาเหรอโอนคืนกันเหรอคุณโสภัยสวัสดีครับคุณโสภัยทำไมถึงโอนไปตั้ง 2,000 กว่าบาทอะกดผิดดอหรือไง
2: ก็เกินน่าจะเกินเลขศูนย์ไปตัวนึงอะค่ะที่จริงจะกดแค่245บาทนะคะพอดีมันเกินไปเลขศูนย์
0: มันติดเลขศูนย์ไป
2: ใช่ค่ะก็เลยขอบคุณลุงด้วยที่พอติดต่อไปลุงเขาก็รีบโอนคืนมาให้เลยค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อหรอ
2: ความสะเพร่าของเราเองอะค่ะที่เราแบบเนาะ
0: โอ้แต่น่ารักนะคุณประทุมจงจีรเกษม
2: ค่ะลุงน่ารักมากค่ะ
0: พี่ประทุม
2: ขับรถขอบคุณลุงด้วยนะคะขอบคุณนะคะลุงขอให้ลูกค้าเยอะๆค่ะความผิดที่เราเองอะค่ะที่กดเติมศูนย์ให้ลุงไปตัวนึง
0: นี่ดีนะเขาซื่อสัตย์เนาะคุณประทุมขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรฮะเนี่ย
1: สีส้มครับ
0: ทะเบียนอะไรครับ
1: ขอถามรถจุฬา5162ครับ
0: อ๋อเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยไหมเนี่ยลูกค้าโอนผิด
1: ไม่
0: เคยเจอนะ
3: น่ารัก
2: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณลุงน่ารักด้วยขอบคุณทางรายการด้วยค่ะ
0: ยินดีนะ
2: ร้อยด้วย
0: ยินดีพี่โสภัยวันหลังโอนนี่ต้องดูก่อนเนาะต้องดูนิดนึงนะ
2: ตายตายโอนผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะพอเด้งขึ้นมาอ้าวโอนไปไหนเนาะ 2,450 บาทว่ะโอ้ยที่ไหน
0: แล้วตอนนั้นเราคิดว่าเราจะได้คืนไหมเน
2: ี่
0: ย
2: ไม่คิดเลยค่ะก็แค่เสียงว่าอ้าวลองดีกว่าว่าโทรกดเบอร์จอสอร้อยอะไรเงี้ยก็เห็นเขาตามได
0: ้
2: แต่เลขหน้าเราก็จำอะไรไม่ได้ของลุงเลยเราจำแต่5162เราก็มองเลขว่าหวยจะออกตัวไหนนอกวันนี
0: ้อ่ะแล้วถูกไหมอ่ะ04เป็นไง04
2: โอ้ยไม่ถ
0: ู
2: กค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวขอบคุณมากทั้งสองท่านครับพี่ประทุม
2: นะคะ
0: คุณโสภายดีใจด้วย
2: ขอบคุณเจ้าสอเลยแล้วนะคะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณคุณประทุมแท็กซี่พลเมืองดีพี่ประทุมจงจีระเกษมขับรถแท็กซี่สีส้มทอฐานรจุฬา5162กทมนะฮะพอเขาติดต่อไปพอเราติดต่อไปพอทราบเรื่องว่าเอาตัวเองเห็นก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่ารอทางเจ้าของเนี่ยเขาติดต่อมาเขาก็รีบโอนคืนให้เลยนะฮะดีใจด้วยกับคุณโสภัยนะครับที่โอนเงินไปนี่ 2,450 บาทนะจากค่าโดยสารเนี่ย245บาทนะฮะก็เกินศูนย์ไปตัวหนึ่งนะครับอ่ะก็ได้เงินคืนไปที่เรียบร้อยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะก่อนที่จะเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนหลัง 16:00 นเรื่องของสภาพการจราจรนะครับเมื่อสักครู่ก็จะมี2เหตุนะที่พระราม2เข้ากับทางด้านของเลียบคลอง2นะฮะที่มีเรื่องของอุบัติเหตุตรงพระราม2เนี่ยก่อนถึงแยกหัวกระบือที่เป็นรถบรรทุกแผ่นไม้นะเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางคู่ขนานเลนขวาสุดนะครับแล้วก็เลียบคลอง2นี่จะเป็นเรื่องของรถกระบะที่บอกว่าหักหลบสุนัขนะจากคำให้การของคนขับอ่ะนะก็ไปชนกับเสาไฟก็เอียงลงมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ดำเนินการที่เกิดเหตุอยู่นะครับก็จะส่งผลการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวก็จะมี2จุดนี่แหละก่อนชั่วโมงเร่งด่วนนะที่รถยังคงสะสมกันอยู่เพราะว่าทั้ง2จุดเนี่ยคาดว่าใช้เวลาดำเนินการกันอีกประมาณสักน่าจะครึ่งชั่วโมงเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้สัมภาษณ์ไปก็บอกว่าขอเวลา1ชั่วโมงตอนนั้นมันประมาณ15:30 นะฮะที่เจ้าหน้าที่บอกว่าขอเวลาประมาณชั่วโมงนึงก็น่าจะแล้วเสร็จนะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะแล้วเสร็จทั้ง2จุดนะครับคุณนัทบอกว่ารามกำแพงฝั่งขาเข้าแยกราชพัฒนามีงานทำท่ออยู่ซึ่งปกติก็จะมีการปิดการจราจรอยู่แล้ววันนี้ปิดเพิ่มอีกอ้าวอีก1ช่องทางเขาบอกว่าเหลือวิ่งได้แค่2เลนซ้ายเท่านั้นรถติดยาวเลยรามกำแพงฝั่งขาเข้าที่คุณนัทแจ้งเข้ามาส่วนฝั่งกลับกันเห็นคุณนัทบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะฮะเดี๋ยวผมลองไปดูให้ยาวจริงๆครับอีกนิดนึงนี่จะมาถึงลื่นหรือดีแล้วนะเดี๋ยวลองวัดระยะจากในแผนที่นะว่ามันขึ้นกี่กิโลเนี่ย2กิโลกว่านะครับ 2.04 กิโลเมตรนะสำหรับรามกำแพงเข้าที่จะตัดลาดพัฒนาก็2กิโลกว่านะฮะสำหรับจุดนี้ถ้าผ่านพ้นบริเวณจุดดังกล่าวไปก็จะดีขึ้นสน.ท่าข้ามให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าแผ่นไม้ยังย้ายไม่เสร็จนะตอนนี้ยังย้ายไม่เสร็จขอบคุณทางสน.ท่าข้ามด้วยนะครับแผ่นไม้พระราม2ฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกหัวกระบือตัดกับบางขุนเทียนอยู่ในช่องทางหลักที่กำลังจะเบี่ยงออกช่องทางคู่ขนานในช่องทางหลักเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าที่ติดเนี่ยเนื่องจากว่าชะลอดูกันแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้กระทบอะไรในช่องทางหลักเนี่ยส่วนคู่ขนานเนี่ยตัวรถจับตั้งขึ้นได้แล้วแผ่นไม้เป็นกองๆจะอยู่เลนขวาสุดช่องทางคู่ขนานก็จะส่งผลการจราจรคู่ขนานจะวิ่งได้2เลนซ้ายยังติดอยู่นะครับและเห็นบอกว่าท้ายแถวยังอยู่แถวๆตั้งระดับแสมดำช่วงแถวตั้งระดับพระราม2เลยมาตรงแถวแสมดำนิดหน่อยก็ยังติดกันอยู่สำหรับพระราม2ฝั่งขาเข้านะเรียกไปใช้เอกชัยก็จะสะดวกกว่าแต่ว่าเอกชัยเขามีทั้งจุดกับรถมีทั้งสัญญาณไฟครับหรือว่ากะลาปะพึกก็ได้นะกะลาปะพึกเพชรเกษมก็มีสัญญาณไฟเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของจุดกลับรถเหมือนกันนะก็เลยส่งผลการจราจรก็ชะลอตัวนะแต่พระราม2นี้ติดยังยาวอยู่นะสำหรับท้ายแถวแล้วก็เมื่อสักครู่แนวก่อสร้างที่ปิดเพิ่มขึ้นรามกำแหงอันนั้นก็กระทบอยู่นะ2กิโลก่อนตัดลาดพัฒนาอันนี้เป็นคลิป ที่พระราม2ใช่ไหมฮะที่พระราม2ที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกแผ่นไม้พระราม2เข้าอันนี้เป็นคลิปมาเลยว่าในช่องทางหลักนี่เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยจริงๆช่องทางหลักดูจากในคลิปแล้วก็ไม่ได้ติดเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่ารถเยอะนะแล้วก็พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยเหมือนชะลอแล้วก็ดูกันนะก็เลยชะลอตัวกันไปเนี่ยในช่องทางหลักนะรถเยอะรถเยอะนะครับรถเยอะเต็มพื้นที่เลยเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการกันอยู่นะครับสำหรับพระราม2ฝั่งขาเข้าอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับกลับมาหลัง16นาฬิกาก็เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นก็จะมาเน้นเรื่องของสภาพการจราจรเป็นหลักนะครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะครม.ดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ในเนปาลทิเบตทะลุ 1,000 คนแล้วและมีรายงานผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ครม.ดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้าง
0: สะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ครม.ดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่

0: นราธิวาสและปัตตานีเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป1คือโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีจำนวน44โครงการวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 1,269 ล้านบาท2คือข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณอยู่ที่ 62,336 ล้านบาทนอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือ Quick Win และข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านความมั่นคงและด้านภัยพิบัตินอกจากนี้ที่ประชุมครม.ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลเปิดเผยว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับทิเบตแล้ว987คนและยังมีผู้สูญหายอีก 3,916 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ583คนทางการเนปาลระบุว่าขณะนี้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว 11,814 คนโดยทีมฉุกเฉินได้ใช้เฮลิคอปเตอร์และอากาศยานอื่นๆเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสำหรับภารกิจเร่งด่วนของการกู้ภัยในขณะนี้มุ่งเน้นไปที่การค้นหาคนงานอย่างน้อย900คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ12แห่งที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากน้ำท่วมฉับพลันโดยเชื่อว่าอาจมีคนงานราว500คนติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์รอความช่วยเหลือส่วนทางฝั่งจีนมีรายงานผู้เสียชีวิต16คนและสูญหายอีก546คนรวมชาวต่างชาติ261คนทีมกู้ภัยกำลังปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณด่านชายแดนจีหลงซึ่งถูกทำลายจนเกือบหมดทีมค้นหาบางส่วนใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อสำรวจช่องว่างระหว่างก้อนหินและเศษซากหวังพบสัญญาณของผู้รอดชีวิตขณะที่ทีมกู้ภัยอื่นใช้เครื่องจักรหนักเพื่อเปิดทางหลวงสายสำคัญที่มุ่งหน้าไปยังจีหลงอีกครั้งซึ่งการเปิดเส้นทางดังกล่าวมีความสำคัญต่อการลำเลียงอุปกรณ์บุคลากรและสิ่งของบรรเทาทุกข์เข้าสู่พื้นที่ประสบภัยปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว275ขออภัยค่ะ257 346รางวัลเลขท้าย3ตัว136 740รางวัลเลขท้าย2ตัว04และรางวัลที่1หมายเลข417 212
2: วอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เป็นเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้ก็ดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจัดสล้อยกันนะครับเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับก็หลัง16นาฬิกานะครับตรวจสอบฝนก่อนเลยนะครับว่าจะมีฝนลงมาไหมนะครับในช่วงเร่งด่วนเย็นแบบนี้กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศก็บอกว่าอยู่แถวหนองจอกนะแล้วก็เคลื่อนตัวไปทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่มีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางมาจากนครปฐมนะครับที่บอกว่าจะมุ่งหน้ามาเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็จะเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ทวีวัฒนาหนองแขมบางบอนบางขุนเทียนไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะฮะฝนรวมอยู่ที่หนองจอกนะ 0.5 มิลลิเมตรนะฮะก็เข้ามากลุ่มใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับที่เข้ามาจากทางของนครปฐมนะฮะแล้วก็ฝั่งทนถ้าจะถึงถ้ากำลังทิศทางไม่เปลี่ยนไปก็น่าจะเข้ามาตามที่กรมประตูบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณกุ๊ดมิกปทุมธานีหนองเสือบอกว่า32องศานักเรียนเลิกใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับคุณละพีบอกว่าบางขุนนนท์มามืดแล้วตกแน่นอนนะฮะคุณปะเกอินคุณกิติคุณเมื่อสักครู่ก็บอกว่านครปฐมสารยาฝนตกแล้วนะครับฝนไล่เข้ามาแล้วนะในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้ด้านของพระราม2ยังย้ายไม่เสร็จนะฮะสำหรับพระราม2ขาเข้านะช่องทางคู่ขนานด้านขวาสุดเป็นรถบรรทุกแผ่นไม้มาเยอะเลยนะแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงไปท้ายอยู่ประมาณต่างระดับพระราม2นะช่องทางหลักใช้ได้นะครับช่องทางคู่ขนานติดอยู่เลนขวาคู่ขนานแล้วก็รามคำแหงที่บอกว่าเป็นแนวก่อสร้างแล้วก็มีการปิดการจราจรเพิ่มนะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของขาเข้าช่วงตัดลาดพัฒนาท้ายแถว2กิโลนะสำหรับจุดนี้นะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ท่านพันตำรวจโทธนดิษฐ์เถื่อนชำนาญนะครับท่านสวัสดิ์ปราบปรามดูแลงานจราจรที่สภ.ปลายบางสวัสดีครับท่านสวัสดิ์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: เห็นบอกว่าวันนี้เปิดเรียนวันแรกด้วยใช่ไหมเทพศิรินนท์เป็นยังไงบ้างครับสภาพการจราจร
2: สภาพการจราจรก็คล่องตัวครับปกติครับถึงผู้ปกครองจะนำรถมาส่งลูกหลานนะครับแต่เราก็จัดการจราจรด้านหน้าทางเข้านะครับให้หยุดรับส่งซึ่งก็ไม่มีสภาพไม่มีปัญหาการจราจรครับ
1: ไม่ได้กระทบไปด้านการจนาตรงนู้นใช่ไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่กระทบครับ
1: เช้ากับเย็นนี่ช่วงเวลาไหนที่รถจะหนาแน่นกว่ากันนะครับในรอบวัน
2: ช่วงเช้าครับ
1: ช่วงเช้าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ก็ยังถือว่าใช้การได้อยู่นะครับณเวลานี
2: ้ใช้การได้ครับถือว่านี้ถือว่าคล่องตัวเลยครับ
1: โอ้ครับครับแล้วเรื่องของฝนล่ะครับมีฝนมาในพื้นที่ไหมครับเนี่ย
2: ไม่มีเลยครับท้องฟ้าโปร่งครับ
1: อ๋อในซอย
2: ยังโปร่งอยู่ครับ
1: ในซอยก็ไม่ได้ติดขัดอะไรใช่ไหมก็ยังเข้าออกได้ใช่ไหมฮะในซอยโรงเรียน
2: เข้าออกได้ตามปกติครับ
1: อ๋อครับมีรับแจ้งเรื่องของรถจอดเสียอุบัติเหตุในพื้นที่เข้ามาบ้างไหมครับของปลายบาง
2: เมื่อตอนสายๆครับก็มีรถบอสี่สิบแต่เราก็ไม่มีปัญหาการจราจรครับ
1: ไม่ได้กระทบมาจนถึงช่วงเย็นนะฮะ
2: ไม่กระทบครับไม่กระทบครับ
1: อยากจะฝากผู้ปกครองเรื่องไหนไหมครับเดินทางมารับบุตรหลานเรียนเชิญได้เลยนะครับคุณสวัสดิ
2: ์ครับผมก็คงจะฝากเรื่องการหยุดรับส่งครับก็ให้ใช้ความรวดเร็วครับก็พยายามจอดส่งลูกหลานเสร็จก็ออกรถได้เลยครับใช้ความเร็วครับเพราะถ้าหากว่าใช้เวลาปุ๊บมันก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องนะครับฝากเพียงแค่นี้คร
1: ับได้ครับขอบคุณมากครับท่านสวัสดิ์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทธนดิษฐ์เถื่อนชำนาญด้วยนะครับท่านสารวัตรปราบปรามดูแลงานจราจรที่สภ.ปลายบางนะครับวันนี้ก็โรงเรียนเทพศิรินนนท์เปิดเรียนวันแรกนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็มีการจัดการจราจรกันก็บอกว่ายังใช้การได้นะครับช่วงเช้านี้ดูจะเป็นปัญหามากกว่านะครับแต่ว่าช่วงเย็นนี้การจราจรเห็นบอกว่ายังพอใช้การได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของเข้าออกภายในซอยโรงเรียนหรือว่าด้านหน้าของการจราพิเศษนะครับก็จะมีสะสมอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับที่เมื่อสักครู่มีเหตุการณ์ที่เป็นรถกระบะที่เขาบอกว่าหักหลบสุนัขจากคำให้การของคนขับนะครับก็ไปชนเสาไฟและเสาไฟมันก็เอียงลงมาทางการไฟฟ้าก็เร่งดำเนินการอยู่แล้วทางพื้นที่ก็บอกว่าขอเวลาอีกประมาณสัก1ชั่วโมงนะน่าจะแล้วเสร็จนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะก็เรียบคลอง2แต่ว่าไม่ได้กระทบกับเส้นทางหลักนะครับเป็นเส้นทางภายในนะครับถนนเรียบคลอง2เส้นทางหมู่บ้านศิวลีตรงข้ามกับโรงงานกรีนสปอร์ตนะที่เจ้าหน้าที่บอกว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีคู่กรณีนะเป็นรถกระบะไปชนเสาไฟแล้วมันเอียงลงมาคนเจ็บก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าการจราจรก็มีชะลอตัวภายในแล้วก็มีการปิดการจราจรเข้ามาจากด้านของรังสิตนครนายกเนี่ยจะเข้ามาไม่ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เนี่ยเขาบอกว่ามีการปิดการจราจรนะครับก็ไม่ได้กระทบถึงฝั่งข้างนอกนะด้านของเส้นรังสิตนครนายกที่ได้พูดคุยกับท่านรองสารวัตรจราจรก็บอกว่าด้านนอกเนี่ยยังใช้การได้อยู่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่รับแจ้งว่ามีปริมาณรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นสาทรแล้วก็รวมไปถึงด้านบนสะพานตากสินที่ก่อนหน้านี้มีรถจอดเสียเชิงทางลงก่อนถึงแยกสาทรสุรศักดิ์ที่มีผู้ใช้เส้นทางแจ้งเข้ามานะครับสุขุมวิทอโศกเพลินจิตพระราม1เนี่ยยังแน่นอยู่นะฮะฝนตกหนักเลยสาย1คุณสุวิทย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าเสมา
1: ครับหนักเลยเหรอพี่สุวิทย์ครับ
2: ก็ประมาณเบอร์2อ่ะจ้ะ
1: โอ้ฮะตกมานานหรือยังฮะเนี่ย
2: ก็ประมาณไม่เกิน15นาทีนี่แหละ
1: หรอ
2: พอดีพี่วิ่งออกมาจากสาย1ว่าจะเข้าไปทางเดอะมอลล์บางแค
1: ครับไปเพชรเกษมฮะ
2: ก็โดนฝนตลอดจ้ะถนนเพชรเกษมได้ยินข่าวว่าไปเที่ยวมาเหรอเสมา
1: ครับผมไม่ได้ไปแล้วพี่รางวัลที่1ก็ไม่โดนเลขท้ายยังไม่ถูกเลยก็เลยต้องทำงานต
2: ่อที่เรียกว่าเสมาทิ้งที่ไปซะแล้ว
1: โอ้ยจะทิ้งไปได้ยังไงแล้วคิดถึงขนาดนี้ยังไงก็ต้องกลับมาครับ
2: โอ้ยนะโอเคเสมาสวัสดีจ้า
1: ขอบคุณครับพี่สวิทย์สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณสวิทย์นะครับพุทธมณฑลสาย1นะฮะมาจากบรมที่จะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมฝนตกหนักเลยนะตกหนักมาประมาณ15นาทีแล้วแต่ว่ารถยังใช้การได้นะเอาไปติดตามอุบัติเหตุแผ่นไม้กันที่พระราม2ขุนเทียน10อปพรเขตบางขุนเทียนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เคลื่อนย้ายกันเป็นยังไงบ้างครับที่เกิดเหตุ
3: ตอนนี้เคลื่อนย้ายมาอยู่ชิดยูเทิร์นด้านขวาเพื่อเก็บไม้ขึ้นรถอยู่ตอนนี้กำลังดำเนินการเก็บไม้ขึ้นรถอยู่ครับ
1: ตอนนี้คู่ขนานวิ่งได้กี่ช่องทางเลนไหนบ้าง
3: ครับ2-3ช่องทางแล้วครับเปิดตั้งนานแล้วเปิดประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
1: อ้าวเหรอแล้วตอนนี้ที่เรามากองไว้มันไม่ได้กีดขวางการจราจรหรอครับ
3: ก็ชิดขวาด้านเบรกเออร์ครับ
1: แ
3: ล้วมันเป็นทางขึ้นยูเทิร์นตรงแสงจันทร์นะครับพอดีครับ ม
1: ัน
3: ไม่กีดขวางแล้ว
1: รถเป็นยังไงบ้างฮะท้ายแถวเป็นยังไงบ้าง
3: เริ่มคล่องแล้วครับเริ่มคล่องแล้ว
1: เริ่มดีขึ้นเน
3: า
1: ะ
3: เปิดมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับ
1: อ๋อครับครับครับ
3: ด่วนโล่งครับช่องด่วนโล่งขาเข้า
1: ใช้ช่องทางหลักดีกว่า
3: ครับช่องทางหลักโล่งครับขาเข้านับจากโรงพยาบาลพระราม2นะ CMG พระราม2
1: คร
3: ับ
1: ครับ
3: ส่วนขนานยังมีการชะลอตัวแต่ว่าเดินได้3เลนครับเริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องแล้วอ
1: ันนี้ยกกันยังไงครับใช้แรงคนเหรอหรือว่ายังไงอ่ะเนี่ย
3: ใช้แรงคนเนี่ยครับเก็บรวมเป็นรถแล้วก็ยกขึ้นรถ
1: โอ้มันหนักไหมแผ่นนึงนี่มันเท่าไหร่น้ำหนัก
3: มันเป็นไม้พาเลทนะครับเป็นไม้ท่อนๆอ่ะไม้หน้าสามหน้าสี่อ่ะไม่หนักมากครับแต่ว่ามันแตกกระจาย
1: โอ้แล้วมีหน่วยงานไหนมาช่วยไหมครับมีใครมาช่วย
3: มีจราจรเขาจราจรท่าข้ามเขาก็ให้การอำนวยการจราจรอยู่ก็หลายคนแล้วก็พวกผมนี่แหละครับ10 คน20 คนประมาณแต่ว่าขี้คายแล้วครับขี้คายแล้วมันรถมันเดินได้แล้วครับ
1: แล้วเดี๋ยวเราจะยังไงพอย้ายเสร็จก็ขนออกไปเหรอเลย
3: ก็ออกไปเลยครับขึ้นติดล้ออยู่เนี่ยเอาติดล้อมาใส่อยู่ครับ
1: อ๋อเหรอ
3: ครับ
1: โอ้แผ่นหนึ่งนี่มันหนักไหมฮะเนี่ย
3: มันไม่หนักหรอกครับไม้หน้าสามหน้าสี่ยาวประมาณ1.50 เมตร
1: จำนวนมันประมาณเท่าไหร่ได้ครับเห็นมันเยอะเหมือนกันนะ
3: เต็มคันติดล้อ
1: เยอะเนาะ
3: ครับเยอะเต็มคันติดล้อ
1: เป็น100 แผ่นเลยไหมพี่
3: โอ้ยมากกว่านั้น
1: 200-300เลยนะ
3: ผมว่าเกินน่าจะมี500ขึ้น
1: โอ้โห
3: แต่เบื้องต้นอ่ะตอนที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะคือกีดฝังต้องขวาขนาน แต่ตอนนี้ไม้ละทยอยมาอยู่ชิดเบรกเออร์หมดแล้ว
1: โอ้โห
3: รถก็เก็บกู้มาชิดเบรกเออร์หมดแล้วคือรถเดินได้แล้ว
1: แล้วพอใส่รถเสร็จก็ออกได้แล้วเนาะ
3: ก็ออกได้เลยรถก็ยกออกได้เลย
1: อีกนานไหมพี่กว่าจะยกกันเสร็จเนี่ย
3: ถ้ามองก็น่าจะเป็นสัก2ชั่วโมงเสร็จหรือเปล่าประมาณนี้ครับ
1: เพราะมันเยอะมากเลยเนาะ
3: เยอะครับเยอะครับเต็มทางล
1: ้อแต่ฝนยังไม่ตกมาเนาะ
3: เริ่มลงเม็ดหน่อยๆครับ
1: เอามาแล้วด้วยเอาม
3: าเลยเอาใจช่วยนะครับ
1: เอาใจช่วยครับเอาใจช่วยขอบคุณมากเลยฮะ
3: ครับคร
1: ับ
3: ผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณขุนเทียน10อปพลเขตบางขุนเทียนนะฮะไปช่วยด้วยนะฮะขอบคุณทางสอนอท่าข้ามด้วยนะเห็นบอกว่ามีทางเจ้าหน้าที่มาช่วยกันนะครับหลายสิบท่านเลยนะต้องใช้กำลังคนเนี่ยแหละช่วยกันยกนะฮะเขาบอกว่าน่าจะมีเกือบ500แผ่นอะคือมันไม่หนักอะแต่มันเยอะนะครับก็เดี๋ยวกำลังลำเลียงใส่รถบรรทุกอีกคันนึงเพื่อจะเคลื่อนย้ายนะฮะเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะกว่าจะแล้วเสร็จนะสำหรับพระราม2จุดนี้ก่อนถึงลงล่อแสงจันทร์ก่อนถึงตัดบางขุนเทียนก่อนถึงต่างระดับหัวกระบือนะตรงนี้แหละจุดเดียวกันหมดแหละนะครับพระราม2นี่แหละตรงนี้คุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
4: ดีครับคุณเทมาครับ
1: พี่น้อยอยู่ไหนครับ
4: ดูปิ่นเก้า
1: ครับ
4: จากเซนทันนะฮะท่านปิ่นเก้านะครับไปกลับรถตรงต่างระดับสายใต
1: ้ครับ
4: มุ่งหน้ามาบรมราชินีขาเข้ามาแยกบรมราชินีใช้ได้แต่ว่าฝนตกหนักเลยคุณเสมา
1: โอ้ครับ
4: โอ้โหพอเลี้ยวขวาผมมาเลี้ยวขวาตรงแยกบรมราชินีหรือ35โบนะ
1: ครับ
4: เลี้ยวขวามาแยกมุ่งหน้ามาบางขุนนนท์เนี่ย
1: ครับ
4: เอาปัดน้ำฝนนี่เบอร์2เลย
1: โอ้หนักเลยนะ
4: หนักเลยมองไปรอบๆข้างนี่ต้องฟ้าเป็นสีเทาหมด
1: โอ้ยสาบานอะไรไว้หรือเปล่า
4: เอาโอ้ผม
1: ไม่มีนะรุ่นใหญ
4: ่ไม่ได้สาบานนะก็สาบานก็บอกให้ฟ้าผ่าคอหอย
1: อ๋อ
4: ฟ้าตึงมันไม่ใช่คอเราก็เนี่ยยังอยู่แยกบางขุนนนท์เนี่ยคุณเลยมา
1: ครับ
4: จะมุ่งหน้าไปพันนก
1: ฮะ
4: เดี๋ยวจะไปเข้าตรงทางรถไฟตรงศาลาน้ำเย็นน่ะสรุปแล้วคุณเสมายังอยู่ต่อนะครับ
1: ยังอยู่ครับเอ้ยผมเฉียดนะพี่น้อยผมจะบอกให้ผมเฉียดนะจริง
4: เฉียดใช่ไหมเฉียด
1: ใช่ใช่เลขท้ายผมเฉียดไปแต้มนึง
4: โอ้ก็ใกล้เคียงเข้าใจไหมล่ะใกล้เคียง
1: ไม่เกี่ยวไม่ได้ก็คือไม่ได
4: ้ถึงก็เขาจะให้ตั้งครึ
1: ่
4: ง
1: ได้ก็คือไม่ได
4: ้ครับครับก็อยู่ต่อกันอยู
1: ่
4: เป็นเมี่ยงขวัญกันต่อไปไว้ได้คุยกันนะครับ
1: ครับผม
4: ถ้าถูกรางวัลที่1ก็จะหนีเราไปเราก็ไม่อยากให้ถูก
1: ครับผม
4: ครับครับ
1: ขอบคุณครับครับพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ครับผม
1: ขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์นะฮะแหมออก04อ่ะเลขท้ายนะเซมาซื้อ03โอ้ยแต้มเดียวหมุนแรงไปนิดนึงนะคุณน้องสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณเซมา
1: หาพี่น้องอยู่ไหนครับเนี่ย
5: ตอนนี้ผมอยู่กันนานผมหลบจากเมื่อกี้ผมฟังที่คุณเสมาพูดว่าไม้หล่นตรง
1: พระรามสอง
5: ตรงเล่าแสงจันทร์พระรามสองนะครับผม
1: ใช่ใช่ครับใช่
5: ครับเมื่อกี้อยู่ราชพฤกษ์จะมุ่งหน้าออกไปว่าจะออกไปทางการจนาแล้วจะมาผ่าในตรงที่ไม้หล่นเนี่ย
1: อุ้ยไม่งั้นแล้วโดนจัง
5: ๆครับก็เลยฟังคุณเสมาพูดหักออกราชพฤกษ์มากระบาพฤกษ์เลยครับผม
1: ดีกว่าไหมฮะรถเยอะ
5: ดีกว่าครับผม
1: หรอไม่ติดเลยหรอกระบาพฤกษ์ติดไหม
5: กระลาบะพึกขาออกตอนนี้ยังคล่องตัวอยู่ครับขาเข้าก็ดีครับ
1: อ๋อแต่ฝนตกเหรอฮะพี่น้อง
5: ฝนตกเบอร์หนึ่ง
1: พึ่งลงเหรอ
5: พึ่งลงครับพึ่งลงได้ประมาณนักไม่เกิน5นาทีเนี่ย
1: ครับผม
5: ครับตอนนี้ผมเข้ามาในกำนันแมนเดี๋ยวจะหลบออกไปทางหลังเซนท่าน
1: เอกชัยเหรอ
5: ในตรงแนวไม้หล่นนะครับ
1: ใช่ใช่
5: แล้วก็จะข้ามไปทางไอ้ทุ่งคุ
1: ้
5: งเรียบด่วนไป
1: ครับครับ
5: ก็เลยฝากเพื่อนสมาชิกถ้าใครจะหลบตรงนั้นน่ะตอนนี้ผมคิดว่ารถมันยังจะรอตัวอยู่แหละตอนเนี้ย
1: ใช่ครับใช่
5: หลบมาทางนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวตัดออกไปตรงไอ้เนี่ยเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้เส้นอะไรนะเดี๋ยวไอ้พญามนทาสนะครับผม
1: อ๋อซอยพญามนทาสอ่ะเหรอ
5: ครับหรือใครมีเทคนิคหรือใครมีเทคนิคหลบออกหลังเส้นท่านไปตรงไอ้ศาลเจ้าแม่งูก็ได้อยู่นะ
1: ใช่ใช่
5: และไอ้ณตอนนี้ผมเข้าอยู่ในกำนันแมน
1: ครับผม
5: ติดไฟแดงอยู่ตรงไอ้หน้าวัดสิงห์หน้าวัดสิงห์ครับผม
1: ครับครับผม
5: ครับผม
1: แต่ฝนก็ยังลงอยู่เนาะ
5: ไม่มี
1: ครับ
5: ผม
1: แต่ฝนก็ยังมีฝนยังมีอยู่ใช่ไหมครับคุณน้อง
5: มีครับหน้าตอนนี้น่าจะตก ลากยาวยันเย็นเลยล่ะครับผมยันมืดนั่นแ
1: หละทำไมมันมืดมาหมดเลยเหรอแถวนั้น
5: ใช่มันอยู่บนหัวผมเนี่ยแบบสีเทาเลยล่ะครับผม
1: โอ้โหอ๋อครับครับ
5: น่าจะลากยันมืดยันมืดเลยล่ะครับผมอย่างเงี้ย
1: นะฮะครับผมขอบคุณมากได้ครับพี่น้องสวัสดีครับ
5: สวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณสำลิดสวัสดีพี่สำลิดด้วยนะฮะพี่สำลิดบอกว่าแถวท่าม่วงเอาวันนี้ไปไกลนะอยู่กาญจนบุรีใช้ M81 มาฝนไม่ตกนะครับแต่ว่าขากลับฝนตกตลอดทางอ๋อคุณสำลิดบอกว่าขาไปในฝนไม่ตกแต่พอขากลับในฝนตกตลอดทางเลยนะฮะขอบคุณพี่สำลิดด้วยนะคุณวันยุมาสวัสดีนะครับก็บอกว่าฝนตกลมแรงฟ้าร้องด้วยไซม้าครับอยู่ที่นนท์ขอบคุณคุณวันยุมาด้วยคิดถึงเหมือนกันนะฮะคิดถึงเหมือนกันเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงปทุมธานีนะครับมีการทำงานเป็นการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำนะทางหลวงหมายเลข1หรือว่านั่นก็คือถนนพหลโยธินนี่แหละครับตอนสนามกีฬาทูปะเตมีถึงต่างระดับคลองหลวงบริเวณหลักกิโลเมตรที่35+850ใกล้เคียงกับกู๊ดเยียร์นะฮะและก็ที่หลักกิโลเมตรที่36+150ก็ช่วงบุญถาวรจะมีการเข้าดำเนินงานก่อสร้างนะครับระหว่างวันที่21 พฤษภาคม 2569ไปจนถึง16 ตุลาคม 2569จนกว่างานจะแล้วเสร็จระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเนี่ยจะมีการปิดการจราจรบางช่องจราจรเป็นการชั่วคราวนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงปทุมธานีในช่วงข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: พระราม2ขาเข้ายังติดอยู่นะครับใครที่จะตามรอยคุณหน่องไปเมื่อสักครู่ก็ดีกว่านะกัลปพฤกษ์มาเอกชัยไปตัดเข้าด้านหลังเซ็นทรัลก็จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับเพราะว่าจุดที่ไม้ตกหล่นเนี่ยมันจะอยู่ก่อนถึงหัวกระบือนะพระราม2ขาเข้าซึ่งท้ายก็อยู่ประมาณแถวๆต่างระดับพระราม2เคลื่อนย้ายได้ไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกำลังเร่งเก็บไม้กันอยู่นะครับเพราะว่าแผ่นไม้ที่เขาบรรทุกมาเนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่เมื่อสักครู่ขุนเทียน10อปพรบางขุนเทียนเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมีสัก500กว่าแผ่นนะครับแล้วก็ใช้กำลังคนเนี่ยนะฮะมาช่วยกันยกลำเลียงขึ้นรถบรรทุกนะครับพอยกเสร็จก็เดี๋ยวจะพ้นกีดขวางได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าในช่องทางหลักยังใช้ได้นะครับใครที่ฟังอยู่แล้วใช้พระราม2เข้ามาเนี่ยก็วิ่งช่องทางหลักนะที่ชะลอตัวกันคือชะลอดูกันอยู่ส่วนคู่ขนานก็จะเจอจุดเกิดเหตุนะครับอยู่เลนขวาสุดที่เขาวางแผ่นไม้หลบเอาไว้ก็ฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็กำลังลำเลียงเก็บกันอยู่แล้วก็ฝนเริ่มลงมาแล้วด้วยนะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าฝนเริ่มลงมาแล้วพระราม4คลองเตยนี่มืดมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพื้นที่ครับสนทองหล่อท่านร้อยตำรวจตีปรีชาจันทแสงครับท่านรองสารวัตรจราจรสนทองหล่อสวัสดีครับท่านรองสารวัตร
4: ครับครับผมสวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้การจราจรเป็นยังไงบ้างครับฝนมาแล้วนะครับท่านรอง
4: เริ่มมืดๆมาแล้วแต่ว่ายังไม่ตกครับผมการจราจรบ้างก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่รถกำลังเติมบนถนนเร็วขึ้นนะครับ
1: ครับเชิญเลยครับ
4: ครับครับในพื้นที่เนี่ยในกายภาพถนนที่มันยากๆครับวิภาวดีและบุรีรัมย์ความก้าวนี่ทองหล่อนี่ก็ต้องพยายามทำให้ทันนะฮะโดยรูปทรงถนนที่มันยากๆและมีถนนตัดกันหลายๆเส้นเนี่ยก็จะทำให้รถล็อกได้เจ้าหน้าที่ก็มีแนวทางปฏิบัติที่ดีอยู่นะครับที่ถูกต้องอยู่ก็ยังพอทำได้อยู่นะครับตรงนี
1: ้ครับผม
4: ช่วงที่หนาแน่ที่สุดของรถก็น่าอีกประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับในช่วงนี้ก็เริ่มเติมเร็วขึ้นแต่ว่าการจราจรโดยทั่วไปยังดีอยู่นะครับช่วงนี
1: ้คร
4: ับ ดูพระรามสี่ก่อนนะฮะพระรามสี่นี่เอาขึ้นด่วนท่าเรือยังได้นะครับยังไม่ช้าและไม่กระทบถึงด่วนพระราม
1: ครับ
4: อาการจราจรยังจัดการได้ในทุกแยกทุกเส้นยังไม่มีการต่อเนื่องในแต่ละจุดนะครับจัดการได้อยู่นะครับพระรามสี่แล้วก็ช่วงทองหล่อตุ้งวิขาเข้านี่ก็ยังได้อยู่นะครับเข้านานาพื้นจิตดวนพื้นจิตก็ยังไม่ได้กระทบมากนะครับก็ในเขตทองหล่อยังจัดการบริหารจัดการได้นะฮะท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวมากนะครับ
1: ครับ
4: แค่สุขุมวิท24อโศกหาแค่ช่วงนี้นะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็เข้านานาพื้นจิตยังไม่มีปัญหานะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็การก้อยอโศกนะฮะการก้อยอโศกริมพระราม9ก็ยังดึงดีอโศกเพชรบุรีก็ยังพอดึงได้อยู่นะครับ รถจะไม่หยุดนานมากนะครับทางแถบแต่ถ้าว่าถนนแคบแล้วก็คนข้ามตัดแค่นั้นเองนะครับ
1: ครับ
4: แล้วก็ช่วงเพชรบุรีพร้อมพงพร้อมพงนี่ค่อนข้างจะดึงออกไปได้ช้าอยู่นะฮะช่วงนี้การซอยอโศกมอสวประสานมิตรพุ่งหน้าเพชรบุรีนี่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับ
1: ครับ
4: ปากซอยพร้อมพงค่อนข้างจะดึงออกไปได้ช้านะฮะช้าที่ปากซอยพุ่งศึกนะครับพร้อมพงนี่ค่อนข้างจะเป็นคอขวดนะครับผมก็เลยช้าหน่อย
1: ครับ
4: แต่ดึงรถออกไปได้เร็วอยู่นะครับเพราะว่าออกไปสองเลนแต่ตอนขาเข้ามาจากพร้อมพงจากเพชรบุรีเข้าปากซอยนี่ก็ต้องใช้หน่อยเนื่องจากว่ามันมีแค่เลนเดียวแล้วก็สะพานแคบๆนะฮะรถเข้ามา 3-4 เลนมันก็ลำบากทางเพชรบุรีเข้ามาในสายพร้อมพงอย่างช้านะครับ
1: ครับ
4: เจ้าหน้าที่ต้องให้สัญญาณไฟได้เก่งมากนะครับต้องคำนวณดีมากถึงจะทำได้ดีในซอยทองรอยกับไม้นี่ก็ยังไม่มีปัญหานะครับยังใช้กันได้ดีอยู
1: ่ครับ
4: เอาภาพรวมที่หนาแน่นหน่อยก็ช่วงอาการซอยอโศกกับซอย22 24 26มุ่งหน้าอโศกเนี่ยยังสะสมนิดหน่อยแค่นั้นเองอื่นๆยังถือว่ายังบริการอย่างนั้นจัดได้ครับ
1: ฝนลงหรือยังครับท่านรอง
4: ยังครับช่วงนี้เหมือนจะเริ่มคึ้มๆมา
1: เอาใจช่วยด้วยครับในพื้นที่เย็นนี้ครับ
4: ครับกำลังเตรียมตัวรับสถานการณ์การเติมบนถนนเร็วๆขึ้นนะฮะอย
1: ู
4: ่ช่วงนี้ครับ
1: ได้ครับ
4: พยายามไม่ให้เจ้าหน้าที่ก็พยายามไม่ให้เกิดการตีสะสมต่อเนื่องนะครับเพราะว่าการตีสะสมต่อเนื่องมันจะทำให้การระบายใช้เวลานานขึ้นนะฮะหมายถึงรถจะต้องผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันจะอยู่ในบนถนนนานขึ้นนะครับช่วงนี้ยังได้อยู่นะครับผมครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
4: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจตีปรีชาจันทแสงนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อนะก็รถเพิ่มมากขึ้นแล้วนะในพื้นที่แล้วก็ในเมืองนี่มาครึ้มแล้วนะครับคุณสันติบอกว่าบางปะอินฟ้ายังใสอยู่นะแถวบางปะอินนะขอบคุณคุณสันติด้วยนะครับเรียบคลอง2เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูภาพกันนะที่เกิดเหตุเรียบคลอง2ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นรถเขาหักหลบสุนัขจากคำให้การของทางคนขับนะเขาบอกทางเจ้าหน้าที่ว่าเขาหักหลบสุนัขก็เลยไปชนกับเสาไฟแล้วเสาไฟเนี่ยมันก็เอียงนะก็มาทับรถนะฮะในลักษณะดังกล่าวนะครับเห็นเหมือนจะมีคู่กรณีอีกคันไหมครับหรือว่าเขาไม่เกี่ยวแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าไม่มีคู่กรณีนะอีกคันนึงเหมือนกำลังจะเลี้ยวออกมานะครับเนี่ยคันข้างหลังเขาอะนะครับอีก30นาทีใช่ไหมถึงจะเปิดการจราจรได้อะขอบคุณทางพื้นที่ด้วยนะครับสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะก็บอกว่าอีก30นาทีนะถึงจะเปิดการจราจรได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถจักรยานยนต์นะที่ใช้ในพื้นที่นะฮะซึ่งจุดนี้เขาก็มีทางการไฟฟ้ามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะสำหรับถนนเลียบคลอง2นะครับตรงข้ามกับโรงงานกรีนสปอร์ตนะที่เมื่อสักครู่ได้ท่านรองสารวัตรจราจรสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะก็ต้องขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกเจริญเจริญขำด้วยนะฮะท่านรองสารวัตรก็คอยเพิ่มเติมอัปเดตสถานการณ์บริเวณจุดดังกล่าวให้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องปิดการจราจรไม่ให้เข้ามาในเลียบคลอง2นะครับแต่ว่ามันไม่ได้กระทบด้านนอกนะก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้อยู่ภายในซอยก็จะเป็นลักษณะเหมือนมันเอียงลงมาแต่ว่ามันไม่ได้ล้มซะทีเดียวเพราะว่าตัวรถมันไปค้ำอยู่นะฮะที่ไม่ล้มเพราะว่ามันไปทับรถนะฮะซึ่งทางคนขับก็บอกว่าได้รับบาดเจ็บแต่ว่าทีมกู้ภัยก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วตอนนี้ในพื้นที่แจ้งว่าขอเวลาอีกประมาณ30นาทีนะครับดูแล้วแถวนู้นท้องฟ้าสว่างกว่าในเมืองนะถ้าดูจากภาพนะล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะถึงจะเปิดการจราจรได้เป็นปกตินะครับสำหรับเส้นเลียบคลอง2มันไม่ใช่ถนนหลักด้วยนะมันก็เลยยังไม่ได้กระทบมากนักนะครับแต่ว่าที่กระทบตอนนี้ก็จะเป็นโซนแถวรามกำแหงขาเข้าที่ผู้ใช้ทางเขาบอกว่าวันนี้มีการเบี่ยงการจราจรกันเพิ่มขึ้นตรงราชพัฒนานะวันนี้ท้ายแถวก็2โลกว่านะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าราชพัฒนาล่าสุดตอนนี้น่าจะเกินแล้วนะเพราะว่าพอหลัง4โมงนี่มันจะติดเร็วอ๋อไม่เท่าไหร่ครับพอกับที่ผู้ใช้เส้นทางเขาแจ้งมาเลยก็ประมาณ2โลนะมาจากมีนพัฒนาเนี่ยเข้ามาตัดลาดพัฒนารามคำแหงเข้านี่ก็ติดยาวอยู่นะครับเพราะว่านี่ก็เป็นเส้นทางหลักเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นขาเข้าไงปกติเขาจะปิดจะติดขาออกนะครับในช่วงเร่งด่วนเย็นพระราม2ก็ดีขึ้นนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เอาไม้เนี่ยอยู่เลนขวาสุดเลยคู่ขนานอยู่ใกล้ๆกับจุดกลับรถเลยก็ฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็กำลังขนเก็บไม้กันอยู่นะที่บอกว่าเป็นไม้แผ่นนะประมาณ500กว่าแผ่นนะก็ช่วยกันยกอยู่นะครับท้ายก็อยู่ประมาณต่างระดับพระราม2คราวนี้มันจะไปกระทบกาญจนานะกาญจนาตะวันตกเนี่ยที่จะมาจากหมู่บ้านดีเคมาจากเอกชัยเนี่ยนะฮะที่จะมุ่งหน้าต่างระดับพระราม2แล้วจะเลี้ยวซ้ายมาเนี่ย ก็จะมาเจอจุดนี้แหละจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงโรงรับแสงจันทร์นะหรือว่าอยู่ก่อนถึงตรงหัวกระบือนะครับส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดเพราะว่าเขาติดตรงวัดเรามาแล้วฝั่งที่ลงมาจากทางด่วนดาวคะนองนะครับฝั่งนี้ก็ติดมาจนถึงท่าข้ามเลยขาออกนะฮะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นเรียบคลอง2นี่ล่าสุดเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยกำลังปิดทางนะเพื่อตั้งเสาแล้วก็ปักเสาใหม่กันอยู่นะฮะขอบคุณทางการไฟฟ้าด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ต้องจำเป็นต้องปิดทางเป็นการชั่วคราวก่อนนะก็จะเป็นการปักเสาใหม่สำหรับเรียบคลอง2นะฮะเนี่ยมาดูการทำงานของทางเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะฮะก็มีรถของทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะอยู่ในจุดเกิดเหตุก็เร่งดำเนินการกันเต็มที่นะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยตรงที่ว่าดูแล้วภาพสดๆเนี่ยฟ้าเขายังใสๆอยู่นะไม่เหมือนในกรุงเทพนะกรุงเทพนี่โอ้โหมืดมาเลยนะแต่ว่าดูนะโซนนู้นเนี่ยเรียบคลอง2เนี่ยแถวนู้นเนี่ยเห็นฟ้าเขายังดูสว่างอยู่นะครับก็เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรชั่วคราวครับปักเสาใหม่กันอยู่นะเรียบคลอง2นะครับขอบคุณทางการไฟฟ้าด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้พี่วันบางรักบอกว่ามาตรงเวลาจริงๆเลิกงานเลิกเรียนสีลมบางรักท้องฟ้ามามืดเลยทั้งลมทั้งฝนเริ่มตกแล้วด้วยนิดหน่อยค่ะขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับคุณจิรทีพแยกท่าพระฝนตกแดดออกครับใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1ครับขอบคุณคุณจิรทีพครับคุณอิสรา ลำลูกกาฝนตกหนักเลยยังไงใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับขอบคุณคุณอิสราด้วยนะแล้วก็คุณวัญญุมาด้วยนะฮะสวัสดีคุณครูน้อยพี่ประพบพรด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมริมรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองรุ่นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา 11:00 น. ถึง 16:00 น. บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

0: ติดตามจากสอร้อยกันต่อนะครับคุณพันธ์บอกว่าประดิพัฒน์พหลโยธินจตุจักรฝนตกอย่างแรงเลยขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะแล้วก็คุณทรงวุฒิบอกว่าตลาดนิคมแดดยังร้อนอยู่ครับขอบคุณคุณทรงวุฒิด้วยคุณอลิศครับเป็นผู้จัดการปั๊ม PT เทพรักษ์3ที่ซอยบางปลา44คุณอลิศสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณอลิศก่อนหน้านี้เห็นเป็นรถแท็กซี่เหรอที่ไปจอดในปั๊มเหรอฮะ
1: ครับผมถ้าเทียบกับจากที่ดูกล้องวงจรปิดครับประมาณวันที่29ครับ
0: 29
1: ประมาณใช่เที่ยงคืนครับ
0: เที่ยงคืนเป็นรถแท็กซี่ยังไงลักษณะป้ายสีทะเบียนอะไรยังไง
1: เป็นรถสีเหลืองครับ
0: สีเหลือง
1: ใช่คุณ
0: นรสครับ
1: แต่ว่าถ้าเทียบดูในกล้องวงจรปิดน่าเหมือนเสียครับ
0: หรอแล้วในกล้องเห็นคนขับเห็นอะไรไหมฮะก่อนที่เขาจะทิ้งรถไว้เขาทำยังไงฮะ
1: เห็นครับมีพนักงานหน้าลานลุนครับคนหนึ่งก็คนขับรถได้ขับมาจอดครับครับผมเป็นบริษัทพูดได้ไหมครับเป็นชื่อบริษัทรถ
0: ได้
1: เป็นบริษัท AV Leasing จำกัดครับ
0: อ๋อ
1: มาผ่านจุฬาเราจุฬา9444ครับ
0: อ๋อคือลักษณะว่ารถเขาเสียเขาก็เลยจอดทิ้งไว้อย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: ครับผมตั้งแต่วันที่29ครับนี่4วัน
0: นะอ๋ออ่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณนวพลกันนะเห็นบอกว่าเป็นเจ้าของรถแท็กซี่คันนี้คุณนวพลสวัสดีครับ
2: ครับผม
0: พี่นวพลเป็นเจ้าของรถแท็กซี่คันนี้ป่ะครับ
2: ใช่ครับคนขับอ่ะเขาบอกว่าเอารถเข้าไปซ่อมแล้วเขาก็บอกว่าเขาเพิ่งไปดูแต่ผมไม่ลงทะโพงหกหรือเปล่านะคร
0: ับ
2: แต่ตอนเนี้ยผมกำลังให้เขาประสานไปเอารถออกมาแล้วครับ
0: อ๋อครับ
2: ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่แจ้งมาย
0: ินดีครับยินดีเป็นสีทะเบียนเช็คแล้วว่าตรงกันเลยใช่ไหม
2: สีเหลืองครับ
0: ทะเบียนอะไรครับบอกได้ไหม
2: ทหารเราจุฬา9444ครับบริษัท AV Leasing ครับ
0: ตรงไหมคุณอลิศ
1: ตรงครับตรงคร
0: ับ แล้วเดี๋ยวจะไปเข้าไปนำรถกี่โมงครับออกมาหรือยังไง
2: เนี่ยผมกำลังให้คนขับเดินทางไปแล้วครับสักพักน่าจะถึงครับผม
0: อ๋อเขาจอดกีดขวางใครอยู่ไหมฮะคุณอลิศ
1: ไม่ครับไม่ครับ
0: ไม่เน
1: าะเป็นจอดรถเล็กน้อยครับ
2: อย่างนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เขารีบนำรถออกมาเลยครับผม
1: ครับ
0: ฮะแล้วเขามาแจ้งตั้งแต่วันไหนอ่ะพี่นวพลคนขับอ่ะ
2: เขาก็แจ้งมาตลอดว่ารถเอาไปทำอยู่ที่อู่แต่เนี้ยผมก็งงว่าอยู่ที่อู่แล้วมันจะไปจอดที่นั่นได้ไงที่แจ้งมาเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อนั่นน่ะสิเดี๋ยวไปจอดอยู่ไหนตั้มเป็นปั๊มแก๊สเหรอคุณอลิศ
1: ปั๊มแก๊สครับ LPG คร
2: ับ ได้ได้เดี๋ยวผมจะให้เขาไปนำรถออกมาเลยนะครับ
0: ได้ได้ยังไงต้องดีใจด้วยทั้งสองท่านขอบคุณมากคุณอลิศแล้วก็ดีใจกับพี่นวพลด้วย
2: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับทั้งคู่สวัสดีครับเดี๋ยวยังไงแลกเบอร์กันหลังไมค์นะฮะแล้วเดี๋ยวทางคนขับแจ้งกับทางคุณนวพลละคุณนวพลเขาเป็นเจ้าของนะปล่อยเช่าทางคนขับเนี่ยก็เช่าไปแล้วก็ไปบอกว่ารถเสียเข้าอู่อยู่แต่จริงๆเนี่ยรถไปอยู่ในปั๊มแก๊สคุณอลิศเป็นผู้จัดการปั๊มแก๊สนะฮะที่บริเวณจุดดังกล่าวนี่แหละซอยบางปลา44เขาไปจอดทิ้งไว้ประมาณ5วันนะจอดจนยางแบนเลยนะฮะก็น่าจะเป็นรถเสียแล้วครับแต่ว่าไม่ได้นำเข้าอู่อย่างที่เขาบอกนะคือเป็นลักษณะเหมือนจอดทิ้งไว้นะฮะก็แจ้งมากับทางจสร้อยประชาสัมพันธ์ตามหาคนขับนะก็ขอบคุณทางคุณนวพลด้วยนะฮะเป็นเจ้าของรถแท็กซี่ปล่อยเช่าแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ให้ทางผู้เช่าเนี่ยไปนำรถออกมาแล้วนะครับก็ไม่ได้กีดขวางการจราจรแต่ว่าเอ๊ะสงสัยว่ารถใครเนี่ยทำไมมาจอดนานจังนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ฝนเริ่มลงมาแล้วนะครับพระราม4คลองเตยเองตอนนี้ก็หนักแล้วเหมือนกันนะมองไปด้านนอกนี่ก็ขาวโพลนไปหมดเลยคุณนรินทร์บอกว่าส่งมนตรีรถติดนะครับติดขัดอยู่นิ่งนานเลยนะเขาบอกว่าเปิดไฟเขียวน้อยมากรถติดมากแทบไม่ขยับเลยอ่ะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณข้อมูลจากคุณนรินทร์ด้วยครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก่อนหน้านี้คุณชัยรัตน์นะครับอยู่ที่รามอินทราเป็นฝั่งขาเข้าแฟชั่นที่จะมุ่งหน้าไปกม.8การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับแล้วก็กลับประพฤกษ์รับแจ้งบอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหาทั้ง2ฝั่งนะครับถนนพระราม2ฝั่งขาเข้านะตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายแผ่นไม้ที่ตกหล่นกันอยู่นะครับก็ชะลอตัวนะครับแต่ว่าการจราจรเนี่ยเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะส่วนทางฝั่งเลียบคลอง2จุดนั้นต้องมีการปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยกำลังปักเสาใหม่ให้อยู่นะครับก็เป็นอุบัติเหตุนะฮะทั้ง2จุดเลยทั้งพระราม2เข้าแล้วก็เลียบคลอง2นะครับบริเวณช่วงจุดดังกล่าวก็ต้องมีการปิดการจราจรตรงข้ามกับโรงงานกรีนสปอร์ตนะฮะที่บอกว่าไปชนเสาไฟและเสาไฟมันเอียงก็ต้องปักเสากันใหม่ก็ปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะครับส่วนรามคำแหงที่รับแจ้งบอกว่าฝั่งขาเข้าวันนี้มีการปิดช่องทางเพิ่มตรงรามคำแหงเป็นฝั่งขาเข้านะครับเป็นช่วงราชพัฒนาเขาบอกว่าปกติก็มีงานทำท่ออยู่แล้วนะฮะก็มีการปิดการจราจรกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือปิดเพิ่มอีก1เลนก็วิ่งได้แค่2เลนซ้ายเท่านั้นรถมันก็เลยติดยาวท้ายแถว2กิโลนี่ก็เป็นคุณนัทนะท่านแรกที่แจ้งเข้ามาหลังจากนั้นก็มีเพิ่มเติมมาตลอดทางหลังไม้ว่ารถติดรถติดนะฮะแล้วก็ล่าสุดคุณอลินบอกว่าอโศกเนี่ยติดมากหลายท่านก็บอกติดมากจริงๆนะฮะไปทางด้านของอโศกเพชรก็ติดไปทางด้านของอโศกสุขุมก็ติดเพชรบุรีก็แน่นนะราชเทวีประตูน้ำใต้ด่วนแยกอโศกเพชรไปดูไทยพระราม9ก็แน่นนะดินแดงใต้ด่วนบทแม่พระประชาสงเคราะห์มุ่งหน้าแยกพระราม9พระราม9ออกไปผังเมืองอสมทไปตัดรามนี่ก็แน่นเหมือนกันพัฒนาการขาออกก็ลดเยอะนะฮะสุขุมวิทเข้าออกอโศกก็ค่อนข้างติดนะพระราม4แถวสะพานหรือ3ย่านสารแดงก็ลดมากเหมือนกันด้านของเพลินจิตพระราม1นะครับพญาไทช่วงบริเวณแยกพญาไทแยกราชเทวีก็ค่อนข้างหนาแน่นราชวิถีนะครับแยกตึกชัยการเรือนสังฮีรถเยอะนะครับเต็มพื้นที่เลยแล้วก็ทางฝั่งราชดำเนินกลางมาจากผ่านฟ้าก็แน่นลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่จะมุ่งหน้าคอกวัวนี่ก็ติดเหมือนกันนะครับทางฝั่งของบางพลัดจรัญก็รถเยอะนะครับพิบูลสงครามก็แน่นแล้วเข้าแยกก็ชะลอตัวไปโค้งวัดเขมาไปสะพานพระราม5รถก็มาพอขนโยธินมุ่งหน้าไปรัชโยธินเสนาเกษตรก็ติดแล้วฝั่งขาเข้าก็แน่นเหมือนกันนะมุ่งหน้ามาทางด้านของเกษตรงามวงวันก็แน่นเหมือนกันครับอุโมงค์เกษตรบางเขนพงเพชรไปกราบติวานนท์รัตนาธิเบศเข้าออกแครายวันนี้รถเยอะนะค่อนข้างที่จะชุลมุนเลยนะครับแล้วก็ประชาชื่นนะครับตัดสามัคคีแยกของประปารถก็มากเหมือนกันแจ้งวัฒนะรถติดแล้วนะครับหน้าศูนย์ราชการเข้าออกเลยข้ามแยกเมืองทองเลี่ยงเมืองให้แยกปากเกร็ดโซนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ด้านบนสะพานพระราม4ยังไม่ติดแยกสุสมเด็จศรีสมานชะลอตัวใต้ด่วนนะครับแล้วก็ทางฝั่งติวานนท์ไปกับตรงแยกสุสมเด็จรังสิตปทุมวันนี้ท้ายแถวไม่ยาวนะครับมาจากข้ามทางรถไฟกำแพงเพชร6ไปทางด้านของต่างระดับรังสิตตัดพหลเนี่ยปกติที่ไทยเขายาวกว่านี้นะวันนี้ไทยเขาไม่ยาวนะครับฝั่งกลับกันใช้ได้ครับไม่ติดรังสิตนครนายกขาออกจะมีชะลอตัวคลอง2คลอง3คลอง4ผ่านพ้นไปก็ดีแล้วครับไม่ติดละขาเข้าจะมีแถวคลอง5คลอง4ผ่านพ้นคลอง3เข้ามาก็ใช้ได้เลยครับไม่ติดแล้วเหมือนกันรามอินทราไม่ค่อยติดถ้าเทียบกับเกษตรนวมินทร์นี่ดูว่าเกษตรนวมินทร์นี่รถเขาจะเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับเนี่ยขาออกนะขาเข้าก็ใช้ได้ครับเกษตรก็จะมีปัญหาตรงลงอุโมงค์นี่แหละครับเพราะว่าจุดนี้เขาต่อเนื่องไปงามวานนะหัวแถวเขาอยู่ฝั่งงามวานวิภาวดีรังสิตขาเข้าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ขาออกเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับมาจาก5แยกลาดพร้าวไปรัชวิภาไปบางเขนเนี่ยหลัก4เนี่ยรถเพิ่มมากขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนะฮะลาดพร้าวก็จะมีช่วงสะพาน2ช่องไทย4เรียบด่วนแล้วก็101ได้ตามรอบไฟกลับกันแฮปปี้แลนด์บางกะปินี่ใช้ได้นะครับกลับกันก็จะมีแถวก่อนตัดเรียบด่วนแล้วก็แถวรัชดาลาดพร้าวอีกทีนึงก็คือ5แยกเลยที่ชะลอตัวตามรอบไฟนะครับเสรีไทยก็แยกนี้ได้ครับเหมือนเดิมที่ยังแน่นกันอยู่ส่วนรามคำแหงเนี่ยขาออกจะมีแถวลำสันลีกับบ้านม้านะครับอีกจุดนึงก็เป็นช่วงแยกรามตัดพระราม9ครับที่ลดมากขึ้นส่วนเข้าเนี่ยช่วงลาดพัฒนา1แล้วแล้วก็ช่วงโอแยกวัดเทพลีลานี่ใช้ได้ครับ2ฝั่งไม่ติดนะตรงช่วงตัดพระราม9เหมือนกันขาเข้าจะไปชะลอตัวสะสมอีกทีก็ข้ามทางรถไฟมาทางด้านของคลองตันนะครับส่วนศรีนครินทร์สีนครินขาออกเนี่ยยังเหมือนเดิมก็คือตรงสีเอี่ยมที่จะมุ่งหน้าไปสิคารินส่วนขาเข้านี่มีชะลอตัวเล็กน้อยแถวแบริ่งแล้วก็มาชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งแถวสีนุชหลังจากนั้นก็ตรงข้ามธัญญาปาร์คเข้ามาทางด้านของสีพัดหลังจากนั้นก็ใช้ได้ครับก็จะแด่นอีกทีนึงก็ผ่านพ้นสีกรีธาเข้ามาส่วนของลำสาลีละพัฒนาการขาเข้าชะลอตัวสีพัดขาออกก็เหมือนกันนะแต่ขาออกท้ายยาวกว่าครับที่มาจากเถาวัลย์ธวัชขาเข้านี่ถ้าผ่านพ้นสีพัดเข้ามาก็ไม่ติดแล้วนะมุ่งหน้ามาทางด้านของคลองตันก็ถือว่าใช้การได้แล้วนะฮะเขาบอกมีน้ำท่วมนะสะพานพระราม8คุณบอยสวัสดีครับ ครับตรงไหนของสะพานพระราม8นะคุณบอย
0: ผมมาจากแยกยปลอขึ้นสะพานมาก่อนที่จะถึงตัวด้านตรงกลางสะพานนะครับ
1: ครับ
0: จะมีน้ำท่วมทั้ง2เลนเลยเลยทำให้เป็นปัญหามากๆเลยก่อนขึ้นเนี่ยติดมากแต่คือถ้าเลยจุดน้ำท่วมมาได้เนี่ยเหมือนเราวิ่งใช้ถนนมันหยุดนะครับ
1: เหมือนลักษณะมันเป็นแอ่งใช่ไหมคุณบอยมันเป็นแอ่งขังใช่ไหม
0: คือมันเป็นแอ่งขังแล้วก็มันค่อนข้างที่จะยาวมากรอบนี้ครับ
1: หรอ
0: มันยาวมาก
1: มันยาวประมาณเท่าไหร่กี่ร้อยเมตรได
0: ้คิดว่าน่าจะประมาณสัก30-40เมตรเลยแหละหมายถึงว่าความยาวที่ว่าเราต้องวิ่งลุยน้ำมาทั้งสองเลน
1: แล้วรถเล็ก
0: ความเร็วไม่ได
1: ้รถเล็กผ่านได้ไหมอ่ะ
0: รถเล็กก็ผ่านได้ก็มาเรื่อยๆได้ครับผมก็ขับรถเล็กเหมือนกัน
1: ระดับน้ำมันประมาณเท่าไหร่ครึ่งล้อหรือว่าใต้ท้องหรือไง
0: ก็โดนก็เลยแต่ผมคิดว่าน่าจะแต่ใต้ท้องเหมือนกันนะ
1: โอ้ใต้ท้องเลยนะ
0: มันเยอะกว่าทุกครั้งที่คือไม่เคยเห็นว่ามันจะท่วมเยอะขนาดนี้ด้านบนเนี่ยครับ
1: แล้วตอนนี้มันยังตกหนักอยู่ไหมครับ
0: ตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับแต่ว่ามันเหมือนน้ำไม่ระบายลงท่อครับไม่รู้ว่าท่อมันจะตันหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ปัญหาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวลงไปถึงด้านล่างแยกจปลยาวไปเรื่อยๆทุกฝั่งนะครับโดนหมดแต่พอเราเลยจุดน้ำท่วมมาเนี่ยคือเหมือนเราใช้สะพานวันหยุดนะครับคือไม่มีรถเลยทุกคันไปชะลอจนแล้ว
1: ครับล่าสุดตอนนี้ถึงไหนแล้วคุณบอยถึงไหนแล้ว
0: ผมถึงแยกอรุณอมรินทร์ครับก็คือโล่งๆมาเลย
1: ก็คือฝั่งทนไม่มีปัญหาตรงอรุณตรงอะไรก็มาได้ไม่ได้มีน้ำท่วมใช่ไหมครับฝั่งทน
0: ไม่มีครับจะมีแค่ด้านบนสะพานพระราม8ตรงจุดนั้นจุดเดียวเลย
1: ซึ่
0: งเยอะมากรอบนี
1: ้ได้เดี๋ยวยังไงแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แล้วฝั่งกลับกันสวนไปได้ไหมฮะตรงข้ามวิ่งได้ไหม
0: พอดีผมไม่ได้สังเกตเลยผมสังเกตเรื่องปริมาณน้ำอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะมาก
1: ได้เดี๋ยวเราตามดูต่อให้ขอบคุณมากคุณบอย
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณบอยด้วยนะครับฝากระวังด้วยนะครับสะพานพระราม8นะเป็นฝั่งขาออกนะข้ามไปฝั่งทนนะฮะเขาบอกว่าขึ้นมาประมาณนิดนึงอ่ะมันเหมือนลักษณะเหมือนเป็นแอ่งน้ำมันท่วมขังทุกช่องทางเลยนะระยะทางมันประมาณ 30-40 เมตรแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยมันแตะใต้ท้องรถเลยนะรถเล็กนะเขาบอกว่ามันโดนใต้ท้องรถเลยอ่ะนะครับรถก็เลยต้องชะลอตัวกันใครที่มาจากสปลอใครที่มาจากวิสุกษัตริย์ใครที่มาจากจักรพรรดิพงษ์เนี่ยอันนี้ก็จะเจอท้ายแถวไปเลยนะครับเพราะว่าพอมาถึงจุดเนี้ยมันก็จะมาเจอที่น้ำท่วมขังกันอยู่เนี่ยรอระบายกันอยู่เนี่ยที่คุณบอยเขาบอกนะก็ติดนะฝั่งขาอ่อนเนี่ยจะติดท้ายนี่โอ้โหอยู่นู่นนะวลาจากมาจากบ้านที่โพงอะไรช่วงนู้นเลยอ่ะก่อนถึงจปล.นี่ท้ายค่อนข้างไกลนะส่วนฝั่งอรุณมลินนี่ยังใช้ได้นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรคุณทรงวุฒิคุณต้นรักราชเทวีฝนตกหนักตอนนี้เริ่มเบาลงแล้วนะแล้วก็คุณธีรนนท์สงประพานดอนเมืองศรีสมานรถชะลอตัวเนื่องจากฝนตกครับคุณอดุลนะสุคนทศวัตฝนตกหนักอ่ะขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะฮะที่ช่วยกันเพิ่มเติมผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube จสร้อยของเราเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: 1% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาเติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
1: เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
1: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมครม.สัญจรสงขลาพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจเดินหน้า44โครงการเร่งด่วนงบ 1,269 ล้านบาทครม.เห็นชอบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัยอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนพร้อมเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเป็นเลขาธิการ10ล้านครัวเรือนพร้อมเห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานในพื้นที่ครม.ไฟเ

0: องค์มีข้อเสนอพิจารณาให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยเตรียมหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียประเด็นความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน6กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัว6กันยายนรับครม.พักร่วมรัฐบาลหลังบริหารประเทศเข้าสู่เดือนที่6พร้อมพูดคุยผลงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเตรียมข้อมูลรับมือศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจราชกิจจานุเบกษาประกาศปรับมาตรการยกเลิกฟรีวีซ่า60วันใน93ประเทศและดินแดนและปรับให้60ประเทศดินแดนฟรีวีซ่าพำนักได้ไม่เกิน30วันกำหนดสิทธิใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์คำนึงถึงความมั่นคงเศรษฐกิจและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยสุขุมวิท3ย่านมักกะสันบ้านเรือนเสียหาย15หลังมีผู้เสียชีวิต1รายเจ็บ1รายผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ตรวจสอบกำชับให้ดูแลผู้ประสบภัยขณะสำนักงานเขตราชเทวีจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดมักกะสันรองรับประชาชนที่กลับเข้าที่พักไม่ได้ล่าสุดมีผู้ประสบภัยเข้าพักราว50คนจังหวัดน่านแจ้งผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวท่าวังผาสันติสุขภูเพียงและเมืองน่านยังสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือรอบแรกได้ถึง2พฤศจิกายน69ติดต่อที่อบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ที่บ้านประสบภัยล่าสุดรวมยอดสะสมอยู่ที่กว่า16ล้าน4แสนบาทโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อีกครั้งเป็นวันแรกหลังปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์กว่าครึ่งเดือนหลังเหตุรุนแรงโดยเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยเลขากพฐ.ร่วมสังเกตการบรรยากาศค่อยๆกลับมาเป็นปกติทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล3กันยายนนี้ล่าสุดขยับมาอยู่ที่อันดับที่13ของโลกเตรียมบินไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นก่อนสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิ16กันยายนถึง3ตุลาคม69โดยทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว257 346รางวัลเลขท้าย3ตัว136 740รางวัลเลขท้าย2ตัว04และรางวัลที่1หมายเลข417 212
1: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลใ

การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ท่านพันตำรวจโทเลิศศักดิ์ปิ่นละออนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.บางชันสวัสดีครับท่านสารวัตรครับ
2: อยากบอกสวัสดีครับ
1: ครับเห็นบอกว่ามีปิดเบี่ยงเพิ่มเหรอครับในพื้นที
2: ่แยกมิทีนครับจะสร้างสะพานข้ามแยกมิทีนครับผม
1: ครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับท่านสารวัตร
2: ครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ
1: ครับ
2: ถนนรามคำแหงตรงแยกมิทีนครับผมจะมีการปิดจะมีการสร้างสะพานข้ามแยกนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีการปิดการจราจรก็คือปิดไม่ให้รามคำแหงขาออกที่จะเลี้ยวเข้าถนนราชพัฒนาคือจะปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: ครับ
2: ประมาณ1ปีครับ
1: โอ้
2: เพื่อที่จะสร้างสะพานแล้วก็จะไปกับรถตรงหมู่บ้านเจตนา
1: ครับ
2: ขาออกนะครับขาออกถ้าจะเข้าถนนราชพัฒนาก็ไปกลับรถตรงหมู่บ้านเจตนา
1: ก็คือขาออกจะเลี้ยวขวาไม่ได้
2: แหงทางสองใช่ครับ
1: ครับส่วนถ้าเป็นขาเข้าก็คือเลี้ยวซ้ายได้ปกติ
2: เลี้ยวซ้ายได้ปกติครับแต่จะเหลือแค่สองเลนนะครับ
1: ครับ
2: แต่เหลือแค่สองเลนกลางคืนเหลือหนึ่งเลนกลางวันเหลือสองเลนครับ
1: โอ้กลางคืนนี่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ
2: ตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปครับ
1: 4ทุ่มไปจนถึงกี่โมงเขาบอกไหมครับ
2: ถึงตี5สามารถเปิดการจราจรสองช่องทางได้ครับ
1: โอเคเป็นแบบนี้จนครบกำหนด1ปีเหรอครับ
2: จนกว่าจะสร้างสะพานเสร็จครับ
1: ก็ประมาณ1ปีใช่ไหมครับที่เขาบอก
2: ประมาณ1ปีครับผม
1: อ๋อวันนี้วันแรกด้วย
2: วันนี้วันแรกครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับท่านสารวัตร
2: ติดครับผม
1: ติดเนาะตั้งแต่กี่โมงแล้วครับเนี่ย
2: ติดตั้งแต่ไปสามครับตอนนี้ก็มีฝนตกก็ติดขอให้ประชาพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถถนนก็หลีกเลี่ยงเส้นทางเส้นนี้ด้วยนะครับ
1: ถ้าเป็นตอนช่วงกลางวันปกติก็คือจะเหลือ2เลนซ้ายแต่ว่าถ้าหลัง4ทุ่มเป็นต้นไปของทุกวันไปจนถึงเช้าตรู่ตี5จะเหลือแค่1เลนซ้ายถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: จะหลีกเลี่ยงตรงไหนได้ไหมครับสำหรับใครที่เข้าออกซอยนี้บ่อย
2: ๆไปทางถ้าใครอยู่มินบุรีสามารถวิ่งออกไปทางลายมินทาได
1: ้ครับ
2: นะครับถนนลายมินทาแล้วก็เลี้ยวแยกลาดบัวขาวเพื่อที่จะเลี้ยวขวาแล้วก็ออกถนนเสรีไทยเพื่อที่จะเข้าเมืองนะครับ
1: ครับ
2: มีถนนเสรีไทยถนนร่มเก้าแล้วก็ลายมินทาครับ
1: ครับแล้ววันนี้นี่ผู้ใช้เส้นทางน่าจะยังไม่ทราบกันใช่ไหมครับรถก็เลยไปออติดๆกันใช่ไหมครับเพราะวันแรกด้วยเนาะ
2: ใช่วันแรกกำลังออกอยู
1: ่ท้ายแถวมากน้อย
2: แค่ตอนนี้คือตอนณเวลานี้นะครับเราแข่งขาออกสามารถเลี้ยวขวาแยกมิทีนเข้าถนนราชพัฒนาได้แต่จากเที่ยงคืนมาต้นไปจะปิดยาวเลยครับ
1: อ๋อจะเริ่มเที่ยงคืนนี้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ได้ครับอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางไหมครับเชิญได้เลยนะครับท่านสารวัตร
2: ก็ช่วงนี้ฝนตกแล้วก็ถนนลื่นก็ใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนนะครับ
1: ครับ
2: ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงตรงจุดกลับรถหมู่บ้านสามกร
1: ครับ
2: ก็มีการปิดจุดกลับรถนะครับ
1: อ๋อ
2: ก็ไปถ้าลานกำแหงขาเข้าก็ไปกลับรถที่ปาชิโอครับแล้วก็ถ้าจะเข้าทางหมู่บ้านสามกรก็ทางเข้าก็ไปจุดกลับรถตรงใต้สะพานไอ้ใต้รถไฟฟ้าครับผม
1: ครับอ่ะเดี๋ยวเราช่วยไปสัมพันธ์ให้ด้วย
2: ครับแต่ตรงนี้คือช่วงนี้คือทำการทดลองการปิดประมาณ1เดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการรีเสิร์ชว่ามันดีขึ้นไห
1: ม
2: มันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุไหมหรืออุบัติเหตุน้อยลงหรือว่ารถติดหรืออะไรน้อยลงแล้วก็ทดลองอีกทีนึงครับ
1: เป็นการทดลอง1เดือนนะฮะจุดกับรถนี
2: ่ใช่ครับใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราช่วยประสัมพันธ์ให้ด้วยครับขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตรที่มาเพิ่มเติมให้
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทเลิศศักดิ์ปิ่นละอ่อนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.บางชันนะเจ้าของพื้นที่นะหลังจากที่หลายท่านก็บอกมาบอกว่าโอ้โหวันนี้รถติดมากนะตรงลาดพัฒนามิสทีนเนี่ยนะก็ตามที่ท่านสารวัตรจราจรแนะนำเลยนะฮะก็บอกว่าเป็นการก่อสร้างปกติก็ติดอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีการปิดนะฮะเป็นแนวก่อสร้างทำสะพานข้ามแยกแต่ว่าวันนี้เนี่ยเริ่มวันนี้วันแรกนะที่เขาบอกว่าปิดเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางก็จะเหลือวิ่งได้ในช่วงกลางวันเนี่ยจะเป็น2เลนซ้ายแต่ว่าตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าคืนนี้เขาจะเริ่มเที่ยงคืนนะฮะที่บอกว่าจะให้เลี้ยวขวาไม่ได้เนี่ยคือตอนนี้ยังเลี้ยวได้อยู่นะครับเมื่อสักครู่ฟังที่ท่านสารวัตรบอกแล้วแต่ว่าเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยรามคำแหงขาออกเนี่ยจะมาเลี้ยวขวาไปลาดพัฒนามิสทีเนี่ยไม่ได้แล้วนะจะไม่ได้แล้วนะแล้วก็การจราจรตั้งแต่4ทุ่มไปจนถึงตีห้านะครับเช้าตู่วันรุ่งขึ้นเนี่ยจาก2เลนซ้ายก็จะเหลือแค่1เลนซ้ายที่จะวิ่งได้นะครับก็จะทำแบบเนี้ยประมาณ1ปีนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จนะฮะก็จุดกลับรถที่เมื่อสักครู่เพิ่มเติมมาอันนี้เป็นการทดลองนะเขาจะทดลอง1เดือนนะฮะจุดกลับรถตรงหมู่บ้านสามกรก็จะปิดสำหรับฝั่งขาเข้าก็ไปใช้จุดกลับรถพาซิโอทดแทนไปก่อนนะแล้วก็จะมาทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมสำรวจว่าผลกระทบคนในพื้นที่ว่ายังไงบ้างดีไม่ดียังไงเดี๋ยว1เดือนค่อยมาว่ากันใหม่นะครับอันนี้สำหรับเรื่องจุดกลับรถที่หมู่บ้านสมกรนะแล้วก็เรื่องของสะพานข้ามแยกลาดพัฒนาวันนี้หลายท่านนะก็ถามมาทางหลังไมค์เนื่องจากเป็นวันแรกด้วยแหละก็ติดยาวพอสมควรนะประมาณ2กิโลได้นะจากที่หลังไมค์ให้ข้อมูลนะครับเป็นฝั่งขาเข้ามาขาออกเนี่ยหลังเที่ยงคืนจะเลี้ยวขวาไม่ได้ด้วยนะสำหรับจุดนี้นะครับคุณ AA บอกว่ามีนบุรีตกหนักเลยทั้งลมทั้งฟ้าฝนเลยนะฮะแล้วก็คุณบรรยุมาบอกว่าใส่ม้าแดดหนาแน่นมากครับแดดค่อนข้างร้อนใช่ไหมครับขอบคุณคุณบรรยุมาด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้มีผู้ใช้เส้นทางเพิ่มเติมมานะครับคุณพงศกรราชพฤกษ์ก่อนหน้านี้ฝนตกนะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เห็นบอกว่าฝนหยุดแล้วคุณพงศกรใช้ราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกสวนผักที่จะมุ่งหน้าไปอุโมงค์วงเวียนมาขุนกองนะก็บอกว่าการจราจรเนี่ยรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยก่อนหน้านี้ตกลงมาแต่ว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วคุณชัยรัตน์อยู่เรียบคลอง2นะครับคูบอนที่จะมุ่งหน้าไปพญาสุเรนฝนตกหนักมากนะก่อนหน้านี้รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆทั้ง2ด้านเลยคุณนรินทร์อโศกมนตรีติดขัดจุดนิ่งเลยนะครับแล้วก็กรณีคุณบอยก็ฝากย้ำเตือนด้วยใครที่ใช้สะพานพระราม8ไม่แน่ใจว่าตอนนี้น้ำระบายได้หรือยังนะแต่ว่าประมาณช่วง5โมงที่คุณบอยฝากข้อมูลไว้บอกว่าขึ้นมาสะพานพระราม8นิดเดียวเองนะครับมาจากจปล.เนี่ยขึ้นมานิดเดียวจะเจอเหมือนลักษณะเป็นแอ่งน้ำประมาณ 30-40 เมตรระยะทางคือไม่ยาวมากแต่ว่ามันท่วมทุกช่องทางเลยนะระดับน้ำนี่ก็เขาใช้รถเล็กเขาบอกมันก็โดนใต้ท้องรถเหมือนกันนะจุดเนี้ยรถมันก็เลยชะลอตัวกันนะครับมันก็มีผลกระทบไปด้านของวัสดุกษัตริย์ด้านของจักรพรรดิพงศ์ก่อนขึ้นเนี่ยก็ติดยาวเลยนี่ล่าสุดยาวไปนู่นแล้วนะวรจักรอะไรตรงนู้นแล้วนะสำหรับท้ายที่จะขึ้นสะพานพระราม8นะฮะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวแต่กลับกันก็หลายท่านบอกว่าไม่ค่อยติดนะจะเป็นสะพานพระราม8ขาเข้าเนี่ยไม่ค่อยติดนะแต่ขาออกเนี่ยติดนะแต่ถ้าผ่านพ้นจุดที่มีน้ำรอระบายไปได้เนี่ยเขาก็บอกว่าก็ไม่ติดนะมาทางฝั่งถนนอรุณอมรินทร์ไปแยกศิริราชก็ได้ตามรอบไฟอยู่สำหรับจุดนั้นนะส่วนปิ่นเกล้าเนี่ยบนสะพานก็ไม่ติดนะครับแต่ว่าทางฝั่งราชดำเนินกลางเนี่ยรถค่อนข้างแน่นนะโดยเฉพาะด้านที่มาจากผ่านฟ้าไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปคอกวัวเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยแล้วก็ราชดำเนินในมุ่งหน้าไปสะพานปิ่นเกล้านี่ดูรถจะเยอะกว่านะฝั่งกลับกันเขาเหมือนว่าดูว่าจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าคุณพงศกรสวัสดีครับ
2: มา
1: ครับเชิญเลยครับ
2: อยู่ตรงราชพฤกษ์ครับตอนนี้ผมพอดีผมว่ามาอยู่ตรงใกล้วงเวียนบางขุนกองและแถวเดอะวอล์กนะครับตอนนี้รายงานสภาพจราจรหน้าเดอะวอล์กทั้งขาไปขากลับครับ
1: ใ
2: ช้การได้ดีไม่มีฝนแต่ว่าถนนเปียกลื่นนะฮะก็ยังใช้การได้คล่องตัวทั้งไปทั้งกลับเลย
1: ครับผม
2: ฮะตอนที่ผมมาเมื่อสัก15นาทีที่แล้วครับ
1: ครับ
2: ก็แถวหน้าเวสต์วิวก็รถก็ยังเคลื่อนตัวได้ดียังไม่ติดตรงนี้ตรงหน้าตรงฝั่งที่เดอะวอล์กครับรถก็ยังไม่มีท้ายแถวยังใช้การได้ดีครับ
1: ครับผม
2: ก็ติดตามรอบสัญญาณไฟจราจรวงเวียนครับ
1: ครับขอบคุณมากครับคุณพงศกร
2: ถนนเปียกลื่นอยู่นะครับก็
1: ระมัดระวัง
2: ทุกท่าน
1: ได้ครับเดินทางปลอดภัยนะครับ
2: ครับขอบคุณครับเสมาคร
1: ับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพงศกรนะครับคุณโฮโต99สวัสดีครับพี่โฮโต
3: สวัสดีครับคุณสุมาครับ
1: เชิญเลยครับ
3: เดือดซากถนน375นิดนึงช่วงแยก3296สัญญาณไฟเสียคุณสุมา
1: เสียยังไงพี่โฮโตดับหรือว่า
3: ดับมืดไปหมด
1: ดับหมดเลยเน
3: า
1: ะ
3: ไม่ได้สัญญาณนะ
1: แ
3: ยกหรือเจริญออก
1: ครับผม
3: ดับมืดเลยมองไม่เห็นเลยผมไปกลับรถมาแล้วทางซ้ายขวาไม่มีหมดคือมันเป็นสามแยกนะ
1: ครับ
3: แล้วก็ต้องคอยกันไปคอยกันมายิ่งฝนตกๆเลยอันตราย
1: ครับ
3: กิโลเมตรที่61ติดบวก500ประมาณนั้นของ375นะ
1: ครับ
3: นะครับก็ดับมืดหมดผู้ใช้ทางระวังด้วยนะคร
1: ับ
3: ฝนตกปล่อยๆตลอดนะครับเข้ามาดึงร้านบกติดนะครับ
1: ครับ
3: ร้านบกขาเข้าเครื่องตัวได้ตามจังหวะสัญญาณมือเจ้าหน้าที่ตรงแยกทางรถไฟทางตะวันตกนี
1: ้
3: นั่นเลยนั่นเลยรวนนั่นเขาออกดีฝ่านะครับเขาออกดีฝ่าฝนตกปล่อยๆตอนนี้ฝนหนักอยู่ทางที่จะไปทางบ้านแพ้วที่พระประทนเลยไปนะครับ
1: ครับ
3: มีเส้นนี้ค่อนข้างหนักตึ๊ดเลยก็คงจะเคลื่อนเข้าไปทางแถวปทุมแดนแล้วก็เบียดเข้าไปทางอ้อมน้อยด้านนั้นนะครับ
1: ครับ
3: อีกชุดหนึ่งก็อยู่ทางด้านนู้นด้านปลายบางเลนเข้าไปทางไซน้อยอะไรเข้าไปทางนู้นคือกรุงกลางตกน้อยแต่หัวท้ายตกหนัก
1: ปิดหัวท้าย
3: ลักษณะอย่างนั้นกรุงกลางตกแต่ว่าไม่เยอะนะครับ ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะครับแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเป็นการดำเนินงานก่อสร้างถนนในช่องทางหลักด้านฝั่งขาเข้านะครับถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดทางหลวงหมายเลข34นะฮะตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงบางบัวบริเวณหลักกิโลเมตรที่24+500ถึงหลักกิโลเมตรที่27+500นะครับวันนี้วันแรกนะในช่องทางหลักฝั่งขาเข้าทั้งหมดเนี่ย3ช่องจราจรนะฮะตั้งแต่ปั๊มน้ำมัน PTT Station นะฮะหรือว่าปตท.ถึงโรงพยาบาลบางนา2นะครับก็จะเริ่มวันนี้วันแรกเหมือนกัน1 กันยายน 2569ไปจนถึง30 มิถุนายน 2570นะฮะเขาก็มีการปิดเบี่ยงในช่องทางหลักขาเข้าเนี่ยทั้งหมดนะ3ช่องจราจรก็เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกช่องทางหลักเนี่ย1ช่องนะฮะเป็นฝั่งขาเข้าเนี่ย1ช่องส่วนช่องทางหลักเนี่ยก็จะวิ่งได้2ช่องในฝั่งขาออกนะครับดาบตำรวจสมภพมลิทองฮะเจ้าหน้าที่จากสน.นางเลิ้งสวัสดีครับดาบครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับ
2: ดาบเป็นสมภพมลิทองครับผม
1: ครับดาบเป็นยังไงบ้างครับจุดที่มีน้ำรอระบายตรงนี้ครับ
2: ช่วงนี้ยังขึ้นได้ช้าอยู่นะครับสะพานพระราม8
1: ครับ
2: ก่อนหน้ามีฝนตกหนักพอสมควรแล้วตอนนี้เราประสานทางจราจรคู่ขนานลอยฟ้านะคร
1: ับ
2: ก็ขึ้นไปตรวจสอบแล้วมันมีแอ่งน้ำขังอยู่รอระบายครับผมทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้ามาก
1: ระดับน้ำขนาดไหนได้ครับมันสูงไหมครับรถเล็กผ่านได้ไหมครับ
2: รถเล็กผ่านได้อยู่ครับผมแต่รถน่าจะไม่กล้าใช้ความเร็วเท่าไหร่อ๋อ
1: ระยะทางมันยาวไหมครับดาบ
2: รับแจ้งว่าประมาณเกือบ100เมตรเหมือนกัน
1: เกือบ100เมตรเหมือนกันเนาะโอ้พอสมควรเนาะพอสมควร
2: ยาวพอสมควร
1: แล้วท้ายเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้
2: ตอนนี้ทางถนนราชดำเนินนอกครับท้ายเริ่มสะสมไปเข้าถนนศรีญาจนเกือบถึงแยกเสาวนีแล้วครับ
1: โอ้แสดงว่ามันก็พันกันเป็นหมดเลยเน
2: า
1: ะ
2: สะสมนานมากครับผมทางถนนจักรพรรดิวงศ์ไปทางหลานหลวงที่มาจากยมราชก็ยังได้น้อยหยุดสลับหยุดอยู่ครับผม
1: ครับครับโอ้อย่างนี้แนะนำเลี่ยงดีกว่าไหมครับ
2: ช่วงนี้ขอให้แนะนำเลี่ยงดีกว่าครับเพราะเท่าที่ยืนมองดูยังขึ้นได้ช้าสลับหยุดอยู่เลยครับผม
1: อ๋ออันนี้คือมันทุกช่องทางเลยใช่ไหมครับที่มีน้ำท่วมทุกช่องทางเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับผมใช่ครับผมทุกช่องทางเลยครับ
1: แล้วฝนมันยังลงมาเติมซ้ำอีกไหมฮะ
2: ตอนนี้ฝนหยุดครับ
1: หย
2: ุ
1: ดแล้ว
2: ก็ยังรอดูว่าน้ำจะระบายลงได้เร็วหรือไม่หรือว่ารถจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านี้หรือไม่ครับ
1: อ๋อทำไมวันนี้มันถึงระบายไม่ทันนะครับดาบครับพอทราบสาเหตุไหมครับ
2: เบื้องต้นคิดว่านะครับคู่ขนานตรวจสอบแล้วน่าจะมีอะไรมาอุดตามท่อหรือเปล่าครับหรือมันติดแอ่งอยู่
1: อ๋อครับครับอย่างนี้ฝั่งขาลงขาเข้านี่เขากระทบไหมครับเขาเกี่ยวไหมฝั่งนั้นมีท่วมด้วยไหมครับ
2: ไม่มีผลกระทบครับฝั่งขาเข้ายังใช้การได้ดีครับผม
1: ครับครับอย่างนี้อย่างนี
2: ้รถจอย
1: อย่างนี้ดูแล้วน่าจะถึงกี่โมงครับเนี่ยสำหรับการระบายรถไปวิสุทธิกษัตริย์ไปจปรขึ้นพระราม8เนี่ยฮะ
2: ก็ยังตอบไม่ได้ครับ no. แต่คิดว่าน่าจะนานอยู่วันนี้ครับ
1: no.
2: น่าจะเกิน19 นาฬิกาแน่นอนครับผม
1: ผมว่าน่าจะมีสัก2 ทุ่มไหมดาบเนาะ
2: ครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นแหละครับผม
1: เพราะรถมาเติมตลอดเลยเนาะมาจากทางฝั่งจากพระที่พงอ่ะเข้ามาเติมมาจากนู่นก็มาเติมตลอดเลยเนาะ
2: เติมเพราะว่าทางแยกจบลอเนี่ยต้องแบ่งทั้งสองฝั่งเลยครับรถมากทั้งสองฝั่งเลยจบลอก็ต้องแบ่งระบายให้ได้ทั้งสองฝั่งคนรถบัสเลยทั้งสองฝั่งเลยทั้งลาดดำเนินทั้งจักรพรรดิเลยครับ
1: เพราะว่าลาดดำเนินนี่ท้ายมันจะไปศรีอยุธยาใช่ไหมที่เมื่อสักครู่ดาบบอกแล้วก็จักรพรรดิเนี่ยท้าย
2: อุ
1: ยาว
2: ลานพระลูกอะไรทั้งนั้น
1: โอ้โหยังไงเอาใจช่วยด้วยนะฮะในพื้นที่ด้วยนะครับ
2: ครับผมก็พยายามเร่งระบายเต็มที่ครับเพราะว่า
1: คือ
2: ว่าประชาชนเดือดร้อนอยู่ครับก็พยายามเร่งระบายอยู
1: ่แล้วถ้าไปทางปิ่นเกล้าลาดดำเนินกลางเป็นไงฮะดาบไปทางปิ่นเกล้าไปทางนู้นเป็นไงบ้างฮะติดไหม
2: เคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับ
1: อ๋อ
2: แต่ว่า เหมือนกับรถที่เขาใช้ทางพระราม8อ่ะเป็นความเคยชินแล้วเพราะว่าวันปกติที่ฝนไม่ตกเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: แต่ถ้าผ่านพ้นจุดที่น้ำท่วมไปก็ไม่ติดแล้วใช่ไหมฮะเห็นหลายท่านบอกว่าก็ใช้ได
2: ้จากบก.02บก.จะรอว่าจะเคลื่อนตัวได้ดีในขบวนพระราม8แต่ว่ามาช้าตรงแอ่งน้ำตรงอะไรครับ
1: ตรงนั้นมันกี่ช่องทางครับ2ช่องทางป่ะที่มีน้ำท่วม
2: ขบวนพระราม8มี2ช่องทางครับผม
1: อ๋อโอเคได้ๆอ่ะยังไงขอบคุณมากครับดาบสมภพครับ
2: ครับผมยินดีรับใช้ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณดาบตำรวจสมภพมะลิทองด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จากสน.นางเลิ้งนะครับก็ตรงแยกจปล.ขึ้นสะพานพระราม8นะครับไปวิสุทธิกษัตริย์ยังคงมีปัญหาอยู่เนื่องจากว่าน้ำท่วมทุกช่องทางเลยนะเขาบอกว่าระยะทางยาวประมาณเกือบ100เมตรนะแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยประมาณใต้ท้องรถแต่ว่ารถเล็กเนี่ยยังผ่านได้นะครับเพียงแต่ว่ามันทำความเร็วกันไม่ได้นะแล้วก็อย่างที่ดาบบอกก็คือปัญหาคือท้ายมันทั้งฝั่งราชดำเนินนอกท้ายมันก็ล้นไปศรีอยุธยานะทั้งฝั่งจักรพรรดิพงศ์ท้ายมันก็ล้นไปทางฝั่งวรจักรแล้วนะฮะคือท้ายมันยาวอ่ะนี่ยังไม่นับฝั่งหลานหลวงฝั่งอะไรอีกนะที่มาเติมกันตรงจปล.ที่จะมาวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยคือมันติดยาวโผล่พันกันไปหมดเลยนะก็กรุงเกษมด้วยนะที่จะไปสะพานขาวนี่ก็กระทบมาจากจุดนี้เหมือนกันคราวนี้มันก็เลยไปติดกันเหมือนล็อกกันเป็นวงกลมและท้ายมันก็พิษณุโลกด้วยนะเออนี่ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่วันนี้ค่อนข้างหนาแน่นนะก็เนื่องจากน้ำท่วมนะระบายไม่ทันก่อนหน้านี้ฝนตกหนักนะในพื้นที่ก็บอกว่าเชิงทางขึ้นนะผ่านพ้นตรงจปล.มาวิสุทธิกษัตริย์นะก่อนขึ้นสะพานพระราม8เนี่ยจะเจอจุดนี้แหละที่บอกนะ2ช่องทางแต่ว่าน้ำมันท่วมเกือบ100เมตรอะระยะทางที่มันท่วมนะแล้วก็ระดับน้ำก็ประมาณใต้ท้องรถนะเห็นผู้ใช้เส้นทางหลายๆท่านเขาผ่านเนี่ยเขาก็บอกมาก็เลยติดยาวเลยแล้วก็เผื่อเวลาการเดินทางหรือไม่ก็เลี่ยงไปเลยนะเลี่ยงไปใช้ทางไหนดีอะไปใช้ไม่ดีสักทางอะเอาจริงๆนะเออชะลอการเดินทางก่อนดีไหมปิ่นเก้าก็ติดนะปิ่นเก้าเนี่ยคือกว่าคุณจะผ่านลาดดำเนินกลางไปเนี่ยนะกว่าจะผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกว่าจะผ่านคอกวัวนะกว่าจะขึ้นสะพานได้นะโอ้โหนะฮะหรือจะไปซังฮีเหรอซังฮีก็ไปเจอลาดวิถีนะการเลื่อนซังฮีอ่ะแต่พอขึ้นสะพานไปก็ไม่ติดนะก็อารมณ์คล้ายๆกับสะพานพระราม8คือบนสะพานน่ะเขาไม่ติดแต่ก่อนที่จะขึ้นไปถึงบนสะพานเนี่ยมันติดนะครับสะพานพระราม7มันก็จะอ้อมไกลไปนะเพราะสะพานพระราม7เขาจะมีปัญหาตรงบางโพนะประชาราษฎร์1ด้วยวงสว่างด้วยรัชดาด้วยประชานุกูลด้วยเนี่ยตรงนั้นน่ะเขาก็จะมีปัญหาจุดนู้นอยู่แล้วสะพานพระปก9เหรอท้ายก็อยู่จักรวรรดิสะพานพุทธท้ายก็มาแตะเชิงทางขึ้นเหมือนกันแต่พอข้ามไปประชาธิปกนี่ใช้ได้นะเออเขาใช้ได้นะเขาจะไปติดอีกทีนึงก็นู่นน่ะแถวอิสรภาพใหม่แถวท่าดินแดงสมเด็จเจ้าพระยาวันนี้ใช้ได้นะคลองสายวันนี้ใช้ได้เจริญนครใช้ได้นะแล้วก็กรุงธนบุรีถ้าจะไปใช้สะพานตากสินมันก็ไกลไปนะฮะถ้าจะมาข้ามพระราม8แล้วอู่อ้อมไปถึงสะพานตากสินมันก็ไกลแล้วกว่าคุณจะไปถึงสะพานตากสินอีกคุณจะวิ่งมาทางไหนอะพระราม4เหรอสีลมสาทรเนี่ยมันก็ไปติดเชิงทางขึ้นสะพานตากสินนี่กะนะฮะแต่ว่าบนสะพานน่ะไม่ติดนะบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินน่ะไม่ติดนะแล้วก็กรุงธนบุรีเนี่ยจะติดตั้งแต่ช่วงแยกตากสินนะไปโพนิมิตจากโพนิมิตไปราชพฤกษ์จากราชพฤกษ์ก็ไปนู่นน่ะสวนเรียบก็ยังแน่นๆกันอยู่นะครับสะพานพระราม3ก็ลดเยอะแล้วนะขาออกสะพานกรุงเทพก็ได้ตามรอบไฟนะบุคโลมหัยสวรรค์อีกด้านนึงก็จะเป็นถนนตกนะฮะถนนพระราม3ถ้ามาจากถนนตกจะไป5แยกนรนองเนี่ยจะมีชะลอตัวแถวทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมเข้ามาทางด้านของช่องนนทรีนะเชื้อเพลิงนะข้ามทางรถไฟนะไปจนถึง5แยกนรนองรถค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งกลับกันกลับกันเขาก็ติดนะซอยอมรมาวัดช่องลมมาทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยชะลอตัวมาตลอดเลยแต่พอผ่านพ้นทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมไปโค้งวัดด่านอันนี้ไม่ติดละไปวัดปริวาสอันนี้ไม่ติดละสาธุก็ไม่ติดจะไปติดอีกทีนึงก่อนถึงใต้สะพานพระราม9อ่ะหรือว่าก่อนถึงใต้สะพานแขวนน่ะแล้วก็ติดยาวไปเลยไปเจริญราษฎร์ไปขึ้นสะพานพระราม3ทางนู้นเลยนะอันนี้รถเยอะเลยนะครับส่วนสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมนะสะพานภูมิพล1และ2บนสะพานน่ะไม่ติดแต่อย่างที่บอกว่าพระราม3เขาติดเนี่ยไปกลับก่อนขึ้นไปอ่ะติดแต่บนสะพานเขาไม่ติดนะฮะแล้วก็สุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ถ้าขึ้นมาจากสุขสวัสดิ์ไม่ติดแต่ถ้าลงไปสุขสวัสดิ์ติดนะเพราะว่าสุขสวัสดิ์ต่อเนื่องไปพระประแดงขาออกนะฮะก็รถเยอะอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะปู่เจ้าสมิงพายขึ้นลงได้ไม่ติดปู่เจ้าเนี่ยจะติดทางที่จะไปสำโรงยิ่งใกล้สุขุมวิทรถก็ยิ่งมากขึ้นนะครับอ่ะมีอัปเดตเรียบคลอง2มาบริเวณช่วงใกล้โรงงานกรีนสปอร์ตย้ายแล้วนะย้ายแล้วขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับเพิ่มเติมอัปเดตให้เคลื่อนย้ายได้แล้วนะนะที่ก่อนหน้านี้ต้องมีการปิดการจราจรชั่วคราวเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้าดำเนินการปักเสาใหม่นะฮะก็เพิ่งจะเคลื่อนย้ายไปเมื่อสักครู่นี้โดยประมาณนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะเนื่องจากว่ามันอยู่ในถนนเส้นรองไม่ใช่เส้นหลักนะฮะอยู่เรียบคลอง2เคลื่อนย้ายแล้วนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนพระราม2พระราม2รู้สึกจะยังย้ายไม่เสร็จนะกำลังย้ายกันอยู่ก่อนถึงหัวกระบือเป็นพระราม2เข้านะท้ายก็จะอยู่ประมาณแถวๆต่างระดับพระราม2ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ พอดีก่อนหน้านี้ช่วงเย็นมันมีแผ่นไม้นะตกหล่นเป็นรถบรรทุกมาแล้วก็ไปพลิกตะแคงอยู่นะฮะก็ยังย้ายกันอยู่ยังไม่เสร็จนะครับช่องทางหลักใช้ได้นะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็เมื่อสักครู่เรื่องของสะพานพระราม8ก็ฝากเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับเพราะว่ารถติดจริงๆครับมีน้ำท่วมขังนะเชิงทางขึ้นตรงสะพานพระราม8 2เลนเลยนะครับรถติดมากคุณอินเกรสซี่คุณปะเกอินนะครับสวัสดีด้วยนะครับก็บอกว่าย่านรังสิตฝนไม่ตกนะฮะพี่เหมียวสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงคุณ AA คุณอดุลคุณธีรานนท์คุณต้นรักนะฮะคุณทรงวุฒิแล้วก็พี่พันธ์นะที่มาเพิ่มเติมกันในช่วงก่อนจะ 18:00 น.เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
7: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
6: แล้วฤดูฝนเล่า
7: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
6: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
7: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
6: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
7: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
6: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
8: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
9: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
10: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
8: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
10: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
11: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
12: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: พื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับช่วง 17:30 นยังมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่นะครับอยู่ที่มีนบุรีหนองจอกลาดกระบังเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับฝนรวมอยู่ที่เขตพระนครครับ28 มิลลิเมตรนะครับท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเข่าครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากท่านรองสารวัตรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินการในสายชิคกี้พายสารวัตรทุกท่านครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับการจราจรช่วงเร่งด่วนเย็นเชิญเลยครับท่านรอง
1: ช่วงนี้นะครับในส่วนของแยกรามคำแหงมุ่งหน้าพระราม9สะพานข้ามแยกยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
0: ครับ
1: เชิงสายลงรามมีปริมาณหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนะครับเนื่องจากพื้นที่มียังมีฝนตกถนนเปียกลื่นอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ขึ้นยกระดับรามคำแหงมองทางเจ้าภาพตอนนี้ไม่มีปัญหาทั้งเข้าทั้งออกนะครับผมช่วงนี้จะหนาแน่นแค่ช่วงแยกรามคำแหงซอยรามแห่ง9ฟูดแลนด์เกสซีแล้วก็1981เท่านั้นนะครับ ติดจากนั้นไปเคลื่อนตัวได้โดยตลอดนะครับในส่วนแยกโดยสุดสภามุ่งหน้าลำสันดีช่วงนี้มีปริมาณหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวได้โดยตลอดนะครับสะพานข้ามแยกยังเคลื่อนตัวได้นะครับบ้านม้าซิกโนมุ่งหน้ารามแห่งใหม่ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับผมสำหรับถนนหัวหมากช่วงนี้ก็หนาแน่นเช่นเดียวกันนะครับแต่เคลื่อนตัวได้โดยตลอด
0: ครับ
1: สีนครินทร์ร่มเกล้ายังเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหานะครับผม
0: ครับ
1: ครับ
0: มีฝนมีอะไรไหมครับยังลงอยู่ไหมครับหรือว่าหยุดแล้วคร
1: ับ ฝนยังลงอยู่นะครับตอนนี้ยังลงอยู
0: ่
1: นะครับแต่ไม่หนักนะครับยังลงไปปล่อยอยู่นะครับถนนก็ยังเปียกลื่นอยู่นะครับ
0: ครับอุบัติเหตุรถจอดเสียไม่มีนะครับท่านรอง
1: อ๋อไม่มีครับวันนี้โชคดีนะครับขออย่ามีเลยนะครับ
0: ครับผมครับผม
1: ขออย่ามีเลยนะครับวันที่สิบแปดไม่อยากให้มีนะครับในช่วงนี
0: ้ครับ
1: นะครับถ้ามีแล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ
0: ครับได้ครับ
1: เพราะว่าถนนมันค่อนข้างเปียกลื่นอยู่นะครับช่วงนี
0: ้ต้องระมัดระวังกันอยู่นะครับเพราะว่าถนนยังเปียกลื่นกันอยู่ในพื้นที่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตรครับ
1: ครับเราก็ตกได้ดีด้วยนะครับตกช่วงเย็นกับช่วงกลางเลิกนะฮะ
0: ใช่เลยนะ ตอนเที่ยงตอนบ่ายไม่ลงแล้วมาลงตอนเย็นเลิกงานเลิกเรียนพอดีเลย
1: ใช่ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเข่าครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพันธ์บอกว่ารัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาออกนะครับเป็นช่วงรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าไปประชานุกูลการจราจรที่เคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งนะส่วนฝั่งกลับกันพี่พันธ์บอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับอุบัติเหตุเลียบคลอง2เคลื่อนย้ายแล้วนะครับการจราจรก็ไม่ได้กระทบแล้วนะบริเวณจุดดังกล่าวส่วนพระราม2เนี่ยกำลังดำเนินการกันอยู่นะครับแผ่นไม้500กว่าแผ่นนะครับมันตกหล่นลงมาเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกเขาบรรทุกเป็นแผ่นไม้มานะครับแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงนะฮะคนขับก็ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการกันอยู่นะครับเอาแผ่นไม้ทั้งหมดเนี่ย500กว่าแผ่นมากองไว้อยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาแล้วก็กำลังเคลื่อนย้ายใส่รถอีกคันหนึ่งนะครับเพื่อจะนำให้มันพ้นกีดขวางการจราจรในช่องทางหลักเนี่ยใช้ได้นะแต่ว่าคู่ขนานก่อนถึงแยกหัวกระบือเนี่ยตัดบางขุนเทียนเนี่ยยังติดอยู่แล้วก็มีท้ายอยู่ประมาณช่วงต่างระดับพระราม2นะครับคุณพันพี่พันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เชิญมา
1: ครับเชิญเลยครับพี่พัน
2: ครับมันจะพี่พันครับตุลาแยกประชานุกูลครับก็ได้ใช้เลยพี
1: ่ติดมากเลยเหรอ
2: มันมีปัญหาแยกประชานุกูลครับตอนนี้ก็ข้ามสะพานเนี่ยก็มีปัญหาแยกวงสว่าง
1: แล้วตกลงปัญหามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ประชานุกูลหรือปัญหามันอยู่วงสว่าง
2: มันมีปัญหาอยู่ตรงประชานุกูลอ่ะที่จะเรียกว่าประชาชื่นนะครับยาวเลยครับพี
1: ่เออ
2: ขับเนี่ยมันมาชิดจะมุ่งหน้าพระรามเกียรติให้ชิดขวานะครับ
1: ชิดขวานะ
2: มันชิดขวามันจะเลาะไหลมาเรื่อยๆครับ
1: ครับผม
2: ทางแยกประชานุกูลหน้าก็ใช้การไม่ดีครับผม
1: อ๋อครับผม
2: หน้าแต่ว่ารัชดาที่จะเลี้ยวขวาเข้าวงสว่างไปกรุงเทพนนท์นะครับ
1: ติดไหมครับ
2: ติดยาวเลยครับพี
1: ่อันนี้ก็ติดเหมือนกัน
2: ขวาไปติดเหมือนกันครับผม
1: อ๋อสรุปว่าผ่านพ้นประชานุกูลไปเจอวงสว่างอีก
2: ขวางจับกันทิศการไม่ดีนะ
1: อ๋อครับผมแล้วฝนเป็นยังไง
2: ประชานุกูลเลี้ยวเข้าประชาชื่น
1: ครับแล้วฝน
2: ผมไปประชาราษฎร์สายหนึ่ง
1: แล้วฝนเป็นยังไงพี่พันธ์
2: ช
1: ั่
2: วโมงหนึ่งเลยครับมาจากออฟฟิศชั่วโมงหนึ่ง
1: โอ้โหชั่วโมงหนึ่งยังอยู่รัชดาอยู่เลยเหรอ
2: ได้ใช่พอดีผมจะเข้าประชาชื่นมันเข้าไม่ได้ครับแยกประชาชื่นกูน
1: ะอ๋ออุ้ยที่ท้ายอยู่ท้ายนี่ไปโค้งศาลอาญาเลยนะเนี่ย
2: ได้ใช่ครับใช่ครับมีปัญหาเยอะเลยครับแยกประชาชื่นกูที่เดียวเลยคร
1: ับ
2: ผม
1: หล่อแล้วมันไปกระทบพหลด้วยนะพหลวิภาเนี่ยไปรัชโยธินไปรัชวิภานี่มันก็ติดอยู่นะเนี่ย
2: ใช่ครับวนขึ้นสะพานมาไม่ได้ครับผม
1: ครับ
2: เมื่อมาที่ยังไม่ได้ผ่านก็แวะต้องลงหลามไม่เรียบร้อยครับผม
1: แต่ฝนหยุดยัง
2: ดื่มน้ำแดงโซดาก่อนก็ได้ครับผม
1: หรอแล้วฝนหยุดยัง
2: มันไม่มีครับแต่ว่าถนนยังเปียกแฉะอยู
1: ่อ๋อถนนยังลื่นอยู่แต่ฝนไม่ตกแล้วใช่ไหม
2: หยุดแล้วครับ
1: ครับผม
2: หยุดแล้วครับถนนยังเปียก
1: ครับผม
2: ยังไงอยู่ด้วยกันต่อไป
1: ครับต้องอยู่ด้วยกันต่อไปครับได้แค่เฉียดแต่ไม่ถูกฮะครับผมคร
2: ับตรงนี้ไม่ได้หรอกเกือบจะ200เลยนะ
1: ฮะหรอแล้วเป็นไง
2: ยังไง
1: เ
2: ดินเดิน
1: ครับผมขอบคุณมากเลยพี่พันขับรถดีๆปลอดภัยครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณพันครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ถนนรัชดาภิเษกนะครับอย่างที่คุณพันธ์เขาว่าไว้เลยนะคือมันติดจริงๆนะแล้วก็ท้ายนี่มันอยู่โค้งศาลอาญาที่จะมุ่งหน้ามารัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลต่อเนื่องไปวงสว่างนะติดมากเลยแล้วก็ฝั่งกลับกันก็รถเยอะเหมือนกันนะครับพี่พันธ์บอกว่ารถติดจริงๆแต่ว่าฝนนี่หยุดแล้วนะถนนยังคงเปียกลื่นอยู่นะครับคุณเหมียวสวัสดีด้วยนะครับพี่เหมียวพี่วันยุมาคุณละพีคุณอามอมรเทพสวัสดีนะครับแล้วก็รายงานบอกว่ารามินทารถแน่นมากครับมาขอบคุณคุณอามอมรเทพด้วยพี่สำลิดก็บอกว่าตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับขอบคุณพี่สำลิดด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็รายงานสภาพการจราจรมานะมีหลายพื้นที่ฝนยังตกอยู่นะครับโดยเฉพาะทางด้านของมินบุรีหนองจอกลาดกระบังนะแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มเนี่ยคงที่นะฝนรวมยังอยู่ที่พระนครใน28มิลลิเมตรนะครับสะพานพระราม8วันนี้ดูจะมีปัญหานะฮะแล้วมันก็ไปกระทบกับทางด้านของราชดำเนินนอกนะครับทั้งฝั่งของจักรพรรดิพงศ์ทั้งด้านของหลานหลวงนะครับทั้งฝั่งของศรีอยุธยาที่เมื่อสักครู่ได้ทางดาบตำรวจสมภพนะฮะเจ้าหน้าที่จากสนนางเลิ้งเนี่ยเพิ่มเติมให้เรื่องของน้ำรอระบายนะวันนี้ระบายไม่ทันนะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสิ่งของหรือว่าพวกเศษอะไรไปอุดตันลงท่อระบายน้ำหรือเปล่านะเชิงทางขึ้นสะพานพระราม8นะมาจากวิศวกษัตริย์มาจากจปล.ก็บอกว่าระยะทางเนี่ยประมาณเกือบ100เมตรนะทุกช่องทางเลยนะฮะก็ระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณใต้ท้องรถรถเล็กยังผ่านได้แต่ว่าก็ทำความเร็วไม่ได้อะแล้วท้ายพอมันยาวไปตรงแยกจปล.แยกจปล.เขาก็ต้องรับรถมาจากทั้งฝั่งของราชดำเนินนอกแล้วก็ด้านของจักรพรรดิพงศ์ใช่ไหมก็เลยติดยาวเลยนะครับด้านของจักรพรรดิพงศ์ท้ายนี่ก็ไปวรจักรไปตัดถนนหลวงอ่ะส่วนทางฝั่งของหลานหลวงนะฮะนี่ก็ได้รับผลกระทบราชดำเนินนอกท้ายก็ไปอยู่ศรีอยุธยาศรีอยุธยาก็มาจากจตุรทิศพญาไทนี่ปกติรถเขาก็เยอะอยู่แล้วนะแล้วพอมาเจอเหตุการณ์นี้อีกกรุงเกษมอีกจะไปสะพานขาวก็ไปได้ช้าก็ไปกระทบบำรุงเมืองมากษัตริย์ศึกพระราม1อีกนะที่มาจากเจริญผลจะมุ่งหน้ากษัตริย์ศึกก็ท้ายยาวไปเลยนะครับส่วนถ้าใครจะเลี่ยงไปใช้ราชดำเนินกลางก็ไม่ดีนะราชดำเนินกลางก็ผ่านฟ้ามาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาคอกบัวก็เห็นว่ารถมันยังแน่นๆอยู่นะแล้วก็ทางฝั่งของราชดำเนินในที่จะมุ่งหน้าขึ้นปิ่นเกล้าก็ยังได้ชาร์จเช่นเดียวกันด้านบนสะพานน่ะไม่ติดนะทั้งสะพานพระราม8ก็ไม่ติดทั้งสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ไม่ติดนะครับไปกลับเลยไม่ติดเลยแต่ฝั่งบรมรถเยอะนะฝั่งบนลมแยกบนลมหน้าห้างไปกลับเนี่ยโอ้การจราจรนี่รถมากเลยจะลั่นจากบนลมไปบางขุนนนท์อ่ะชะลอตัวตั้งแต่ก่อนถึงข้ามคลองบางกอกน้อยแล้วส่วนฝั่งกลับกันหนาแน่นนะแถวบางพลัดไปนะครับอันนี้จะชะลอตัวนะครับด้านของจรัญสนิทวงศ์ส่วนทางฝั่งถนนสิรินธรนะครับไปกลับตรงแยกบางพลัดยังใช้ได้นะสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีบนสะพานนะไม่ติดแต่ทางฝั่งถนนลาดวิถีอ่ะก่อนขึ้นสะพานน่ะติดนะก่อนถึงแยกการเลือนมาทางด้านของแยกสังฮีเนี่ยรถเยอะนะแล้วก็ด้านของถนนสิรินธรก่อนถึงตั้งระดับสิรินธรก็เคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันนะครับคุณอภิชาติคุณพระเกอินนะครับมาทิ้งท้ายกันใกล้จะ 18:00 น.แล้วขอบคุณทุกข้อมูลแล้วก็ทุกข้อความเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับใกล้จะ 18:00 น.เดี๋ยวเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติช่วง 18:00 น.แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: ่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สปินออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service

0: อัมพลฟูด
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์@ MEAEI

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: จุน
1: น้ำ
0: เ
1: กินมาปอกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
3: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเรื่อยตัว
2: นี่ก็คน
3: ญาติจุนไปทุกปีเนาะของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
4: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: ครับแล้วก็ขนมกันน้ำ
4: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัดครับตอนนี้ยังคงมีฝนอยู่เล็กน้อยในบางพื้นที่นะครับก็พัดไปทางด้านของตะวันออกเฉียงใต้นะครับแนวโน้มเนี่ยคงที่นะก่อนหน้านี้ก็ไล่มาทางด้านของนครปฐมสมุทรสาครนะครับเข้ามาก็โดนไปหลายพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยฝนเริ่มหยุดละนะที่เหลือทิ้งไว้ก็คือเรื่องของสภาพการจราจรน้ำรอระบายถนนยังคงเปียกลื่นนะครับวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาให้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ที่แขวงทั้งหลวงสมุทรปราการนะครับแจ้งวันนี้วันแรกนะเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรดำเนินการก่อสร้างถนนในช่องทางหลักด้านฝั่งขาเข้าทางหลวงหมายเลข34หรือว่าก็คือถนนเทพรัตน์ถนนบางนาตราดนั่นเองตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถึงบางบัวบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่24+500ถึงหลักกิโลเมตรที่27+500ในช่องทางหลักฝั่งขาเข้าทั้งหมดเนี่ย3ช่องจราจรนะตั้งแต่ช่วงปั๊มน้ำมัน PTT Station หรือว่าปตท.นะจนถึงโรงพยาบาลบางนา2วันนี้วันแรกครับ1 กันยายน 2569ไปจนถึง30 มิถุนายน 2570ปิดเบี่ยงทางหลักด้านฝั่งขาเข้าทั้งหมดเนี่ย3ช่องจราจรเลยให้เบี่ยงไปใช้ช่องทางหลักฝั่งขาออก1ช่องจราจรเป็นฝั่งขาเข้านะส่วนช่องทางหลักขาออกก็จะวิ่งได้2ช่องจราจรเรียบคลอง2ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับลังสิตนครนายกที่จะมุ่งหน้าไปคลองหลวงตรงข้ามกับกรีนสปอร์ตมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะเป็นรถกระบะไปชนกับเสาไฟมันเอียงทับรถคนขับได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วเพิ่งจะดำเนินการเคลื่อนย้ายได้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องเข้ามาปิดการจราจรปักเสาใหม่นะครับในพื้นที่แต่ว่าโชคดีตรงที่ว่ามันเป็นสายรองอ่ะไม่ใช่เส้นหลักนะฮะก็เลยไม่ค่อยกระทบสักเท่าไหร่ก็ปิดการจราจรดำเนินการเคลื่อนย้ายไปตอนประมาณ5 โมงครึ่งที่ผ่านมานะเปิดการจราจรได้เป็นปกติวันนี้มีหลายท่านสอบถามมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายแล้วพหลโยธินขาออกเลี้ยวซ้ายวงเวียนบางเขนออกแจ้งวัฒนะทำไมรถเยอะจังก็เลยสอบถามในพื้นที่ปรากฏว่าวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรนะวันนี้ก็คนเยอะหน่อยนะครับรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นบริเวณจุดดังกล่าวคืนนี้นะครับ4 ทุ่มไปจนถึงเช้าตรู่5 ตีการประปานครหลวงจะมีหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่องานปรับปรุงระบบท่อประทานบริเวณซอยวิภาวดีรังสิต64ถนนวิภาวดีรังสิตก็ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในหลายพื้นที่เลยเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook JS100 ของเรานะครับวันนี้วันแรกเหมือนกันสำหรับการทำงานที่พื้นที่สนบางชันได้เพิ่มเติมกับท่านสารวัตรจราจรสนบางชันเป็นงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกตรงแยกมิสทีนตัดราชพัฒนามีการปิดการจราจรนะครับรามกำแพงฝั่งขาออกเริ่มเที่ยงคืนนี้จะเลี้ยวขวาไม่ได้นะฮะเข้าตรงราชพัฒนารามกำแพงขาออกจะเลี้ยวขวาไม่ได้นะฮะส่วนการจราจรช่องทางที่ปิดเพิ่มนะฮะเริ่ม4 ทุ่มไปจนถึง5 ตีจะเหลือแค่1 เลนซ้ายแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันจะวิ่งได้2 เลนซ้ายใช้ระยะเวลาประมาณ1 ปีหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับรามกำแพงฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าราชพัฒนาหรือว่ามิสทีนนะฮะในช่วงกลางวัน2 เลนซ้ายแต่ในช่วงกลางคืน4 ทุ่มถึง 5 ตีจะเหลือแค่1 เลนซ้ายนะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงว่าเขาจะมีการทดลองในพื้นที่ของสนบางชันทดลองปิดจุดกับรถนะฮะที่หมู่บ้านสัมมากรฝั่งขาเข้านะให้ไปใช้จุดกับรถบริเวณแถวๆพาซิโอทดแทน1 เดือนแล้วค่อยมาว่ากันว่าผลดีผลกระทบนะฮะจะทำต่อหรือจะปิดเพิ่มหรือจะยกเลิกเดี๋ยว1 เดือนหลังจากนี้ค่อยมาคุยกันนะครับพระราม2วันนี้มีอุบัติเหตุช่วงเย็นพระราม2ฝั่งขาเข้าเป็นแผ่นไม้รถบรรทุกแผ่นไม้มาเต็มคันรถเลยได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่อปพ.ร.ที่บางขุนเทียนก็บอกว่าไม่น่าจะต่ำกว่า500 แผ่นน่ะนะเป็นลักษณะเหมือนไม้หน้า3หน้า4นะฮะแล้วคนขับเนี่ยได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้ก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าช่วยกันเอาแผ่นไม้เนี่ย500 กว่าแผ่นเนี่ยขยับเข้ามารถเขาเนี่ยไปพลิกตะแคงอยู่ช่องทางเบี่ยงช่องทางหลักเบี่ยงไปคู่ขนานแผ่นไม้เนี่ยตอนนี้เก็บมาอยู่ด้านของช่องทางขวาของคู่ขนานคือไม่ได้กีดขวางการจราจรแล้วแต่ว่าฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าเขาดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่เพราะว่าต้องยกแผ่นไม้ทั้งหมดเนี่ย500 กว่าแผ่นเนี่ยขึ้นรถอีกคันหนึ่งเพื่อขนถ่ายแล้วก็จะดำเนินการพ้นกีดขวางได้ทั้งหมดในช่องทางหลักยังเคลื่อนตัวได้แต่คู่ขนานฝากระวังเจ้าหน้าที่ขวาสุดนะฮะฝากระวังด้วยจุดเกิดเหตุจะเป็นถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกหัวกระบือนะใกล้เคียงกับโรงเล่าแสงจันทร์นะครับช่องทางหลักวิ่งได้ปกติแต่ช่องทางคู่ขนานฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยท้ายแถวตั้งแต่เกิดเหตุก็ยาวสุดก็แถวแสมดำ ก็อยู่แต่แถวแถวตั้งระดับพระราม2บวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงที่ยาวที่สุดก็คือท้ายมันล้นเข้ามาทางด้านของแสมดำแล้วสำหรับพระราม2ฝั่งขาเข้าแล้วก็เรื่องสุดท้ายน้ำท่วมครับรอระบายไม่ทันอยู่ที่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม8เป็นฝั่งขาออกนะแต่ว่าอยู่ฝั่งพระนครกำลังจะข้ามไปทางฝั่งทนแต่ว่าจุดที่ท่วมเนี่ยยังอยู่ฝั่งพระนครอยู่นะฮะเชิงทางขึ้นสะพานพระราม8มาจากจปล.มาในส่วนของวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นสะพานพระราม8ไประยะทางประมาณเกือบ100เมตรนะล่าสุดได้ทางท่านดาบตำรวจสมภพมลิทองเจ้าหน้าที่จากสน.นางเลิงเพิ่มเติมให้บอกว่าท่วมทุกช่องทางมันมี2ช่องทางอ่ะตรงนั้นน่ะก็ท่วมหมดเลย2เลนแล้วก็ระยะทางประมาณเกือบ100เมตรนะระดับน้ำนี่สูงประมาณใต้ท้องรถเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายท่านเขาผ่านมาอย่างคุณนัทเขาก็บอกว่ามันเมื่อตีใต้ท้องรถเหมือนกันนะสำหรับจุดเนี้ยนะฮะก็รถเนี่ยทำความเร็วไม่ได้ก็ต้องชะลอกันไปคราวนี้มันก็เลยกระทบเลยทั้งฝั่งราชดำเนินนอกนะครับที่จะมุ่งหน้าจปร.ทั้งฝั่งจักรพรรดิพงษ์ท้ายไปวรจักรทั้งฝั่งหลานหลวงที่จะมุ่งหน้าสะพานขาวนะทั้งฝั่งของกรุงเกษมนะฮะที่จะมุ่งหน้าสะพานขาวทั้งฝั่งบำรุงเมืองที่จะมุ่งหน้ากษัตริย์ศึกรวมไปถึงพระราม1ที่จะมุ่งหน้ากษัตริย์ศึกเนี่ยมันจะติดพันกันไปหมดเลยเพราะว่าจุดนี้แหละจุดที่น้ำท่วมตรงนี้แหละนะฮะบริเวณจุดดังกล่าวด้านของศรีอยุธยาด้วยนะที่จะมุ่งหน้ามาตัดทางฝั่งของราชดำเนินเอาเป็นว่าเผื่อเวลาการเดินทางถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนแต่ว่าก็ไม่รู้จะให้เลี่ยงไปทางไหนเพราะว่าราชดำเนินการที่จะขึ้นปิ่นเกล้าก็ติดเหมือนกันใช่นะครับอ่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: มาติดตามไปต่อนะครับกับจอสร้อยนะครับช่วงนี้18:18ผมพัดอภิธนการครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปเพิ่มเติมนะฮะเรื่องของอุบัติเหตุถนนพระราม2นะครับคุณผู้ฟังในพื้นที่สนท่าข้ามนะครับพันตำรวจโทอิทธิพันธ์หานเวศนะครับสารวัตรจราจรสนท่าข้ามนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับสารวัตรครับล่าสุดดำเนินการยังไงบ้างครับจุดดังกล่าวครับ
1: ก็ตอนนี้ก็กำลังคือเบื้องต้นตอนแรกก็คือเอาไว้แอบแนวแบริเออร์ไว้ครับเอาออกกองไว้ก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงอ่ะเสร็จนะครับ
0: อือฮึครับ
1: ตอนนี้เปิดการจราจรปกติแล้วครับไม่มีปัญหาการจราจรแล้วครับ
0: อ๋อรถนี่เคลื่อนย้ายหรือยังครับตัวรถ
1: ออกเคลื่อนย้ายไปก่อนที่จะเอาไม้ออกอีกครับเพราะไม้เนี่ยมันต้องกองไว้ข้างทางก่อนแล้วก็ค่อยเอารถมาใส่ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับการจราจรตอนนี้เริ่มดีขึ้นมากแล้วครับการจราจรเริ่มจะคล่องตัวแล้ว
0: เดี๋ยวไม้ที่กองไว้นี่เขาน่าจะมาดำเนินการภายในคืนนี้ไหม
1: อ๋อเหลืออีกประมาณเห็นดอก2พาเลทนะครับนิดเดียวกำลังเอาขึ้นรถอยู
0: ่
1: เป็นรถรับจ้างที่เขาไปมาดำเนินการ
0: จ้างมาใช่ไหม
1: ครับครับตอนนี้แทบจะหมดแล้วครับไม่มีปัญหาแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: จุดอื่นนี่มีผลกระทบยังไงบ้างไหมครับหรือว่าเส้นทางอื่นนี่มีรถติดไหมคร
1: ับ จริงๆแล้วไม่กระทบมากนะครับวันนี้แต่มันของใหญ่เนาะเห็นแล้วก็ตกใจก็ได้ความชื่นชมจากผู้ขับขี่ว่าทำเร็วมาก
0: ก็ถือว่ารถเร็วนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าไม่น่าจะมีตกค้างแล้วเนาะล่าสุด
1: ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับตอนนี้สบายแล้วครับ
0: ครับผม
1: เรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: โอ้ขาเข้านี่ค่อนข้างดีเลยตอนนี้
1: ครับผมครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับครับครับ
0: ขอบคุณครับสารวัตรสวัสดีครับ
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขาเข้านะครับกรณีของอุบัติเหตุก่อนถึงตัดกับแยกหัวกระบือหรือว่าตัดกับบางขุนเทียนที่มีรถบรรทุกพลิกตะแคงนะเป็นรถบรรทุกไม้แต่ว่ารถเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายไปก่อนหน้านี้แล้วก็ไม้ที่นะตกหล่นเนี่ยก็เอาเข้าข้างทางเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือไม่เยอะแล้วเปิดการจราจรทุกช่องทางได้แล้วนะครับก็เท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยนะก็อาจจะมีนิดนึงนะครับตรงช่วงเลยตัดกับทางด้านของต่างระดับพระราม2มาเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วนะครับตรงบริเวณแยกตัดบางขุนเทียนเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะตรงนั้นนะครับก็เปิดการจราจรได้ขาออกก็ดีนะครับเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วนะฮะก็เป็นเพิ่มเติมนะฮะจากทางด้านของพื้นที่สนท่าข้ามขอบคุณพันตำรวจโทอิทธิพันธ์หานเวศสารวัตรจราจรสนท่าข้ามด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมให้ล่าสุดมีแจ้งอุบัติเหตุนะครับทางด่วนบุรพาวิถีครับในด้านขาเข้ากิโลเมตรที่4นะครับเหนือต่างระดับสีเอี่ยมนะเหนือต่างระดับแยกสีเอี่ยมนะครับทางด่วนบุรพาวิถีนะฮะด้านบนนะครับมีรถชนกัน2คันขวางช่องทางขวาด้านขาเข้านะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ขาออกไม่มีปัญหานะฮะก็เป็นอุบัติเหตุด้านบนของทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับเดี๋ยวขอดูล่าสุดนิดนึงนะช่วงเหนือแยกสีเอี่ยมในด้านขาเข้าเดี๋ยวนิดนึงนะก็มีชะลอตัวนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังมีสะสมอยู่ด้านบนนะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับดูเท่าที่ดูล่าสุดอะแต่พื้นราบเนี่ยเทพรัตน์ด้านล่างเนี่ยรถจะเยอะนะครับแถวๆผ่านโรงพยาบาลปรินซ์นะครับจริงๆต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงใต้ต่างระดับกาญจนาแล้วนะฮะช่วงหน้าเมกะบางนามีชะลอตัวหน้าไทยวัสดุอย่างเนี้ยนะฮะก็เป็นช่วงเย็นด้วยนะครับแล้วก็มาทางด้านของโรงแรมพรินซ์ตรงนี้ก็ยังมีปริมาณรถมากนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยช่องทางหลักพอวิ่งได้นะคุณผู้ฟังนะครับส่วนข้อมูลจากคุณนกนะครับแจ้งมาบอกว่างามวงวานนี่มีรถเสียด้วยนะงามวงวานด้านขาออกนะครับจากแยกเกษตรมุ่งหน้าแยกบางเขนบนสะพานข้ามแยกบางเขนนั่นแหละมีรถเก๋งจอดเสียขวางช่องทางขวานะครับขวางอยู่ช่องทางขวารถเก๋งจอดเสียอยู่การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับว่าอย่างนั้นส่วนในด้านกลับกันบอกว่ายังพอเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวดูจุดนี้นิดนึงนะฮะงามวงวานสะพานข้ามแยกบางเขนคือตอนนี้มีท้ายสะสมนะครับชนแยกเกษตรเหมือนกันแล้วก็กระทบทางด้านของเกษตรนวมินนะที่จะเข้ามาทางอุโมงค์ลอดแยกเกษตรนะครับหรือว่าเบี่ยงซ้ายที่จะใช้ผลโยธินในด้านขาเข้าก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับท้ายค่อนข้างยาวเหมือนกันนะฮะสำหรับทางด้านของเกษตรนวมินกระทบผลโยธินนะครับที่จะขวาเข้าแยกเกษตรด้วยแน่นๆเลยนะครับจากแยกเกษตรมาทางบางเขนข้ามคลองลัดยาวก็แน่นนะครับเลยเดอะมอไปพอเคลื่อนตัวได้นะครับจะไปชะลอช้านิดนึงช่วงข้ามแยกแครายนะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมบนทางด่วนกันบ้างนะครับกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชยะภักดีโชติครับสวัสดีครับคุณวิชยะครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณพาสวัสดีผู้ฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับ
1: บนทางพิเศษช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคุณวิชยะเธอเลยครับ
2: ครับผมยินดีครับก็เพิ่มเติมในส่วนของอุบัติเหตุช่วงเหนือวัดสีเอี่ยมหรือช่วงประมาณกมที่4ด้านขาเข้านะครับก็ตอนนี้มีเจ้าที่นำพ้นการกีดขวางเพิ่มหมดแล้วนะครับคุณพาร์ทที่แจ้งมาสักครู่นี้นะครับ
1: ชนกัน2คันเน
2: า
1: ะ
2: เหตุชะตากันเล็กน้อยนะครับก็ไม่สะสมเล็กน้อยนะครับสลับด้านขาเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงเหนือด่านสุวรรณภูมิด้านขาเข้ามากมที่15ก็จะมีรถกระบะตู้ทึบบรรทุกของนะครับตอนนี้จอดเสียอยู่เลนฉุกเฉินนะครับเจ้าที่ถึงแล้วแต่รอการเคลื่อนย้ายก็เลยทำให้ด้านขาเข้ามาเนี่ยก็จะมีชะลอสะสมประมาณสักเกือบ800เมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ช่องทางกลางกับขวานี่พอมาได้อยู่นะครับในส่วนของทางด้านของด่านเก็บข้ามทางบางพีด้านขาเข้ามาในช่วงนี้ก็จะมีรถมากอย่างเดียวนะครับสำหรับหน้าด่านนะครับผ่านแล้วก็มากันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษเทเลมอนคอน ในช่วงนี้นะครับจากดินแดงนะครับมุ่งหน้าออกไปทางด้านของบางนานะครับยังมีฝนตกมากนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนเพชรบุรีไปนะครับตราบอ่อนกายต่อเนื่องไปจนถึงตลาดท่าเรืออานารงวันนี้มีร่มมากอย่างเดียวนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงจะออกไปทางสุวิทย์ทอง2ไปทางบางนาเข้ามานะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับในช่วงของบริเวณตั้งแต่ช่วงทางขึ้นดันสุวิทย์ทอง2เข้ามานะครับทางขึ้นอ่างรงวันนี้มีร่มมากอย่างเดียวนะครับต่อเนื่องเข้ามาที่ท่าเรือนะครับผ่านท่าเรือออกไปที่ดินแดงก่อนนั้นก็จะมีรถจอดเสียอยู่1คันนะครับในช่วงบริเวณท่าราบอนไก่นะครับพ้นการขีดขวางไปแล้วครับแต่ว่ารถยังสะสมอยู่นะครับก็เลยทำให้ตั้งแต่ช่วงเหนือถนนพระราม4ราบอนไก่ออกไปนี่ยังหนาแน่นตลอดเลยนะครับแต่ว่าช่วงต้นทางนะครับช่วงกลมเพชรบุรีต่อเนื่องไปถึงช่วงของมักกะสันเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณทางดินแดงด้วยนะครับส่วนถ้าเรือไปที่สะพานพระราม9ก็ออกไปนะครับในช่วงของบริเวณทางราบพระราม3ต่อเนื่องไปถึงช่วงกลางสะพานวันนี้หนาแน่นตลอดเลยนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณทางออกไปทางด้านของสุขสวัสดิ์ด้วยนะครับเลยว่าสับภาษารอบไปแล้วนะครับตอนนั้นไปที่ทางประดางพระรามสองวันนี้รถมากนะครับแต่ก็ไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่จะลงที่สุสวดนะครับเป็นไปได้ลงใช้เส้นทางสะพานทศมาราชันทีนี้ได้รับความสะดวกมากกว่านะครับส่วนทางพิเศษศิรานะครับจากทางของบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางเพียไทยนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนยมราชนะครับตอนนั้นเข้าไปทางเพียไทยอย่างนี้วันนี้ยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับฟังกับกันนะครับจากเพียไทยไปที่ตลาดบางโคร่ขึ้นสะพานพระราม9นะครับทางขึ้นด่วนจันทร์ในช่วงนี้ยังหนาแน่นตลอดเลยนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของตลาดบางโคร่ก็ก่อนขึ้นสะพานพระราม9ด้วยนะครับส่วนเพียไทยไปศรีนครินทร์นะครับมักกะสันต่อเนื่องไปที่ด่านเก็บข้าวทางอโศก3วันนี้ยังหนาแน่นตลอดเลยนะครับผ่านอโศก3แล้วยังชะลอกันแต่ลังดาต่อเนื่องไปถึงช่วงทรงรามคำแหงเลยนะครับผ่านพ้นช่วงทรงรามคำแหงไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงทางด้านของเชื่อมศรีนครินทร์เข้าไปนะครับศรีนครินทร์เข้ามาที่ด่านเก็บข้าวทางอโศก4นะครับตั้งแต่ช่วงเหนือโรงพยาบาลพระราม9นะครับมักกะสันต่อเนื่องไปถึงช่วงเพียไทยวันนี้ยังหนาแน่นตลอดเลยนะครับผ่านพ้นช่วงเพียไทยไปทางของแจ้งวัฒนะนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือคลองประปากำแพงเพชร1กำแพงเพชร2ยังมีรถมากโดยตลอดเลยนะครับผ่านพ้นช่วงเหนือบขสไปแล้วเนี่ยถึงจะไปกันได้ดีนะครับจนถึงทางลงแครายออกไปที่แจ้งวัฒนะก็เริ่มไปกันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษฉลองราษฎร์นะครับตั้งแต่ทางขึ้นพัฒนาการมาก็เริ่มชะลอแล้วนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงทางราบเอาชาวทีแล้วก็ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนลาดพร้าวก็จะเบียดแทรกกันในช่วงของบริเวณทางขึ้นท่านเองนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับลงจรชดในช่วงเวลานี้ก็เป็นปัญหาจากพื้นราบด้วยนะครับลงกันได้ช้าสะสมของลมประมาณสัก2กิโลเมตรได้นะครับส่วนทางพิเศษกัญจนานะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางครุข้ามสะพานกัญจนามาร่วมตรงปู่เจ้าในช่วงนี้มีรถพังอย่างเดียวนะครับผ่านบนช่วงทางขึ้นปากน้ำไปแล้วเนี่ยออกไปที่ด่านเก็บข้าวทางบางแก้วหรือว่าไปทางด้านของถนนบางนาตลาดก็ไปกันได้ดีนะครับฟังกับกันนะครับจากทางด้านของบางแก้วนะครับมุ่งหน้าไปที่สะพานกัญจนาออกไปที่ด่านเก็บข้าวทางบางขุนเทียนในช่วงนี้ก็ไปกันได้ดีนะครับในส่วนของทางพิเศษดุรัตยาประจิมรัตยาในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับรถจอดเสียให้นั่งรอในรถนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณพาร์ท
1: ครับผมขอบคุณมากครับคุณวิชยาครับ
2: ครับผมยินดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็วขอบคุณภาพรวมการเดินทางบนทางด่วนนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยคุณวิชยะภักดีโชติด้วยนะครับนะก็เคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับทางด่วนบุรพาวิถีด้านขาเข้านะครับเหนือต่างระดับสีเอี่ยมนะครับที่มีรถชนกันเล็กน้อยครับ2คันนะก็เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางการจราจรไม่มีผลกระทบมากนะครับยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณอ้วนครับรายงานเข้ามานะบอกว่ารัชดาท่าพระในด้านขาเข้าช่วงระหว่างแยกรัชดาตลาดพลูมุ่งหน้าแยกมหัยสวรรค์ครับด้านนี้เนี่ยบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีสลับหยุดนิ่งด้วยนะครับรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งรัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้านะครับจากแยกรัชดาตลาดพลูมุ่งหน้าแยกมหัยสวรรค์กลับกันรถมากเหมือนกันแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับขาออกดีกว่านะฮะแล้วก็มีทางด้านของคุณวสินทร์นี่แจ้งมาบอกว่าเพชรเกษมนะครับจากพุทธมณฑลสาย4มุ่งหน้ามาทางหนองแขมการเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันเพิ่มเติมมาบอกว่าระหว่างซอยเพชรเกษม114กับ116มีรถกระบะนะหลังคาสูงจอดกีดขวาง1ช่องทางซ้ายนะครับทำให้รถติดนะฮะช่วงระหว่างเพชรเกษม114ถึง116นะครับนะก็ทำให้รถติดขัดนะครับเพิ่มเติมมาเป็นข้อมูลกันให้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับนะคุณฟังการจราจรภาพรวมนะครับในช่วงนี้เนี่ยหลายเส้นทางยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวันนี้รัชดาพระราม9เนี่ยรถติดนะครับทางด้านฝั่งขาออกจากแยกพระราม9ที่ต่อเนื่องมาทางอโศกดินแดงเนี่ยนะครับหนาแน่นเลยนะครับเคลื่อนตัวช้ามาทางเทียมร่มมิตรห้วยขวางนะสุทธิสารคือมาทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวเนี่ยนะครับถ้าเลยซอยรัชดา19ไปนะครับก็จะเริ่มทำความเร็วได้นะครับก็เกือบจะถึงแยกรัชดาลาดพร้าวแล้วนะครับแล้วก็จะไปติดอีกทีช่วงเข้าแยกราชโยธินนะครับราชโยธินราชวิภาประชานุกูลต่อเนื่องวงสว่างยังไม่ดีนะฮะรถยังมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งด้วยแต่ด้านกลับกันนะครับวงสว่างมาทำประชานุกูลรถมากแต่เคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางด้านของลาดพร้าวนะครับในฝั่งขาออกก่อนเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวก็มีท้ายสะสมช่วงซอย15นะครับแถวๆหน้าบิ๊กซีนะครับแล้วก็จะมาชะลอยทีช่วงโชคชัย4นะครับมาทางด้านของซอยลาดพร้าว64เนี่ยนะฮะไปติดอีกทีช่วงก่อนถึงลาดพร้าว101แต่ตรงเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหานะลาดพร้าว101เข้ามาทางแยกบางกะปินะมาทางแฮปปี้แลนด์เนี่ยก็พอเคลื่อนตัวได้นะครับด้านขาเข้าค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าช่วงรอสัญญาณไฟที่แยกรัชดาลาดพร้าวมีท้ายสะสมอยู่นะครับบริเวณซอยลาดพร้าว48แถวสะพาน2ค่อนข้างยาวเหมือนกันนะครับทางพหลโยธิน5แยกนะครับในฝั่งขาออกตั้งแต่สวนจตุจักรเนี่ยก็เริ่มชะลอเลยนะครับเข้ามาทาง5แยกเนี่ยติดขัดสลับหยุดนิ่งนะครับยังมีปริมาณรถมากนะครับมาทางราชโยธินต่อเนื่องเสนาเกษตรนะครับนะเลยแยกเกษตรไปก็ยังติดนะแถวๆ BTS กรมป่าไม้มาทางด้านของตรงข้ามกับม.ศรีปทุมนะครับไปบางเขนเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยังเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะนะครับเข้าออกนี่วันนี้ดูปริมาณรถเยอะนะด้านขาออกชะลอตั้งแต่สู่ราชการนะครับนะมาถึงใต้ทางด่วนผ่านหน้าห้างเนี่ยรถยังเยอะนะครับกลับกันด้านขาเข้าก็มีชะลอตั้งแต่ช่วงใต้ทางด่วนเหมือนกันต่อเนื่องมาถึงทางด้านของสุราษฎร์การถ้าเลยแยกหลัก4ข้ามแยกมาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับมาทางวงเวียนบางเขนต่อเนื่องรามอินทราด้านขาออกตอนนี้ไม่มีปัญหานะครับรามอินทราขาออกเนี่ยจะมีมาชะลอตรงต่างระดับวชรพลนะครับรถเยอะนะครับเคลื่อนตัวช้ามาทางคูบอนนะฮะเดี๋ยวขอไปตรวจสอบในพื้นที่บางซื่อกันบ้างนะครับกับทางพันตำรวจโทพศินทิพย์ขำนะครับสารวัตรจราจรสน.บางซื่อสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับการจราจรในพื้นที่สารวัตรครับ
1: ครับตอนนี้ก็ปกติแล้วนะฝนตกก็แห้งแล้วก็แต่พหลขาออกมุ่งหน้าสะพานควายไปแยกกระแพงเพชรรถยังเยอะแล้วก็มุ่งหน้าหมอชิดที่จะขึ้นด่วนก็ยังเยอะอยู่พระรามหกยังเคลื่อนชั่วแล้วตอนนี้เคลื่อนตัวดีแล้วแล้วก็อินทรมาลาก็เคลื่อนตัวดีหมดปัญหาแล้วครับผม
0: อ๋อโหวันนี้ถือว่าดีเร็วนะครับ
1: ก็ถามว่าดีไหมดีเลยครับเนี่ยผมยืนอยู่หน้าสน.ตอนนี้รถโล่งเลยขาไปไม่พอเลยแค่จะไม่มีรถเลยสะพานควายพุ่งหน้าสะพานควายรถยังมีปริมาณอยู่แต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีอยู่ครับผม
0: ครับผมรถเสียรถชนไม่มีใช่ไหมครับสารวัตร
1: ไม่มีครับรถเสียรถชนเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่มีครับผม
0: วันนี้ดีมากเลยขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณพันตำรวจโทพระสินทิพย์ขำนะครับสารวัตรจราจรสน.บางซื่อนะครับคือวันนี้ด้วยความที่ว่าฝนหยุดเร็วนะครับนะก็เลยทำให้หลายพื้นที่ดีกว่าเมื่อวานเยอะนะครับเมื่อวานนี้ฝนยังตกแบบปอแปะปอแปะอยู่เลยนะเวลานี้นะครับก็ทำให้การจราจรอาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังแน่นนะครับอย่างรอบในเองเนี่ยตอนนี้นะฮะสาทรใต้เต็มถึงแยกวิทยุแล้วก็กระทบวิทยุนะครับที่มาจากสารสินจะออกทางด้านของพระราม4เนี่ยก็ติดท้ายก็เนี่ยแถวๆซอยสนามคลีแล้วก็ยังพัวพันมาถึงอู้จริงๆยังชะลอช่วงหน้าสถานทูตเลยนะฮะหน้าสถานทูตอเมริกาเนี่ยนะครับยังมีปริมาณรถเข้ามาทางด้านของสารสินนี่จุดนึงแล้วก็จะมาติดอีกทีนึงช่วงนะแถวๆสน.ลุมพินีตรงเนี้ยก็เคลื่อนตัวได้ช้ามาทางด้านของพระราม4นะครับเพราะว่าด้านนอกเนี่ยพระราม4ขาออกก็ยังแน่นหรือว่าจะตรงมาทางด้านของสาทรใต้เนี่ยก็ยังเต็มๆนะครับสำหรับสาทรใต้นี่คือทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็กระทบทางด้านของราชดำริเพราะว่าออกทางพระราม4นี่ก็ยังมีท้ายสะสมมาทางด้านของสารสินนะครับนะอังรีดูนางท้ายยังไม่ยาวนะครับก็อยู่แถวๆหน้าสภากาชาดนะครับแล้วก็ทางด้านของพญาไทท้ายก็อยู่ประมาณจุฬา12นะฮะแต่ก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดเหมือนกันเพราะว่าด้านนอกเนี่ยพระราม4นี่ขาออกนะครับมีชะลอตั้งแต่ก่อนถึงแยกสัมย่านด้านบนของสะพานไทยญี่ปุ่นยังแน่นนะครับลงมาใช้สะพานไทยเบลเยียมก็รถยังมากลงบ่อนไก่นะพอเคลื่อนตัวได้แต่ก็จะมาติดอีกทีนะครับช่วงเข้าแยกรัชดาพระราม4มีท้ายสะสมใต้ทางด่วนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของเกษมราษฎร์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับต้องเลยเกษมราษฎร์ไปก่อนพระราม4ขาออกมาทางด้านของกล้วยน้ำไทยพอทำความเร็วได้ไปติดช่วงสามแยกพระโขนงมีท้ายนะครับอยู่ซอยโรงพยาบาลนะฮะก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับส่วนสุขุมวิทนะครับด้านขาออกที่มาจากทางอโศกเนี่ยต่อเนื่องมาทางพร้อมพงยังมีปริมาณรถมากหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับช่วงหน้าห้างเอ็มควอเทียร์ตรงนี้นะแล้วก็มาทางหน้าของทองหล่อรถก็ยังมากเคลื่อนตัวช้าเอกมัยไปพระโขนงมีชะลอช่วงหน้าวัดธาตุทองนะครับแต่ถ้าเลยมาได้แล้วเนี่ยช่วงใต้ BTS พระโขนงค่อนข้างดีนะวันนี้ BTS พระโขนงมาทางสามแยกพระโขนงต่อเนื่องแยกปรีดีพนมยงเคลื่อนตัวได้นะเวลานี้นะครับนะแล้วก็ลงมาทางด้านของอ่อนนุชรถมากอีกทีนึงแต่ถ้าเลยแยกอ่อนนุชมาเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้ยาวๆถึงทางด้านของปุณณวิถีนะครับจะมาติดอีกทีนึงเข้าทางด้านของอุดมสุขเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ว่ากลับกันในฝั่งขาเข้ารถเยอะกว่านะครับตั้งแต่แยกบางนาอุดมสุข62นะครับเนี่ยถ้าเลย62มาได้ก็จะทำความเร็วได้นะครับอ่อนนุชพระโขนงใช้การได้นะครับเอกมัยมาทองหล่อก็ดีนะครับมาชะลออีกทีช่วงแยกอารีซอย26นะตรงนี้รถจะมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดผ่านหน้าห้างนะครับนะทั้งทางด้านของเอ็มโพเรียมเอ็มสเฟียตรงนี้รถจะชะลอช้านะครับแต่ถ้าผ่านเลยทางด้านของแยก22มาเข้าแยกอโศกต่อเนื่องนานๆดีนะครับนะด้านขาเข้าเนี่ยอโศกมนตรีรถยังค่อนข้างเยอะทั้ง2ฝั่งฝั่งมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรรถหนาแน่นกว่าแล้วก็มีกระทบมาทางด้านของรัชดาที่มาจากทางหน้าสวนเบนด้วยนะครับเพชรบุรีนะครับในด้านที่มาจากทางด้านของใต้ทางด่วนเคลื่อนตัวช้านะครับตั้งแต่ก่อนถึงใต้ทางด่วนมิตรสัมพันธ์เข้ามาทางอโศกเพชรอุทัยไปพร้อมพงเนี่ยยังเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องนะครับไปทองหล่อเริ่มใช้การได้นะครับเข้าเอกมัยไปพัฒนาการเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของรามคำแหงดูการเคลื่อนตัวด้านบนยกระดับนะฮะจะมีขาออกแต่ว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะขาออกก็จะมีชะลอเหนือกกท.นะครับแล้วก็ทางด้านของขาเข้าเนี่ยไม่ติดเคลื่อนตัวได้ดีนะครับหลังรามถนนหัวหมากค่อนข้างเยอะนะด้านขาออกตั้งแต่ซอย26นะฮะไปทางด้านของต่างระดับศรีกรีฑามีปริมาณรถมากนะครับกับการขาเข้าก็มีชะลอช่วงหลังกกท.นะครับตรงนี้ก็เพิ่มเติมกันได้นะครับเส้นทางไหนที่คุณฟังใช้เส้นทางกันอยู่รถติดแค่ไหนยังมีฝนพำๆหรือเปล่านะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับพระราม4ขาออกมีทางคุณเอกสิทธิ์นี่บอกว่ารถติดมากครับหัวแถวสัญญาณไฟเกษมราษฎร์ท้ายแถวเลยบรรทัดทองใช่วันนี้ยังไม่ดีนะพระราม4นะครับก็สัญญาณไฟด้วยนะครับปริมาณรถมากด้วยสวัสดีคุณอิสระนะครับทักทายคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจพี่จุกระเบียบด้วยบอกว่าตอนนี้ฝนตกนะครับช่วงบ่ายตกหยุดๆนะฮะทักทายคุณอภิชาติด้วยนะครับคุณสมฤทธิ์นะคุณพักเคอินด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามมาทาง YouTube JS100 Radio นะครับ คุณผู้ฟังครับในส่วนของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะครับซึ่งประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็เรียกได้เป็นประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับนะครับเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ที่กำลังจะจัดขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงเดือนตุลาคมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนั้นเนี่ยนะครับสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกเลยก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีนะทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางนะครับสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆนะครับจากการที่ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งด้านการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าThailand New Horizon Empowering People Buildingrecent years โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลครับและยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนครับว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆนะครับเข้าสู่ประเทศไทยนะการสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันเนี่ยจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการทางการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลด้วยซึ่งการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนครับที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญนะครับและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อที่จะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆนะครับให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะครับหรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
0: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ครูแฟนครับกรณีที่มีน้ำท่วมก่อนหน้านี้เชิงทางขึ้นสะพานพระราม8ด้านขาออกเนี่ยนะฮะแล้วมีผลกระทบการจราจรล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปดูการเคลื่อนตัวของสะพานพระราม8ในด้านขาออกเนี่ยตอนนี้ดีแล้วนะครับนะแล้วก็ทางด้านของราชดำเนินที่จะเข้ามาเนี่ยก็เริ่มยืดได้นะฮะทางด้านของราชดำเนินนอกแต่ว่าที่ยังมีผลกระทบอยู่หลานหลวงเนี่ยเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะว่ายังมีตกค้างอยู่หลานหลวงยังมีท้ายสะสมตั้งแต่ถนนสวรรคโลกนะครับที่เข้ามาทางด้านของแยกยมราชนะฮะแล้วก็พิษณุโลกตอนนี้ก็ยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับพิษณุโลกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของนางเลิงเนี่ยท้ายก็ยังอยู่หน้าโรงพยาบาลมิชชั่นนะครับยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับส่วนศรีอยุธยานะครับที่มาจากทางด้านของบริเวณแยกเสาวนีเนี่ยนะก็ยังมีปริมาณรถหนาแน่นอยู่นะครับมาทางด้านของแยกวัดเบนนะต่อเนื่องราชดำเนินเนี่ยยังเคลื่อนตัวช้านะครับเดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะด้านบนของสะพานพระราม8เท่าที่ดูเนี่ยเคลื่อนตัวตามได้นะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่นะด้านขาออกนะครับแล้วก็ส่งผลทางด้านของถนนราชดำเนินกลางนะครับผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับตัดกับแยกมหาชัยนะตรงนี้ยังมีปริมาณรถหนาแน่นอยู่นะครับส่วนทางด้านของสะพานสังฮีไม่ติดนะครับขาออกนี่เคลื่อนตัวได้นะคล่องตัวเลยนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าออกดีนะครับลงสาทรเหนือตอนนี้นะฮะเข้ามาทางด้านของแยกตัดกับนราธิวาสนะครับเริ่มที่จะตามกันได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าไปทางวิทยุเนี่ยยังมีสะสมอยู่นะครับตรงคอนแวนส่วนสาทรใต้ก็ยังแน่นนะครับคุณผู้ฟังนะเวลานี้ยังมีท้ายสะสมนะครับตั้งแต่ช่วงโรงทางหน้าโรงแรมบรรยันทรีเข้ามาทางซอยสวนพลูเนี่ยรถยังเคลื่อนตัวได้ช้าเข้าแยกนรารมก็ขอให้เข้าแยกนรินทร นะครับก็ยังเรียกได้ว่าหนาแน่นนะครับนะมาทางสุรศักดิ์สาทรก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ช้าสุรศักดิ์นะครับมาเหศักเนี่ยยังเต็มๆเหมือนกันนะครับสีลมนะครับก็ยังมีผลกระทบด้วยนะครับท้ายในฝั่งขาออกเนี่ยอยู่ซอยคอนแวนนะครับส่วนขาเข้าก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าแยกสารแดงมีท้ายสะสมหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนะครับนะพระราม4ยังไม่ค่อยดีนะเมื่อสักครู่ที่ทาง YouTube มีช่วยกันเพิ่มเติมเข้ามานะครับจากทางคุณเอกสิทธิ์นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับพระราม4ทางหน้าของขาออกเนี่ยยังมีสะสมนะครับตั้งแต่สะพานเหลืองมาทางด้านของสำย่านนะครับต่อเนื่องมาทางสารแดงวิทยุเนี่ยยังเต็มๆนะครับส่วนทางด้านของพระราม1นะวันนี้ช่วงแยกเฉลิมเผ่ามาทางด้านของปทุมวันเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับที่มาจากทางด้านของแยกราชประสงค์แต่ฝั่งกลับกันเนี่ยแน่นนะครับก็เต็มๆมาทางด้านของแยกปทุมวันต่อเนื่องมาทางเฉลิมเผ่าราชประสงค์ยังสะสมเคลื่อนตัวได้ช้าเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับคุณอ้วนนิดนึงนะคุณอ้วนอยู่ทางพระราม4นะครับคุณอ้วนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมคุณพัช
0: คุณอ้วนเป็นยังไงบ้างอ่ะพระราม4อยู่ตรงไหนครับตอนนี้คุณอ้วนอ่ะ
1: อยู่ตรงไหนสภากาชาดไทยครับผม
0: โอ้ติดเลยใช่ไหมตรงนั้น
1: ครับติดนิ่งนะครับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็พอผมมองข้ามไปฝั่งฝั่งข้างที่จะไปหัวลำโพงก็วิ่งได้อยู่นะครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ว่าที่จะมุ่งหน้าไปพระรูปสวนลมเลยนิ่งเลยครับ
0: อืมครับก็เพราะว่าด้านนอกนี่ยังแน่นเนาะพระราม4เนี่ยขาออกรถยังเยอะนะ
1: ขาออกรถเยอะเพราะฝนมาตกตอนเย็น
0: ครับติดอยู่นานหรือยังคุณอ้วนติดอยู่กี่นาทีแล้วครับเนี่ย
1: ก็เกือบ20นาทีแล้วครับ
0: โอ้ก็จังหวะสัญญาณไฟมันปล่อยได้น้อยด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: ปลายทางไปไหนครับคุณอ้วน
1: นี่จะมาที่โรงพยาบาลจุฬานี่ครับ
0: อ๋ออีกนิดเดียวเองนะ
1: พอดีผู้โดยสารมาเอารถมาจอดไว้ที่จุฬาก็จะมารับรถที่จุฬา
0: อืม
1: ครับผม
0: ครับเอาให้กำลังใจอีกนิดเดียวนะคุณอ้วนนะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณอ้วน
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ก็อย่างที่รายงานให้ได้ทราบนะครับคือพระราม4ด้านขาออกเนี่ยรถยังติดนะครับแล้วก็ทำให้รถที่จะออกมาทางพระราม4ทั้งวิทยุเนี่ยตอนนี้ท้ายก็ยาวขึ้นนะครับวิทยุที่จะออกทางพระราม4ท้ายนี่เลยซอยร่วมฤดีไปแล้วนะครับสารสินจากราชดำริมาทางวิทยุนี่ก็เต็มนะครับแน่นแล้วก็มีผลกระทบหลังสวนที่จะเข้ามาซอยต้นสนนี่ท้ายยาวท้ายอยู่หลังสวนซอย2นะครับแล้วก็ราชดำรินะเส้นทางนี้ก็ท้ายนี่เลยอยู่ก่อนถึงแยกสารสินน่ะนะครับเต็มๆเหมือนกันแน่นๆเลยนะครับใครไม่จำเป็นเลี่ยงก่อนนะครับแล้วก็สีลมที่จะออกสารแดงก็อย่างที่บอกนะครับท้ายอยู่กรุงเทพคริสเตียนแล้วก็วิทยุนะฮะทางด้านของสาทรเหนือนะครับตอนนี้ท้ายก็ยาวขึ้นนะฮะท้ายนี่สาทรเลยซอย6ไปแล้วนะครับส่วนกับกันก็ยังหนาแน่นนะครับมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณตรีธวัฒน์นะครับบอกว่าพหลโยธินนะครับขาเข้าช่วงระหว่างต่างระดับรังสิตเดี๋ยวมุ่งหน้ามาทางด้านของหมู่บ้านเมืองเอกเลยฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมาเล็กน้อยมีผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อลายสีเข้มเดินสวนทางรถนะครับอยู่ในช่องทางขวาขนช่องทางหลักฝากเพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยคุณธันวลินครับมีอุบัติเหตุนะสวัสดีครับคุณธันวลิน
2: สวัสดีค่ะคุณพัช
1: ครับตรงไหนครับคุณธันวลิน
2: ราชพฤกษ์ขาออกช่วงประมาณมันเป็นช่องที่เบี่ยงช่องเดี๋ยวนะถ้าเป็นจากบางกวยไซน้อยคือเข้ามาทางวัดโบสถ์แล้วมาทะลุออกราชพฤกษ์ค่ะอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าแต่ที่ตรงที่มีเหตุเนี่ยอยู่ในช่องทางด่วนเลนซ้าย
1: ทางช่องทางด่วนเลนซ้าย
2: ประมาณ 3-4 คันนะที่ชนท้ายกัน
1: โอ้รถติดไหมครับชนหนักไหมครับเนี่ย
2: ไม่น่าจะหนักนะ
1: อ่าฮะครับ
2: เพราะเห็นเซอร์เวย์กำลังถ่ายรูปกันอยู่อ่ะ
1: โอ้น่าจะรอเจ้าหน้าที่ประกันอย่างนี้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่แต่ว่าตรงนั้นมันค่อนข้างมืดไฟมันไม่สว่างเพราะมันเป็นช่วงเบี่ยงออกจากเส้นบางกวยไซน้อยออกมาราชพฤกษ์ด้วย
1: โอ้แล้ว
2: ก็เลยว่าถ้ารถวิ่งมาคือรถมันค่อนข้างโล่งอ่ะ
1: ครับ
2: ในช่องทางด่วน
1: ก็อันตรายเนอะเพราะว่าช่องทางเหลือน้อยลงวิ่งผ่านได้กี่ช่องนะตรงจุดเกิดเหตุในช่องทางหลัก
2: วิ่งผ่านได้2 ช่อง
1: ทางซ้ายขวานะ
2: ใช่ใช่
1: ซ้ายหรือขวาที่ผ่านได
2: ้กลางกับขวาที่วิ่งได
1: ้โอ้โอ้อันตรายเหมือนกันนะ
2: เขาเลนซ้ายกันหมดแล้วแหละ
1: ครับฝากระมัดระวังด้วยนะครับใครใช้ขาออกนะตรงนี้นะฮะ
2: ตอนนี้ก็เส้นรัตนาธิเบศรขาออกก็รถเยอะถ้าในช่องคู่ขนานก็จะติดสัญญาณไฟที่ตรงแยกบางปูแต่ถ้าช่องทางด่วนก็ไหลได้เลยยาวๆเลย
1: อ๋อครับนิดเดียวเนาะ
2: ตรงแยกบางปูหยุดไปแล้ว
1: อ่าฮะครับตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับคุณธันวลินเนี่ย
2: ถึงแยกบางปูแล้วค่ะ
1: อ๋อมาใช้รัตนาธิเบศรเนาะโอ้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ
2: ฝนเริ่มลงปล่อยๆไม่ใช่ฝนไม่มีฝนเริ่มลงปล่อยๆ
1: ถนนเป็นยังไงมันเปียกไหม
2: ไม่เปียก
1: อ๋อไม่เปียกนะครับอ่ะแต่ถ้าลงไปเรื่อยๆนี่ไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวอาจจะถ้าลงไปเรื่อยๆไม่อยู่เดี๋ยวอาจจะลื่นนะครับเนี่ยได้ขอบคุณมากเลยครับคุณธันวลิน
2: ค่ะ
1: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณทารุลินขอบคุณคุณอ้วนด้วยนะครับที่ช่วยกันเพิ่มเติมรายงานการจราจรเข้ามาคุณผู้ฟังท่านอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับเดินทางอยู่เส้นทางไหนช่วยกันรายงานช่วยกันอัปเดตกันได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีครับหรือ1137นะฮะเพิ่มเติมกันได้พรุ่งนี้หยุดไปเที่ยวไหนคุณภาคอินถามพรุ่งนี้ไม่หยุดครับพรุ่งนี้มาเฉพาะกิจอีกวันหนึ่งช่วงเย็นนะพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนะคุณทุกคนช่วงเย็นนะครับคุณวันยุมานะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับบอกว่าผมไม่มีวันหยุดเลยเดี๋ยวไปหยุดวันพฤหัสศุกร์นะครับบอกฟังจอสร้อยมาบอกเห็นคุณพัดไม่หยุดเลยนะมาแบบบางช่วงเวลาก็มาเช้ามาเย็นอะไรแบบนี้พักผ่อนด้วยขอบคุณมากๆ FC ครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้ที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทกาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่ม

0: ทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานก่อนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: มาติดตามกันต่อนะครับกับการเดินทางในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีหลายเส้นทางนะครับยังเรียกได้ว่ามีผลกระทบกับปริมาณรถนะครับแล้วก็เรื่องของอุปสรรคนะฮะที่มีฝนตกลงมานะครับเมื่อช่วงเย็นนะแต่ว่าตอนนี้นะครับเท่าที่ดูเรื่องของกลุ่มฝนเนี่ยมีเพิ่มเติมนะครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเขตบางขุนเทียนบางบอนนะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับนะก็ทางด้านของสมุทรสาครบ้านแพ้วเนี่ยยังตกนะแล้วก็ทางด้านของอำเภอเมืองสมุทรสาครเนี่ยแต่ว่ากลุ่มฝนกลุ่มเนี้ยเขาลงไปทางอ่าวไทยนะครับแล้วก็ด้านบนที่มีฝนตกอยู่ก็ทางด้านของพระนครศรีอยุธยาบางปะอินนะครับทางด้านของภาชีนะท่าเรือนะครับหนองแคสระบุรีนี่ก็ฝนตกนะระดับปานกลางด้วยนะครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามการจราจรนะครับในพื้นที่ของสน.นางเลิ้งนะครับดาบตำรวจสมภพมลิทองนะครับผู้บังคับหมู่จราจรสน.นางเลิ้งนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
1: ตอนนี้เริ่มดีขึ้นครับผมการเคลื่อนตัวถนนราชดำเนินขึ้นสะพานพระราม8ยังมีรถปริมาณมากแต่เริ่มขึ้นได้ดีขึ้นครับผม
0: อ๋อครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของน้ำที่ท่วมอยู่เนาะตอนนี้น่าจะลดลงไปแล้ว
1: ตอนนี้น้ำน่าจะแห้งแล้วครับเพราะว่าเริ่มใช้ความเร็วได้ดีขึ้นคร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ถือว่าหมดเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ค่อยๆทยอยนะยังมีสะสมบางเส้นทางบ้างไหมครับตอนนี้ที่เคลื่อนตัวช้าอยู่
1: มีสะสมอยู่บ้างแต่เริ่มยุบตัวลงแล้วครับทั้งสองด้านทั้งด้านดำเนินนอกแล้วก็ทางด้านจักรพรรดิหลานหลวงครับผม
0: อ๋อก็เริ่มทยอยตามกันไปได้แล้วนะครับตอนนี้
1: เริ่มตามกันได้แล้วครับผม
0: ครับผมมีรถเสียอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาบ้างไหมครับในพื้นที
1: ่ไม่มีครับในพื้นที่ไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็ทางคู่ขนานรถไฟก็ไม่ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุอะไรหรือว่ารถเสียรถชนอะไร
0: ครับฝนก็หยุดไปแล้วเนาะใช่ไหมครับฝนก็หยุดไปแล้วใช่ไหมครับ
1: หยุดได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วครับผม
0: ก็ไม่น่าจะมีเข้ามาตกแล้วนะนะครับบอกว่าอย่างนั้นนะ
1: ยังไม่มีเขาว่าจะตกเลยครับแต่ก็ถูกประมาณไม่ได
0: ้ครับผมได้ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับผมขอบคุณ
0: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณดาบตำรวจสมภพมลิทองนะครับผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.นางเลิ้งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีน้ำท่วมนะครับเชิงทางขึ้นสะพานพระราม8ในด้านขาออกประมาณสัก30ถึง40เมตรระยะทางนะแต่ตอนนี้ก็น่าจะแห้งไปแล้วนะครับเพราะว่าการจราจรคล่องตัวนะสะพานพระราม8ด้านขาออกก็ไม่ติดแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงสักเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งนะครับแล้วก็รถที่ทยอยเข้ามาสมทบนี่ก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับเส้นทางของพระราม3ด้านขาออกนะครับผ่านทางด้านของใต้ทางด่วนเฉลิมหานครหรือว่าใต้สะพานแขวนพระราม9ยังมีสะสมอยู่นะครับนะด้านขาออกก็ต่อเนื่องนะฮะถึงหน้าห้างเทอร์มินอล21พระราม3นะครับตรงเนี้ยถ้าผ่านเทอร์มินอลไปได้ก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าด้านบนสะพานพระราม3ที่จะลงมาทางด้านของเหนือแยกมหาสวรรค์ยังมีปริมาณรถมากอยู่แต่ก็เคลื่อนตัวตามได้นะครับสะพานกรุงเทพไม่ติดนะสะพานกรุงเทพด้านล่างเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนกลับการด้านขาเข้ามุ่งหน้าคลองเตยก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับนะช่วงจากทางด้านของตัดกับวงแหวนอุตสาหกรรมนะมาทางช่องนนทรีมาทางด้านของคลองเตยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับคลี่คลายนะฮะการจราจรทางด้านของสาทรกันหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยรถจะเยอะนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นท้ายสะสมอยู่ซอยสวนพลูนะครับสาทรใต้นะส่วนด้านกลับกันผ่านถนนปั้นเนี่ยรถยังเยอะนะมาทางด้านของแยกนรินทรแล้วก็ต่อเนื่องเข้าแยกวิทยุนะครับยังมีสะสมนะจุดเดิมที่เดิมเลยนะครับท้ายแถวอยู่ประมาณซอย6นะครับสาทรซอย6ด้านพระราม4ขาออกยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับตั้งแต่ก่อนถึงแยกสำย่านนะครับยังหนาแน่นนะครับมาทางสารแดงวิทยุนะครับบอนไก่ไปคลองเตยเริ่มดีขึ้นนะครับเจ จะมีไปชะลอช่วงเข้าแยกเกษมราษฎร์ท้ายอยู่ตลาดคลองเตยนะถ้าเลยแยกเกษมราษฎร์ไปได้เนี่ยก็จะคล่องตัวนะครับนะไปทางด้านของกล้วยน้ำไทยรอจังหวะตามรอบสัญญาณไฟเท่านั้นแยกพระโขนงด้วยเช่นเดียวกันท้ายสะสมตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะครับแล้วก็ดูทางด้านของศรีนครินทร์นะศรีนครินทร์ด้านขาออกจะเหลือช่วงข้ามแยกศรีเอี่ยมมาทางลาซานตรงนี้บีบช่องทางกันก็จะติดเป็นประจำนะครับเคลื่อนตัวช้าส่วนด้านขาเข้านะครับก็มีชะลอเข้าแยกพัฒนาการนะจะมีสะสมเล็กน้อยนะครับลงอุโมงค์ข้ามทางรถไฟหัวหมากยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็จะไปชะลออีกทีช่วงใต้ต่างระดับกรุงเทพกรีฑาที่จะเข้าไปลำสาลีท้ายยังมีสะสมนะครับอยู่ใต้ต่างระดับศรีกรีฑายังเต็มเหมือนกันนะศรีนครินทร์ที่จะเข้าไปทางด้านของลำสาลีรามคำแหงก็คลายตัวแล้วนะครับยกระดับด้านบนก็เหลือขาออกนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่เคลื่อนตัวตามได้นะครับนะไปทางด้านของบ้านม้าเทคโนเนี่ยยังมีปริมาณรถมากนะครับมีชะลอตั้งแต่ช่วงสะพานข้ามแยกลำสาลีส่วนกลับการขาเข้านะสวนสนเข้ามาทางบ้านม้านี่ก็ไม่มีปัญหานะครับเคลื่อนตัวได้ลาดพร้าวก็ใกล้หมดแล้วนะครับขาเข้าดีแล้วนะครับลาดพร้าวจากทางด้านของ64ไปแยกรัชดาลาดพร้าวเนี่ยได้ตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ท้ายสั้นนะครับแล้วก็ทางด้านของ5แยกลาดพร้าวที่จะเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวเนี่ยยังมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าสะสมอยู่หน้าบิ๊กซีลาดพร้าวนะครับแล้วก็ดูทางด้านของผลโยธินจากกำแพงเพชรต่อเนื่องมาทาง5แยกมีสะสมหน้าสวนจตุจักรตรงนี้ยังหนาแน่นนะครับนะเข้ามาทางด้านของแยกรัชโยธินเนี่ยยังเคลื่อนตัวช้าเรียกได้ว่าสลับหยุดเลยนะครับท้ายก็ยังสะสมอยู่ก่อนเข้าให้แยกลาดพร้าวด้วยนะครับแล้วก็ทางรัชดานะโค้งศาลอาญานี่ก็ปริมาณรถอย่างหนาแน่นนะครับรัชวิภาไปประชานุกูลยังเคลื่อนตัวได้ช้าเลยวงสว่างไปข้ามสะพานพระราม7เคลื่อนตัวได้นะครับกลับกันไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับทางด้านของวงสว่างมาทางประชานุกูลเนี่ยดูได้รอบยาวขึ้นนะครับงามวงวานยังติดอยู่นะครับแยกเกษตรไปบางเขนแล้วก็ต่อเนื่องข้ามคลองลัดยาวผ่านหน้าเรือนจำเนี่ยยังหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับเลยแยกพุงเพชรไปนะผ่านหน้าเดอะมอลล์เคลื่อนตัวได้นะครับไปทางใต้ทางด่วนเข้าแคลายนะครับพระนั่งเกล้าไม่ติดตีวันนนท์สองด้านดีแล้วนะครับโดยรอบแยกแคลายนะแล้วก็ทางลนทางด่วนทั้งเข้าและออกงามวงวานเคลื่อนตัวได้นะครับณเวลานี้ส่วนอุบัติเหตุนะครับมีอีกจุดหนึ่งคุณทันวรินนะอ้อที่รายงานมาก่อนหน้านี้ครับราชพฤกษ์ด้านขาออกนะบริเวณเลยต่างระดับวัดโปรดดอนพรมมาเล็กน้อยที่มีรถชนกัน4คันอยู่ในช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเข้าไปดูก็มีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ติดมากแต่อยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับไม่แน่ใจว่าณเวลานี้อาจจะเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังเพราะว่าดูแล้วชนไม่หนักนะน่าจะรอเจ้าหน้าที่ประกันด้วยนะครับก็เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดที่มีแจ้งเข้ามาอัปเดตกันนะครับที่จอสร้อยณเวลานี้ด้วยฝนก็น่าจะหยุดตกไปแล้วหลายพื้นที่เลยนะครับณเวลานี้แต่ก็อย่างที่บอกก็คือจะมีทางบางขุนเทียนบางบอนนะครับที่อาจจะยังตกอยู่นะตรงนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับทักทายคุณต้นน้ำด้วยนะครับนะใช่ครับพรุ่งนี้ครบ35ปีจอสอร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาอวยพรกันได้นะครับนะพี่พัดเสียงไม่แผ่วนะครับขอบคุณมากๆคุณต้นน้ำนะนะครับคุณพัชเชอินบอกอ๋อมาแทนพี่เลี้ยงหรือเปล่าอืมใครนะคุณฐานุตาใช่ไหมเอาปกติเป็นเวรคุณหนุตาเนาะนะครับพรุ่งนี้ผมมาประจำตอนเย็นนะครับมาเฉพาะกิจนั่นแหละฝากติดตามด้วยนะครับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเราเจอกันขอไปที่สายจากคุณใบเตยนะครับมีอุบัติเหตุทางราชพฤกษ์นะคุณใบเตยสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีคุณพัชค่ะ
0: ครับตรงจุดตรงเลยต่างระดับวัดโบสถ์หรือเปล่าฮะวัดโบสถ์ดอนพรมหรือฮะตรงนั้น
2: มันตรงข้ามหมู่บ้านบางกอกบุรวาทเลยอะค่ะ
0: ตรงข้ามกันกับหมู่บ้านบางกอกปุรวาด้านขาออกไหม
2: ใ
0: ช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่แต่หมู่บ้านอ่ะมันอยู่ขาเข้าแต่ก็คือตรงข้ามกันเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: ก่อนถึงแมคโดนัลล์ราชพฤกษ์เล็กน้อยอะค่ะ
0: ครับ ชนกันกี่คันนะครับคุณใบเตย
2: 4คันเป็นกระบะหมดเลยค่ะ
0: โอ้ยังอยู่นะยังไม่ได้เคลื่อนย้าย
2: ยังเพราะตอนชนน่ะความรู้สึกว่าเขาอาจจะชนที่เลนขวาเพราะว่าเห็นมีเศษเหมือนกระจกแตกอะค่ะ
0: ครับ
2: อยู่ที่เลนขวาแต่เหมือนอาจจะแบบเคลื่อนย้ายกันไปอยู่ทางซ้ายเพื่อรอประกันหรือเปล่าอะค่ะเพราะว่าทุกคันก็เหมือนลงมายืนกันอยู่อะค่ะ
0: อ๋อชนกันหนักไหมเท่าที่ดู
2: บางคันก็ยุบเยอะข้างหน้าก็ยุบเยอะอยู่ค่ะ
0: อืมครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหรือยังครับเนี่ยเท่าที่เห็น
2: ไม่มีค่ะตอนที่ผ่านนะคะ
0: เมื่อสักกี่นาทีที่แล้วครับ
2: น่าจะผ่านตอนนั้นสัก10นาที15นาทีได้อ่ะค่ะ
0: อืมแถวๆตรงข้าม
2: ตร
0: ง
2: พอเลยมาอีกนิดก็มีรถชนกันอีก2คันที่ข้ามรัตนาธิเบศอะค่ะ
0: บางรักน้อยต่าง
2: กันก็มีชนกันอีก2คัน
0: โอ้ตรงนี้ติดนะแถวๆตรงข้ามบุญถาวรได้ไหมตรงนั้นนะฮะบุญถาวรราชพฤกษ
2: ์ใช่เพราะว่าเขาเหมือนพึ่งชนแล้วเขาพยายามหาที่จอดหลบอะค่ะ
0: คู่ขนาน
2: ใช่ไหมเหมือนเขาจะจอดหลบตรงทางที่จะเบี่ยงออกเลนนอกอะค่ะค่ะแต่พอออกมาปุ๊
0: บ
2: ก็มีรถจอดเสียอีกทางขวาของเลนนอกอะค่ะ
0: ก็คือในช่องคู่ขนานมีรถจอดเสียอยู
2: ่ช่องคู่ขนานก็มีรถจอดเสียอยู่เลนขวาสุดหลังจากออกจากคู่ขนานน่าจะสัก50เมตรได้อะค่ะ
0: แล้วอุบัติเหตุนี่อยู่ในช่องทางหลักหรือว่าคู่ขนานนะครับ
2: อุบัติเหตุ2คันนี้อยู่
0: ด้านใน
2: ทางซ้าย
0: ด้านในหรือด้านนอก
2: ของทางด่วน
0: ช่องทางซ้ายช่องทาง
2: ของทางด่วนด้านใน
0: โอ้แสดงว่ามีผลกระทบเพราะว่ามีอุบัติเหตุในช่องทางหลักแล้วก็ถ้าเบี่ยงออกคู่ขนานมีรถจอดเสีย
2: ใช่ก็มีรถจอดเสียด้วย
0: อุ้ยแต่เท่าที่เห็นนี่ตรงรถจอดเสียคู่ขนานนี่รถจะติดเหมือนกันนะตรงเนี้ยรถจะเยอะเลยคู่ขนาน
2: เพราะเหมือนพอปกติพอออกไปอ่ะมันก็ต้องเหมือนเบี่ยงถูกไหมคะเบ
0: ี่
2: ยงเข้าเบียดเลนคู่ขนานแล้วคันนี้ดันมาขวางจุดเบี่ยงอะค่ะมันก็เลยอาจจะต้องแบบเหมือนพอออกปุ๊บต้องหักไปเบียดคนคู่ขนานที่เขาตรงมาเลยอย่างเงี้ยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อไปตัดกระแสตรงรถที่คือคู่ขนานก็เบี่ยงออกรถที่จะมาจากช่องทางหลักก็เบี่ยงเข้านี่มาจ้าเอกันนี่อันตรายมากเหมือนกันนะเนี่ย
2: แล้วก่อนออกก็มีไอ้ที่รถชนจะ2คันที่แบบสมมุติคนจะเบี่ยงออกใช่มั้ยคะ
0: ครับ
2: ก็อาจไม่รู้นึกว่าแค่ติดการเบี่ยงออกแต่จริงๆเพราะมีรถชนกันเนี่ยค่ะ
0: ไอ้ตรงที่ชนนี่คือเป็นเชิงทางลงข้ามรัตนาธิเบศมั้ยเชิงทางลงเนาะ
2: ใช่ค่ะแล
0: ้
2: วคือเขาเคลื่อนตัวเหมือนพยายามหาที่จอดว่าฉันจะจอดตรงจุดไหนดีเหมือนเพิ่งเกิดเลยอะค่ะ
0: ครับชนหนักไหมครับดูแล้ว
2: ไม่หนักค่ะบุบเล็กน้อยแบบเหมือนเป็นเหมือนลูกฟุตบอลเป็นรูลูกฟุตบอลเข้าไปอย่างเง
0: ี้
2: ยค่ะ
0: เออบุบเข้าไปอืม
2: ได้
0: โอ้แม่มีจะดีจริงๆจะดีอยู่แล้วนะราชพฤกษ์เนี่ย
2: คร
0: ับเลยจุดนี้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณใบเตย
2: ก็โล่งแล้วค่ะนี่จะถึงบ้านแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอเคได้ครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้ขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากๆขอบคุณคุณใบเตยด้วยนะครับช่วยกันเพิ่มเติมแบบนี้ดีมากๆเลยนะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงเย็นที่เรียกได้ว่าเกือบจะดีอยู่แล้วนะแต่อาจจะทำให้สะดุดกันได้นะครับเพราะว่ามีทั้งอุบัติเหตุแล้วก็รถจอดเสียด้วยขาออกนะครับของราชพฤกษ์นะคุณผู้ฟังนะครับช่วงด้านบนของเชิงทางลงต่างระดับบางรักน้อยในช่องทางหลักแล้วก็ที่จะเบี่ยงออกคู่ขนานเนี่ยก็มีรถจอดเสียอยู่ด้วยนะครับทำให้การจราจรตามหลังมารถชะลอตัวนะครับนะก็เพิ่มเติมกันนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะฮะกับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
4: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์คะ มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: คร
4: ับ ค่ะเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลานะคะโดยหลังการประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แถลงข่าวเองเลยเนี่ยนั่งเรียงแถลงข่าวเลยนะคะ
0: ครับ
4: ก็บอกว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้นะคะพื้นที่ในจังหวัด5จังหวัดภาคใต้ก็คือครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีนะคะโดยคณะรัฐมนตรีได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการทันทีครอบคลุม4เรื่องค่ะคุณพัฒน
0: ์
4: เรื่องแรกคือเรื่องเศรษฐกิจนะคะรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคการเกษตรนะคะการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจนะคะโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ทั้งผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันนะคะแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนะคะเช่นกระทรวงการคลังพิจารณามาตรการด้านการเงินและภาษีโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจหรือว่าซอฟโลนนะคะและค่าธรรมเนียมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นะคะรวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาล่องน้ำตาปีและก็ร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และสนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของภูมิภาคนะคะส่วนด้านสังคมและคุณภาพชีวิตรัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขและก็การประกอบอาชีพนะคะโดยเร่งดำเนินการด้านการออกแบบและก็ก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ค่ะนอกจากนี้นะคะจะเร่งหารือกับมาเลเซียเพื่อที่จะให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและก็ดูแลอย่างเหมาะสมและก็ลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการส่วนด้านความมั่นคงนะคะรัฐบาลจะเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนนะคะโดยจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและก็นำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจุดผ่านแดนนะคะเป้าหมายก็คือการสร้างความสงบความปลอดภัยความเชื่อมั่นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและก็ประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงส่วนด้านการป้องกันแล้วก็บริหารจัดการภัยพิบัตินะคะรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทั้งการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีนะคะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และก็เทศบาลเมืองควนลังรวมถึงการเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนนะคะและก็รัฐบาลและคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในหลักการปรับรูปแบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและก็มากกว่าระบบเดิมนะคะเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวก็คือ3ภัยนะคะมีเป้าหมายที่จะให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะก็คือเปลี่ยนจากรอรับเงินเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมแล้วก็บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะนอกจากนี้นะคะมาตรการนอกจากมาตรการเร่งด่วนและรัฐบาลยังเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภาคใต้ในระยะยาวโดยวันนี้ครม.ได้อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2นะคะเส้นทางสายใต้3ช่วงคือชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่แล้วก็ชุมทางหัดใหญ่ป่าดังเบซาค่ะรวมวงเงินลงทุนรวมนะคะ 106,798.32 ล้านบาทค่ะท้ายสุดนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่สะท้อนปัญหาแล้วก็เสนอแนะแนวทางพัฒนาให้กับรัฐบาลพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนะคะพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมสนับสนุนแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะเดินหน้าพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสร้างโอกาสสร้างความมั่นคงสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนรัฐบาลจะทำให้การพัฒนาเกิดขึ้นจริงในพื้นที่และให้ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะ
0: ครับ
4: อันนี้ก็จบแล้วสำหรับการประชุมครม.สัญจรนัดแรกนะคะที่สงขลาค่ะ
0: ครับ
4: ก็ต้องคอยดูว่าครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนนะคะ เอาอีกเรื่องนึงค่ะคุณพัฒน์เรื่องของโควิด19นะคะหลังจากที่เราเห็นว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีการส่งเรื่องของผู้เจ็บป่วยผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการถึงจนถึงห้ามรัฐบาลห้ามจัดงานปีใหม่ใช่ไหมเห็นไหมฮะเห็นนี้ไหมล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคนะคะโดยแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคก็แถลงการค่ะเรื่องของสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 นะคะบอกว่าขณะนี้หลายคนก็คงจะกังวลนะคะยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของกระแสข่าวในโลกโซเชียลนะคะขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยในวันนี้นะคะกรมควบคุมโรคขอให้ข้อมูลถึงเป็นความจริงเกี่ยวกับอุบัติการณ์การติดเชื้อข้อมูลปี2569ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31สิงหาคม2569มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสมอยู่ 99,691 รายนะคะอัตราป่วยคือ 151.34 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิตนะคะทั้งหมด15รายค่ะคิดเป็นอัตราป่วยตายอยู่ที่ 0.02%ส่วนเมื่อย้อนไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะคะซึ่งเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักเนี่ยนะคะก็มีตัวเลขมาฝากด้วยเหมือนกันค่ะคุณพัฒน
0: ์
4: บอกว่าในช่วงการเปรียบเทียบนะคะในปี2568เนี่ยมีผู้ป่วยโควิดถึง 614,601 รายนะคะเอ็ดอาจจะอ่านว่า1หรือ1ก็ได้นะคะ 614,601 รายก็นะอัตราป่วยตายอยู่ที่ 0.04% หรือว่า274รายนะคะส่วนปี67ค่ะมีผู้ป่วยถึง 777,730 รายอัตราป่วยตายเนี่ยนะคะอยู่ที่ 0.03% หรือว่า219รายแล้วก็ปี66ค่ะมีผู้ป่วยนะคะโควิด-19 ถึง 618,793 รายอัตราป่วยอยู่ที่ 0.14% หรือว่า852รายค่ะซึ่งก็เรียกว่าเป็นตัวเลขที่หนักหน่วงกว่าช่วงนี้เยอะนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะมีการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะโดยปี69พบการรายงานว่ามีผู้ป่วยโควิดนะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่18ค่ะขออภัยจนถึงปัจจุบันและสัปดาห์ที่32พบแนวโน้มผู้ป่วยสูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่มากเท่าปีก่อนนะคะอย่างเช่นปี2568เนี่ยจะพีคมากในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะแต่ปี2569นี่ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าไต่ขึ้นมามากขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนปี2569ค่ะจากข้อมูลต่างๆกล่าวได้ว่าโควิดเนี่ยนะคะยังไม่ได้เป็นลักษณะโรคตามฤดูกาลอย่างชัดเจนนะคะเหมือนช่วงการระบาดจะแตกต่างกันในปีที่ผ่านมาดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปซึ่งโควิด-19 เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังของประเทศไทยอยู่แล้วนะคะจึงมีการติดตามและก็รายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะข้อมูลณวันที่31สิงหาคมมีผู้ป่วยอยู่นะคะ 99,691 รายพบว่าในจำนวนนี้นะคะจังหวัดที่10จังหวัดค่ะที่มีอัตราป่วยสูงสุดนะคะคุณพัฒน์ซึ่งคำนวณต่อประชากรแสนคนนะคะจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครนำมาเป็นอันดับ1นะคะรองลงมาคือชลบุรีภูเก็ตลำพูนนครปฐมนนทบุรีนครปฐมระยองสระบุรีเชียงใหม่และอ่างทองนะคะส่วนที่ช่วงอายุที่พบนะคะเจอทุกช่วงอายุค่ะแต่มากที่สุดคือเด็กอายุน้อยกว่า1ปีแปลกใจมากทำไมเด็ก1ปีซึ่งอยู่บ้านเนี่ยติดโควิดนะคะเขาบอกว่าขณะที่การระบาดเนี่ยในลักษณะนี้จะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะติดเชื้อมาจากชุมชนซึ่งอาการก็จะไม่เยอะคล้ายหวัดทั่วไปและก็นำเชื้อมาแพร่ให้กับเด็กเล็กนั่นเองค่ะคุณพัฒน์ซึ่งจริงๆแล้วอาการในเด็กก็ไม่ได้รุนแรงนะคะเนื่องจากข้อมูลผู้เสียชีวิตนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ที่สูงวัยตั้งแต่60ปีขึ้นไปรองลงมาคือ50ถึง59ปีแล้วก็40ถึง49ปีตามลำดับนะคะดังนั้นโควิดจะป่วยเยอะในเด็กเล็กนะคะแต่กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับความรุนแรงที่จะเสียชีวิตคืออายุ40ปีขึ้นไปค่ะโดยเฉพาะมากกว่า60ปีเพราะจะมีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจหลอดเลือดความดันโลหิตสูงเบาหวานและก็มะเร็งนะคะทางด้านของคุณหมอวีรวัฒน์มโนสุทธิในแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒินะคะ โฆษกของกรมควบคุมโรคอีกท่านหนึ่งก็กล่าวย้ำว่านะคะผู้ป่วยโควิด -19 นะคะปี2569เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเมื่อเทียบย้อนหลังกับปีก่อนๆถือว่าปีนี้น้อยนะคะดังนั้นความรุนแรงของโรคไม่ได้เพิ่มขึ้นส่วนสายพันธุ์ที่พบนะคะจากข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะ1มกราคมจนถึง21สิงหาคมปี69คือปีนี้พบผู้ป่วยโควิดสายพันธุ์โอมิครอนค่ะ 1,045 รายนะคะโดยเป็นสายพันธุ์ย่อยคือ NB.1.8.1 มากกว่า 50% ถือว่าเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทยรองลงมาคือสายพันธุ์ JA.1 นะคะแต่ปัจจุบันในไทยก็ยังคงเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดอยู่ก็คือ NB.1.8.1 นะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์หลักไม่รุนแรงคือไม่รุนแรงแต่ติดง่ายค่ะคุณพัชหากมีอาการป่วยควรพักแล้วก็ลดการใกล้ชิดกับผู้อื่นนะคะสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการหรือว่าอยู่ในสถานที่แออัดแล้วก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกมีอาการซึมนะคะหรือว่าการทรุดลงควรพบแพทย์ทันทีค่ะซึ่งก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าปรึกษาได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าข้อมูลตั้งแต่ต้นปีจนถึง31สิงหาคมมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว15รายนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสว.แล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนั่นเองนะคะ
0: ต้องระวังครับ
4: ค่ะคือไม่รุนแรงแต่ติดง่ายนะคะท้องไว้ไม่รุนแรงแต่ติดง่ายแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกก็คือหายใจเหนื่อยหอบนี่ต้องหาหมอนะคะอย่านอนอยู่บ้านเองนะคะ
0: ค
4: ่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะที่โอ้โหเราเรียกว่าดีใจกันทั้งประเทศนะคะที่นักตบสาวไทยเนี่ยสามารถที่จะคว้าชนะและคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้เนี่ยนะคะวันนี้คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติครั้งที่10ทับ2569ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อที่จะพิจารณาเรื่องของการสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สามารถคว้าแชมป์กลับสู่ประเทศไทยได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะโดยที่ประชุมค่ะคุณพัชเห็นชอบให้อนุมัติเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจากผลงานชนะเลิศเนี่ยนะคะ รวมเป็นเงิน 11,760,000 นะคะบาทค่ะประกอบด้วยนะคะผู้ที่จะได้11ล้านเนี่ยคือนักกีฬา14คนจะได้รับเงินรางวัลคนละ 600,000 บาทนะคะผู้ฝึกสอนได้รับเงินรางวัลร้อยละ10ก็คือ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะได้รับเงินรางวัลร้อยละ30ก็จะเป็นเงิน 2,520,000 บาทนะคะนอกจากนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนยังมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษค่ะให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเพิ่มอีก3ล้านบาทค่ะคุณพัชส่งผลให้การสนับสนุนเงินรางวัลจากความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนะคะการอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษนี้เป็นไปตามที่ประกาศของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรวมถึงเงื่อนไขการให้รางวัลแก่นักกีฬาบุคลากรทางกีฬานะคะแล้วก็สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2565นะคะที่ระบุบัญชีท้ายประกาศนะคะบอกว่ากลุ่มกีฬาที่สมควรได้รับเงินรางวัลพิเศษข้อย่อย 2.5.2 ก็คือกีฬาประเภททีมกำหนดเงินรางวัลไม่เกิน3ล้านบาทต่อทีมและไม่เกินปีละ1ครั้งนะคะก็เข้าเกณฑ์นะคะซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมนี้สร้างผลงานโดดเด่นสามารถพลิกสถานการณ์เอาชนะเจ้าภาพจีน3-2เซตคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028สร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันนักกีฬาก็ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มีวินัยนะคะเสียสละแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและก็เยาวชนนะคะจึงเห็นสมควรให้เงินรางวัลพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพและการสร้างผลงานในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันนะคะคณะกรรมการบริหารกองทุนก็รับทราบข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านการกีฬาที่เสนอให้กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะสนับสนุนร่วมสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมนักกีฬาไปสู่โอลิมปิก2028รวมถึงแนวทางการจัดทำศูนย์ฝึกซ้อมแห่งชาตินะคะและโครงการ Road to LA 2028เพื่อที่จะยกระดับเตรียมนักกีฬาและสร้างนักกีฬารุ่นต่อรุ่นอย่างยั่งยืนนะคะคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยถือเป็นวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนต้องร่วมกันแสดงความยินดีและภาคภูมิใจกับความสำเร็จของนักกีฬาทีมชาติไทยที่สามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงให้ประเทศนะคะความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆโอ้โหเราที่ติดตามเราก็ดูนะแต่ละทีแต่ละครั้งแต่ละแมตช์นี่นะหัวใจจะวาย
0: โอลิมปิกเนี่ย
4: นะคะก็แต่แล้วก็เกิดความมุ่งมั่นความเสียสละของนักกีฬานะคะรวมถึงทุกฝ่ายที่อยู่เบื้องหลังนะคะก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศทั่วหน้าเลยนะคะ
0: ใช่แล้วครับ
4: บางคนร้องไห้เลยนะ
0: ดูแล้วน้ำตาตกทุกคนอ่ะผมเองก
4: ็ไปเลยดิฉันเนี่ยไม่ไหวนะคะค่ะมาที่เรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ปิดที่ 1,588.68 จุดนะคะเพิ่มขึ้นขออภัยค่ะลดลงวันนี้หุ้นไทยลดนะคะลดลง 6.48 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 72,563.44 ล้านบาทนะคะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้ช่วงบ่ายพลิกกลับมาลบนะคะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,585.23 จุดนะคะแล้วก็จะทำจุดสูงสุดที่ 1,603.59 จุดค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้ช่วงแรกเคลื่อนไหวทรงตัวก่อนที่จะไหลลงไปในช่วงท้ายนะคะปิดตลาดในแดนลบค่ะบรรยากาศลงทุนก็ถูกกดดันมาจากปัจจัยภายนอกทั้งสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่กลับมาคุกอีกคุกกุ่นรุนแรงอีกครั้งนึงนะคะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบกลับตัวขึ้นมาแรงแล้วก็สร้างความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อขณะเดียวกันตลาดหุ้นก็ถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ดีดขึ้นก่อนที่หน้านี้เนี่ยปรับตัวลงหลังจากที่เควินวอชเขาได้ส่งสัญญาณแสดงความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะคะตลาดก็ตีความว่าเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้เดือนกันยายนนะคะดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดลบค่ะก็กังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนะคะก็บอกว่าบทบังปัจจัยบวกจากรายงานที่บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนขยายตัวได้ดีเกินคาดในเดือนสิงหาคมไปเลยค่ะทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเนี่ยปิดที่ 3,979.89 จุดลดลง 6.41 จุดนะคะส่วนหางเส็งปิดลบเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าการกลับมาปะทะกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นก็เกิดความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะคะทำให้หางเสงปิดที่ 25,329.73 จุดลดลง 237.26 จุดนะคะส่วนนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวก็ปิดลบเช่นกันนะคะบรรยากาศก็เช่นเดียวกันเลยว่าถูกกดดันเรื่องของความตึงเครียดตะวันออกกลางนะคะก็ทำให้วันนี้เนี่ยปิดตลาดที่นิกเกอิปิดตลาดที่ 66,215.34 จุดนะคะลดลง 96.59 จุดค่ะส่วนทองคำในประเทศวันนี้ปรับทั้งหมด30ครั้งค่ะคุณพัชเป็นปรับบวก11ครั้งปรับลบ19ครั้งปิดตลาดลบอยู่800บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,850 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,050 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,477.16 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,850 บาทส่วนราคาโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่4,385 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.25 บาทค่ะนะคะส่วนเงินบาทเย็นนี้นะคะปิดตลาดที่ 32.25 บาทต่อดอลลาร์ค่ะอ่อนค่าจากช่วงเช้าเปิดที่ 33.16 นะบาทต่อดอลลาร์เงินบาทเงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาคเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่านะคะเนื่องจากราคาทองคำในตลาดโลกย่อตัวลงส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะ ระหว่างวันก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.16 ถึง 33.27 นะคะแล้วก็นักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.10 ถึง 33.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนราคาน้ำมันคุณพัทขึ้นนะคะปรับขึ้นนะคะโดยเวสเท็กซัสเนี่ยนะขึ้นไปอีก2เหรียญ18เซนต์นะคะขายอยู่ที่ 87.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ขึ้นอีก1เหรียญ91เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 92.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะมีรายงานการสกัดกั้นโดรนของอิหร่านลำหนึ่งขณะที่บินอยู่ที่เหนือน่านน้ำของ UAE นะคะแล้วก็ปฏิเสธรายงานเกี่ยวกับการโจมตีฐานทัพอากาศอัลเมนฮัตในช่วงเวลาที่สหรัฐอิหร่านกลับมาเปิดฉากสู้รบกันอีกครั้งนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะคะก่อนหน้านี้กองทัพอิหร่านเผยแพร่เหตุแถลงการระบุว่ายิงโดนหลายสิบลำโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐที่ฐานทัพอากาศอัลเมนฮัตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่วงเช้ามืดของวันจันทร์แต่ว่ากระทรวงกลาโหมของ UAE ออกมายืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะคะขอให้ประชาชนเชื่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางการงดเว้นการเผยแพร่ข่าวลือที่ไม่ถูกต้องเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลาลักซึ่งอยู่ทางห่างไปจากทางเกาะคาร์กนะคะไปทางตะวันออกประมาณ660กิโลเมตรโดยอ้างว่าพบการเตรียมวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซต่อมาอิหร่านรายงานการตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพ2แห่งของกองทัพสหรัฐในการที่ประจำการอยู่ในจอร์แดนและก็ฐานทัพอากาศอัลเมนฮัตของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะซึ่งสนับสนุนการโจมตีของเมืองลาลักค่ะสรุปว่าก็ยังโจมตีกันไปมาเนี่ยราคาน้ำมันก็เลยพุ่งขึ้นขนาดนี้นะคะแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณวัฒนพรครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
5: ้มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: สามสองหนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝากเรื่องของการออมให้กับผู้ที่สนใจไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตครับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนครับกับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดครับระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับมาติดตามการเดินทางกันต่อนะครับมีคุณนิ่มนะแจ้งอุบัติเหตุนะครับก่อนหน้านี้ครับถนนเทพรัตน์บางนาตราดช่วงระหว่างสะพานกับรถกม8มุ่งหน้าถนนกิ่งแก้วบางพลีนะครับด้านฝั่งขาออกเทพรัตน์นะครับก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุก่อนถึงบุญถาวรบางนาเล็กน้อยรถบรรทุกพ่วงชนกับรถเก๋งขวางช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับเบื้องต้นเราประสานไปกับทางสภ.บางแก้วให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับช่วงนั้นนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เดี๋ยวเพิ่มเติมได้นะครับใครที่ใช้เส้นทางนะฮะว่ามีการเคลื่อนย้ายไปแล้วหรือยังนะครับนะบริเวณดังกล่าวเนี่ยเดี๋ยวขอดูนะการเคลื่อนตัวยังมีปริมาณรถนะฮะชะลอตัวอยู่นะครับเนี่ยช่วงจุดที่เกิดเหตุนะครับบริเวณจากทางด้านของขาออกนะฮะก่อนถึงบุญถาวรบางนาเล็กน้อยนะครับส่วนถ้าเลยจุดเกิดเหตุไปได้เนี่ยก็จะคล่องตัวนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับคุณณัฐวุฒินะบอกว่าทางด่วนบุรพาวิถีในด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างด่านบางพลีมุ่งหน้าเหนือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวนะครับมีอุบัติเหตุกิโลเมตรที่26+500นะครับรถชนกัน3คันนี่แจ้งมาเมื่อครู่นี้เองทางด่วนบุรพาวิถีในด้านขาเข้านะครับรถชนกัน3คันขวางช่องทางกลางนะครับนะบุรพาวิถีด้านบนเนี่ยนะฮะทำให้การจราจรมีผลกระทบนะครับเคลื่อนตัวช้าแต่ด้านกลับกันนี่บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับหลายเส้นทางก็ยังมีปริมาณรถอยู่นะณเวลานี้นะครับอโศกมนตรีจะเหลือด้านที่จากฝั่งอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรรถยังเยอะนะครับเพชรบุรีด้านขาออกนะจากทางเพชรอุทัยไปพร้อมพงษ์รถมากเคลื่อนตัวช้าทั้ง2ด้านนะครับส่วนทางด้านของดินแดงนะฮะดินแดงในฝั่งขาออกคลี่คลายไปได้เยอะนะครับจะมีเหลือช่วงด้านบนของยกระดับพระราม9นะครับในด้านขาออกนะแต่ว่าถ้าเลยผังเมืองไปต่อเนื่องโอ้ทางด้านของคลองชุดใหญ่เนี่ยนะฮะก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าจัตุรทิศที่จะข้ามไปทางด้านของคลองชุดใหญ่เนี่ยรถยังเยอะนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณชัยรัตน์นะครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน์ครับ
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์สวัสดีผู้ฟังจอสอร้อยครับผม
0: ครับ
1: ที่ออกมาจากเรามันหนาดหรือว่าตรงแฟชั่นไอแลนด์เหยียบขวาแล้วก็มาขึ้นยกระดับมุ่งหน้ามารัชดารามอินทราตอนนี้มาถึงแยกที่ตัดกับประเสริฐมนุกิจครับผม
0: ครับ
1: ฝั่งนี้ใช้ได้นะคุณพัฒน
0: ์
1: แต่ฝั่งขาออกไม่ดี
0: ครับ
1: ลงสะพานยกระดับข้ามนวมินทร์ก็มีหางแถวชะลอตัวน่าจะติดไปทางนพรัตน์แหละครับผม
0: ครับ
1: ไปทางรามินทราขาออกน่าจะมีอุบัติเหตุหรือไม่ก็รถเสียผมว่าจริงช่วงเวลานี้มันไม่ควรติดแล้ว
0: ตรงรามินทราใช่ไหมฮะ
1: น่าจะนะน่าจะที่ขึ้นยกระดับข้ามมอเตอร์เวย์แล้วก็จะเบี่ยงไปทางมินบุรีครับผมนั่นติด
0: รัชดารามินทราด้านขาออก
1: ขาออกนี่น่าจะเป็นขาออก
0: ดูเหมือนตึงๆเหมือนกันเนาะตรงทางลงรามินทรา
1: ใช่นะ
0: ด้านขาออก
1: ทางนพรัตน์
0: ครับ
1: ไม่ก็ต่อเนื่องไปทาง รามอินทรา109ประมาณนั้นแถวนั้นรถเขาชอบเยอะครับผม
0: ครับ
1: ครับแถวนั้นน่าต้นน่าจะเยอะหาแถวก็ยันมาถึงนี่แหละใครที่วิ่งอยู่ก็ขึ้นยกระดับข้ามนครมินไปก็เริ่มจะรอตัวติดขัดแล้วแต่เบี่ยงออกไปทางแฟชั่นไม่ติดนะ
0: ครับ
1: ทางรามอินทราขาเข้าอันนี้ไม่ติดฝั่งของผมนี่ก็ดีวันนี้ดี
0: ครับ
1: ตอนนี้ได้สัญญาณไฟเขียวแล้วก็จะเลี้ยวขวาออกประเสริฐมโนกิจทางก็จะไปแถวเปาโลเกษตรครับผม
0: อ๋อครับตรงนี้โล่งเนาะคุณชัยรัตน
1: ์หยุดแล้วนะถนนแห้งแล้ว
0: อืมครับ
1: แต่ตอนเย็นตกทุกวันเลย
0: มาช่วงเวลาเดิมด้วยนะ
1: ครับผม
0: เ
1: ดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอวยพรเนาะ
0: ได้ได้ครับผม
1: เดี๋ยวพรจะหมดก่อนโอเคครับผม
0: ขอบคุณมากครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุเทพรัตน์นะครับล่าสุดเนี่ยเราสอบถามไปกับทางสภ.บางแก้วแจ้งว่าย้ายพ้นการกีดขวางไปแล้วไม่มีคนเจ็บนะที่กรณีคุณนิ่มแจ้งมานะก่อนถึงบุญถาวรนะครับในด้านขาออกก่อนถึงบุญถาวรบางนาเล็กน้อยที่มีรถบรรทุกพ่วงชนกับรถเก๋งนะครับเคลื่อนย้ายแล้วนะครับไม่มีคนเจ็บ19:58 น.เดี๋ยวพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมิซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายมิซาฟอกรุนอิสลามอาลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ชั้นมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบราติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569มีข้อความว่าพนักท่านนายชัฟคาตมิซิโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐ2569มีข้อความว่าพนักท่านนายชัฟคาตมิซิโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

0: ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:23 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ระหว่างวันที่1ถึง2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรเพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยในครั้งนี้โอกาสนี้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสแก่รองศาสตราจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งการฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องตามวงรอบถือเป็นวิธีป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คนจากนั้นทรงงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัวและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้จำนวน4ตัวและสุนัขที่มีเจ้าของเพศผู้อีกจำนวน4ตัวรวม8ตัวโดยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์โดยมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการผ่าตัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้การทำหมันเป็นแนวทางสำคัญที่ลดปัญหาสัตว์จรจัดและช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบสืบพันธุ์อาทิภาวะมดลูกอักเสบและการเกิดเนื้องอกเต้านมในสุนัขเพศเมียและการเกิดภาวะต่อมลูกหมากโตและต่อมลูกหมากอักเสบในสุนัขเพศผู้สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัว
1: พระราชวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วัน

0: เวลา 11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในช่วง100วันจะเป็นพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสเวลา 17 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมเปรียบเสมือนผู้สืบสานมรดกทางพระพุทธศาสนาทั้งด้านบทสวดวิธีปฏิบัติและลำดับขั้นตอนของศาสนพิธีให้คงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและเวลา 19 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10 นาฬิกาบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทอาสวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอสวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุและวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานและวัดโขลงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีพร้อมทั้งวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาฬิกา30นาทีบริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือครอบครัวแจ้งอรัญยิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรและคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนท์สิริพฤกษาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดโคกชำแระวัดนาหอมและวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาและวัดเตาปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 17:00 น.วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัท Stella X จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปมาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามและวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Ideaverse Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันรวมทั้งหน่วยงานต่างๆได้นำคณะข้าราชการนักเรียนและนักศึกษามาแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทางนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติและพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอศวนันท์บริษัทอศวโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าด้วยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมและทรงมีความกตัญญูกตเวทิตากับพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางในสังคมจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ผ่นดินอีสานเคยได้ชื่อว่าเป็นถิ่นปลูกหม่อนทอผ้าไหมมาตั้งแต่อดีตเพียงแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านใช้ในครัวเรือนเท่านั้นและวันนี้ณบ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามผู้มาเยือนจะสัมผัสได้ทันทีถึงความเป็นหมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการรวมตัวกันเป็นชุมชนทอผ้าไหมที่เข้มแข็งซึ่งเส้นทางความรุ่งเรืองของยายไหมที่บ้านกำพีนี้เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแต่ก่อนโอ้ยจนปัญญาเวลาไม่มีเงินใช้จะได้เงินไหนหนอจะไปทำงานก็จะไปทำงานที่ไหนมันห่างไกลจากตลาดสายอำเภอก็จนปัญญาอยู่เหมือนกันแต่เมื่อท่านมาส่งเสริมแล้วก็ดีขึ้น
0: ด้วยความละเอียดอ่อนและสายพระเนตรที่ยาวไกลส่งมุ่งเน้นให้การฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์หัตถกรรมประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืนโปรดให้มีการพัฒนาวิธีการทอและลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าและจัดระบบการตลาดรองรับโดยทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของไหมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติถึงวันนี้ความเรืองรองพันรายของผืนไหมสะท้อนถึงความสุขในชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของหัตถศิลป์ชาวอีสานจำนวนมากมาย
2: คนมาช่วยทำคนมาช่วยเสริมอาชีพให้บ้านเราให้เจริญจ้ะก็ป้าปลื้มใจที่สุดในโลกเลยจ้ะหาที่เปรียบไม่ได้เลยจะให้ลูกทำเป็นอาชีพเสริมต่อไปกับแทนคุณแม่และคุณยายไว้อย่างเงี้ยครับ
0: ห่างจากบ้านกำพีไปประมาณ100กิโลเมตรประวัติศาสตร์บทใหม่ของเส้นทางสายไหมของภาคอีสานก็ได้เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันบ้านนาโพหมู่ที่1ตำบลนาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ในอดีตบ้านนาโพอยู่ในอำเภอพุทไธสงฆ์ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งกองช่างไหมเมืองบุรีรัมย์ในช่วงฟื้นฟูการปลูกหม่อนและทอผ้าไหมตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันนี้ด้วยการสานต่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งฟื้นฟูความรุ่งโรจน์ให้กลับคืนมาสู่ถิ่นทอผ้าที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ตลอดจนช่วยสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่เจ้าของผืนไหมดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับนางประจวบจันนวล
3: จุดตรงนี้ค่ะที่อยู่ได้ถ้าไม่มีสมเด็จท่านช่วยเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะขายให้ใครทำให้ใครถ้ามีโอกาสก็อยากจะกราบเรียนท่านเหมือนกันว่าสมาชิกทุกคนชาวบ้านที่ทอผ้านะรู้สึกว่าซาบซึ้งในพระมหากรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของหัตถศิลป์นี้ได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมรุ่นใหม่ซึ่งบุกเบิกดูแลโดยบุตรสาวคือนางแสงเดือนออมไทยสง
4: ต้องมีจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายคือให้อยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบสานตรงนี้ต่อไปให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราโดยที่ต้องยืนอยู่บนหลักของการพึ่งตนเองให้ได้โดยที่ยังคงยึดหลักปณิธานของท่านเหมือนเดิมก็คือการอนุรักษ์ผ้าไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะพิเศษไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังทรงคุณค่าอยู
0: ่ด้วยการทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่องมานับแต่ทศวรรษ2510การฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะทอไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โยงใยขยายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ถึง759หมู่บ้านใน16จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกอย่างดำเนินมาเกือบ40ปีแล้วเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเหนื่อยยากของการอุทิศพระองค์เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ของภาคอีสานทรงมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองบทใหม่ของเส้นทางใหม่เป็นเส้นทางที่ทรงร่วมถักทอด้วยความรักเพื่อกงล้อของเส้นใหม่จะหมุนสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จบสิ้น

0: 20:28 น.นะครับมาเดินทางกันต่อกับจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับถนนพัฒนาการด้านขาออกรถติดนะครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุนะมีแจ้งเข้ามานะครับอุบัติเหตุพัฒนาการบริเวณช่วงระหว่างซอยพัฒนาการ30มุ่งหน้าแยกพัฒนาการนะครับช่วงโลตัสพัฒนาการครับมีอุบัติเหตุรถชนกันนะ 2-3 คันมีผู้ได้รับบาดเจ็บขวางช่องทางขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันเนี่ยก็มีชะลอตัวนะครับนะก็เป็นอุบัติเหตุนะครับพัฒนาการคือด้านขาออกจากถาวรทวัฒน์เนี่ยท้ายแถวยาวนะครับท้ายแถวนี่ติดตั้งแต่เชิงทางลงอุโมงค์นะครับแยกถาวรทวัฒน์ต่อเนื่องมาถึงหน้าโลตัสพัฒนาการนะครับส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางประเวศเนี่ยนะก็มีท้ายสะสมที่แยกตัดกับศรีนครินทร์นะครับกระทบศรีนครินทร์เข้าแยกศรีพัฒน์ด้วยนะครับก็มีท้ายสะสมนะแต่ว่าลงอุโมงค์ศรีนครินทร์ในด้านขาเข้าไม่ติดนะครับแต่ซ้ายที่จะเข้าพัฒนาการติดนะครับเข้าใจว่าฝั่งนี้น่าจะชะลอดูนะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางคลองตันเนี่ยนะฮะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยอยู่บริเวณฝั่งของโลตัสพัฒนาการนะครับเคลื่อนตัวช้านะครับมีสลับหยุดด้วยนะฮะก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับจริงๆก่อนหน้านี้ดีแล้วนะส่วนรถที่มาจากทางสะพานข้ามแยกคลองตันนี่ก็ยังมีปริมาณมากอยู่นะครับลงมาทางด้านของพัฒนาการซอย20นะก็ติดบริเวณช่วงด้านบนของสะพานข้ามแยกคลองตันด้วยนะครับส่วนรถที่มาจากทางเพชรอุทัยนะครับต่อเนื่องพร้อมพงเนี่ยเข้ามาทางทองหล่อยังมีปริมาณรถมากนะครับจากพร้อมพงเข้าทองหล่อนะแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับส่วนขาเข้าเนี่ยไม่มีปัญหานะครับขาเข้าถ้าเลยตรงข้ามกับโลตัสพัฒนาการมาก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับคลองตันไปเอกมัยทองหล่อพร้อมพงเข้าอโศกตอนนี้เกือบจะหมดปัญหาแล้วนะครับจะมีช่วงชะลอเข้าแยกอโศกเพชรนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีรับแจ้งอุบัติเหตุนะครับถนนสวนหลวงขออภัยคุณสวนหลวงแจ้งมาบอกว่ารามคำแหงด้านขาออกนะฮะมีอุบัติเหตุตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามคำแหงจักรยานยนต์ชนกันนะครับมีคนเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือนะครับการจราจรรามคำแหงขาออกจริงๆก่อนหน้านี้ก็เริ่มดีแล้วนะก็ทำให้รถกลับมาติดอีกรอบหนึ่งนะก็มีท้ายสะสมนะครับยกระดับรามคำแหงยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับตั้งแต่ช่วงโค้งมอรามก็สะสมบริเวณเชิงทางลงนะครับแล้วก็พื้นราบเนี่ยที่มีอุบัติเหตุช่วงตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามคำแหงทำให้มีสะสมท้ายอยู่รามคำแหง79นะครับส่วนกลับกันด้านขาเข้าไม่มีปัญหาแล้วนะครับศรีนครินทร์จากกรุงเทพกรีฑาเข้ามาทางลำสาลีก็หมดปัญหานะครับกลับกันก็ยังถือได้ว่าคล่องตัวลาดพร้าวจะเหลือจาก5แยกมาทางรัชดาแยกรัชดาลาดพร้าวในด้านขาออกนะครับคนทางหนาแน่นเลยท้ายนี่สะสมอยู่บริเวณผ่านหน้าห้างยูเนียนมอลล์นะครับคนทางหนาแน่นเลยนะครับลาดพร้าวด้านขาออกจาก5แยกมาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวนะครับกลับการเคลื่อนตัวได้นะครับขาเข้าไม่มีปัญหาแล้วฮะมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณกฤษดานะครับทางด่วนขั้นที่2ศรีรัฐต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าด่านคลองประปาพระราม6เคลื่อนตัวช้านะครับบริเวณโค้งต่างระดับพญาไทมีรถเก๋งสีดำจอดขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับเห็นบอกว่ามีกลุ่มควันที่หน้ารถด้วยนะอันนี้แจ้งมาเมื่อช่วง 20:11 น.นะครับทางด่วนศรีรัฐด่วนขั้นที่2นะครับช่วงโค้งต่างระดับพญาไทนะครับทิศทางจากต่างระดับพญาไทที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของพระราม6ก็คือด้านขาออกนะฮะมีเก๋งสีดำจอดอยู่ช่องทางซ้ายมีกลุ่มควันขึ้นมาที่หน้ารถด้วยท่านได้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มเติมได้นะครับนะจากต่างระดับพญาไทยังมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม6เนี่ยรถคันนี้ยังอยู่หรือเปล่านะครับเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ดอกจัน1808นะครับหรือ1137 นะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้ราคาน้ำมันมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับราคาขายปลีกน้ำมันในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิดนะครับปรับเพิ่มขึ้น60สตางค์ต่อลิตรนะครับนะส่วนยกเว้นแก๊สโซฮอพรีเมียม95นะครับและพรีเมียมแก๊สโซฮอ99ราคายังคงเดิมส่วนในกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะครับยกเว้นดีเซลพรีเมียมราคายังคงเดิมนะครับมีผล5นาฬิกาเป็นต้นไปทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันในวันพรุ่งนี้เนี่ยดีเซล B20 จาก33บาท39สตางค์นะครับพรุ่งนี้ราคาจะไปอยู่ที่34บาท14สตางค์ปรับเพิ่มไป75สตางค์นะครับดีเซลครับจาก38บาท39สตางค์ก็จะปรับเพิ่มไปอีก75สตางค์ตัวเลขไปอยู่ที่39บาท14สตางค์นะครับส่วนแก๊สโซฮอล์ E20 จาก32บาท69นะครับปรับเพิ่มไปเป็น33บาท29สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91นะก็บวกเพิ่ม60สตางค์เช่นเดียวกันจาก37บาท32สตางค์บวกเพิ่มเป็น37บาท92นะครับแก๊สโซฮอล์95ครับจาก37บาท69ก็จะบวกเป็น38บาท29สตางค์นะครับเบนซินธรรมดาก็ไปอยู่ที่47บาท29สตางค์นะซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95นะครับก็ไปอยู่ที่47บาท49สตางค์นะครับดีเซลในส่วนของซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลซูเปอร์power x95 เนี่ยx99 เนี่ยยังราคาเดิมนะครับทั้ง3ชนิดด้านล่างเนี่ยก็ปีผล5นาฬิกาเป็นต้นไปก็เป็นการปรับนะครับตามคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากปน.นะมีการแจ้งผลประชุมในวันนี้นะครับโดยที่ประชุมมีมติในการปรับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 นะแล้วก็ B20 นะครับบวกเพิ่มไป75สตางค์รวมไปถึงน้ำมันในกลุ่มของเบนซินและแก๊สโซฮอล์บวกเพิ่มไป60สตางค์นะครับโดยฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดบอกว่าติดลบ 84,472 ล้านบาทนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับสำหรับราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะใครที่ยังอยู่บนท้องถนนถ้าน้ำมันใกล้หมดก็แวะเติมก่อนนะครับนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีผล5นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของบริษัทวิริยะประกันภัยร่วมส่งต่อโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการนะครับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาทจากบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยมีนายประสิทธิ์สุนะชูแสงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มอบแทนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมทบทุนการจัดทำขาเทียมสำหรับช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้พิการสามารถกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคงณสำนักงานมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับทั้งนี้ครับบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้พิการที่สูญเสียอวัยวะขาจึงร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อเป็นการส่งมอบโอกาสในการดำรงชีวิตควบคู่กับการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้พิการสามารถช่วยตนเองและกลับมาใช้ชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างมั่นคงอันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและสนับสนุนให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมอย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับ 20:38 น.นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6 เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่กระหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
5: ่
4: ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สวัสดีทักทายแฟนๆทาง YouTube นะครับมีทักเข้ามาคุณปลั๊กนะฮะเพิ่มเติมเรื่องของราคาน้ำมันมาให้ด้วยนะครับที่เรารายงานกันไปเนาะพรุ่งนี้เป็นซินแก๊สโซฮอล์นะปรับบวกเพิ่ม60สตางค์ส่วนดีเซล75สตางค์ต่อลิตรนะครับสวัสดีคุณอภิชาติด้วยนะครับมีทางคุณพรสวรรค์นี่บอกว่ารายงานจากเขตสะพานสูงครับขณะนี้มีฝนมานิดๆ นะครับคุณธีรนนท์ด้วยนะทักทายยามเย็นนะครับต่อเนื่องหัวค่ำแล้วนะบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะครับก็ตอนนี้ยังมีฝนนะครับคุณผู้ฟังคือเป็นกลุ่มฝนที่ลงไปทางด้านของอ่าวไทยนะที่ลงไปทางจากทางสุสาครนะครับลงไปทางอ่าวตัวกอแล้วก็ฝนกลุ่มใหญ่นะตอนนี้กำลังจะเคลื่อนขึ้นไปทางชลบุรีนะกำลังขึ้นไปทางชลบุรีแนวโน้มนะฮะพบกลุ่มฝนตกในทะเลเนี่ยนะครับกำลังเคลื่อนขึ้นฝั่งทางอำเภอเมืองชลบุรีแล้วก็ทางด้านของศรีราชาด้วยนะครับก็เป็นฝนกลุ่มใหญ่พอสมควรนะตรงนี้เดี๋ยวเตรียมรับมือเลยนะครับสำหรับทางด้านของจังหวัดชลบุรีแล้วก็จะมีฝนตกอยู่ทางฉะเชิงเทราทางบางบ่อสมุทรปราการด้วยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยทางวังน้อยอยุธยาทางหนองเสือนะครับปทุมธานีนครนายกองครักษ์เนี่ยตกเล็กน้อยส่วนถ้าขยับไปทางบ้านนานครนายกอำเภอเมืองนครนายกเนี่ยตรงนี้ตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแก่งคอยสระบุรีก็ยังมีตกอยู่นะครับณเวลานี้ทางด้านนี้นะฮะฝนก็ยังมีตกอยู่ด้วยนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับในการใช้เส้นทางในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับก็ฝนมักจะมาเยือนเนี่ยช่วงเย็นต่อเนื่องหัวค่ำกันแบบนี้นะฮะส่วนในกรุงเทพเนี่ยเท่าที่ดูจากเรดาร์ตรวจอากาศนะครับของสำนักงานระบายน้ำเนี่ยไม่มีฝนไม่มีฝนแล้วนะในพื้นที่กรุงเทพที่ตกอยู่ก่อนหน้านี้ทางบางขุนเทียนก็น่าจะไม่มีแล้วนะณเวลานี้เพราะเท่าที่ดูในเรดาร์นี่ทางกลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนลงไปทางอ่าวไทยนะครับแล้วก็กำลังจะขึ้นฝั่งทางจังหวัดชลบุรีส่วนเรื่องของเส้นทางการจราจรหลายเส้นทางก็เริ่มคล่องตัวดีแล้วนะครับงามวงวานด้านขาออกยังไม่ค่อยดีครับจากบางเขนต่อเนื่องมาทางข้ามคลองลาดยาวพงเพชรด้านขาออกนี่รถยังหนาแน่นนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ลงจากสะพานข้ามแยกบางเขนส่วนกลับการขาเข้าไม่มีปัญหานะครับคล่องตัวดีแจ้งวัฒนะ2ด้านหมดปัญหาแล้วนะครับส่วนรอบในการจราจรอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพญาไทออกจากอนุสาวรีย์รางน้ำต่อเนื่องแยกพญาไทยรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยจากแยกพญาไทมาทางราชเทวีไปปทุมวันไม่มีปัญหาครับส่วนด้านกลับกันครับรถที่จะเข้าไปทางด้านของแยกราชเทวีผ่านซอยพญานาครถยังหนาแน่นนะเพชรบุรีขาออกแยกเพชรพระรามมาทางราชเทวีก็ยังติดแนวเบี่ยงการก่อสร้างนะครับราชเทวีมาประตูน้ำไม่มีปัญหานะครับจะมีติดบริเวณก่อนเข้าแยกประตูน้ำเช่นเดียวกันกับทางด้านของเพชรบุรีขาเข้าก็ติดสะสมช่วงก่อนเข้าแยกประตูน้ำนะครับราชดำริผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ไปทางประตูน้ำรถหนาแน่นมีท้ายสะสมเกือบถึงแยกราชประสงค์เหมือนกันพระราม1จากเฉลิมจากทางด้านของปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ยังมีรถมากเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับส่วนทางด้านของฝั่งกลับกันชิดลมเข้าราชประสงค์ต่อเนื่องไปทางปทุมวันเนี่ยดีกว่านะครับคุณพันธ์ครับแจ้งถนนจรัญมีการทำงานนะสวัสดีครับคุณพันธ์
1: สวัสดีครับพี่วัดฝากแจ้งเพื่อนสมาชิกระวังครับการไฟฟ้าเขาใช้เขาลื้อถอนเสาไฟฟ้าพี่
0: ตรงไหนครับจรัญ
1: ตรงปากซอย28จรัญ28แล้วก็ตรงข้ามตลาดนครหลวงอ่ะครับก็คือก่อนถึงแยกไปฉายพี
0: ่2จุดมั้ยครับหรือว่าจุดเดียว
1: 2ฝั่งครับตรง2ฝั่ง
0: อ๋อ2ฝั่งเลย
1: ซ้ายขวาด้วยครับผม
0: โอ้รถยังเยอะมั้ยครับเนี่ย
1: รถเหรอครับเยอะอยู่ครับตรงที่เขามีเขาทำงานนะพี
0: ่ชะลอตัวใช่มั้ยตรงช่วง
1: ใช่ครับจะรอตัวตรงที่เขาทำงานนะพ
0: ี่ระยะทางประมาณกี่เมตรครับ
1: ไม่ค่อยเยอะครับรถ 3-4 คันนะพี่เขาตัดเลยเขาใช้เลื่อยเครื่องตัด
0: ครับ
1: ใช้เครื่องตัดแล้วก็ใช้เคนิ้วเสาไฟฟ้าไว้
0: อ๋อจรัญ28นะทั้ง2ฝั่งเลยนะ
1: ใช่ครับก็เริ่มถอนเสาไฟวางวิ่งเพราะว่าเราเริ่มลงใต้ดิน
0: ครับ
1: คิดว่าอะไรสองฝั่ง
0: ครับแต่รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วเนอะตอนนี
1: ้ไม่ค่อยเยอะครับจะรอตัวเวลาเขายกเสาลงมาครับเขาจะปิด
0: ต้องระวังเออ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ได้ฝนยังตกไหมครับไม่มีแล้วมั้ง
1: ไม่มีครับ
0: ไม่ตกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: แห้งหมดแล้วครับผม
0: โอเคได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณพาน
1: ลูกอาจจะไปโน่นพอดีพี่
0: อ๋อได้ผู้โดยสารพอดีเนาะขอบคุณนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับช่วงจรัญซอย28นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับใครผ่านไปก็เพิ่มความระมัดระวังมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังทำงานอยู่นะครับสาทรใต้ตอนนี้เหลือแค่ช่วง BTS หลุยที่จะเข้าไปทางแยกสุรศักดิ์สาทรนะครับส่วนมเหศักดิ์สุรศักดิ์รถยังเยอะยังติดยังหนาแน่นสีลมที่จะมาทางด้านของประมวลไปทางตัดกับมเหศักดิ์เนี่ยยังรถเยอะอยู่เลยนะครับเนี่ยมีท้ายสะสมเกือบถึงถนนปั้นก็คือบริเวณหน้าวัดแขกเนี่ยตรงเนี้ยก็ชะลอช้านะครับส่วนกับการขาเข้าทั้งสีลมแล้วก็สาทรเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าพระราม4ด้านนอกนี่คล่องตัวแล้วนะครับขาออกดีแล้วครับพระราม4หมดปัญหานะคุณฟังครับห้องข่าวราชบุรีครับแจ้งด่วนนะครับเตือนภัยผู้ใช้รถใช้ถนนขณะนี้นะครับมีเปลือกมะพร้าวครับร่วงหล่นจำนวนมากบนสะพานต่างระดับบิ๊กซีนะครับที่ตัวเมืองราชบุรีนะครับกีดขวางการจราจรนะครับรถเล็กรถจักรยานยนต์ให้ระวังนะครับถนนจะลื่นนะแล้วก็มีโอกาสเสียหลักได้ครับขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์กำลังเร่งกันทำความสะอาดเก็บกวาดและเปิดการจราจรในเวลาต่อไปนะครับนี่นะฮะเป็นถนนโอ้เกลื่อนถนนเลยอะครับถนนเพชรเกษมนะครับด้านขาออกโอ้โหนี่ฮะเข้ามาดูภาพทาง YouTube JS Roy ได้นะครับครูฟังคือเป็นมะพร้าวที่เป็นเปลือกนะฮะเปลือกมะพร้าวนะครับร่วงลงมาลักษณะเขาผ่าออกมานะเป็นเปลือกอะนะครับบนต่างระดับบิ๊กซีนะครับในตัวเมืองราชบุรีครับเกลื่อนถนนเลยระมัดระวังด้วยนะครับคือเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการเก็บกวาดกันอยู่นะครับใครใช้เพชรเกษมขาออกก่อนจะมาถึงจุดดังกล่าวให้ได้ทราบเป็นข้อมูลนะครับนะอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะเพราะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่เขากำลังดำเนินการเก็บกวาดกันอยู่ด้วยอันตรายมากนะโอ้โหหล่นมาจากรถคันไหนครับเนี่ยฝากระมัดระวังด้วยนะครับเพชรเกษมย้ำกันนะเป็นด้านขาออกบนต่างระดับบิ๊กซีในตัวเมืองราชบุรีครับเนี่ยคุณกระปุกแดงก็มาดูบอกว่าเกลื่อนถนนเลยโอ้โหเยอะจริงๆครับระยะทางยาวด้วยนะเนี่ยทุกช่องทางเลยครับที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้กำลังดำเนินการเก็บกวาดก็น่าจะกำลังเร่งมือกันอยู่นะฮะก็ให้ทราบเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันคุณฟังตอนนี้ทางด้านของรัชดานะครับรัชดาจากวงสว่างต่อเนื่องประชานุกูลไปแล้วชีวิประชวิภายังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับส่วนด้านกลับกันที่มาจากทางแยกรัชโยธินท้ายสะสมก่อนเข้าแยกนะครับลงอุโมงค์รัชโยธินยังหนาแน่นนะต่อเนื่องต่างระดับรัชวิภาไปประชานุกูลนะครับทั้ง2ด้านเลยนะรถยังเยอะนะฮะส่วนพหลโยธินจะเหลือช่วงผ่านหอวังนะครับมาทางด้านของแยกรัชโยธินเสนาไปเกษตรเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับถ้าเลยจากแยกเกษตรไปเนี่ยก็จะคล่องตัวก็เบาไปเยอะนะฮะสำหรับการจราจรเทพรัตน์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็จะเหลือจุดที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานเนี่ยนะฮะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยก็มีข้อมูลเรื่องของการทำงานนะครับโดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการแจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรดำเนินการก่อสร้างนะครับถนน ช่องทางหลักด้านขาเข้าเทพรัตน์นะครับกิโลเมตรที่24+500ถึงกิโลเมตรที่27+500นะครับช่องทางหลักขาเข้าทั้งหมดเนี่ย3ช่องจราจรนะครับตั้งแต่ปั๊ม PTT ถึงโรงพยาบาลบางนา2วันนี้วันแรกนะครับดำเนินงานไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปีหน้าเลยนะครับปิดเบี่ยงทางหลักด้านขาเข้าทั้งหมดเนี่ย3ช่องจราจรเบี่ยงไปใช้ช่องทางหลักในด้านขาออกคือไปเปิดให้ขาเข้าเนี่ยวิ่งในฝั่งขาออก1ช่องจราจรนะครับแล้วก็ช่องทางหลักด้านขาออกเนี่ยมี2ช่องจราจรนะครับก็เลยทำให้รถยังชะลอตัวนะผ่านบริเวณดังกล่าวก็ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับในด้านขาเข้าแต่กลับกันขาออกเนี่ยคล่องตัวนะครับแถวๆตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรตรงเนี้ยทำไมรถยังเยอะอยู่เลยนะด้านขาเข้านี่ก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่นะสำหรับการจราจรตรงจุดนี้20 นาฬิกากับ57 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะปภ.แจ้ง4จังหวัดลุ่มน้ำโขงเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและน้ำล้นตลิ่ง 1-6 กันยายนนี้และปรับเพิ่มราคาน้ำมันมีผลพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สมุนไพรเลอาจาวเรศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ปภ.แจ้ง4จังหวัดลุ่มน้ำโขงหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและน้ำล้นตลิ่ง 1-6 กันยายน 69 กำชับพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงโดยพบว่าอิทธิพลจากมรสุมทำให้ระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าระดับแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-4.8 เมตรโดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่สถานีหนองคายอำเภอเมืองหนองคายมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วง 2-4 กันยายนนี้และคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่4กันยายนมากกว่าจุดวิกฤตประมาณ28เซนติเมตรส่วนที่สถานีบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตช่วง 2-5 กันยายนนี้โดยคาดว่าระดับน้ำสูงสุดในวันที่5กันยายนจะสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ1เมตร22เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดหนองคายที่อำเภอเมืองอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยและรัตนวาปีส่วนที่บึงกาฬคืออำเภอเมืองบึงกาฬปากคาดบุ่งคล้าและโซ่พิสัยที่นครพนมอำเภอเมืองอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนและท่าพนมและที่จังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองอำเภอว่านใหญ่และอำเภอดอนตาลทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้กำชับให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ติดตามระดับน้ำแม่โขงและลำน้ำสาขาใกล้ชิดเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณะกำลังพลเพื่อสนับสนุนพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กรมการพัฒนาชุมชนเปิดเวทียังดีไซเนอร์ภาคเหนือประจำปี2569ดึงคนรุ่นใหม่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างผ้าไทยให้ร่วมสมัยและเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดแฟชั่นคุณสสิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: นางออนจิลาสิริมงคลอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยและประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ระดับภาคเหนือประจำปี2569ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพด้านการออกแบบนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยภายใต้แนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่มุ่งพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและต่อยอดสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั่วประเทศที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด652ทีมก่อนคัดเลือกเหลือ88ทีมขณะที่ภาคเหนือมีผู้สมัคร107ทีมผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยในปีนี้มีผู้สมัครทั่วประเทศที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด652ทีมก่อนคัดเลือกเหลือ88ทีม

0: ซีนและแก๊สโซฮอล์ปรับขึ้น60สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้5นาฬิกา
1: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลัง

0: เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
1: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21:15 นะครับมาติดตามจอสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงค่ำๆแบบนี้นะคุณผู้ฟังก็ยังมีปริมาณรถกันอยู่นะครับนะบางเส้นทางนะครับรอบในผ่านศูนย์การค้านะพระราม1พญาไทปทุมวันราชเทวีเพชรบุรีนะครับแยกประตูน้ำนะด้านขาออกเพชรบุรีนะครับยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับราชเทวีมาทางประตูน้ำราชปรบวันนี้ค่อนข้างดีนะครับนะโดยรวมรอบๆแยกมักกะสันถือว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับนะแนวเบี่ยงก่อสร้างก็ไม่ได้มีผลกระทบมากผ่านถนนสุขุมวิทผ่านหน้าห้าง 3M นะครับรถยังเยอะนะเข้าแยกอโศกนะครับด้านขาเข้านะทางด้านของเอ็มโพเรียมเอ็มโซเฟียเนี่ยนะฮะตรงนี้รถยังค่อนข้างมากอยู่ส่วนด้านกลับกันนานาเข้าอโศกต่อเนื่องพร้อมพงเคลื่อนตัวได้นะครับเอกมัยมาทางพระขนงยังมีปริมาณรถอยู่นะครับช่วงผ่านใต้ BTS พระขนงนะครับมาทางแยกพระขนงนะครับเลยมาเคลื่อนตัวได้นะครับขาออกไปทางด้านของพระขนงอ่อนนุชนะไปปุณณวิถีอุดมสุขไม่มีปัญหานะครับศรีนครินทร์ตอนนี้ก็หมดปัญหาแล้วนะครับทั้งเข้าและออกคล่องตัวดีนะเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าเนี่ยจะมีปริมาณรถมากนะครับชะลอตัวทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานบริเวณตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรกิโลเมตรที่36นะครับเนื่องจากมีแนวเบี่ยงการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับติดทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่36เนี่ยท้ายนี่สะสมอยู่ประมาณเกือบ2กิโลนะครับด้านบนของบูรพาวิถียังคล่องตัวนะครับขาเข้าใช้การได้ดีส่วนฝั่งกลับกันขาออกก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีของเปลือกมะพร้าวที่หล่นบนถนนเพชรเกษมนะครับนะกับทางด้านของนุสร11มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับสวัสดีครับนุสร11ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับถามนิดนึงว่าไอ้นี่เขาหล่นมาจากรถคันไหนอะครับทราบหรือเปล่า
1: ฮะเป็นรถบรรทุกพ่วงอะครับหล่นมาแล้วกระบะฝาท้ายระเบิดอะครับช่วงขึ้นสะพานก็เลยไหลลงมาเต็มพื้นถนนจราจรนะครับ
0: มันระเบิดได้ยังไงอะครับ
1: น่าจะเป็นปากนกแก้วอะครับที่งับอยู่อะครับจากกระบะท้ายอะครับ
0: อ๋อมันเปิด
1: ทุกมาเยอะ
0: ครับผมแล้วตัวรถเขายังอยู่ไหมครับเนี่ยที่เกิดเหตุ
1: ตอนนี้รถได้ไปแล้วครับแต่ว่าผู้ประกอบการได้นำคนมาเก็บกวาดนะครับมาเก็บกวาดเปลือกมะพร้าวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เปิดการจราจรได้แล้วครับ
0: โอ้ใช้เวลานานไหมครับเนี่ย
1: ประมาณ2ชั่วโมงครับพี
0: ่โอ้โหคือจำนวนเยอะเลยใช่ไหมฮะตอนนั้น
1: ใช่ครับจำนวนเยอะเพราะว่ามันเป็นมะพร้าวอ่อนนะครับที ่ผ่าเอาแต่น้ำออกไปเหลือเนื้อกับเปลือกนะครับเป
0: ็
1: นสองสิ่ง
0: ไม่มีน้ำเนาะมันแห้งเนาะไม่มีน้ำใช่ไหม
1: เป็นแห้งเป็นมะพร้าวสดแต่ไม่มีน้ำครับ
0: อืมแล้ว
1: ครับผม
0: ตอนที่ดำเนินการนี่ต้องปิดการจราจรไหมครับเนี่ยบนต่างระดับ
1: ต้องปิดการจราจรครับเพราะว่าเป็นช่วงโค้งด้วยแล้วทางตรงมาส่งขึ้นสะพานนะครับเกรงว่าจะเกิดอันตรายซับซ้อนก็เลยต้องปิดการจราจรให้วิ่งทางด้านล่างครับจะออกเป็นบายพาสลาดบุรีครับ
0: ช่วงแรกนี่มีรถประสบอุบัติเหตุบ้างไหมครับมีรถมาประสบปัญหา
1: ไม่มีนะครับรถน่าจะเบรกกันทันน่าจะเบรกกันทันช่วงชะลอตัวพอดีครับ
0: โอ้ครับครับโอ้แล้วรถติดไหมครับเนี่ยตอนนี้
1: ไม่ติดแล้วครับ
0: ไม่มีปัญหา
1: การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับ
0: มีทรัพย์สินของทางราชการเสียหายอะไรบ้างไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
1: ทรัพย์สินราชการไม่มีเสียหายครับแค่หล่นบนพื้นผิวจราจรอย่างเดียวครับ
0: ยังโชคดีนะที่ไม่มีน้ำไม่งั้นก็อาจจะลื่นได้อะไรได้
1: ใช่ครับผม
0: บ
1: ใช่ครับ
0: ตอนที่เกิดเหตุนี่มีฝนตกไหมครับ
1: ยังไม่ตกครับ
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีฝนตกโชคดีครับที่ไม่มีฝนตก
0: ครับตัวนี้เขาเรียกว่าสะพานต่างระดับบิ๊กซีเหรอครับ
1: ใช่ครับสะพานต่างระดับบิ๊กซีครับ
0: ครับก็เปิดการจราจรเรียบร้อยนะได้เลย
1: ครับผม
0: ครับก็เห็นบอกว่าคือมีหลายๆคนมาช่วยนี่มาจากที่ไหนกันบ้างครับ
1: ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองราชบุรีมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ราชบุรีแล้วก็แขวงการทางครับผม
0: โอ้ครับก็เรียกได้ว่ามาช่วยกันนะจำนวนมันระยะทางตรงนั้นมันยาวแค่ไหนที่มะพร้าวมันร่วงฮะ
1: ประมาณ200เมตรครับ
0: โอ้ถือว่ายาวเหมือนกันนะเนี่ย มันเต็มทุกช่องทางเลยนะ
1: ใช่ครับจากตีนสะพานไหลขึ้นไปยันข้างบนนะครับ
0: อ๋อแล้วมันมีร่วงไปทางพื้นราบบ้างไหมครับ
1: ไม่มีครับมันมีราวสะพานกั้นอยู่ครับไม่กระเด็นลงพื้นล่างครับ
0: อ๋อนะครับ
1: โชคดีไปไม่หล่นโดนรถด้านล่างครับ
0: โอ้เห็นจากภาพนี่คืองานใหญ่เหมือนกันนะมันเยอะมากอะนะฮะ
1: ครับผม
0: ร่วงมาหมดคันเลยไหมครับเนี่ยที่บรรทุกมาเนี่ย
1: ไม่หมดครับแค่ช่วงท้ายอย่างเดียวนะคร
0: ับ โอ้แสดงว่าบรรทุกมาแบบเกินกว่าที่มันรับได้หรือเปล่านะตัวน้ำหนัก
1: น่าน่าจะเป็นลุกขึ้นมาปูนนิดนึงอาจจะไม่เกินนะครับเพราะว่ามีตาช่างอยู่ไม่น่าจะเกินนะครับเส้นนี
0: ้ได้ครับแหมก็ได้ทุกทำให้เจ้าหน้าที่เหนื่อยเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เพิ่มเติมกันนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทางมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์นะครับนุสรณ์รหัส11นะครับมาช่วยเพิ่มเติมกันให้นะก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเปิดการจราจรเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาผลกระทบการจราจรแล้วในตอนนี้นะครับไม่มีใครได้รับผลกระทบนะก็ต้องระวังนะจะบรรทุกอะไรต้องดูให้ดีๆนะครับมันมากเกินไปไหมนะแล้วก็เส้นทางที่เราจะเดินทางไปเนี่ยต้องประเมินด้วยนะครับมันมีสะพานมันมีทางโค้งนะเราคุ้นชินเส้นทางมากน้อยแค่ไหนนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงกลางคืนแบบนี้นะต้องประเมินความเสี่ยงด้วยนะครับเดี๋ยวก็ทำให้เสียเวลาแล้วก็ทำให้สินค้าก็เสียหายด้วยนะครับก็เคลียร์ไปเรียบร้อยนะครับการจราจรในหลายๆจุดตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติพัฒนาการที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุล่าสุดเข้าไปดูการจราจรนี้ก็ไม่มีไหมเดี๋ยวนี้นึงนะพัฒนาการก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุนะครับล่าสุดนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับเนี่ยขาออกผ่านโลตัสพัฒนาการนะครับก่อนหน้านี้ที่มีอุบัติเหตุนะครับแล้วทำให้รถสะสมนะครับนะบริเวณผ่านหน้าโลตัสพัฒนาการในด้านขาออกที่มีชนกัน 2-3 คันก็น่าจะย้ายพ้นไปแล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวเนี่ยหมดแล้วนะไม่มีปัญหาชะลอตัวแล้วนะครับศรีนครินทร์เข้าแยกศรีพัฒน์ก็เริ่มดีขึ้นจะมีชะลอเล็กน้อยนะครับช่วงซ้ายที่จะเข้ามาทางด้านของแยกตัดกับพัฒนาการแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับส่วนจุดอื่นๆพระราม2ตรงช่วงแยกหัวกระบือนี่ก็หมดปัญหาไปแล้วนะครับกับกรณีที่เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะที่เราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วนะสำหรับกรณีของรถบรรทุกที่บรรทุกไม้อัดแล้วก็เป็นไม้แผ่นนะหล่นขวางถนนก็เคลื่อนย้ายไปนะครับการจราจรก็หมดปัญหาไปแล้วนะส่วนขาออกตอนนี้ก็อาจจะยังมีตกค้างนะครับช่วงต่างระดับพระราม2มาทางด้านของแสมดำตรงนี้ก็มีแนวเบี่ยงการก่อสร้างนะครับชะลอตัวเล็กน้อยเท่านั้นนะครับจุดอื่นก็ไม่มีปัญหานะแต่อาจจะมีเพิ่มเติมบางจุดที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับในช่วงค่ำคืนอาจจะทำให้รถชะลอตัวผ่านจุดบางจุดบ้างนะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยเรื่องของฝนณเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังพื้นที่กรุงเทพเนี่ยไม่มีกลุ่มฝนนะครับอุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำ28องศานะครับความชื้นสัมพัทธ์ 78% ฝนเนี่ยขึ้นไปทางด้านของชลบุรีนะครับนะอย่างที่เราติดตามก่อนหน้านี้เป็นกลุ่มฝนที่ขึ้นไปทางด้านของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีใครที่ใช้เส้นทางบริเวณนั้นก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ดูเรื่องของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เป็นฉบับที่13นะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็ประกาศฉบับนี้เมื่อ 17:00 นที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดล บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงเตือนให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังเตือนให้งดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับส่วนพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้กับเกาะไต้หวันในช่วงระหว่างวันที่5ถึง7กันยายนนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะครับโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับมาดูลักษณะอากาศในช่วง 18:00 น.วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สิสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ด้านตะวันตกอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาครับทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด34องศาเซลเซียสนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแจ้งเตือน4จังหวัดริมแม่น้ำโขงให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งด้วยทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานงานได้รับการประสานงานจากทางสทนช.นะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งติดตามสถานการณ์ในแม่น้ำโขง พบว่าอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณทะเลจีนตอนใต้รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและประเทศลาวทำให้ระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางนี้ครับคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรโดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับได้แก่สถานีหนองคายที่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วงวันที่2ถึง4กันยายนและคาดว่าระดับน้ำจะสูงที่สุดในวันที่4กันยายนนะครับสูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ 0.28 เมตรสถานีบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะครับมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วงวันที่2ถึง5กันยายนโดยคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดวันที่5กันยายนนี้สูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ1เมตร22เซนติเมตรพื้นที่ที่คาดว่าอาจจะเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดหนองคายนะครับที่อำเภอเมืองอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬที่อำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอปากคาดบุ้งคล้าและอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดนครพนมที่อำเภอเมืองบ้านแพงท่าอุเทนและท่าพนมนะครับส่วนมุกดาหารที่อำเภอเมืองอำเภอว่านใหญ่และอำเภอดอนตาลด้วยเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเพื่อการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นะครับก็มีการกำชับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ให้ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะครับและลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดครับพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการกำลังพลสนับสนุนพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงถ้าหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงหรือขยายวงกว้างให้จัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตนะพร้อมด้วยทรัพยากรต่างๆเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเร่งบริหารจัดการและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับให้ติดตามระดับน้ำและติดตามประกาศจากทางด้านของราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังที่ที่ปลอดภัยถ้าหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นรวมถึงประชาสัมพันธ์นะครับข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและผู้นำชุมชนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อการเตรียมความพร้อมให้ได้ทันสถานการณ์นะครับส่วนที่จังหวัดหนองคายนะครับคุณผู้ฟังมีรายงานว่าระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันโดยส่วนอุทกวิทยาที่1หนองคายนะครับมีรายงานกรมทรัพยากรน้ำล่าสุดวัดได้ 9.06 เมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยถึง1เมตร44เซนติเมตรนะครับและยังมีแนวโน้มผู้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำดังกล่าวเนี่ยบอกว่ายังต่ำกว่าระดับการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมที่ 3.14 นะครับขณะที่คาดว่าพรุ่งนี้นะครับจะมีมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลมาถึงจังหวัดหนองคายหลังจากระดับน้ำโขงที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยเพิ่มขึ้นถึง2เมตร20เซนติเมตรซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดหนองคายเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อีกซึ่งล่าสุดเนี่ยทางปภ.เองก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนนะครับระบุว่าระดับน้ำแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ของสปป.ลาวและคาดว่าจะเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายนนะครับโดยพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีด้วยส่วนทางผู้ประกอบการโป๊ะแพเรือและผู้เลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ำโขงต้องเร่งผูกยึดอุปกรณ์ให้แน่นหนาพร้อมปรับระดับให้เหมาะสมกับระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นและเฝ้าระวังเศษไม้และขอนไม้ที่ลอยมากับกระแสน้ำ เนื่องจากอาจจะลอยเข้าไปชนกระชังปลาได้รับความเสียหายได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังนั่นเองส่วนที่ภาคใต้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีการลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยร่วมกับคณะติดตามคณะครม.เนี่ยนะฮะลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่นะครับก่อนเข้าประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีนะครับนอกสถานที่จากนั้นก็ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองภูมินาถดำริหรือว่าคลองร.1นะฮะซึ่งก็มีการร่วมกันลงพื้นที่นะครับเพื่อไปติดตามสถานการณ์นะครับก็มีการรับฟังแนวทางการปรับปรุงเพิ่มความจุแก้มลิงซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการรองรับน้ำแล้วก็หน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นะครับนอกจากนี้ได้มีการลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองร.1เพื่อติดตามการบริหารการจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่ของคลองโครงการขุดรอกคลองอู่ตะเภานะครับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำคลองหวะและงานปรับปรุงคลองระบายน้ำร.1ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับของการระบายน้ำในพื้นที่หาดใหญ่ทางนี้รัฐบาลก็ตระหนักถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนนะครับมีการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางนะครับประจำปี2569เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบระบายน้ำพื้นที่จังหวัดภาคใต้เนี่ยรวม67รายการด้วยกันวงเงินที่843,263,900บาทก็มีการสั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ให้แล้วเสร็จนะครับโดยเร็วเพื่อเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ช่วงฤดูฝน2ก็คือขณะนี้บอกว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะของทางภาคใต้จึงให้จังหวัดสงขลากรมชลประทานสทนช.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมตรวจสอบประตูระบายน้ำเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรเครื่องมือต่างระบบการแจ้งเตือนให้พร้อมสามารถบริหารจัดการน้ำและแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงที3คือโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เพื่อให้หน่วยงานนะทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วก็เร่งดำเนินการให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ทันทีโดยไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างปีงบประมาณที่อาจจะส่งผลต่อการป้องกันน้ำท่วมได้4ก็คือให้สทนช.เร่งขับเคลื่อนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่หาดใหญ่ตามที่ได้มีการประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งแผนเร่งด่วนระยะสั้นกลางและระยะยาวเพื่อนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับพิจารณาก่อนเสนอครม.ต่อไปนะฮะก็เรียกได้ว่าการลงพื้นที่นะครับเพื่อติดตามกับสถานการณ์นะในช่วงหน้าฝนเพราะก็เกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่ามหาอุทกภัยที่หาดใหญ่นะครับแล้วนำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากมายมหาศาลด้วยก็ต้องติดตามนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับคุณผู้ฟัง 21:39 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ่
5: ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ุณผู้ฟังครับทางด้านของ PEA นะครับเขาแจ้งเตือนนะหวัดดีแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพครับที่มาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือ PEA ครับเช่นมาหลอกลวงให้กดลิงก์นะครับหลอกให้กดลิงก์หลอกให้สแกนใบหน้าหลอกดูดเงินในบัญชีเราอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับถ้าหากพวกเราพบบุคคลต้องสงสัยแอบอ้างว่าเป็นพนักงานของ PEA นะครับหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเพื่อให้กระทำการดังกล่าวเนี่ยนะครับสามารถที่จะแจ้งได้ที่สายด่วน1129 PEA Contact Center นะครับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์หลักนะครับ www.pea.co.th ก็ได้นะครับต้องระวังนะคุณผู้ฟังมิจฉาชีพนี่คือมันไปทั่วเหมือนกันนะแล้วก็ทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาก็เป็นห่วงนะสำหรับพี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับใครที่มาแอบอ้างว่าเป็นพนักงาน PEA ให้คุณหลอกให้คุณกดลิงก์หลอกให้สแกนใบหน้าหลอกดูดเงินในบัญชีสำคัญนะครับอย่าหลงเชื่อถ้าพบเจอนะครับให้รีบแจ้งที่สายด่วน PEA Contact Center 1129นะครับตลอด24ชั่วโมงก็ต้องระมัดระวังนะครับมิจฉาชีพเหล่านี้ด้วยขอบคุณ PEA นะครับหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะครับ มาติดตามมาต่อนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังชลบุรีเนี่ยฝนตกนะแล้วก็ทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7แถวๆพัทยาเนี่ยนะมีถนนเปียกลื่นนะครับฝนตกมาหนักเลยครับใครเดินทางอยู่ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับการจราจรเนี่ยไม่ติดนะครับรถก็เคลื่อนตัวตามได้ตลอดนะครับแต่ว่าถนนเนี่ยเปียกลื่นนะฝนที่เคลื่อนขึ้นมาจากทางด้านของอ่าวไทยนะครับก็ไปตกอยู่ที่ชลบุรีนะเท่าที่ดูเนี่ยแหลมฉบังนี่ตกหนักเหมือนกันนะฮะก่อนหน้านี้เพราะดูจากกล้อง CCTV ของทางกรมทางหลวงเนี่ยถนนเปียกนะครับแต่ฝนเนี่ยเริ่มหยุดแล้วเหมือนกันนะครับรถบรรทุกรถใหญ่นี่ยังเยอะอยู่นะใครเดินทางทางนั้นเพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับการจราจรรอบในก็ดีขึ้นนะครับเทพรัตน์ด้านขาเข้ายังติดอยู่นะช่วงตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานนะตรงนั้นก็มีการเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยนะครับส่วนจุดอื่นๆตอนนี้เท่าที่เห็นการเคลื่อนตัวทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับดาวคะนองเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยนะครับในช่วงกลางคืนก็ทำให้รถเคลื่อนตัวช้านะครับทั้งด้านขาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยแล้วก็บริเวณช่วงถนนพระราม3ด้านขาออกนะครับผ่านวัดช่องลมเนี่ยดูมีปริมาณรถมากนะครับตรงนี้บริเวณเชิงทางลงนะครับนะตรงบริเวณวัดช่องลมเนี่ยนะดูรถติดขัดนะครับแต่ด้านกลับกันฝั่งขาเข้าเนี่ยไม่มีปัญหานะเคลื่อนตัวได้รอบในเริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับทางด้านของปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์แต่ยังมีปริมาณรถอยู่นะครับเพลินจิตใต้ทางด่วนจะมีสะสมช่วงแถวๆหน้าเซ็นทรัลชิดลมพระราม1นะฮะด้านที่มาจากทางราชประสงค์ต่อเนื่องมาทางปทุมวันเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของราชดำริก็ดีขึ้นนะครับผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ตอนนี้น่าจะใกล้หมดปัญหาแล้วนะครับส่วนรถที่มาจากทางฝั่งของประตูน้ำเข้าราชประสงค์จะมีสะสมช่วงเข้าแยกราชประสงค์นะครับเพชรบุรีผ่านราชเทวีมาทางประตูน้ำก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับเดี๋ยวน่าจะใกล้หมดปัญหาด้วยทางนี้อ่ะก็เพิ่มเติมหลายๆเส้นทางดีขึ้นนะครับสำหรับเวลานี้นะคุณผู้ฟังวันนี้1กันยายนนะครับ
เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญการรำลึกนะครับครบรอบ36ปีของคุณสืบนาคเสถียรนะครับผู้ที่อุทิศชีวิตให้กับผืนป่าอดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งวันนี้นะครับที่อนุสรณ์สถานสืบนาคเสถียรภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีก็มีการจัดกิจกรรมรำลึก36ปีกับการจากไปของคุณสืบนาคเสถียรนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นคนนี่ก็ครบ3รอบพอดี36ปีนะครับถ้าเราย้อนหลังกลับไปเมื่อค่ำคืนวันที่1กันยายนปี2533จากการตัดสินใจทำอัตวินิบาตกรรมภายในบ้านพักเพื่อเรียกร้องให้สังคมหันมาตระหนักถึงวิกฤตผืนป่าและสัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งขณะนั้นเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาอย่างหนักนะครับการจัดไปของคุณสืบนาคเสถียรเนี่ยเป็นการจุดประกายกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของประเทศไทยนะครับทำให้เจตนารมณ์ในการปกป้องผืนป่าได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางก่อนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งจะได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกครับให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกเมื่อวันที่9ธันวาคม2534หรือเพียงแค่1ปีนะครับจากการสูญเสียของคุณสืบนาคเสถียรโดยในพิธีปีนี้นะครับก็มีผู้แทนจากหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีผู้แทนตระกูลนาคเสถียรประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรเครือข่ายอนุรักษ์นะทั้งประชาชนนักเรียนนักศึกษานะครับเข้าร่วมเป็นจำนวนมากภายในงานก็มีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลการมอบทุนการศึกษาทุนสืบเจตนารักษ์ป่าห้วยขาแข้งและนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดกิจกรรมจุดเทียนรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าแก่เยาวชนนักเรียนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจด้วยช่วงสำคัญของงานก็คือการกล่าวคำปฏิญญาของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต่อหน้าอนุสรณ์สถานสืบนาคเสถียรเพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นนะครับในการทำหน้าที่ดูแลปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณสืบนาคเสถียรนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะฮะคุณสืบนาคเสถียรเนี่ยไม่ใช่แค่ข้าราชการกรมป่าไม้ที่ทำหน้าที่ตามหน้าที่นะครับแต่ว่าเขาคือนักวิชาการผู้ที่มองเห็นและเข้าใจธรรมชาติอย่างชนิดที่ว่าซาบซึ้งนะครับผลงานการช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ตกค้างการสร้างเขื่อนเชี่ยวหลานหรือว่าเขื่อนรัชประภาเมื่อปี2529เรียกว่าเป็นบทพิสูจน์ถึงความทุ่มเทนะครับที่เจ้าตัวมีความเจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นสัตว์ป่าต้องจมน้ำตายถูกไล่ล่าอย่างสิ้นไร้ทางสู้เมื่อครั้งที่คุณสืบก้าวขึ้นมารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคุณสืบนี่ต้องเผชิญกับความจริงที่เลวร้ายนะครับทั้งการบุกรุกทำลายป่ากลุ่มอิทธิพลมืดนายทุนผู้ทรงอิทธิพลที่เข้ามาล่าสัตว์ซึ่งสิ่งที่เขาบอกทับถมจิตใจคุณสืบมากที่สุดก็คือในเรื่องของวงจรนะครับของความเขาเรียกว่าเป็นความเป็นอัมพาตของระบบราชการการขาดแคลนงบประมาณอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมแล้วก็กลายเป็นว่าคำพูดนะครับของคุณสืบที่บอกว่าผมขอพูดในนามของสัตว์ป่าทุกตัวเพราะพวกเขาพูดเพื่อตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เพียงวัฒกรรมที่สวยหรูนะครับแต่นี่คือเขาบอกเป็นเข็มทิศชีวิตของเขาจนกระทั่งในเช้ามืดวันที่1กันยายนปี2533คุณสืบนาคเสถียรก็เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงเพื่อแลกกับความสนใจของสังคมและผู้มีอำนาจให้หันมามองความเดือดร้อนของผืนป่าและสัตว์ป่าอย่างจริงจังก็เรียกได้ว่า
การจบชีวิตลงของคุณสืบกลายเป็นการปลุกสังคมไทยให้ตื่นจากความเฉยชานะครับนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและค่านิยมหลายประการนะครับเพียงไม่กี่วันหลังจากการจากไปก็มีกลุ่มที่รักกลุ่มคนที่รักและเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของคุณสืบก็ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อสานเจตนารมณ์คอยเป็นหูเป็นตาคอยขับเคลื่อนนโยบายสิ่งแวดล้อมมาจนถึงปัจจุบันก็เรียกได้ว่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นเรศวรมรดกโลกนะครับกลายเป็นรากฐานที่สำคัญนะครับและทำให้องค์การยูเนสโกประกาศให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของไทยในปี2534ก็เรียกได้ว่ากระแสการอนุรักษ์นะครับการอนุรักษ์นิยมในจิตใจของประชาชนเนี่ยเรื่องราวของคุณสืบก็ถูกถ่ายทอดผ่านบทเพลงบทกวีหนังสือทำให้คนรุ่นต่อรุ่นตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมก็เกิดพลังพรรคประชาชนนะครับที่กล้าออกมาคัดค้านโครงการส่งผลกระทบต่อพื้นป่าอย่างต่อเนื่องหลายคนน่าจะจำข้อความที่คุณสืบเขียนข้อความไม่กี่บรรทัดครับหลังจากที่เขาจบชีวิตลงนะครับก็เรียกได้ว่าผ่านไป36ปีนะครับทุกคนก็ยังรำลึกถึงนะคุณูปการต่างๆที่คุณสืบมีให้กับผืนป่าสัตว์ป่าธรรมชาติของประเทศไทยก็เรียกว่าเป็น36ปีแห่งการรำลึกนะครับที่ไม่ใช่แค่การไว้อาลัยให้กับชายผู้นี้แต่คือการตั้งคำถามกับคนยุคปัจจุบันว่าการดูแลธรรมชาติและสัตว์ป่าเป็นหน้าที่ของใครนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับ1กันยายนวันรำลึกถึงคุณสืบนาคเสถียรนะครับ 21:56 น.นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องและกรุงเทพมหานครคว้าอันดับ1เมืองที่มีไนท์ไลฟ์ดีที่สุดในโลก2026สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์โควิด-19ในไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องยืนยันระบบสาธารณสุขยังพร้อมรับมือและยังไม่พบความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นคุณนวลทภาสมัครสมานรายงานค่ะ
6: ที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแพทย์หญิงจุรายวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธิโฆษกกรมควบคุมโรคร่วมแถลงสถานการณ์โควิด-19เปิดเผยข้อมูลล่าสุดจากระบบเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบผู้ป่วยโควิดสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนๆโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเสี่ยง608สำหรับกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดในปีนี้3อันดับแรกได้แก่กลุ่มเด็กเล็กที่อายุ0ถึง4ปีรองลงมาคือกลุ่มวัยทำงานอายุ30ถึง39ปีและตามด้วยช่วงอายุ20ถึง29ปีจังหวัดที่พบมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครรองลงมาคือชลบุรีและตามด้วยภูเก็ตส่วนสายพันธุ์ที่พบการระบาดหลักในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงของกลางปี2568จนถึงปัจจุบันคือสายพันธุ์โอไมครอน NB1.8.1 พบจำนวน524รายคิดเป็นร้อยละ 50.14 โดยลักษณะของอาการส่วนใหญ่ยังไม่รุนแรงคล้ายกับไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้จากการถอดรหัสพันธุกรรมพบว่าเชื้อมีการกลายพันธุ์แต่ยังไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นเพียงแต่ทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนป้องกันได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนวนภาสมัครสมานรายงาน
5: กรุงเทพมหานครครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนดีที่สุดในโลก Bay City Form Nightlife 2026จากนิตยสาร Time Out สื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองการท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆทั่วโลกจุดเด่นของกรุงเทพมหานครคือความหลากหลายของ Nightlife ที่สนุกสนานได้ในแบบของตัวเองตั้งแต่ Rooftop Barคลับและร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารเปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดที่พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงดึกรวมถึงบรรยากาศของชุมชน LGBTQ+ ที่มีสีสันการจัดอันดับครั้งนี้มาจากความคิดเห็นของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆกว่า 24,000 คนร่วมกับการประเมินจากบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาทั้งคุณภาพราคาความหลากหลายบรรยากาศความเป็นชุมชนตลอดจนคุณภาพความรู้สึกปลอดภัยและเป็นมิตรในยามค่ำคืนปิดท้ายที่ทีมยุคลูกยางหนุ่มไทยเดินทางถึงฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแล้วก่อนร่วมแข่งขันศึกชิงแชมป์เอเชีย2026วันที่4-13กันยายนนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: นักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่4-13กันยายนนี้ได้เดินทางถึงฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและได้เข้าพบนายกศลสถิตธรรมจิตกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะพร้อมได้อวยพรให้ทีมลูกยางหนุ่มไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ตามที่ตั้งใจและได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทยในฟุกุโอกะร่วมเชียร์นักกีฬาไทยด้วยสำหรับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026จะแข่งขันที่ศูนย์กีฬาในร่มอเนกประสงค์คิตะคิวชูจังหวัดฟุกุโอกะซึ่งมีทีมวอลเลย์บอลชาย12ประเทศเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียกับ16จะแข่งขันที่ศูนย์กีฬาในร่มอเนกประสงค์คิตะคิวชูจังหวัดฟุกุโอกะซึ่งมีทีมวอลเลย์บอลชาย12ประเทศเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลีย

0: เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาถ่านมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้ว

ลากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: 22 นาฬิกา18นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยนะครับในช่วงค่ำคืนของวันอังคารที่1กันยายนนะครับมีข้อมูลนะฮะเพิ่มเติมกันได้นะครับคุณผู้ฟังสำหรับการเดินทางในช่วงค่ำคืนนี้นะครับหลายๆเส้นทางก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับนะกับการจราจรการเคลื่อนตัวเท่าที่ดูเนี่ยจะเหลือแค่เทอร์มินอลสุขุมวิทนานาเข้ามาทางใต้ทางด่วนนะครับสุขุมวิทขาเข้าช่วงใต้ BTS นานารถยังมีปริมาณมากอยู่นะครับทางด้านของปทุมวันนะครับพระราม1นะก็เริ่มดีขึ้นนะครับตามลำดับโดยรอบแยกประตูน้ำยังมีปริมาณรถนะครับจากทางราชดำริแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีขาออกนะครับอโศกมนตรีนะตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้นะครับนะแต่ด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเพชรนะยังมีปริมาณรถนะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหานะส่วนจุดอื่นๆเท่าที่ดูภาพรวมก็หมดปัญหาไปแล้วนะครับก็จะเหลืออาจจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะแล้วก็เรื่องของฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพก็ไม่มีแล้วนะครับจะมีไปแถบทางด้านของจังหวัดชลบุรีที่อาจจะมีถนนยังเปียกเลื่อนอยู่นะครับเนื่องจากฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับกับการใช้เส้นทางนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับเราแน่นอนกำลังเดินหน้ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับนั่นคือกิจกรรมการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะไปทำกิจกรรมการเข้ารับการอบรมกันที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับพุธที่2กันยายนเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุจสร้อยกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับการอบรมในวันพรุ่งนี้นะครับผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมการสาธิตกิจกรรมการกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะรวมไปถึงการสอดแทรกเทคนิคการแก้ไขปัญหาให้นะครับการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสาร ในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมร่วมกันนะครับว่าจะทำอย่างไรไม่ให้นะผู้ที่ดูแลเป็นทุกข์ผู้ที่ประสบภาวะสมองเสื่อมก็จะได้มีความสุขด้วยทีนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะครับไม่เป็นไรนะเพราะว่าคุณผู้ฟังสามารถติดตามชมไลฟ์สดผ่านทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและที่เพจศิริราช PR นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.ได้เช่นเดียวกันก็ติดตามกันได้นะครับย้ำกันนะพรุ่งนี้รับชมไลฟ์สดได้นะครับที่ Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือจะไปชมที่เพจศิริราช PR ก็ได้นะครับ 8:30 น.ถึง 3:00 น.นะครับก็จะได้รับความรู้เหมือนกับผู้ที่เข้าไปอบรมนะก็สะดวกมากๆเลยนะครับกิจกรรมนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรา สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงนะครับ AOT 20ปีท่าอากาศยานAOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านด้วยครับและเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะครับส ส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังครับย้ำกรณีของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะมีงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกราชพัฒนาครับหรือว่าแยกมิสทีนนะปิดการจราจรแยกมิสทีนฝั่งขาเข้าช่วงกลางวันนะครับกลางวันเนี่ยจะเหลือ2ช่องจราจรนะครับด้านซ้ายส่วนช่วงกลางคืนจะเหลือ1ช่องจราจรนะครับก็กลางคืนเนี่ยเขาจะทำงานในช่วง4ทุ่มก็คือช่วงนี้เลยนะครับจนถึงเวลา4นาฬิกาทีนี้รถที่มาจากรามคำแหงด้านขาออกพอมาถึงแยกราชพัฒนานะครับหรือว่าแยกมิสทีนจะเลี้ยวขวาเข้าถนนราชพัฒนาไม่ได้นะครับจะต้องไปกลับรถที่หมู่บ้านเทพนานะส่วนฝั่งขาเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชพัฒนาได้ตามปกตินะครับจะปิดการจราจรทำงานยาวไป1ปีเลยนะครับแล้วก็มีการทดลองปิดจุดกลับรถบริเวณหมู่บ้านสัมภากรนะครับปิดจุดกลับรถนะรามคำแหงด้านขาเข้าบริเวณหมู่บ้านสัมภากรทีนี้เนี่ยก็ให้ไปกลับรถที่เดอะพาซิโอนะครับทดแทนนะครับอันนี้เขาจะทดลองปิดจุดกลับรถหมู่บ้านสัมภากรเป็นเวลา1เดือนด้วยกันก็ฝากให้คุณผู้ฟังวางแผนการเดินทางด้วยย้ำนะครับช่วงกลางวันเนี่ยคือเหลือ2ช่องทางนะครับส่วนช่วงกลางคืนจะเหลือแค่1ช่องทางมีการทำงานนะบริเวณงานก่อสร้างสะพานข้ามแยกราชพัฒนานะครับหรือว่าแยกมิสทีนดำเนินงาน1ปีเต็มส่วนแขวงทางหลวงสมุทรปราการนะครับอันนี้ก็แจ้งปิดเปลี่ยนการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนนะครับในช่องทางหลักด้านขาเข้านะครับทางหลวงหมายเลข34หรือว่าเทพรัตน์บางนาตราดตอนทางเข้าท่าอากาศยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อเนื่องบางวัวนะครับบริเวณกิโลเมตรที่24บวก500นะครับถึงกิโลเมตรที่27บวก500ช่องทางหลักด้านขาเข้านะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ย3ช่องจราจรนะครับตั้งแต่ปั๊มน้ำมันปตท.ถึงโรงพยาบาลบางนา2เขาเริ่มทำงานวันนี้วันแรกนะครับ1กันยายน69ถึง30มิถุนายน70เลยนะครับถึงปีหน้านะคุณผู้ฟังก็จะมีปิดเปลี่ยนทางหลักด้านขาเข้าเนี่ยทั้งหมด3ช่องจราจรก็จะมีการให้เบี่ยงไปใช้ช่องทางหลักด้านขาออกก็คือไปยืมขาออกมา1ช่องเพื่อให้รถในฝั่งขาเข้าเข้าไปสวนรีเวิร์สเลนนะครับและช่องทางหลักขาออกก็2ช่องจราจรด้วยอันนี้อาจจะทำให้การจราจรติดขัดนะบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในด้านขาเข้านะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยแล้วก็คืนนี้นะครับคุณผู้ฟังการประปานครหลวงดำเนินการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวนะครับเพื่อปรับปรุงท่อประทานบริเวณซอยวิภาวดี64นะครับถนนวิภาวดีรังสิตนะครับตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5นะครับคืนนี้ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลนะครับบริเวณโดยรอบในซอยวิภาวดีรังสิต64นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับก็น่าจะเริ่มดำเนินการกันแล้วนะครับ4ทุ่มถึงตีห้านะ22นาฬิกานะครับกับ27นาทีช่วงนี้คุณผู้ฟังครับแหมก็เรียกได้ว่ายังคงมีความสุขกับผลงานของทัพวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับที่สามารถคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่4แล้วก็คว้าตั๋วไปเล่นในกีฬาโอลิมปิกปี2028ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับก็เรียกได้ว่าทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะครับสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับผลงานในลำดับต่อไปการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่อไปต้องติดตามนะเพราะว่าทีมสาวไทยเนี่ยก็จะเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการวางแผนเรื่องของการซ้อมแล้วนะครับซึ่งทางด้านของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 เริ่มต้นเดือนนี้แล้วนะ19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับคุณผู้ฟังที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นบอกว่าในช่วงประมาณ2สัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงมหกรรมเอเชียนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยการเตรียมทีมก็เป็นไปตามแผนที่กกท.ได้บริหารจัดการร่วมกับทุกสมาคมกีฬานะครับและมีการนำวิทยาศาสตร์กีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการจิตวิทยาเข้ามาเติมเต็มอย่างต่อเนื่องก็เรียกได้ว่าครอบคลุมในทุกมิตินะครับเพื่อให้นักกีฬาทีมชาติไทยนะครับในทุกชนิดกีฬามีความพร้อมถึงขีดสุดก่อนถึงการแข่งขันนั่นเองบอกว่าหลายสมาคมกีฬาเก็บตัวอย่างต่อเนื่องนะครับจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้วซึ่งไทยก็ครองเจ้าเหรียญทองได้นะครับทำให้มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถต่อยอดถึงผลงานในมหกรรมเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ได้นะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเตรียมตัวก็บอกว่าอยากให้ทุกคนมีสมาธิในการฝึกซ้อมระมัดระวังเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บอุบัติเหตุในการเดินทางการเจ็บป่วยซึ่งกกท.ก็บอกว่ามีทีมเจ้าหน้าที่นะครับประจำศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาคอยดูแลนักกีฬาซึ่งตอนนี้ก็มีการทำงานอย่างหนักนะครับทั้งนี้ครับกำหนดการเดินทางของคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชุดแชมป์เอเชียนะก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ที่ลอสแอนเจลิสนะครับบอกว่าเตรียมเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าครับที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันที่4กันยายนนะด้วยสายการบินเที่ยวบิน TG648 นะครับเดินทางช่วงเที่ยงคืน40นาทีก่อนแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง22สิงหาคมขออภัย16ถึง22กันยายนนะครับขณะที่มวยสากลเรือใบวินเซิร์ฟจะออกเดินทางไปที่เมืองนาโกย่าวันที่9กันยายนนี้เพื่อไปฝึกซ้อมเตรียมตัวทำงานแข่งขันเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นก็จะมีทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับออกเดินทางวันที่11กันยายนส่วนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางในวันที่13กันยายนนะครับแล้วก็จะมีทัพนักกีฬาทีมทัพใหญ่นะครับจะทยอยเดินทางไปสมทบวันที่14 15และ16กันยายนนั่นเองก็อีกเท่าไหร่10กว่าวันเท่านั้นเองนะการแข่งขันเอเชียนเกมก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับประมาณ18วันนะครับ19กันยายนถึง4ตุลาคมก็ลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจนะครับกับกีฬาทุกชนิดนะครับก็ของเราก็มีความหวังหลายชนิดกีฬาเหมือนกันนะวอลเลย์บอลก็ต้องมาลุ้นกันนะครับหลังจากที่ได้เป็น แชมป์เอเชียแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการไปแข่งเอเชียนเกมมันจะทำให้เราง่ายนะครับถึงแม้ว่าเราได้แชมป์เอเชียแต่ว่าเอเชียนเกมเนี่ยก็จะมีการแข่งขันที่เข้มข้นเหมือนกันนะครับแต่ละทีมนะจีนเขาก็ไม่ยอมญี่ปุ่นนี่เขาก็น่าจะต้องเอาคืนเหมือนกันนะครับเพื่อศักดิ์ศรีเนาะไหนจะเกาหลีใต้นะครับหรือว่าทีมจากทางด้านของตะวันออกกลางที่ก็ได้เข้าร่วมมหกรรมเวียดนามนี่ก็ไม่เบานะสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยก็เวลาเจอกันทีไรนี่ก็เราก็เอาชนะไม่ง่ายเหมือนกันนะครับแต่ละประเทศก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะชนิดกีฬาอื่นๆก็เช่นตะกร้ออย่างนี้นะครับคือทราบมาว่าก็จะมีชนิดกีฬาที่เกิดขึ้นใหม่นะครับก็เป็นกีฬาท้องถิ่นของญี่ปุ่นเองด้วยนะก็อาจจะทำให้เจ้าภาพเขาได้ลุ้นเหรียญเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งตะกร้อเนี่ยเขาบอกว่าบางชนิดคือบางประเภทก็จะมีประเภทที่เขาห้ามให้นักกีฬาไทยลงแข่งด้วยนะอย่างเช่นตะกร้อ4คนอย่างเนี้ยก็จะมีเหมือนกันนะซึ่งไทยเราเองก็ไม่ถนัดอยู่แล้วตะกร้อคู่ที่แข่ง2คนก็มีแต่นี่ผมไม่แน่ใจว่าทางสมาคมตะกร้อเขาส่งแข่งกี่ชนิดกีฬายังไงนะครับ แล้วก็เหรียญที่น่าจะมีความหวังก็มวยสากลสมัครเล่นอันนี้คนไทยก็ลุ้นแล้วก็เชียร์กันเยอะนะครับตะกร้อนะอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีอย่างแบดมินตันนะครับที่ก็ลุ้นเหรียญได้หลายประเภทเหมือนกันนะวอลเลย์บอลก็น่าลุ้นนะฮะทั้งทีมชายทีมหญิงเหมือนกันทีมหญิงก็อาจจะมีโอกาสเยอะหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งได้แชมป์เ เอเชียมาล่าสุดนะครับอะไรอีกเทควันโดนะครับก็เป็นชนิดที่เรียกว่าคนไทยชื่นชอบนะครับแล้วก็ให้การติดตามนะครับก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นเหรียญนะวิ่งนะครับก็ถือว่ากรีธาใช่ไหมกรีธาก็จะมีเจ้าบิวนะครับแล้วก็ทีมวิ่งผลัด4คูณ100 4คูณ400นะครับทั้งชายและหญิงเนี่ยก็มีโอกาสได้ลุ้นนะนะฮะมีอะไรอีกหลายคนนึกถึงกีฬาอะไรบ้างครับที่คุณชื่นชอบในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็ติดตามลุ้นเชียร์ให้กำลังใจกันนะครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นนั่นเอง ก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะนะสำหรับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียนะครับคุณผู้ฟังนะเวลานี้พื้นที่กรุงเทพจริงๆเมื่อช่วง4ทุ่มเนี่ยมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะแถวๆหนองจอกแต่ว่าช่วงเนี้ยพอถึง4ทุ่มครึ่งเนี่ยนะฝนในกรุงเทพไม่มีแล้วนะครับไม่มีกลุ่มฝนละนะครับแล้วก็ทางด้านของชลบุรียังมีตกนะแถวๆอำเภอเมืองชลบุรีตกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทางด้านของศรีราชาเนี่ยก็ตกกระจายนะครับระดับปานกลางเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเข้าไปดูการเคลื่อนตัวนะของรถแต่ละเส้นทางเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าจะมีถนนที่เปียกลื่นนะตามเส้นทางของมอเตอร์เวย์เดี๋ยวขอดูล่าสุดนิดหนึ่งนะแถวๆทางด้านของศรีราชาเนี่ยแหลมฉบังนี่ก่อนหน้านี้ตกแต่ว่าหยุดไปแล้วนะครับล่าสุดเข้าไปดูหยุดตกไปแล้วนะครับแต่ว่าถนนยังเปียกนะยังเปียกลื่นอยู่นะครับลดความเร็วกันหน่อยนะครับมอเตอร์เวย์เข้าไปดูกล้องได้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็ถนนเปียกลื่นแต่ฝนไม่มีแล้วนะฮะน่าจะหยุดไปแล้วทางด้านของพัทยานาเกลือนี่ก่อนหน้านี้ก็ตกหนักนะเดี๋ยวดูนิดนึงว่าล่าสุดนี้ถนนยังมีเปียกมีลื่นกันอยู่หรือเปล่าก็ใกล้แห้งแล้วเหมือนกันนะแถวๆพัทยามอเตอร์เวย์นะครับตอนนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแถวๆศรีราชาเนี่ยเท่าที่ดูจากเรดาร์เนี่ยฝนตกยังตกอยู่นะตอนนี้นะครับใครเดินทางอยู่ทางนั้นก็ช่วยเพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณฟังครับมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 กันหน่อยอย่างที่เราติดตามกับทางด้านของคุณวัฒนพรวัฒนบุรพกุลนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยเขาออกมาย้ำชัดนะครับว่าอย่าไปแชร์นะสำหรับข่าวปลอมต่างๆนะครับอันนี้ต้องกันกรองนะคุณผู้ฟังสำคัญมากๆโดยวันนี้นะครับทางด้านของกรมควบคุมโรคเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยหลังจากเปิดเผยนะครับว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับหรือว่าเฟคนิวส์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของความรุนแรงของโรคผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนเรียกได้ว่าสร้างความกังวลแก่ประชาชนนะครับโดยมีทางด้านของแพทย์หญิงจุรัยวงศ์สวัสดิ์นะครับนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินะครับนายแพทย์สมคุณวุฒินะครับโฆษกกรมควบคุมโรคก็ร่วมให้ข้อมูลด้วยนะครับก็บอกว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนเคสของผู้ป่วยโควิดกำลังเพิ่มขึ้นแต่จำนวนเคสที่เพิ่มขึ้นยังน้อยกว่าเมื่อ3ปีก่อนนะครับซึ่งจะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนนะครับที่พบผู้ป่วยสะสมเนี่ย 99,691 รายอัตราการป่วย 151.34 ต่อประชากรแสนคนมีผู้เสียชีวิต15รายนะครับอัตราป่วยตายอยู่ที่ 0.02% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วยังมากกว่าในขณะนี้เพราะฉะนั้นนะครับบอกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้มากกว่าก่อนหน้านี้นะครับและความรุนแรงก็ลดลงนะครับซึ่งก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อไปสำหรับข้อมูล10จังหวัดที่มีอัตราการป่วยสูงสุดคำนวณต่อประชากรแสนคนก็มีดังนี้นะครับ1คือกรุงเทพมหานคร2ชลบุรี3ภูเก็ต4ลำพูน5นครห้านนทบุรี6นครปฐม7ระยอง8สระบุรี9เชียงใหม่และ10อ่างทองนะครับนะก็เพิ่มเติมว่าในแง่ของสายพันธุ์ที่มีการติดตามรหัสพันธุกรรมของไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิดก็พบว่าร้อยละ50ของสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 นะครับที่เริ่มมีการระบาดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็มีเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนที่มากขึ้นเรื่อยส่วนที่เหลือก็เป็นสายพันธุ์ JN.1 และ BA.3.2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดิมที่เคยมีการระบาดเกิดขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอาการเนี่ยก็คล้ายคลึงกับโรคหวัดนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเพียงแต่อาจจะไม่พบอาการจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะครับอาการนี้บอกว่าจะน้อยลงนะแต่ยังคงเป็นอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนบนคือการไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางคนอาจจะมีไข้ต่ำๆซึ่งเป็นอาการเหมือนกับไข้หวัดโดยทั่วไปซึ่งคล้ายกับคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่นะซึ่งอาการในแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสุขภาพของบุคคลนั้นๆด้วยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตื่นตระหนกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นข่าวอะไรที่แหมรู้สึกว่ามีการเผยแพร่นะครับไปในลักษณะที่เป็นวิกฤตนะครับช่วงปีใหม่นะครับมีการปิดเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนื่องจากการควบคุมโควิด-19 อันนี้ถือว่าเป็นข่าวเฟคนิวส์ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังก็ต้องกันกรองข่าวสารที่เราได้รับก่อนแชร์ด้วยสำคัญมากๆก็ให้ติดตามนะครับข่าวสารจากเพจของกรมควบคุมโรคเป็นหลักนะครับส่วนกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln และเรือร่วมขบวนรวม3ลำนะครับซึ่งมีกำหนดที่จะแวะจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีในช่วงระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของพาณิชย์ชลบุรีนะครับมีการลงพื้นที่คุมเข้มป้ายราคานะครับสำหรับการลงพื้นที่ทั้งศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาในการตรวจแล้วก็ติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับกำลังพลทหารเรือและนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกานะครับประมาณ 5,000 นายที่จะจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับการตรวจในครั้งนี้เนี่ยบอกว่ามุ่งเน้นในเรื่องการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการแสดงป้ายราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันในเรื่องการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเกินจริงรวมถึงตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบความสะอาดและมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับโดยทางด้านของนางสาวหทัยรัตน์คีรีวรรณพาณิชย์จังหวัดชลบุรีได้เปิดเผยนะครับบอกว่าการเดินทางเข้ามาของกำลังพลของสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาและพื้นที่โดยรอบซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะมีการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ประกอบการโดยเฉพาะการแสดงป้ายราคาสินค้าและบริการเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างมั่นใจนะครับส่วนทางด้านหัวหน้าอนุสักพิริยอมรในอำเภอบางละมุงเปิดเผยนะครับว่าจังหวัดชลบุรีได้กำชับหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมในการรองรับกำลังพลของสหรัฐทั้งด้านความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการดูแลความเป็นธรรมทางการค้าโดยจัดชุดสายตรวจติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำด้วยนะครับบอกว่าหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบว่าร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการก็สามารถร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุงนะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินตามกฎหมายนะครับทางด้านของศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาก็บอกว่าให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐโดยประชาสัมพันธ์ร้านค้าภายในศูนย์การค้าให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีแสดงราคาสินค้าอย่างโปร่งใสและรักษามาตรฐานการให้บริการทั้งร้านค้าโซนศูนย์อาหารและร้านอาหารทั่วไปเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเยือนด้วยโดยการต้อนรับกำลังพลของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วนะครับบอกว่ายังสะท้อนถึงภาพลักษณ์เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความเป็นธรรมและมาตรฐานการบริการที่ดีพัทยาก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ระดับโลกนะครับคุณผู้ฟังที่เรียกได้ว่าทุกคนรู้จักทั่วโลกรู้จักนะครับแน่นอนการเดินทางมาเยือนของกำลังพลสหรัฐครั้งนี้ก็จะสร้างเม็ดเงินนะครับด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจนะครับให้คึกคักขึ้นมาได้ไม่มากก็น้อยเลยนะครับสำหรับนะบริเวณช่วงท่าเรือแหลมฉบังนะครับตลอดจนพื้นที่นะครับของจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยานะฮะในช่วงระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายๆคนก็กำลังจับตากันอยู่ด้วยนะครับสำหรับการมาเยือนของเรือบรรทุกนะครับกำลังพลนะของ USS อับราฮัมลินคอล์นและเรือร่วมขบวนรวม3ลำด้วยกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราดูเรื่องของข้อมูลการเดินทางกันนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังนะครับอุบัติเหตุก็ไม่ได้มีแจ้งเข้ามานะครับรายล่าสุดนี่ที่คุณพันแจ้งก่อนหน้านี้นะเพชรเกษมด้านขาออกนะครับใต้ต่างระดับเพชรเกษมที่มีรถเมย์ชนกับรถจักรยานยนต์นะครับก็น่าจะมีปัญหาแล้วนะตรงนั้นนะครับแล้วก็การทำงานของทางการไฟฟ้าที่คุณพันแจ้งมาด้วยนะครับจรัญสนิทวงศ์นะบริเวณปากซอยจรัญ28เห็นบอกทั้ง2ด้านเลยนะที่มีการทำงานเหมือนกับเป็นการยกคานเสาไฟนะครับก็ตรงนั้นใครที่เดินทางกันอยู่เพิ่มเติมได้นะครับว่าล่าสุดที่เขายังทำงานอยู่หรือเปล่าแถวปากซอยจรัญ28นะครับบอกว่าทั้ง2ด้านเลยนะส่วนวิภาวดีรังสิตในด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างซอย72มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางเขนการเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับบริเวณแยกหลัก4นะทางผู้แจ้งเนี่ยบอกว่าฝากให้ตรวจสอบหน่อยเพราะรถยังติดอยู่เลยนะครับล่าสุดเราประสานไปกับทางสนวิภาวดีนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบให้นะวิภาวดีในด้านขาเข้านะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะวิภาวดีขาเข้าหลัก4โอ้รถเยอะนะครับมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะฮะเหมือนจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าเนี่ยดูในช่องทางหลักเนี่ยรถเยอะนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าแต่ว่าคู่ขนานยังเคลื่อนตัวได้นะครับแถวๆช่วงปากซอยวิภาวดี6จริงๆช่วงปากซอยวิภาวดี64เนี่ยนะวันนี้ที่มีแจ้งจากทางการประปามีการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวนะครับ
เพื่อปรับปรุงท่อประทานนะบริเวณซอยวิภาวดี64เนี่ยนะฮะ4ทุ่มถึงตี5นะครับเพราะเท่าที่ดูเนี่ยการจราจรก่อนถึงซอย64เนี่ยรถติดนะในช่องทางหลักนะครับไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าท่านใดอยู่เส้นทางนี้เพิ่มเติมได้นะครับแถวๆหลัก4เนี่ยนะฮะในด้านขาเข้าวิภาวดีนะครับส่วนกลับกันขาออกไม่มีปัญหานะครับคล่องตัวหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองก็คล่องตัวนะครับจะมีตรงนี้แหละนะก่อนถึงวิภาวดี64เนี่ยนะท่านใดที่อยู่เส้นทางนี้ก็เพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะครับส่วนบริเวณขาเข้านะครับของเทพรัตน์ช่วงนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะนะฮะเท่าที่เข้าไปดูล่าสุดเนี่ยนะครับไม่มีติดแล้วนะครับนะคือก่อนหน้านี้มีเรื่องของการเบี่ยงการจราจรก็เลยทำให้รถอาจจะติดสะสมอยู่นะครับแต่ว่าเท่าที่เข้าไปดูล่าสุดณเวลานี้ก็เคลื่อนตัวได้แล้วนะนะฮะไม่มีละไม่มีปัญหาละนะครับโอ้นิดนึงยังไม่หมดซะทีเดียวนะครับตอนนี้ยังเหลือช่องทางหลักนะครับประมาณกิโลเมตรที่34ในช่องทางหลักขาเข้านะครับแต่คู่ขนานเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับมีปริมาณรถมากแต่เคลื่อนตัวช้านะครับไม่ได้หยุดนิ่งนะแถวๆกิโลเมตรที่34นะครับด้านขาเข้าสะสมในช่องทางหลักนะระยะทางเนี่ยประมาณโอ้รวมๆ2กิโลได้นะครับยังมีปริมาณรถอยู่ครับแต่เคลื่อนตัวตามได้ช้าๆนะครับคู่ขนานวิ่งได้นะคู่ขนานวิ่งได้ตรงหน้านิคมอุตสาหกรรมเวลโกรกิโลเมตรที่36ตรงนั้นไม่ติดแล้วนะครับแต่จะมาติดช่วงกิโลเมตรที่34นะท่านใดใช้เส้นทางตรงนี้ก็ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมได้นะครับกลับกันขาออกคล่องตัวแล้วนะครับด้านบนยกระดับบูรพาวิถีก็ไม่ติดนะเคลื่อนตัวได้นะครับจุดอื่นรอบในพระราม1ปทุมวันหมดปัญหาแล้วนะครับนะเพราะว่ารถก็ทยอยออกจากห้างสยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์น่าจะใกล้หมดแล้วล่ะนะครับแต่จะยังมีราชดำริจากหน้าบิ๊กซีมาทางราชประสงค์ที่ยังดูมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับนอกนั้นสุขุมวิทซอย3ซอย4นาอันนี้เป็นปกตินะช่วงกลางคืนนี่รถก็จะเยอะหน่อยนะโดยรอบแยกอโศกหมดปัญหาทุกด้านนะครับคล่องตัวดีนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับในแต่ละจุดนะ22:56 นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 5:15 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีแจ้งเข้ามานะครับวิภาวดีจากแยกหลัก4ต่อเนื่องดอนเมืองด้านขาออกนะครับรถชะลอตัวนะครับวิภาวดีขาออกบริเวณป้ายรถประจำทางหน้า IT สแควร์หลัก4เนี่ยนะครับมีเศษดินเหนียวเป็นดินโคลนเหนียวนะครับตกหล่นอยู่เลนกลางนะก็เห็นบอกว่ามีได้รับแจ้งว่าจักรยานยนต์ล้มไปแล้วหลายคันนะครับนะเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังเร่งดำเนินการเคลียร์พื้นผิวการจราจรให้อยู่นะเพราะฉะนั้นใครใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังนะครับวิภาวดีด้านขาออกนะครับคุณผู้ฟังบริเวณป้ายรถประจำทางหน้าห้าง IT สแควร์หลัก4นะครับช่องทางกลางนะครับมีเศษดินโคลนเหนียวตกหล่นอยู่นะครับคุณเบนนฤทธิ์นะฮะอยู่ทางรามคำแหงสวัสดีครับคุณเบน
1: สวัสดีครับคุณพัช
0: คุณเบนเป็นยังไงบ้างครับ
1: สบายดีครับ
0: การจราจรล่ะรถเป็นยังไงบ้างช่วงนี้รามคำแหง
1: ก็บอกมันพูดอะไรใจคนโคลนเหนียวเนี่ยก็ตรงเส้นรามคำแหงขาเข้านะคุณพัชก็คือตรงช่วงแยกพันสาลีเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่เหมือนกันนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเขาทำอะไรเกี่ยวกับพื้นผิวก็ไม่รู้ว่าทำให้มันดูเป็นเหมือนคนโคลนอ่ะเป็นเหมือนปูนโคลนอ่ะอารมณ์เนี้ยทีนี้เขาทำอยู่เลนขวาแล้วก็วิ่งในช่องเลนเดียวก็คือช่องเลนซ้ายและตรงเนี้ยมันเป็นช่องทางที่แคบอ่ะหมายว่าตรงเนี้ยมันจุดใกล้แยกลำสาลีเลยไงก
0: ็
1: คือช่วงความยาวประมาณที่เขาทำงานนะประมาณ200 เมตรเนี่ยตั้งแต
0: ่
1: ช่วงรางกำแพง54ถึงรางกำแพง50นะฮะก็แล้ววิ่งก็ต้องระวังนะเพราะจะมีรถเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรนะฮะจอดอยู่ในเลนนี้เขาทำงานอยู่นะฮะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้นี้ผ่านไปก็เกือบนะไอ้รถคุณเห็นไหมที่ว่ารถอะไรก็ไม่รู้ที่มันหมุนไปหมุนมาได้อ่ะเป็นใครรถแท็กเตอร์รถอะไรป่ะรถที่มันอย่างนั้นอ่ะ
0: เขามีแล้วเขามีอะไรมากั้นไหมว่า
1: เขามีกลวยวางแต่ว่าที่ความที่ว่าถนนนั้นมันแคบไปคุณต่อให้คุณขับห่างแค่ไหนคุณจะไปห่างไหนก่อนเพราะว่าซ้ายมือก็จะเป็นฟุตบาทใช่ไหมล่ะตรงนั้นจะเป็นฟุตบาท
0: ขวามือก็เป็นสะพานข้ามแยกลำสาลีใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ที่มันก็ค่อยๆไปอ่ะพอไปรถมันกำลังหมุนมา
0: เพื่ออ๋อมันจังหวะที่แบบหมุนเหวี่ยงมาก็กลัวจะโดนรถเราด้วยเนาะ
1: เมื่อกี้ตกใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะจะหมุนมาหาเราสิใช่ไหมฮะ
0: เหลือกี่ช่องทางที่ผ่านช่องเดียวไหม
1: ช่องเดียว
0: น
1: ี่แหละแล้วมันก็จะมีแบบว่าเปียกๆอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้ปูนหรืออะไรก็ไม่รู้แบบเปียกๆอ่ะมันรถใครใหม่ๆเนาะก็ขับผ่านก็ระมัดระวังนิดนึงนะประมาณเนี้ยนะไม่ใช่เปียกเกิดจากน้ำฝนหรือน้ำอะไรนะไม่มีฝนนะเปียกจะเกิดจากการที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทำงานแล้วก็อาจจะเอาอะไรผสมมาอยู่แล้วดูแบบเปียกมันโคลนอ่ะบอกไม่ถูกนะฮะนะทีนี้ก็เลยไปอีกจุดหนึ่งนะคุณพัชก็ประมาณช่วงรามคำแหง38นะฮะปิดยาวไปจะถึงหน้าโรงพยาบาลรามคำแหงตรงนี้นะฮะก็เหมือนเขาจะทำเอาเหล็กมาทำกั้นเกาะกลางอ่ะเจ้าหน้าที่อ่ะ
0: ครับ
1: การทำงานนี่คนละแบบนะสองจุดที่สองเนี่ยไม่ใช่แบบนะอันนี้เหมือนแบบแต่เขาก็มีแนวกลวยวางแหละก่อนที่จะขึ้นไป
0: ยกระดับ
1: สะพานรามคำแหงอ่ะตรงนั้นอ่ะก็จะมีการปิดเปลี่ยนประมาณ1 เลนกว่าๆหน่อยนึงนะฮะตรงเนี้ยนะฮะก็ฝากให้ความระมัดระวังด้วยเฉพาะตรงใกล้แยกลำตาลีนะ
0: ครับ
1: อันตราย
0: แสดงว่าต่อเนื่องกันมาเลยนะตรงซอย54แล้วก็มาตรงหน้าโรงพยาบาลรามตรงนี
1: ้ใช่ๆๆๆ
0: ใกล้เคียงกัน
1: นั่นแหละก็แต่รถอ่ะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: ไอ้ไม่ค่อยติดอย่างนั้นน่ากลัว
0: ใช่ๆ
1: ไม่ครับ
0: ได้ผ่านไปแถวแยกบ้านม้ามั้ยเหมือนมีการทํางานอีกเหมือนกัน
1: นะ
0: ตรงก่อนถึงขาออกอันนี้ด้านขาออกตรงพ่วงสิริอ่ะถึงพ่วงสิริ
1: ไม่ได้ผ่านให้ผ่านไปได้มั้ยล่ะ
0: เดี๋ยวเราลองวนไปดูก็ได
1: ้คุณออกเวรพอดีแหมนะฮะแต่ว่านี่ผ่านมาตรงเส้นสีนักลิ้นจะมีนะคุณพัดก็ช่วงก็แถวประมาณสถานีรถไฟฟ้าสีนุชนะฮะในส่วนของสีนักลิ้นขาออกเนี่ยนะก็จะมีการปิดเบี่ยงในเลนขวาเหมือนกันนะฮะประมาณ2 เลนขวาเลยนั่นแหละนะฮะแล้วก็ขาเข้าก็เหมือนกันนะฮะขาเข้านี่2 เลนซ้ายนะฮะประมาณก็คือก่อนถึงแยกสีนุชนะฮะในที่จะมุ่งหน้าไปบางกะปินะฮะก็จะมีแต่ว่าถนนสีนักเรียนตอนนี้ก็รถน้อยคล่องตัวน่ะ แต่สิ่งที่เห็นเนี่ยที่เมื่อกี้คุณรายงานบอกว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะอาจจะลื่นล้มได้ถ้าเกิดเจอพวกโคลนพวกอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับใช่
1: โอ้ถ้าเกิดว่าน้องๆที่ขับอยู่เมื่อกี้เนี่ยสวิสวัตอ่ะคุณแบบเขาก้มเขาไม่ได้บอกเขานั่งขับแต่คุณเขาก้มขับแล้วเขาก็ขับแล้วเขาเลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมหมอก
1: หมอกใช่ไหมอย่างนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: เขาขับด้วยความคนนึกขนองอ่ะไอ้อะไรนะคือขนองคนนึกขนอง
0: แล้วแบบบางทีหมอบแล้วชอบเหลือบมองหลังเนี่ยนะก็ไม่รู้เพื่ออะไร
1: ใช่แล้วเบิดมองหลังก็ไม่ดูหน้าอีกอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละตามนั้นเลยคุณที่คุณพูดอ่ะทีนี้เราก็ดูด้วยวัยด้วยอายุนะเอ๊ะกฎหมายที่เขาบอกว่าอะไรเด็กกี่ขวบนะกี่ปีที่ว่าต้องอยู่บ้านแล้ว
0: ใช่ห้ามออกจากเคหสถานอะไรแบบนี้เขาก็แหมแต่จริงๆเจ้าหน้าที่เขาดูแลกันไม่ไหวนะเออช่วงกลางคืน
1: แต่ตอนนี้เห็นออกมาวิ่งหมอบนรถ
0: ใช่แล้ว
1: คุณนึกดูนะถ้าเกิดว่าตรงจุดนี้ถ้าเกิดมันมีดินโคลนอะไรมันตกหล่นหรือมันอะไรที่มันเปียกๆลื่นๆอย่างเงี้ย
0: อันตรายครับ
1: นึกเอาแล้วกันโอ้ยดึกดื่นคืนค่ำแล้วไม่รับจะหลับจะนอน
0: หลายคันไหมเห็นหลายคันไหมหรือว่าคันเดียว
1: โอ้ยหลายคันเลยคุณ
0: เหรอ
1: เออไม่รู้เขายังไงกันอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆกันเนาะเออนะหมวกกันน็อกอะไรกันไม่ได้ใส่จริงๆอ่ะถึงต่อให้สวมหมวกกันน็อกแล้วขับด้วยความคึกขนองเนี้ยถ้าเวลาเกิดเหตุก็ไม่รอดหรอก
0: ใช่
1: นี่บอกเลยคือ
0: มันเป็นท่าทางการขับขี่ที่มันไม่ปกติไม่อยู่ในลักษณะท่าทางที่ปกติ
1: แล้วมีอีกเคสนึงที่ไม่ปกคุณเวลาคุณท่านเคยขึ้นรถไฟใช่ไหม
0: ครับ
1: รถไฟก็จะเป็นสังคมก้มหน้าแล้วนั่งเล่นโทรศัพท์แบบโน้ตโน้ตแคร์อะไรแต่ก็มีคนขับก็อยู่ในที่ที่ว่ามันโอเคไงแต่อันนี้อีกมือนึงอ่ะจับแฮนด์อยู่แล้วอีกมือนึงอ่ะเขาทำท่าแบบนั่งบนรถไฟคุณจับโทรศัพท์มือซ้ายแล้วก้มแบบว่าจริงจริง
0: อ๋อขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
1: ขี่มอเตอร์ไซค
0: ์
1: คุณลองนึกคุณนึกสภาพดูดิเหมือนเขาแบบชิวอ่ะนั่งอยู่รถไฟฟ้าแต่ขนาดนั้นเนี่ยเขากำลังขับขี่อยู่นะคุณบนถนนน่ะ
0: ครับ
1: เอออันนี้ก็เด็กวัยรุ่นเหมือนกันนะ
0: เห็นบ่อยนี่เห็นบ่อยพวกที่แบบเขาขับรถส่งของอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละดูเส้นทางถึงหรือยังอะไรอย่าง
1: น
0: ี้แล้วข้างหน้านี่บางทีมีรถออกมาจากแยกไงซอยเล็กๆหรืออะไรแบบน
1: ี้
0: ดูเพลินไปชนบ่อยเกิดบ่อย
1: จริงๆอ่ะรถทุกประเภทอ่ะนะไม่ควรที่จะไปวุ่นวายกับเรื่องอะไรอย่างอื่นนอกจากเส้นทางที่คุณจะต้องดูอ่ะดูซ้ายดูขวาดูหน้าดูหลังให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันควรจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยรถใหญ่อ่ะเวลาคุณกำลังไปดูหน้าจอโทรศัพท์อะไรก็ตามหรือว่าคุณไม่ได้
0: ใช่แวบแป๊บเดียวนะนิดเดียว
1: แป๊บเดียวนะคุณบางทีมันมีอะไรวุ้บเข้ามาแล้วคุณไม่ทันอ่ะคุณเอาไม่ทันอ่ะเออนะฮะก็นี่แหละก็ฝากเอาไว้เพราะว่ากลางคืนค่ำกลางคืนเนี่ยอย่างคืนนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะก็มีแค่เจ้าหน้าที่ทำงานแต่ถนนมันโล่งไงก็ฝากในความระมัดระวังด้วยกันในหลายจุดนะครับ
0: ครับผมด้วยความ
1: บ้านม้าน่ะส่วนบ้านม้าที่คุณว่าเมื่อกี้ที่คุณถามอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยู่แถวนั้นแล้วยังขับรถอยู่เดี๋ยวก็โทรเข้ามารายการได
0: ้
1: นะค
0: ุ
1: ณพ
0: ั
1: ทดอกจันทร์1808คุณพัทยังไม่คุณพัทยังทำงานอยู่นะฮะถึงขึ้นชั่วโมงอย่างไร
0: แล้วก็แถวแยกข้ามแยกรามอ่ะคุณเบนถ้าไปดูได้นะเหมือนมีการทำงานนะพระราม9ขาออกอ่ะคุณเบนลองวิ่งไปดู
1: พระราม9ขาออก
0: แถว KPN น่ะคุณลองดู
1: ไม่เลิกทำหรอเพราะว่าเห็น
0: รถติดนะรถติด
1: เขาชอบเหรอ
0: เขาทำงานตอนกลางคืนตอนเนี้ย
1: อ๋อเขาปิดสะพานเลยเนาะ
0: เดี๋ยวก่อนนะเท่าที่ดูเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าปิดหรือเปล่าแต่ว่าม
1: ันจะมีบางช่วงอ่ะแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาเลิกยังบางช่วงนะ
0: ช่วงแยกรามช่วงแยกรามอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ขาออกพระรามเก้าเนี่ยรถจะเยอะเพราะมีการทำงาน
1: ถ้าใครติดอยู่หรือถ้าเกิดใครอยู่แถวนั้นก็โทรเข้ามารายงานเพิ่มเติมได้นะเออนะมีจุดไหนที่เขาทำงานกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ได้ทำงานอะไรเกี่ยวกับตรงนั้น
0: อ
1: ่ะเราก็อันนี้ไปเถอะกลับบ้านนอน
0: คือบางท่านที่อาจจะผ่านมาตรงนี้ถ้าไม่จำเป็นก็ให้เลี่ยงไงเพราะว่ารถจะเยอะหน่อยนะ
1: ใช่ไหมฮะแต่ดีนะคืนนี้ฝนฟ้าอะไรก็ไม่มีเนาะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่เหมือนคืนวานเนาะคืนวานนี่แบบ
1: การเดิน
0: ยังตกอยู่ตอนนี
1: ้ตกทั้งคืนเลยอ่ะนั่นน่ะ
0: ใช่
1: แต่นี่ก็ยังดีว่าประมาณว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เดินทางแบบไม่ต้องสะดุดอะไรมากเลยให้สะดุดแนวกลัวอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่เขาปิดกั้นปิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะ
0: อันนี้ไปไหนครับเนี่ย
1: ฮะ
0: อันนี้กำลังไปไหนครับเนี่ยหรือว่าก
1: ลับบ้านแล้วเนี่ย
0: อ๋อครับ
1: ตอนนี้ก็มาจอดที่ปั๊มแล้วเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำแป๊บนึงได้เวลาแล้วเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วก
0: ็
1: เข้าบ้านนอนแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่เป็นเพื่อนคุณนั่นแหละ
0: ขอบคุณมากเลยครับอุตส่าห์เข้ามาช่วยรายงานให
1: ้เดี๋ยวที่คุณมาดึก2คืนแล้วนะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ด้วยอีกคืนนึงเนี่ยฮะ
1: แล้วคุณนัตยาก็ไม่ทำหน่วยงานกัน
0: เขาทำทุกวันเขาหยุดไปเขาหยุดบ้าง เขามีต่อเนื่องหลายวันแล้วนะ
1: ใช่ไหม
0: เ
1: ออนะเพราะช่วงเวลาคุณเสมาไม่อยู่นี่มาวุ่นกันทั้งสถานี
0: ครับนั่นแหละเขาไปแทน
1: เลยส
0: ั
1: ่งมาให้วุ่นในหมดเลยนะประมาณอย่างนั้นนะครับนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดมีโอกาสได้เจอกันใหม่ตอนดึกนะคร
0: ับ ได้คุณเบนขอบคุณมากมาช่วยรายงานกันในช่วงนี้ขอบคุณนะครับ
1: ท่านยินดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยคือแยกรามคุณผู้ฟังพระราม9ด้านขาออกใครที่จะเดินทางผ่านเนี่ยเลี่ยงก่อนได้นะเพราะผมเคยไปติดมาติดนานมากนะครับเขามีการทำงานน่ะนะครับด้านขาออกนะเท่าที่เห็นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าด้านบนยกระดับข้ามแยกรามเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูติดนะครับถนนพระราม9แต่ว่าคู่ขนานที่ลงมาจากจตุรทิศอ่ะเดินทางได้นะครับคล่องตัวซ้ายที่จะไป92ไม่ติดนะครับแต่ว่าถ้าตรงมาทางด้านของแยกรามเนี่ยรถเยอะนะฮะรถเยอะมีท้ายสะสมตั้งแต่พระราม9ซอย13คือเลยอาคาร KPN มาก็เจอท้ายเลยนะครับส่วนกับการขาเข้าไม่มีปัญหานะขาเข้าข้ามแยกรามไม่มีปัญหานะครับใครใช้เส้นทางตรงนั้นเพิ่มเติมได้นะครับช่วยกันแจ้งเข้ามาได้นะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137นะช่วยเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวดูเรื่องเส้นทางอีกนิดนึงนะให้ระวังด้วยนะครับวิภาวดีนะครับคุณผู้ฟังบริเวณหน้า IT Square หลัก4วิภาวดีด้านขาออกนะครับที่มีรายงานว่ามีรถจักรยานยนต์เนี่ยลื่นล้มไปหลายคันนะครับที่มีเศษดินโคลนเหนียวตกหล่นอยู่เลนกลางนะครับนะก็เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่กันอยู่นะครับด้านขาออกนะก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ถ้าจะผ่านจุดนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยส่วนด้านขาเข้าเนี่ยรถยังติดนะครับช่วงแยกหลัก4มาทางซอยวิภาวดี64เนี่ยนะฮะอย่างที่เราเพิ่มเติมไปนะครับวันนี้ทางด้านของการประปาเขาแจ้งมาว่าเขาหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวนะครับเพื่อปรับปรุงท่อประทานบริเวณซอยวิภาวดี64นะอาจจะยังมีการลงพื้นที่ทำงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่ารถเยอะเลยนะครับเนี่ยวิภาวดีช่องทางหลักผ่านแยกหลัก4มาเนี่ยรถเยอะนะครับตรงนี้ใครที่ใช้เส้นทางก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับผมน่าจะมีเชื่อแล้วกันว่าจะมีบางคนเนี่ยที่เดินทางกันอยู่แล้วก็รถติดตรงนี้สงสัยว่าติดอะไรนะครับฝากคุณผู้ฟังช่วยอัปเดตกันได้ส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันบ้างคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังผลการศึกษาเนี่ยเขาชี้ว่าเอลนีโญนะครับมีความผันผวนรุนแรงที่สุดในรอบ 1,000 ปีนะครับซึ่งทางด้านของวารสาร Science เผยแพร่ผลการศึกษาระบุว่าความผันผวนของอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกมีความผันผวนเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญครับที่มีความรุนแรงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆนะครับเท่าที่มีการวัดค่าได้ในยุคก่อนอุตสาหกรรมโดยเขาอิงจากสถิติย้อนหลังนะครับรวบรวมไว้นานราว 1,000 ปีเลยนะเป็นหลักฐานเพิ่มเติมที่บ่งชี้ว่าวิกฤตโลกร้อนอาจกำลังเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์เอลนีโญความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้หรือว่าเอ็นโซซึ่งเป็นวัฏจักรภูมิอากาศตามธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลกนะครับความผันผวนของเอนโซในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาบอกว่าสูงกว่าช่วงยุคก่อนอุตสาหกรรมมากกว่าร้อยละ36โดยพบการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงที่สุดในช่วงเวลาราวๆ40ปีที่ผ่านมาปรากฏการณ์เอนโซประกอบด้วยระยะเอลนีโญที่ทำให้อุณหภูมิอุ่นขึ้นและระยะลานิญาที่ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวงกว้างเกินกว่าพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกโดยกระทบต่อสถานการณ์ภัยแล้ง น้ำท่วมและภาคการเกษตรในหลายภูมิภาคทั่วโลกทางด้านของศูนย์ทำนายสภาพภูมิอากาศสังกัดองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า NOAA รายงานเมื่อวันที่13สิงหาคมระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังทวีความรุนแรงขึ้นและมีโอกาสสูงกว่า90%ที่จะพัฒนาเป็นปรากฏการณ์ระดับรุนแรงมากในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและช่วงฤดูหนาวปี2569ต่อเนื่อง2570ของซีกโลกเหนือแต่ผลการศึกษาไม่ได้ระบุปรากฏการณ์เอลนีโญทุกครั้งในอนาคตจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเสมอไปนะครับแต่ชี้ให้เห็นว่าความผันผวนของปรากฏการณ์ของเอนโซบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันออกสูงเกินกว่าระดับที่เคยเกิดขึ้นตลอดหลายร้อยปีในยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมซึ่งตรวจพบจากข้อมูลบันทึกในชั้นปะการังนะครับหนึ่งในผลกระทบจากปรากฏการณ์วิกฤตภาวะโลกร้อนแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังนั่นคือเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่ชายแดนเนปาลกับทิเบตซึ่งตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับพุ่งเกิน 1,000 รายขณะที่ผู้สูญหายมากกว่า 4,000 รายยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้นะครับที่เกิดขึ้นบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตทิเบตของจีนเพิ่มขึ้นเกิน 1,000 รายแล้วนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงทำงานแข่งกับเวลานะครับเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตโดยเฉพาะคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำจำนวนหลายร้อยหลายร้อยคนนะครับที่คาดว่าติดอยู่ภายในอุโมงค์หลายแห่งตามแนวแม่น้ำตรีสุรีของเนปาลก็เรียกได้ว่าภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากการพังถล่มของทานน้ำแข็งบนพื้นที่สูงทำให้มวลน้ำเย็นจัดพร้อมก้อนหินโคลนและเศษซากจำนวนมหาศาลไหลทะลักลงมาตามลำน้ำกวาดชุมชนหลายแห่งเสียหายอย่างหนักและทิ้งเส้นทางแห่งความพินาศเป็นวงกว้างในพื้นที่ภูเขาของเนปาลข้อมูลจากทางการเนปาลระบุว่าผู้มีผู้สูญหายเกือบ 3,916 คนขณะที่จีนรายงานผู้สูญหายในเขตพื้นที่ทิเบตอีก546คนรวมผู้สูญหายทั้ง2ประเทศ 4,462 คนนะครับโดยทางการเนปาลเผยว่าสามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว987รายขณะที่สื่อทางการจีนรายงานผู้เสียชีวิตในเขตทิเบต16รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย 1,003 รายครับปฏิบัติการกู้ภัยมุ่งไปยังพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำนะครับตามแนวแม่น้ำตรีสุรีซึ่งมีคนงานจำนวนมากครับติดอยู่ภายในอุโมงค์ที่ถูกทั้งโคลนและเศษซากปิดกั้นทีมกู้ภัยของเนปาลใช้ทั้งการขุดเจาะการระเบิดก้อนหินเพื่อเปิดทางเข้าไปยังอุโมงค์ขณะที่วิศวกรสูบอากาศเข้าไปภายในเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ติดอยู่ใต้ดินสามารถมีชีวิตรอดได้โดยทางทีมกู้ภัยสามารถเข้าไปถึงอุโมงค์แห่งหนึ่งที่เชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้นะครับเมื่อวันจันทร์แต่ต้องถอนกำลังออกมาหลังไม่พบผู้รอดชีวิตภายในฉะนั้นของนายราชารามบาสเน็ตโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งเน้นปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในบริเวณอุโมงค์ดังกล่าวพร้อมส่งกำลังทหารไปเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยนายกรัฐมนตรีบาเลนทราซาของเนปาลระบุเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพื้นที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้แล้ว279คนแต่ยอมรับว่าสถานการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติและการปฏิบัติการกู้ภัยจำเป็นต้องเร่งมือให้เร็วขึ้นให้มากขึ้นวิศวกรชาวออสเตรเลียอาร์โนดิกซึ่งให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เนปาลเกี่ยวกับปฏิบัติการค้นหาใต้ดินได้เปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ประสบปัญหาอย่างมาก ในการระบุตำแหน่งอุโมงค์เนื่องจากภูมิประเทศเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากกระแสน้ำและเศษซากตัวเขาเองเปรียบเทียบสภาพพื้นที่ว่าเหมือนกับภูมิประเทศบนดวงจันทร์เพราะว่าแทบไม่เหลือร่องรอยของโครงสร้างเดิมเลยแล้วก็ยังระบุว่าเมื่อสามารถระบุตำแหน่งของโรงไฟฟ้าได้แล้วเจ้าหน้าที่จะสามารถวางแผนเลือกวิธีเข้าถึงอุโมงค์ที่เหมาะสมซึ่งอาจจะต้องใช้ทั้งการขุดและการระเบิดก้อนหินขนาดใหญ่แล้วก็บอกว่ามีก้อนหินบางก้อนใหญ่กว่าบ้านและไม่เคยพบเห็นปฏิบัติการในลักษณะนี้มาก่อนพร้อมระบุว่ายังคงมีความหวังสำหรับผู้ที่ติดอยู่ใต้ดินเพราะโครงสร้างใต้ดินอาจช่วยปกป้องพวกเขาจากมวลน้ำที่ไหลถล่มอยู่ด้านบนได้ความเสียหายจากน้ำท่วมทำให้ระบบรองรับศพในเนปาลเกินขีดความสามารถเจ้าหน้าที่จึงเริ่มนำศพที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนไปฝังชั่วคราวหลังจากเก็บตัวอย่าง DNA ไว้สำหรับการตรวจพิสูจน์ในภายหลังโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเนปาลระบุว่าจากศพที่พบประมาณ900รายมีเพียง 4% ที่สามารถระบุตัวตนได้แล้วในเขตชิตตะวันซึ่งอยู่ปลายน้ำห่างจากจุดที่น้ำท่วมเข้าถล่มครั้งแรกปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พบศพเกือบ300รายถูกกระแสน้ำพัดพามาตามแม่น้ำภาพจากพื้นที่เผยให้เห็นเจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลและหน้ากากทำการลำเลียงศพที่ไม่สามารถระบุตัวตนขึ้นรถขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครก็ช่วยกันเก็บตัวอย่าง DNA จากร่างผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ยังพบศพอย่างน้อย17รายถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดไปไกลถึงพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศอินเดียเลยนะครับที่กรุงกาฐมันดุเมืองหลวงของเนปาลประชาชนจำนวนมากเดินทางไปยังโรงพยาบาลเพื่อค้นหาญาติที่สูญหายโดยมีการนำภาพของบุคคลที่ยังไม่พบตัวไปติดบนกำแพงขนาดใหญ่ก็หวังว่าจะได้รับปลอดแสหรือพบว่าคนในครอบครัวยังมีชีวิตอยู่นะฮะความต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลชุมชนทั้งชุมชนที่ถูกกระแสน้ำกวาดหายครอบครัวจำนวนมากกลายเป็นคนไร้บ้านและต้องอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวท่ามกลางฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างหนักถนนและสะพานหลายสิบแห่งก็ถูกกระแสน้ำทำลายรวมถึงโรงไฟฟ้าหลายแห่งได้รับความเสียหายก็เรียกได้ว่าเป็นมหาอุทกภัยเป็นมหาภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์ระบุนะครับว่าเทือกเขาหิมาลัยกำลังละลายเร็วขึ้นจากอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่เนปาลมีทรัพยากรจำกัดในการรับมือกับภัยพิบัติขนาดใหญ่เช่นนี้และรัฐบาลเตือนว่าค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูประเทศอาจจะสูงถึงระดับหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐก็เรียกได้ว่ามากมายมหาศาลทีเดียวนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังถูกกระหน่ำซ้ำเติมต่อเนปาลด้วยส่วนประเทศลาวนะครับคุณผู้ฟังมีการเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มหลายแขวงเลยนะครับส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมอุทกวิทยานะครับกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวออกคำเตือนถึงความเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มในหลายแขวงนะครับในช่วงวันที่1และวันที่2กันยายนหน่วยงานด้านสภาพอากาศของลาวนะครับระบุว่าร่องความกดอากาศต่ำหรือแถบฝนยังคงเคลื่อนตัวผ่านภาคเหนือของสปป.ลาวประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศโดยอาจจะมีฝนตกหนักและลมแรงในบางพื้นที่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงประกอบไปด้วยแขวงไซสมบูรณ์แขวงเวียงจันทร์แขวงบริคำไซแขวงคำม่วนแขวงสวรรณเขตส่วนในเขตพื้นที่ภาคใต้ประกอบไปด้วยแขวงสารวันจำปาสักเซกองนะครับและอัตปิขอให้ประชาชนหน่วยงานท้องถิ่นองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผลกระทบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ติดตามพยากรณ์อากาศและระดับน้ำและดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมและดินถล่มส่วนเหตุการณ์น้ำท่วมในแขวงน้ำทาซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมระดับน้ำได้ลดลงไปมากแล้วนะครับแต่ถนนหลายสายยังคงสัญจรไม่ได้ไฟฟ้าและน้ำประปายังถูกตัดขาดในบางพื้นที่ทางกรมโยธาธิการและการขนส่งแขวงหลวงน้ำทานะครับปิดทางหลวงหมายเลข13สายเหนือชั่วคราวครับจากชายแดนอุดมไซไปยังบ่อเต็นนี่คือสถานการณ์ที่สปป.ลาวนะครับแล้วก็ในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงด้วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับก็เป็นสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่พิพิธภัณฑ์แล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุณฟังครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงเวลา 22:08 นะครับรับแจ้งจากสายด่วน199นะครับมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่สายไฟนะบริเวณซอยราชวิถี16ถนนราชวิถีนะครับแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีนะครับซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทเดินทางไปยังที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาเมื่อช่วงเวลา 22:17 หลังจากเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุบอกว่าขณะนี้เพลิงสงบแล้วนะครับมีการประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้ารับดำเนินการแก้ไขต่อไปนะครับส่วนอีกเหตุหนึ่งนะครับเมื่อช่วงเวลา 22:43 รับแจ้งจากสายด่วน199มีเหตุตรวจสอบกลุ่มควันภายในอาคารใกล้เคียงกับซอยงามวงวาน35ถนนงามวงวานแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4นะครับโดยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุเพิ่มเติมมาเมื่อช่วงเวลา 22:50 นะครับเข้าถึงจุดที่เกิดเหตุนะครับก็เพิ่มเติมมาว่าเพลิงสงบนะอยู่ระหว่างการเข้าพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็อัปเดตมาเมื่อช่วงเวลา 22:52 เพิ่มเติมมานะครับบอกว่าหลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นการอุ่นอาหารทิ้งไว้นะครับเสียหายเฉพาะหม้ออุ่นอาหารในที่เกิดเหตุไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่ส่งผลต่อตัวอาคารนะครับก็อย่างโชคดีนะครับแต่ว่านี่แหละเรื่องของการอุ่นอาหารการใช้เตาแก๊สเตาไฟฟ้านี่ต้องระวังนะครับเนื่องบางทีอุ่นอาหารไว้แล้วไปทำกิจกรรมอื่นควบคู่กันไปทำให้เราลืมได้นะครับนะโดยเฉพาะก่อนเข้านอนหรือว่าก่อนไปทำงานบางท่านอุ่นอาหารปั๊บไปอาบน้ำแต่งตัวสุดท้ายออกจากบ้านสุดท้ายลืมครับนะอาหารที่เราอุ่นไว้อันตรายมากนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องสำคัญโฟกัสที่เรื่องเดียวนะใครที่ทำอาหารใครที่ต้องใช้ไฟเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นควบคู่ไม่งั้นเราจะถูกดึงสมาธิไปนะครับทำให้เราลืมนะครับกับสิ่งที่เราทำก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบนะครับนะทำให้เกิดความสูญเสียมากมายมหาศาลเลยนะครับสำหรับเหตุเพลิงไหม้เนี่ยก็ฝากระวังด้วยนะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศเพิ่มเติมกันหน่อยคุณฟังทางด้านของนายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐนะครับประกาศในวันนี้นะครับว่าช่องแคบฮอร์มูซจะกลายเป็นพื้นที่ที่ไร้ค่าภายในเวลาอีก2ปีครับในการกล่าวต่อที่ประชุมกลุ่ม G20 นะครับทางด้านของเบสเซนได้เปิดเผยถึงแผนเชิงรุกของสหรัฐเพื่อกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านอย่างหนักโดยสหรัฐได้เพิ่มกำลังการผลิตพลังงานซึ่งจะทำให้เส้นทางการเดินเรือแห่งนี้หมดความสำคัญลงอย่างรวดเร็วแล้วก็เปิดเผยนะครับว่าสหรัฐได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันราว 1.6 ถึง 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งผู้นำนอกจากนี้ครับเบสเซนยังคาดการว่าภายใน24เดือนโครงข่ายท่อส่งน้ำมันทางบกจะสามารถช่วยลดการพึ่งพาการใช้ช่องแคบฮอร์มูซได้โดยสิ้นเชิงบอกว่าถ้าหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้อิหร่านสูญเสียหนึ่งในเครื่องมือต่อรองครั้งสำคัญที่สำคัญที่สุดของประเทศนอกจากนี้การใช้ถ้อยคำที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซแล้วนะครับสกอตต์เบสเซนยังขู่ที่จะใช้มาตรการด้านการเงินที่เข้มงวดต่ออิหร่านตัวเขาได้เปิดเผยถึงนโยบายที่ไม่ยอมผ่อนปรนโดยเด็ดขาดซึ่งมีเป้าหมายในการปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบโดยเตือนว่าสหรัฐกำลังคว่ำบาตรบริษัทให้เช่าเครื่องบินทั่วโลกที่อำนวยความสะดวกให้กับอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านกระทรวงการคลังของสหรัฐได้ระบุบัญชีเงินทุนในต่างประเทศบางบัญชีแล้วโดยบัญชีเหล่านี้อยู่ในหมู่เกาะ British Virgin และถูกใช้เพื่อเก็บซ่อนทรัพย์สินของอิหร่านในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าสหรัฐจะเดินหน้าปราบปรามสถาบันการเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกให้กับอิหร่านและเบสเซนก็ยังกล่าวถึงการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปธนาคารกลางยุโรปสหราชอาณาจักร UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาเรน ขณะเดียวกันตัวเขายืนยันว่าสหรัฐกำลังดำเนินการเจรจาแบบไม่เป็นทางการและเป็นความลับเพื่อขอความร่วมมือจากจีนในการคว่ำบาตรอิหร่านซึ่งทางด้านของนายสตีฟเดนวุฒิสมาชิกสหรัฐนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนก่อนที่ผู้นำจีนสีจิ้นผิงจะมีกำหนดการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในวันที่24กันยายนทางด้านของนายเดนนะครับซึ่งเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันจากรัฐมอนทานาได้เดินทางเยือนจีนตั้งแต่วันพุธถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเดินทางไปยังเมืองหางโจวซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีของจีนและเมืองกวางโจวทางตอนใต้ของจีนนอกจากนี้นะครับยังได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนรวมทั้งบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งการเดินทางของนายเดนเกิดขึ้นในช่วงที่สงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีนทวีความรุนแรงขึ้นและกลายเป็นแนวรบสำคัญกับการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศโดยในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์และการสำรวจอวกาศกำลังกลายเป็นสมรภูมิสำคัญสหรัฐยังคงเดินหน้าจำกัดความร่วมมือด้านวิชาการกับจีนเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพบกันในช่วงปลายเดือนนี้เป็นที่คาดหมายกันว่าประเด็น AI จะเป็นหนึ่งในวาระสำคัญบนโต๊ะเจรจาด้วยการเดินทางของนายเดนต่างๆอย่างชัดเจนจากการเยือนจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมขณะที่ในส่วนของคณะผู้แทนจากคณะกรรมการทบทวนเศรษฐกิจและความมั่นคงของสหรัฐและจีนซึ่งเป็นคณะผู้แทนจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตของสหรัฐโดยคณะดังกล่าวถูกจีนปฏิเสธเมื่อพยายามขอเข้าเยี่ยมชมบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนหลายแห่งในเดนกลายเป็นบุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสื่อเป็นช่องทางของการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการระหว่างสหรัฐและจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในเดือนพฤษภาคมขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางเยือนจีนในเดือนเดียวกันด้วยซ้ำก็คาดว่าการเดินทางเยือนจีนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมของนายเดนครั้งนี้นะครับก็บอกว่าจะมีส่วนช่วยในการสรุปวาระการหารือสำหรับการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่จะจัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันในเร็วๆนี้ด้วยก็ต้องจับตาดูนะครับการพบกันของผู้นำระดับโลกทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งนะก็เป็นสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับที่นำมาอัปเดตกันในช่วงนี้ด้วยขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาด้วยนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแวะมาส่งคุณนภีคุณพักคีอินด้วยนะครับนะคุณ AA นะครับพี่จุกระเบียบคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคุณก่อนหน้านี้ด้วยนะครับคุณพรสวรรค์นะแล้วก็มีคุณธีรนนท์คุณปลั๊กนะครับคุณอภิชาตนะฮะคุณต้นน้ำนะครับมีท่านคุณวันยุมาด้วยนะครับนะแล้วก็คุณเอกสิทธิ์นะครับคุณอิสระนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนะที่แวะมาคุยกันทักทายกันนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็ยังอยู่ต่อกับจอสอร้อยเจสร้อยนะครับเดี๋ยวจะมีทางคุณอนัชชาฉิมตระกูลมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ให้ติดตามสารคดีนะครับตลอดทั้งค่ำคืนด้วยแต่ว่าช่วงนี้นะครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยการสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันกันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันที่1กันยายนนะครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาทั้งสิ้น38รายนะครับในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต1คนนะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเสียชีวิต1รายนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: วันนี้เวลาผมหมดแล้วนะครับแน่นอนสำหรับทุกการติดตามขอบคุณมากๆสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านด้วยพรุ่งนี้พบกันใหม่ช่วงเย็นนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทุ่มน้ำ
1: มาปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟขึ้นเหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแม้แต่มาหากินเรื่อยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมือง
4: แล้วก็ถนนเป็นน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเห่าตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อฉลองพระมหากรุณาตามโอกาสอันควรนั้นมีมาแต่โบราณเช่นเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติและในโอกาสมหามงคลต่างๆการเฉลิมพระนามนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระนามพระพุทธรูปฉลองพระองค์บ้างตั้งพระนามพระอัฐิบ้างโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกในพระสุพรรณบัตรบ้างดังเช่นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร2องค์ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมอัยการธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมชนกนาถถวายพระนามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่าสุราลัยในรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกพระนามถวายใหม่ว่าพระพุทธเลิศล่านภาลัยนอกจากการถวายพระนามสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมชนกนาถแล้วได้ทรงเฉลิมพระยศสมเด็จเจ้าฟ้าบุญรอดซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาศในพุทธศักราช2477คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิปดินได้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนกว่าสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีว่าพระราชชนนีศรีสังวาลและเมื่อพุทธศักราช2481ได้ประกาศสถาปนาพระอิสริยยศพระราชชนนีศรีสังวาลเป็นสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2513มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธยณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทข้อความในพระบรมราชโองการแสดงถึงพระราชฤทัยเทิดทูนที่ทรงมีต่อสมเด็จพระบรมราชชนกด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานนับประการในการวางรากฐานการแพทย์แผนใหม่เป็นผลให้กิจการแพทย์และการสาธารณสุขได้เจริญก้าวหน้ามาจวบจนปัจจุบันและทรงพระราชดำริระลึกถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีว่าทรงเป็นอุปการินีมีคุณอุปการยิ่งกว่าผู้ใดได้ทรงอภิบาลบำรุงและทรงอนุสาสน์สั่งสอนความดีงามตามคติยราชประเพณีตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาทั้งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันได้บังเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชนเป็นอเนกปริยาย

ในรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์แทนการเบิกพระโอษฐ์ส่วนการประโคมนั้นเมื่อประสูติเจ้าฟ้าพระราชโอรสเพิ่มแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารยิงปืน21นัดเฉลิมพระเกียรติเมื่อพระราชโอรสพระราชธิดาทรงเจริญพระชันษา3วันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีสมโภชสามวันตามราชประเพณีมีพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ทรงเจิมแล้วทรงผูกได้พระขวัญขันพระราชโอรสพระราชธิดาทรงเจริญพระชันษาครบ1เดือนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชอีกวาระหนึ่งเรียกว่าพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่การนี้โหรหลวงจะถวายพระเลิกผูกดวงพระชตาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีพระราชทานพระเจ้าหลานเธอด้วยลำดับการพระราชพิธีวันแรกเป็นพระราชพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์สำหรับสงฆ์วันที่สองเป็นพระราชพิธีทำขวัญขึ้นพระอู่เริ่มต้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระครูพราหมณ์ประกอบพิธีทำน้ำสงฆ์และทรงหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ลงในขันพระสาครแล้วพระครูพราหมณ์เชิญกรงกุ้งปลาทองเงินมะพร้าวทองเงินลอยในขันพระสาครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ทรงจรดพระกรรไกรคลิบพระเกศาทรงเจิมและทรงผูกได้พระขวัญระหว่างนี้พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพราหมณ์เป่าสังพนักงานภูษามาลาแกว่งบันดอกชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระครูพราหมณ์แกวนพระอู่แกวนแม่ซื้อประจำวันประสูติปูลาดพระยี่ผู้วางเครื่องมงคลราชพิธีลงในพระอู่คือศิลาบทผลฟักเขียวทาดินสะพองถุงพันพืชหลังน้ำสังและเจิมพระอู่เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางเครื่องราชพันธ์และทองคำจารึกอักษรพระนามตามราชประเพณีแล้วพระราชครูพราหมณ์ถวายน้ำเทพมนต์ถวายใบมะตูมลำดับต่อไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชโอรสพระราชธิดาหรือพระเจ้าหลานเธอลงบรรทมในพระอู่พระครูพราหมณ์ติดสายพระอู่ทองคำไกรพระอู่ถวายเหกล่อมจบแล้วพราหมณ์เป่าสังชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทียนพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทรับแว่นเวียนเทียนสมโภชครบ3รอบแล้วพระครูพราหมณ์ถวายเจิมถวายได้พระขวัญเป็นเสร็จการพระราชพิธี

ที่ประดับเป็นสิริมงคลอยู่ในบ้านเรือนทั่วประเทศนอกจากเป็นภาพแห่งความยินดีที่มีบุคคลในครอบครัวภาคเพียรศึกษาจนสำเร็จชั้นปริญญาแล้วยังเป็นภาพแห่งความภาคภูมิใจสูงสุดที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก่อนจะออกไปเริ่มทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2473เช่นเดียวกันก็ได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นครั้งแรกและถือเป็นประเพณีสืบต่อมาแต่ครั้งนั้นพิธีพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจึงเป็นงานเสด็จพระราชดำเนินหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีผู้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์จนถึงทุกวันนี้ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆและพระราชทานกระบี่แก่นักเรียนในร้อยเหล่าทัพต่างๆหลังจากเสด็จนิวัตรพระนครตั้งแต่พุทธศักราช2493เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบันนานกว่า50ปีซึ่งภายหลังเมื่อมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ด้วยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษานี้ยังมีสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งอีกประการหนึ่งคือการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพรและพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางสำหรับบัณฑิตจะได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนตัวและแก่สังคมดังพระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2498ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีที่ท่านทั้งหลายได้มีความสามารถศึกษาสำเร็จในมหาวิทยาลัยนับเป็นเกียรติสำคัญตอนหนึ่งของชีวิตซึ่งเชื่อมั่นว่าท่านจะรักษาเกียรติที่ท่านได้รับในท่ามกลางสันนิบาตนี้ไว้ได้ดีทุกวิถีทางคือจะทำอะไรจะต้องนึกถึงเกียรติยศของท่านอยู่เสมอและหวังว่าท่านจะได้ใช้ความรู้ความคิดและความสุจริตปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

าพบัณฑิตมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทหารและตำรวจรับพระราชทานปริญญาบัตรรับพระราชทานกระบี่จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่ร
0: ู้
1: ที
0: ่
1: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสาร้อยครับวันนี้วันที่2กันยายน2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัญชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์วันนี้เราอยู่กับคุณโบวิมลพันธ์นะมีคุณบวยอยู่ด้วยแล้วก็แน่นอนเราอยู่กับคุณยอดนะตอนกลางคืนนะคะวันนี้เรามีความคืบหน้านะคะ2กันยายนนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งจะเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีโดยนับเป็นการจัดประชุมระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีนะคะการประชุมครั้งนี้ผู้นำทั้ง2ประเทศจะร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสิงคโปร์ในระยะต่อไปมุ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลายๆด้านทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดความร่วมมือด้านการค้าข้าวการเชื่อมโยงระบบชำระเงินข้ามพรมแดนการท่องเที่ยวและการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศนะคะสิงคโปร์และไทยจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันในปี2570และ2571นะคะก็จะเป็นโอกาสที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการคลังนะคะนายทิปดีวัฒนคุณผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเปิดเผยภาพรวมการจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐซึ่งเป็นกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่า 50% นะคะในปีงบประมาณ 2,569 มีการตั้งเป้าหมายการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินและเงินปันผลจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐอยู่ที่ 182,600 ล้านบาททีนี้ข้อมูลจนถึงวันที่31สิงหาคมเนี่ยสามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมไปแล้ว 197,356 ล้านบาทสูงกว่าประมาณการ33,455 ล้านบาทหรือคิดเป็น 120% นะคะการจัดเก็บรายได้แผ่นดินหรือเงินปันผลสูงสุดก็คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดเก็บรายได้ไป 47,388 ล้านบาทรองลงมาก็คือบมจ.ปตท.นะคะจัดเก็บรายได้ 33,754 ล้านบาทและที่3ก็คือกองทุนไวยุพักหนึ่งจัดเก็บรายได้ 19,202 ล้านบาทคาดว่าผลการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินประจำปีนี้นะคะปีงบประมาณ2569เนี่ยจะอยู่ที่ 203,000 ล้านบาทคิดเป็น 111% ของเป้าหมายทั้งปีที่1เนี่ยสำนักงานสลากกินแบ่งทุกปีนะเขาครองแชมป์มาตลอดนะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะเป็นเงินของใครบ้างนะแล้วก็ยังมีกรณีของกระทรวงมหาดไทยนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความเห็นกรณีที่มีการเพิกถอนบรรจุข้าราชการไปบางส่วนเนื่องจากเหตุทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็ปรากฏว่ามีการใช้รูปแบบการจ้างเหมากลับเข้ามาทำงานในบางพื้นที่นะคะอันเนี้ยก็บอกว่ามีการกำชับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศว่าจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและก็ขอความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาดูแลด้วยนะคะคือเขาก็บอกว่างบประมาณที่ ส่วนท้องถิ่นเขานำมาจ้างเหมาตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเป็นอิสระในการบริหารจัดการของท้องถิ่นนั้นๆส่วนกลางเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปห้ามนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องเข้าไปดูในรายละเอียดแล้วก็เตือนนะเพราะเขาบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าบุคคลเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังไปจ้างเหมาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ผิดต่อจริยธรรมของผู้บริหารนะใช่ส่วนท้องถิ่นต่างๆเขามีความเป็นอิสระในเรื่องการบริหารจัดการนะแต่ต้องเตือนกันนะว่าเขามีประวัติเรื่องการทุจริตอยู่นะต้องมันถูกไหมนะเป็นเรื่องของจริยธรรมในเรื่องของธรรมาภิบาลนะครับส่วนเรื่องของเหตุอาชญากรรมนะคะพันตำรวจเอกสุริยะพ่วงสมบัติผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3เปิดเผยว่าชุดสืบสวนนะคะของกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3ได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายเจอร์เก้นเฮอร์แบตชไนเดอร์สัญชาติเยอรมันเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลแขวงเมืองเมมมิงเงินสาธารณรัฐเยอรมนีในความผิดฐานใช้กำลังประทุษร้ายแล้วก็ขัดขวางเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะจับกุมได้ที่เกสเฮาส์แห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือเขาหลบซ่อนตัวมานานกว่า3ปีแล้วพบว่าบุคคลนี้มีพฤติการก้าวร้าวแล้วก็มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงเคยข่มขู่เจ้าหน้าที่สถานทูตของเยอรมนีเองเลยด้วยนะคะซึ่งก็พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประเทศทางพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3จึงมีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพราะว่าเข้าข่ายบุคคลต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองทั้งกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าเป็นบุคคลที่อาจเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของราชอาณาจักรและเป็นบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับจากนั้นก็นำควบคุมตัวและก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในส่วนของการส่งกลับไปเยอรมนีนะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เชียงของห้วยทรายนะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนรับตัวคนไทย92คนนะคะจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้วยทรายของสปป.ลาวคือทั้งหมดเนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงทางโทรศัพท์ลักลอบประกอบอาชีพและลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายนะพอส่งกลับมาถึงไทยเราก็เข้าสู่กระบวนการตามกลไกการส่งต่อระดับชาตินะมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นคือบอกว่าพอตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ไม่ได้พบข้อมูลที่บอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายจากการฆ่ามนุษย์นะเพราะว่าเขาเนี่ยให้ข้อมูลว่าสมัครใจนะไปสมัครงานผ่านกลุ่มหางานในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเสนอค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 ถึง 25,000 บาทนะพร้อมที่พักฟรีอาหารฟรีนะก็เต็มใจไปทำงานนะแต่ปรากฏว่าพอไปถึงแล้วกลายเป็นเรื่องของสแกมเมอร์นะคะทีนี้พอส่งกลับมาแล้วเนี่ย92คนนอกจากจะมีการสอบปากคำต่างๆก็ต้องมีการดูประวัติด้วยนะมีอยู่15คนที่มีหมายจับติดตัวนะเป็นชาย11คนหญิง4คนนะหมายจับของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับจำหน่ายยาเสพติดบางคนก็เป็นเรื่องลักทรัพย์บางคนเป็นฉ้อโกงประชาชนมียักยอกทรัพย์เปิดบัญชีม้าอ้างยี่ซ่องโจรร่วมอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนด้วยนะคะส่วนการต่างประเทศนะคะกระทรวงพาณิชย์จีนนะคะออกแนวปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลการแข่งขันของผู้ผลิตรถยนต์จีนและเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบในต่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศขยายตัวสู่ตลาดโลกอย่างมีระเบียบและยั่งยืนแนวปฏิบัติ20ข้อก็ให้กรอบชี้แนะกว้างๆแก่บริษัทรถยนต์จีนที่ดำเนินธุรกิจในระดับสากลเน้นไปที่แนวทางการทำตลาดในต่างประเทศเป็นหลักแล้วก็เรียกร้องให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศและการดำเนินธุรกิจในต่างแดนพร้อมทั้งเข้มงวดเรื่องการต่อต้านการผูกขาดการต่อต้านคอร์รัปชันและความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้นนะคะในปี2568จีนส่งออกรถยนต์8,320,000คันครอบคลุมมากกว่า200ประเทศและเขตเศรษฐกิจ นะคะขณะที่บริษัทจีนมีการเข้าไปลงทุนในโครงการผลิตรถยนต์ในตลาดต่างประเทศแล้วกว่า80แห่งค่ะส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะสำนักบริหารนโยบายอวกาศแห่งชาติและองค์การบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐก็มีการบรรลุข้อตกลงที่จะยกระดับความร่วมมือในธุรกิจการขนส่งทางอวกาศผ่านการจัดทำขั้นตอนการพิจารณาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับกรณีที่บริษัทญี่ปุ่นจะยิงจรวดขึ้นสู่อวกาศจากฐานยิงในสหรัฐรวมถึงกรณีของสหรัฐที่จะมาใช้ฐานยิงในญี่ปุ่นนะคะทาคาซึงุริโอซากิผู้อำนวยการสำนักบริหารนโยบายอวกาศแห่งชาติบอกว่าญี่ปุ่นต้องการสร้างระบบที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจอวกาศซึ่งกำลังขยายตัวอย่างมากในหลากหลายรูปแบบญี่ปุ่นมีโครงการจัดตั้งท่าอวกาศยานนะเป็น Space Port นะหลายแห่งที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานซึ่งรวมถึงในจังหวัดโคจิและโออิตะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็จะร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอวกาศเพื่อกำหนดเฉพาะสำหรับท่าอวกาศยานนะแล้วก็ยังมีการพิจารณาเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างเมืองของญี่ปุ่นกับสหรัฐด้วยนะผ่านเที่ยวบินใต้วิถีโคจรที่ระดับความสูงประมาณ100กิโลเมตรด้วยนะคะส่วนเควินวอชนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวในการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 บอกว่าการลงทุนทั่วโลกกำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจสวนทางกับในอดีตที่โลกเผชิญกับภาวะเงินออมทั่วโลกที่สูงเกินไปเม็ดเงินก็ไปกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำท่ามกลางการขาดแคลนโอกาสในการเข้าลงทุนนะเขาบอกว่าแนวคิดเรื่องภาวะเศรษฐกิจทบเท้าซบเซาเรื้อรังหรือมุมมองที่ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตช้าลงอย่างมากเนื่องจากขาดแคลนนวัตกรรมไม่สามารถนำมาใช้กับบริบททางเศรษฐกิจในปัจจุบันได้อีกต่อไปนะคะส่วนที่รัสเซียนะคะตอนนี้เขามีการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศนะมาตรแผนยุทธศาสตร์นี้จะมีไปถึงปี2578เลยนะคะเดนิสมันตูรอฟรองนายกรัฐมนตรีคนที่1ของรัสเซียบอกว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในปี2573รัสเซียต้องสามารถพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับ 80% สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและ 90% สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์แล้วก็ภายในปี2578รัสเซียจะเพิ่มการส่งออกรถยนต์เป็นมากกว่า2เท่าของระดับในปี2569ตั้งเป้าส่งออกรถยนต์สูงสุดก็คือ 70,000 คันนะคะตลาดเป้าหมายของเขาก็คือกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนั่นแหละค่ะอยู่ในตลาดเอเชียกลางตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือมาจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ละตินอเมริกานะคะปิดท้ายที่รายงานของ OpenAI นะคะเขาปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Apple ในคดีขโมยความลับทางการค้าคือเขาบอกว่า Apple เนี่ยไม่สามารถแสดงหลักฐานได้ว่าอดีตพนักงานที่ลาออกมาทำงานกับ OpenAI นำข้อมูลลับของบริษัทออกมาด้วยนะในเอกสารที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐในเมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าApple กำลังพยายามโยนความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นทั้งที่ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากระบบและขั้นตอนภายในของบริษัทเองคดีนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคมนะ Apple เขายื่นฟ้อง OpenAI แล้วก็อดีตพนักงานบริษัท2คนกล่าวหาว่านำความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบฮาร์ดแวร์การผลิตและการบริหารห่วงโซ่อุปทานไปใช้แต่ทีนี้ OpenAI เขาก็มองว่าการฟ้องของ Apple เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะสกัดคู่แข่งรายใหม่แล้วก็ยับยั้งพนักงานไม่ให้ย้ายงานเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยื่นต่อศาลบอกว่า OpenAI ดึงบุคลากรจาก Apple เข้าสู่โครงการพัฒนาฮาร์ดแวร์ถึง400คนนะหน้า Apple ถึงต้องยื่นฟ้องร้องนะเพราะว่าย้ายงานกันที400คนขนาดนี้เลยนะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจและคุณละพีนะคะที่ถ่ายผ่านทาง YouTube นะคะแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามจอสรอยู่ในเวลานี้นะถ้าเปิด YouTube อยู่นะคะรบกวนกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะ JS100 Radio Official นะคะ ช่วงนี้เราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

ชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามชนบทที่ห่างไกลในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญสุนทานเป็นประจำทุกวันตามคติความเชื่อที่ยึดถือกันมาแต่โบราณว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพียงเพื่อทำมาหากินให้เพียงพอสำหรับใช้สอยในโลกนี้และทำบุญสร้างกุศลให้แก่ชีวิตในโลกหน้าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรปรัชญาการดำรงชีวิตบทนี้ยังคงได้รับการยึดถือปฏิบัติเสมอมาคืนเพ็ญเดือน11แสงไฟจากก้านไม้สนนับร้อยๆมัดสร้างความสว่างสวยไปทั้งหมู่บ้านต่อแพหมู่บ้านชาวไทยใหญ่ในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนราวกับจะจำลองที่นี่ให้เป็นสังกัดสระนครเมื่อครั้งเฉลิมฉลองต้อนรับสมเด็จพระสัมมาสัมปูธิยานเสด็จนิวัตโลกมนุษย์ภายหลังจากโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

0: แต่ก่อนจะถึงวันนั้นแทบทุกคนในหมู่บ้านจะมารวมกันที่วัดซึ่งยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยใหญ่อย่างเหนียวแน่นใครมีความชำนิชำนาญด้านใดก็จะทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มกำลังเพราะนี่คือการเตรียมงานบุญครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของชาวไทยใหญ่ที่พวกเขาเรียกกันว่าปอยเหลิน11ซึ่งตรงกับเทศกาลออกพรรษานั่นเองพ่อเฒ่าเมกะสุขสำราญเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการทำจองพาราหรือปราสาทจำลองสำหรับใช้บูชาและเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าระหว่างเทศกาลออกพรรษานี้กว่าจะมีฝีไม้ลายมือเป็นที่ยอมรับให้เป็นสลาหรือนายช่างพ่อเฒ่ารวมทั้งสลาคนอื่นๆได้ฝึกฝนงานช่างแขนงต่างๆมาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรในสมัยก่อนวัดคือแหล่งรวมสรรพวิชาทั้งปวงนอกเหนือจากการศึกษาพระธรรมวินัยตามวิถีแห่งสงฆ์แล้วงานศิลปะแขนงต่างๆล้วนมีที่มาจากวัดวาอารามทั้งสิ้นผู้ที่ผ่านการบวชเรียนจึงได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีความรู้เป็นที่เคารพนับถือของชุมชนหลังจากร่วมฝึกซ้อมฟ้อนรูปสัตว์มานานกว่า3เดือนแล้ววันนี้สมาชิกใหม่ของกลุ่มช่างฟ้อนแห่งคุ้มวัดต่อแพก็มาซักซ้อมการแสดงเป็นครั้งสุดท้ายนี่เป็นโอกาสแรกที่เธอจะมีส่วนร่วมงานบุญของหมู่บ้านทั้งครูและศิษย์จึงทุ่มเทกันอย่างสุดฝีมือ
1: ก็ปั่นช่างบนรอบ้านนี่ก็เราอยู่ตรงนั้นนะอยู่ตรงนั้นปั่นลงปั่นลงปั่นลง
0: เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทความสามารถเพื่องานประ

กระทั่งใกล้ค่ำของวันขึ้น14ค่ำเดือน11จองพาราของวัดเมืองปอนก็สำเร็จพร้อมจะรับเสด็จพระพุทธเจ้าในรุ่งสางของวันรุ่งขึ้นเชื่อกันว่าในโอกาสนี้หากได้บูชาจองพาราไปจนครบ7วันครอบครัวจะร่มเย็นเป็นสุขเราจึงเห็นทุกๆบ้านจึงพร้อมใจกันตกแต่งประดับประดาจองพาราของตนเองให้งดงาม

ความสุขใจที่ได้รับจากการสร้างบุญกุศลคือสิ่งตอบแทนอันมีค่านอกเหนือจากความสนุกสนานจากการละเล่นตามประเพณีคืนนี้นางนกกับผีเสื้อยักษ์พร้อมทั้งเหล่ามนุษย์ต่างร่ายรำร่วมเฉลิมฉลองการเสด็จกลับโลกมนุษย์ของพระพุทธเจ้าอย่างสุดฝีมือ

อาจกล่าวได้ว่าไทยใหญ่เป็นกลุ่มคนตระกูลภาษาไตหรือไทยที่มีจำนวนมากที่สุดปัจจุบันชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่าเป็นส่วนมากบางกลุ่มได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนความสัมพันธ์กับบ้านเกิดเมืองนอนยังปรากฏให้เห็นจากการตั้งหลักแหล่งใหม่พวกเขายังคงยึดลำน้ำสารวินอันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมเป็นเกณฑ์ในการตั้งหมู่บ้านเพื่อให้สามารถเดินทางไปมาหาสู่กับญาติพี่น้องได้อย่างสะดวก

คาราวานพ่อค้าไทยใหญ่เดินทางขึ้นล่องลำน้ำสารวินค้าขายระหว่างพม่ากับแม่ฮ่องสอนประกอบกับมีการรบพุ่งระหว่างเจ้าฟ้าไทยใหญ่ด้วยกันเองส่งผลให้มีผู้คนโยกย้ายมาอยู่มากเรื่อยๆ

การค้าของป่าและไม้สักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในผืนป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างฐานะให้พ่อค้าไทยใหญ่เป็นคหบดีได้ในเวลาไม่นานนักจนถึงกับมีคำกล่าวว่าค้า1ครั้งก็พอกินไปได้1ปี

จากชุมชนของพ่อค้าไทยใหญ่ขยายตัวจนเป็นเมืองใหญ่ขึ้นตรงต่ออาณาจักรล้านนามีฐานะเป็นหัวเมืองชายแดนเป็นธรรมเนียมที่มีมาแต่ครั้งพระเจ้าติโลกราชว่าบรรดาเมืองขึ้นและหัวเมืองชายแดนจะต้องส่งบรรณาการจากป่าถวายแด่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นคือดอกเอื้องแซะ

บรรณาการจากป่าลึกในเขตรอยต่อเมืองแม่ฮ่องสอนกับพม่าซึ่งจะพบได้ในบริเวณภูเขาสูงมีอากาศหนาวเย็นเท่านั้นด้วยยากต่อการสอบแสวงหาจึงยึดถือสืบต่อกันมาว่าเอื้องแซะเป็นของสูงมีค่าควรเมือง

0: ทุกวันพระครอบครัวจันทประยูนผู้สืบเชื้อสายจากเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษมิได้ขาดเชื่อกันว่าสิ่งใดดีและเป็นของหายากสมควรมอบสิ่งนั้นให้แก่วัดบรรณาการของพระเจ้ากรุงเชียงใหม่จึงเป็นสิ่งสูงค่าควรแก่การสักการะบูชาพระพุทธองค์ได้เช่นกันวันนี้ทายาทผู้ปกครองเมืองแม่ฮ่องสอนมิได้มีฐานะผู้ครองเมืองอีกต่อไปนับตั้งแต่การจัดระเบียบการปกครองแผ่นดินสู่ระบบเทศาภิบาลในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงผนวกเชียงใหม่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามประเทศและในยามนั้นเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ในความดูแลของเชียงใหม่จึงต้องตกอยู่ในภาวะเดียวกันวิถีชีวิตของเจ้าเมืองไทยใหญ่แห่งเมืองแม่ฮ่องสอนจึงมีฐานะเสมอด้วยสามัญชน
1: อ

ไม่มีหลักฐานว่าพุทธศาสนาแพร่กระจายสู่ชาวไทยใหญ่มานานเพียงไรแล้วแต่ในวันนี้ปรัชญาศาสนาได้ผสานจนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาไปเสียแล้วแม้จะมีข้อบังคับให้เด็กทุกคนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับก็ไม่ได้ทำให้ความศรัทธาต่อการส่งบุตรหลานบวชเรียนลดน้อยลงไปเพราะเชื่อกันว่าในชีวิตของชายไทยใหญ่การได้บวชเนนหรือเข้าพิธีปอยสางลองเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำประการหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างยินดีที่ลูกหลานของตนได้ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยเชื่อกันว่าการบวชตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นจะได้อานิสงส์อย่างแรงกล้าหากพ่อแม่เป็นเจ้าภาพจัดงานเสียเองก็จะได้อานิสงส์8กันหรือหากเป็นเจ้าภาพบวชให้กับบุตรผู้อื่นจะได้อานิสงส์4กันหากครอบครัวใดไม่สามารถจัดงานบวชเองได้ก็มักจะมีผู้ที่มีฐานะมาเป็นผู้อุปถัมภ์รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ในงานบวชครั้งนี้ผู้ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจะต้องสมทบค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 3,000 บาทเข้าสาร2ถังต่อการบรรพชาสามเณร1รูปจึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ยากจนก็สามารถเป็นเจ้าภาพให้กับบุตรหลานได้ด้วยตนเองวันแรกญาติผู้ใหญ่จะมารับสางลองของตนตั้งแต่เช้ามืดและช่วยกันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่งดงามที่สุดและนับแต่นี้เป็นต้นไปพวกเขาจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งยุวกษัตริย์ไปตลอดระยะเวลา2วันก่อนจะเข้าพิธีบรรพชาเพราะยึดถือตามพุทธประวัติว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกผนวดพระองค์ได้เสวยราชเป็นกษัตริย์มาก่อนการเป็นสางลองคือการสมมุติว่าเด็กเหล่านี้คือผู้สละสมบัติพระสถานความสุขในชีวิตคารวาสมาสู่เพศบรรพชิต

ช้าวันรุ่งขึ้นถนนกลางเมืองแม่ฮ่องสอนเนืองแน่นด้วยผู้คนที่มาร่วมขบวนแห่เครื่องไทยทานที่จะนำมาถวายวัดข้าวของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับพระสงฆ์และสามเณรที่จะบรรพชาในวันรุ่งขึ้นถูกตกแต่งประดับประดาอย่างงดงามมาก่อนล่วงหน้าแล้วข้าวของเหล่านี้อาจมาจากญาติพี่น้องที่อยู่ต่างอำเภอออกไปมีน้ำใจส่งมาช่วยงานท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุของเดือนเมษายนแต่สีหน้าของทุกคนที่มาร่วมขบวนยังคงยิ้มแย้มชุ่มเย็นได้ด้วยผลบุญและความปิติยินดี

วันสำคัญก็มาถึงสางลองทุกคนมาพร้อมกันที่วัดตั้งแต่เช้าศาลาวัดจองคำดูคับแคบไปถนัดใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้มาร่วมงานบุญในวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีบุตรหลานบวชเรียนด้วยก็ตามแต่ก็ถือว่าการได้มาเป็นสักขีพยานในงานบุญประเพณีครั้งสำคัญนั้นเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการสละชุดสางลองพร้อมทั้งเครื่องประดับอันหรูหราและมาครองผ้าย้อมฝาดเพียงไม่กี่ชิ้นเป็นเครื่องหมายของการละกิเลสทั้งปวงก้าวเข้าสู่โลกแห่งธรรมะตั้งแต่วันนี้สามเณรทั้ง36คนจะต้องปฏิบัติตัวตามพระธรรมวินัยฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

นอกเหนือจากอานิสงส์จากการบวชเรียนในครั้งนี้คือความภาคภูมิใจของชาวไทยใหญ่ทุกคนที่ได้มีส่วนในการสืบทอดพระศาสนาสืบสานศรัทธาประเพณีอันงดงามของพวกเขานั่นเอง

ประวัติศาสตร์ของพม่าเองก็กล่าวไว้ว่ามอญเป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำอิระวดีมาเป็นเวลาหลายศตวรรษก่อนที่ชนเผ่ามารามาหรือพม่าจะเคลื่อนย้ายจากชายแดนจีนทิเบตลงมาทางใต้ชาวมอญได้เล่าสืบต่อกันมาเนิ่นนานว่าชาวรามันแห่งรามันประเทศเป็นผู้สร้างพระเจดีย์ทองแห่งเมืองตะเกิงหรือเจดีย์ชเวดากองนี้เมื่อ 2,500 ปีก่อนมอญได้สถาปนาอาณาจักรสะเทิมหรือสุธรรมวดีสั่งสมและซึมซับอารยธรรมจากอินเดียและศรีลังกาจนกระทั่งรุ่งเรืองถึงขีดสุดทั้งในทางการค้าศาสนาและวัฒนธรรมยิ่งกว่าอาณาจักรอื่นใดในดินแดนสุวรรณภูมิมอญจึงเป็นชาติที่มีบทบาทมากที่สุดในการถ่ายทอดอารยธรรมอินเดียให้แก่ชนชาติอื่นในเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับและเผยแผ่พุทธศาสนานิกายหินยานศาสตราจารย์ยอร์ชเซเดกล่าวไว้ว่ามอญคือประตูทางผ่านของวัฒนธรรมต่างๆสู่เอเชียพระเจดีย์มุเตาพระเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมอญคือประจักษ์พยานถึงกำเนิดเมืองหงสาวดีตามตำนานแห่งชนชาติอันยิ่งใหญ่ที่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพุทธศาสนาและหงส์ซึ่งต่อมากลายเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติย้อนไปแต่ครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นหงส์ทองสองตัวเล่นน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกทรงมีพุทธทำนายว่าณบริเวณแห่งนี้จะได้เป็นเมืองใหญ่และรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาครั้นสิ้นพุทธกาลเจ้าชายสองพี่น้องจากเมืองสะเทิมก็ได้ตั้งเมืองของสาวดีขึ้นตรงตามพุทธธรรมนายในวันแรม1ค่ำเดือน3พุทธศักราช1116แต่แล้วหลังจากที่กรุงหงสาวดีศูนย์กลางของอาณาจักรมอญอันยิ่งใหญ่รุ่งเรืองติดต่อกันมาเกือบพันปีก็ถึงคราวอวสานเมื่อกษัตริย์อลองพญาของพม่าได้กรีธาทัพมายึดกรุงหงสาวดีได้อย่างเด็ดขาดก่อนหน้าการล่มสลายของอาณาจักรอยุธยาเพียง10ปีในวันแรม1ค่ำเดือน3ของทุกปีชาวมอญทั่วสารทิศทั้งจากในและนอกประเทศพม่าต่างมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรำลึกถึงวันสร้างกรุงหงสาวดีเมืองหลวงของมอญในอดีตสำหรับปีนี้จัดขึ้นที่บ้านเลาะโลตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากชายแดนไทยพม่ามากนักพิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาเช้าแม้จะเป็นพิธีง่ายๆรวบรัดกินเวลาไม่นานนักแต่ก็อบอุ่นด้วยพลังและความมุ่งมั่นของผู้ร่วมพิธีหลังพิธีการในตอนเช้าเสร็จสิ้นลงก็ถึงเวลาของความสนุกสนานรื่นเริงปล่อยวางความทุกข์และความมุ่งมั่นไว้ชั่วครู่จนกว่าความเป็นจริงของวันใหม่จะมาถึงหมู่บ้านเลาะโลนั้นถือได้ว่าเป็นค่ายมอญอพยพที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเป็นที่พำนักอาศัยของคนมอญที่อพยพหนีจากประเทศพม่าจำนวนหลายพันคน
ที่นี่เป็นเพียงที่พำนักชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ณที่ใดคือที่อาศัยอันถาวรสำหรับพวกเขาแต่วิถีชีวิตที่ยากแค้นลำบากและดูเสมือนไร้ความหวังก็มิได้เป็นอุปสรรคต่อการสืบทอดดำรงวัฒนธรรมของชนชาติให้สูญสลายไปบรรพบุรุษของพวกเขาที่อพยพมายังสยามประเทศแต่การก่อนก็ยังคงรักษาและส่งอิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อกลุ่มชนใกล้เคียงนี่อาจจะเป็นระยะแรกๆของการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมก่อนที่จะฝังรากลึกเป็นวิถีไทยในการต่อมา

ชาวมอญอพยพเข้าสู่สยามประเทศหลายครั้งหลายคราวนับตั้งแต่สมัยอยุธยาธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ช่องทางที่สำคัญแห่งหนึ่งของการอพยพคือด่านเจดีย์3องค์ซึ่งอยู่ระหว่างรอยต่อของเขตแดนหลักแหล่งสำคัญ2แหล่งที่ชาวมอญอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นสืบมาหลายชั่วอายุคนคือลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองใกล้ชายแดนตะวันตกนั้นชาวมอญอยู่กันหนาแน่นที่อำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและแถบจังหวัดกาญจนบุรีวิถีชีวิตแถบลุ่มน้ำแม่กลองแห่งนี้แสดงเอกลักษณ์ของคนมอญได้เด่นชัดโดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย

ในขณะที่ชาวมอญของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่กระจายกันอยู่ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำนับแต่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการทวนน้ำขึ้นไปถึงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและอยุธยามิได้แสดงเอกลักษณ์ทางชนชาติให้เห็นเด่นชัดเนื่องจากได้ผสมกลมกลืนกับวิถีความเป็นไทยรอบข้างชื่อสถานที่คุ้นหูในปัจจุบันเช่นคลองโอ่งอ่างนางเลิ้งและอิดมอนที่เรียกกันจนติดปากเป็นสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวมอญได้เป็นอย่างดีงานหัตถกรรมขึ้นชื่อของชาวมอญมาแต่โบราณคือการทำเครื่องปั้นดินเผาชาวมอญเป็นผู้ผูกขาดอาชีพการเผาอิฐนับได้แต่ครั้งอยุธยาเป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเราก็ยังนิยมเรียกกันติดปากว่าอิฐมอญคำว่านางเลิ้งก็มาจากภาษามอญหมายถึงโอ่งใส่น้ำซึ่งแต่ก่อนสมัยอยุธยาคนมอญเป็นผู้ผลิตแล้วบรรทุกล่องเรือมาขายที่บางกอกตามคูคลองต่างๆอันเป็นที่มาของชื่อสถานที่เช่นตลาดนางเลิ้งและคลองโอ่งอ่างแม้ว่าปัจจุบันความนิยมโอ่งใส่น้ำจะค่อยๆเลือนหายไปชาวไทยรามันที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็ยังคงสืบทอดมรดกทางศิลปะหัตถกรรมต่อไปเกาะเกร็ดจึงเป็นแหล่งผลิตกระถางต้นไม้รายใหญ่ของประเทศแต่ขณะเดียวกันความสามารถในเชิงช่างของชาวไทยรามันก็มิได้แปรเปลี่ยนหากยังคงรังสรรค์เครื่องปั้นดินเผาอันงามวิจิตรสืบต่อมามิขาดสายเช่นเดียวกับสายทานแห่งศรัทธาในพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอาณาจักรสุธรรมวดีจนปัจจุบันยังไม่เคยเหือดแห้งศรัทธาทุกๆปีชาวมอญจากทั่วสารทิศเดินทางมาที่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อร่วมสงน้ำหลวงพ่ออุตมะพระสงฆ์ที่เป็นเสมือนศูนย์รวมทางจิตใจของชาวมอญความเคารพศรัทธาต่อพุทธสาวกผู้สืบทอดศาสนาเผยแสดงให้ปรากฏอย่างชัดแจ้งสายน้ำทนหลั่งมายาวนานไม่ขาดสายบ่งบอกถึงศรัทธาอันท่วมท้นของชาวรามันที่มีต่อพุทธศาสนาเหนือข้อกังขาใดๆอิทธิพลทางศาสนาที่ชาวรามันมอบให้แก่คนไทยนั้นมีมาอย่างยาวนานและลึกซึ้งพุทธศาสนาลัทธิรามันวงเผยแผ่มาในดินแดนแถบนี้นับแต่สมัยสุโขทัยจนสมัยต้นรัตนโกสินทร์พระภิกษุสมเด็จเจ้าฟ้ามหามงกุฎได้ทรงผนวดแปลงเป็นรามันนิกายที่วัดสมอรายและถือเป็นต้นกำเนิดของธรรมยุทธนิกายก็ด้วยความเลื่อมใสในวัดปฏิบัติของพระเถระมอญผู้เคร่งครัดในธรรมวินัยและแตกฉานในพระไตรปิฎกพุทธศาสนาจึงเป็นเสมือนสิ่งร้อยรัดให้ชาวไทยรามันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับวิถีไทยอย่างแนบแน่นโดยเฉพาะสิ่งที่แสดงออกในพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย

สำหรับพุทธศาสนาแล้วความตายไม่ใช่เป็นการสูญเสียที่ควรค่าแก่การโศกเศร้าอาดูลหากแต่เป็นการยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงของสังขารการเสื่อมสลายและความไม่มี

าดใหญ่สร้างด้วยกระดาษและไม้ไผ่สูงถึง40เมตรเพื่อใช้เป็นที่โปร่งศพเริ่มสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงล่วงหน้าก่อนวันพิธีนานนับเดือนเช่นเดียวกันกับปราสาทขนาดเล็กที่ต้องใช้ความชำนิชำนาญในการก่อรูปทรงให้มีทั้งความแข็งแรงและสวยงามเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานศพและทำพิธีก่อนการชาปนกิจ

ในแต่ละวันบรรดาผู้เคารพศรัทธาจะมาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงแบกประสาทศพเพื่อแสดงความเคารพศรัทธาอย่างสูงสุดพร้อมๆกับร้องสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นเวลานานนับชั่วโมง

0: เนื้อหาของคำร้องนั้นแทรกไว้ด้วยพุทธปรัชญาตักเตือนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มิให้ตั้งอยู่ในความประมาทสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ตั้งอยู่ไม่ได้และไม่มีตัวตนการเกิดแก่เจ็บและตายนั้นไม่มีผู้ใดหลุดพ้นไปได้แม้กระทั่งองค์พระศาสดาผู้เป็นครูของสัตว์โลก
1: การแห่กราบแล้ว
0: เมื่อถึงเวลาชาปนกิจปราสาทศพอันงดงามถูกถอดออกเป็นชิ้นเช่นเดียวกับที่ร่างกายจะต้องแตกสลายไปในไม่ช้านี้สังขารของภิกษุสงฆ์ถูกทอดวางลงบนเปลและเมื่อไฟเริ่มลุกโชนเปลได้รับการแกว่งไกวเพื่อส่งวิญญาณให้ล่องลอยไปสู่ภพภูมิที่สูงกว่าเดิม
1: ครับเวลาที่ใส่เสร็จก็ต้องการทำแม้แต่พยายามก็ได้ก่อนนะครับถึงดูไป
2: แล้ว
3: เอาไปให้ดีนะ
2: เราจะทำไงนะ
3: วันนี้เข้าไปเลยนี่เข้าไปเลย
0: แต่สำหรับงานศพพระภิกษุสงฆ์ของชาวไทยรามันที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนานในแผ่นดินไทยให้ภาพที่แตกต่างออกไปภายหลังการมรณภาพของพระใบดีกาไปรอุตตโมอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าวนอกและเจ้าคณะตำบลเชียงรากใหญ่เชียงรากน้อยจังหวัดปทุมธานีลูกศิษย์ตลอดจนผู้เคารพศรัทธาทั้งชาวไทยและไทยรามันได้ประชุมตกลงที่จะจัดงานปลงศพตามประเพณีและในงานปลงศพพระผู้ใหญ่นั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือการจุดลูกหนูพิธีการจุดลูกหนูนี้จะจัดให้มีได้แต่เฉพาะงานศพพระเท่านั้นเนื่องจากเชื่อกันสืบต่อมาว่าแต่ครั้งการถวายพระเพลิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดจุดเพลิงให้ติดได้แม้แต่องค์กษัตริย์มัลลราชแต่เมื่อถึงเวลาก็บันดาลให้ไฟลุกติดขึ้นเองจึงถือสืบต่อกันมาว่าในงานศพพระสงฆ์ผู้สืบเชื้อสายมาจากพระพุทธองค์จึงไม่บังควรให้ผู้ใดเป็นผู้จุดเพลิงเผาต้องจุดลูกหนูซึ่งเป็นดอกไม้ไฟชนิดหนึ่งให้พุ่งไปเป็นต้นกำเนิดเพลิงแทนการจัดเตรียมลูกหนูนับเป็นงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนต่างๆใกล้เคียงซึ่งใช้วัดของชุมชน

0: มันเป็นสถานที่ทำลูกหนู
1: ว่ามึงตอกหลังนั่นดีได
0: ้แต่ละวัดก็มีเคล็ดลับในการบรรจุดินปืนแตกต่างกันเพื่อให้ลูกหนูของตนพุ่งไปชนปราสาทศพก่อนผู้อื่นความสามัคคีของชุมชนซึ่งนอกจากจะมีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วยังมีชื่อเสียงเกียรติยศของชุมชนเป็นเดิมพันอีกด้วยส่วนผสมของดินปืนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่แต่ละวัดจะต้องเก็บไว้เป็นความลับมิให้คู่แข่งล่วงรู้และกว่าที่จะเสร็จสมบูรณ์ได้ก็ต้องใช้เวลาตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่เช้าจรดเย็น

0: เมื่อถึงวันพิธีโปรงศพขบวนแห่ลูกหนูจากวัดในชุมชนต่างๆรายรอบเริ่มทยอยเข้ามาที่วัดบ้านพร้าวนอกก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังสนามจุดลูกหนูที่อยู่ในบริเวณโล่งแจ้งสนามสำหรับจุดลูกหนูต้องใช้ที่โล่งกว้างมีความยาวไม่น้อยกว่า 400-500 เมตรสำหรับงานจุดลูกหนูครั้งนี้มีวัดมาร่วมด้วยนับ10วัดพิธีกรรมง่ายๆประกอบขึ้นเพื่อความมั่นใจเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นลูกหนูของแต่ละวัดถูกจุดขึ้นไล่เรียงไปตามลำดับโดยมีปราสาทศพเบื้องหน้าเป็นจุดหมายซึ่งปัจจุบันใช้โลงศพจำลองแทนความตื่นเต้นของงานจุดลูกหนูอยู่ที่ว่าลูกหนูของวัดใดจะพุ่งไปชนยอดปราสาทได้ก่อนคนอื่นความสนุกสนานตื่นเต้นในงานจุดลูกหนูเป็นเพียงปรากฏการณ์ระดับพื้นผิวของวิถีชีวิตแต่สิ่งที่แฝงฝังภายในอย่างลึกซึ้งก็คือความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวรามันที่สืบทอดมาแต่บรรพกาล
1: มันอยู่ใกล้แม่น้ำตามดินไว้แล้วมันชื้นนะ

าวมอญมิใช่เป็นเพียงทางผ่านของวัฒนธรรมเท่านั้นหากวัฒนธรรมของพวกเขาได้ยังรากลึกแผ่ไพศาลลงในดินแดนแห่งนี้แล้ว

0: ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗಾಲು ನೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ
1: ทุกๆปีเมื่อถึงวันที่29ของเดือนชาบานหรือเดือน8ตามปฏิทินทางจันทรคติของศักราชอิสลามชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศจะคอยเฝ้าดูดวงจันทร์จากท้องถิ่นที่พวกเขาอาศัยอยู่หรือบางแห่งอาจจะมาร่วมชุมนุมกันตามสถานที่ที่เชื่อกันว่าจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ดีที่สุดการเฝ้าดูดวงจันทร์ของชาวมุสลิมเป็นไปตามบทบัญญัติในพระคัมภีร์อัลกุรอานดังองค์การความว่าท่านทั้งหลายจงถือศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร์และจงละศีลอดเมื่อเห็นดวงจันทร์ถ้าหากว่ามีเมฆบดบังแก่พวกท่านท่านทั้งหลายจงนับเดือนชะบานให้ครบ30วัน

0: การนับเดือนทางจันทรคติของศักราชอิสลามซึ่งมีทั้งหมด12เดือนนั้นในแต่ละเดือนจะมีเพียง29หรือ30วันเท่านั้นหากวันนี้มีผู้เห็นดวงจันทร์แสดงว่าเดือนชะบานหรือเดือน8ของปีนี้มีเพียง29วันและจะนับวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่1เดือน9ซึ่งหมายถึงเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนที่มุสลิมทั่วโลกจะเข้าพิธีถือศีลอดกันตลอดทั้งเดือนเมื่อมีผู้อ้างว่าเห็นดวงจันทร์พวกเขาจะต้องถูกสอบสวนโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางดาราศาสตร์และคณะกรรมการอิสลามประจำท้องถิ่นนั้นๆก่อนที่จะสรุปหลักฐานทั้งหมดแล้วแจ้งไปยังสำนักจุฬาราชมนตรีเพื่อประกาศเป็นทางการต่อไป
1: ลักษณะของการเห็นเท่าที่เราได้สอบสวนนั้นเวลาก็ประมาณ18นาฬิกา32ถึง33นาทีโดยประมาณคือหลังจากเสียงอาซานไปแล้วผู้เห็นทั้ง4คนนั้นได้ให้การตรงกันว่าลักษณะของดวงจันทร์ที่เห็นเนี่ยปรากฏอยู่บนท้องฟ้าประมาณ3 4และก็5นาทีซึ่งก็ใกล้เคียงกับการคำนวณของเราลักษณะรวมดวงจันทร์ที่เห็นนั้นจะอยู่ด้านขวามือของผู้เห็นหรือถ้าเทียบง่ายๆก็คือด้านซ้ายของดวงอาทิตย์นะครับก็เป็นลักษณะเฉียงนะครับมีขนาดก็ประมาณเทียนไขเล่มขนาดกลางหรือขนาดด้านปากกานะครับเป็นลักษณะเฉียงชี้ขึ้นในเวลาที่เห็นนั้นก็ดวงอาทิตย์ได้ตกไปแล้วนะรับขอบฟ้าไปแล้วจึงได้เห็นดวงจันทร์ปรากฏขึ้นการที่คนไปอยู่เป็นร้อยแต่เห็นเพียง2หรือ3คนนั้นขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนอย่างบุคคลที่เราที่ปรากฏที่เรามาสอบสวนวันนี้ก็เช่นกันมีอยู่คนหนึ่งซึ่งเคยเห็นดวงจันทร์อยู่เป็นประจำนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสายตาของแต่ละคนแต่ว่าถ้าโดยหลักความเชื่อของทางศาสนาแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นอำนาจของพระองค์อัลเลาะห์ที่จะให้ใครก็ตามมองเห็นหรือมองไม่เห็นสิ่งที่พระองค์พระประสงค์นั่นคือความศรัทธาของชาวมุสลิม

แม้จะเชื่อกันว่าผู้ได้เห็นดวงจันทร์ในวันนี้คือผู้ที่มีบุญแต่แท้จริงแล้วการได้เป็นผู้เห็นหรือไม่ได้เห็นดวงจันทร์นั้นอาจไม่มีความสำคัญยิ่งไปกว่าความสุขใจที่ได้รับจากการปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์อัลเลาะห์พระเจ้าองค์เดียวที่ชาวมุสลิมให้ความเคารพและยกย่องว่าอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งมวลเพราะตลอดทั้งเดือนของการถือศีลอดหรือถือบวชนี้ชาวมุสลิมทุกคนจะมีแต่ความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ราชามหาเศรษฐีหรือยาจก

ทุกคนจะได้รับรู้รสชาติของความหิวโหยจะต้องอดกลั้นต่อการระงับอารมณ์ต่างๆด้วยการรักษากายวาจาใจให้สะอาดผ่องแผ้วงดเว้นการบริโภคอาหารเครื่องดื่มการร่วมสังวาสตั้งแต่รุ่งอรุณจวบจนกระทั่งตะวันตกดินในขณะที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่การงานตามปกติเช่นเดียวกับชาวไทยทั่วไปจำนวนประชากรไทยที่นับถือศาสนาอิสลามมีกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศประมาณ6ล้านคนที่มีมากที่สุดอยู่ในเขต4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลซึ่งมีชาวไทยมุสลิมอยู่รวมกันประมาณ1ล้าน2แสนคนคิดเป็นร้อยละ70ของจำนวนประชากรทั้ง4จังหวัดรวมกันการอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นของชาวไทยมุสลิมในภูมิภาคนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของการยึดมั่นในศาสนาและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอย่างเคร่งครัดชัดเจนโดดเด่นออกมาจากมุสลิมไทยในภาคอื่นๆซึ่งรวมถึงการใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวัน

การเข้ามาของศาสนาอิสลามในดินแดนประเทศไทยมีมาแต่ครั้งใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดแต่จากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์และผลจากการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายของพ่อค้าชาวอาหรับกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทำให้เกิดความเชื่อที่ว่าศาสนาอิสลามน่าจะเข้ามามีอิทธิพลในคาบสมุทรมาลายูตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11ซึ่งตรงกับศตวรรษที่1ของศักราชอิสลามอันเป็นช่วงเวลาหลังจากที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดประกาศศาสนาอิสลามได้ไม่นานนักแปดนาฬิกาเวลาเช้าของวันหยุดที่เด็กๆในเมืองบางคนยังอ้อยอิงอยู่บนที่นอนแต่เด็กๆที่หมู่บ้านบาเละยีเลและหมู่บ้านไทยมุสลิมอีกหลายแห่งในภาคใต้เริ่มกิจวัตรการเรียนศาสนาของพวกเขาแล้ว

าดีกาคือโรงเรียนพิเศษสอนหลักศาสนาอิสลามในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาตาดีกานี้มีอยู่ทุกหมู่บ้านไทยมุสลิมบางแห่งอาจสอนกันที่มัสยิดประจำหมู่บ้านในเวลาเช้าตรู่เวลาค่ำหรือในช่วงวันหยุดครูผู้สอนมาจากอาสาสมัครคนหนุ่มสาวที่มีความรู้ทางศาสนาเป็นอย่างดีและอยู่ในหมู่บ้านนั้นเองการเรียนหลักศาสนาในระดับโรงเรียนตาดีกาจะเริ่มจากการให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์และหลักศาสนาขั้นพื้นฐานรวมทั้งเรียนชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมหมัดผู้ที่อัลเลาะห์ทรงเลือกให้เป็นศาสนทูตนำบทบัญญัติของพระองค์มาสั่งสอนแก่มวลมนุษยชาติบทบัญญัตินั้นได้ถูกจารึกเป็นภาษาอาหรับไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานคัมภีร์ฉบับสุดท้ายและเป็นคัมภีร์ฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดที่พระเจ้าทรงประทานมาซึ่งก่อนหน้านั้นพระเจ้าทรงประทานคัมภีร์ให้แก่มนุษยชาติมาแล้วรวมทั้งหมด104เล่มโดยผ่านศาสนทูตหรือนบีที่มีจำนวนมากมายกระจายอยู่ในหมู่มนุษยชาติทั่วโลกหนึ่งในคัมภีร์นั้นรวมถึงคัมภีร์อินยีลซึ่งประทานให้แก่นบีอีซาที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าคือพระเยซูศาสดาในศาสนาคริสต์จึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องศรัทธาในบรรดาศาสนทูตและคัมภีร์ทั้งหลายนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติ 6,666 องค์การที่กล่าวครอบคลุมถึงเรื่องราวความเป็นไปของมนุษยชาติความดีความชั่วหลักกฎหมายและหลักการต่างๆอันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิม

0: ังนั้นเด็กมุสลิมทั่วโลกจึงจำเป็นต้องเรียนภาษาอาหรับเพื่อจะได้อ่านองค์การในคัมภีร์อัลกุรอานให้ได้และทุกๆเย็นเด็กๆในหมู่บ้านจะพากันไปเรียนการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานที่บ้านของผู้ที่มีความรอบรู้ทางศาสนาซึ่งเรียกกันว่าโต๊ะครูมูฮัมหมัดดอเฮกะรีงูรับหน้าที่สอนเด็กๆในหมู่บ้านยามูมา6ปีแล้วโดยรับช่วงต่อมาจากบิดาของเขาซึ่งได้อุทิศตัวทำหน้าที่เป็นโต๊ะครูประจำหมู่บ้านมานานถึง20ปีโดยไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆด้วยความเชื่อที่ว่าการสอนพยัญชนะแม้เพียงตัวเดียวก็จะทำให้ได้บุญถึง100เท่าและด้วยเหตุที่ศาสนาอิสลามไม่มีสถาบันนักบวชจึงถือเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่จะต้องเป็นทั้งผู้ปฏิบัติผู้อบรมสั่งสอนผู้เผยแพร่และสืบทอดศาสนาอิสลามอย่างเท่าเทียมกันทุกคนโดยมีมัสยิดเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจมัสยิดเป็นภาษาอาหรับแปลว่าสถานที่ที่ใช้ก้มกราบต่อพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์จึงถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องให้ความเคารพยำเกรงและปฏิบัติตามบทบัญญัติอย่างเคร่งครัดมัสยิดแต่ละแห่งจะมีอิหม่ามเป็นผู้นำทำหน้าที่ในการปกครองและดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในมัสยิดและภายในชุมชนมุสลิมนั้นๆรวมทั้งเป็นผู้นำในการละหมาดและการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆมัสยิดยังใช้เป็นสถานที่สอนศาสนาให้แก่เด็กๆอีกด้วยปอเนาะหรือสำนักศึกษาวิชาการศาสนาอิสลามนับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับผู้ที่เคร่งครัดในศีลธรรมและฝักใฝ่ในการศึกษาศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงมีการแบ่งเขตกั้นบริเวณชายหญิงอย่างชัดเจนเข้มงวดนับตั้งแต่ประตูทางเข้าจนถึงบริเวณที่เรียนและที่พักปอเนาะอาจถูกจัดตั้งขึ้นโดยโต๊ะครูเองหรือชาวบ้านขอร้องให้โต๊ะครูผู้ที่เขาศรัทธาว่ามีความรู้ทางศาสนาดีประพฤติตนดีและอยู่ในศีลธรรมและเคร่งครัดต่อการปฏิบัติศาสนกิจให้ก่อตั้งปอเนาะขึ้นและส่งลูกหลานเข้ามาเรียนบางก็เข้ามาปลูกสร้างกระท่อมเล็กๆเพื่อใช้เป็นที่พักภายในเขตบ้านโต๊ะครูปอเนาะใดมีชื่อเสียงมากก็จะมีผู้คนจากถิ่นไกลๆพากันมาเรียนกระท่อมที่พักก็จะมากขึ้นอันเป็นที่มาของคำว่าปอเนาะซึ่งหมายถึงกระท่อมนั่นเองปอเนาะมหัดดารูฮาดิสแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วโดยโต๊ะครูเซลามัสวัย64ปีผู้ซึ่งมีความรู้ในศาสนาอิสลามอย่างแตกฉานจากการไปศึกษาที่เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียนานถึง30ปีและด้วยความที่ท่านเป็นคนที่ยึดมั่นตามประเพณีวัฒนธรรมอิสลามอย่างเคร่งครัดปอเนาะแห่งนี้จึงมีกฎระเบียบที่เข้มงวดตามแบบแผนดั้งเดิมทุกประการผู้ที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหนุ่มสาวที่เพิ่งจบการศึกษาภาควิชาบังคับของรัฐหรือจบมานานแล้วแต่เพราะฐานะครอบครัวยากจนไม่สามารถส่งเสียให้พวกเขาเรียนต่อได้จึงพากันมาศึกษาต่อที่ปอเนาะแห่งนี้หรือแห่งอื่นๆด้วยค่าใช้จ่ายที่น้อยมากคือค่าเล่าเรียนจ่ายตอนแรกเข้าครั้งเดียวประมาณ300บาทและในแต่ละปีจะเสียเพียงค่าน้ำค่าไฟไม่ถึง100บาทส่วนที่พักก็อนุญาตให้ปลูกสร้างกระท่อมอยู่กินกันเองหากต้องการหยุดเรียนเมื่อใดก็สามารถรื้อถอนกระท่อมของตนกลับไปได้หรือบอกขายให้แก่นักเรียนคนอื่นไประยะเวลาเรียนและหลักสูตรไม่กำหนดแน่นอนบางคนใช้เวลาเรียนเพียง 2-3 ปีแต่บางคนใช้เวลานานถึง10ปีหรืออาจมากกว่านั้นตามความพอใจเพราะเชื่อกันว่าการศึกษาศาสนาอิสลามนั้น มุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตั้งแต่อยู่ในอู่เปลจนถึงหลุมฝังศพผู้สูงวัยที่หมดภาระหน้าที่ทางครอบครัวและทางสังคมจำนวนไม่น้อยจึงมักจะมาใช้ชีวิตในบ้านปลายศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนดื่มด่ำกับความสุขสงบอย่างแท้จริงตามปอเนาะเหล่านี้ปัจจุบันมีปอเนาะหลายแห่งต้องปิดตัวเองไปเพราะไม่มีผู้สืบทอดภายหลังจากโต๊ะครูผู้ก่อตั้งเสียชีวิตลงหลายแห่งได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปิดสอนทั้งวิชาสามัญและศาสนาอิสลามควบคู่กันไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าโดยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคการศึกษา2พุทธศักราช2504
1: ทางวิทยาลัยก็จะแจ้งให้โรงเรียนประมาณวันที่20กุมภานะครับก็คิดว่านักเรียนของเราก็คงจะมีโอกาส
0: โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเหล่านี้จะได้รับเงินงบประมาณประจำปีจากรัฐบาลมีครูสายวิชาสามัญจากส่วนกลางมาช่วยสอนหัวใจสำคัญของโรงเรียนคือการเรียนศาสนาในช่วงเช้าโดยมีหลักสูตร3ระดับคือชั้นต้นชั้นกลางและชั้นสูงในระดับนักเรียนมัธยมต้นจะแบ่งห้องเรียนชายหญิงแต่สำหรับมัธยมปลายซึ่งมีจำนวนน้อยจำเป็นต้องเรียนรวมกันโดยใช้ม่านกั้นเป็นสัดส่วนซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานที่กำหนดให้ชายหญิงผู้บรรลุศาสนภาวะแล้วทั้งหลายสำรวมตนครองตัวไม่ให้เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามรวมทั้งการแต่งกายที่ให้ผู้หญิงปกปิดทุกส่วนของร่างกายยกเว้นได้เพียงใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการเรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีแผนกวิชาให้เลือกเรียนตามความถนัด4แผนกโรงเรียนดารุนศาสตร์แห่งนี้นับเป็นหนึ่งในหลายๆโรงเรียนที่มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนจนได้รับพระราชทานรางวัลเกียรตินิยมดีเด่นด้านมาตรฐานกิจการโรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในปีพุทธศักราช2535ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนยังความปิติปลาปลื้มเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่งเพราะพวกเขาเหล่านี้เองที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่ดีมีวินัยและเป็นกำลังสำคัญของชาติ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

หลังจากที่รอให้คลื่นลมสงบพอที่จะนำเรือออกทะเลได้มานานเกือบ1สัปดาห์วันนี้ชีวิตของชาวประมงลูกน้ำเค็มแห่งบ้านตะลุกะโปได้เริ่มต้นวันแห่งความหวังขึ้นมาอีกครั้งด้วยประสบการณ์ของชาวน้ำเค็มที่คืบก็ทะเลศอกก็ทะเลทำให้พวกเขามั่นใจว่าคลื่นลมในวันนี้ไม่มีปัญหาสำหรับลูกทะเลอย่างพวกเขาแม้ว่าฤดูมรสุมจะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วก็ตามชาวบ้านไม่รีรออะไรอีกต่อไปโอกาสของพวกเขาไม่ได้มีไว้สำหรับให้เลือกเพราะการได้ออกทะเลคือความหมายของการได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเรือกอและคู่ชีพถูกติดเครื่องเพื่อบ่ายหน้าสู่ท้องทะเลกว้างลำแล้วลำเล่าเป้าหมายคือฝูงปลาที่อยู่ในรัศมีห่างฝั่งประมาณ5กิโลเมตรพวกเขาต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะยิ่งจับปลาได้มากเท่าไรมันจะหมายถึงภาวะหนี้สินที่จะถูกผ่อนใช้ให้น้อยลงเท่านั้นและพวกเขายังต้องการเงินเก็บสำรองไว้ใช้ในระหว่างฤดูมรสุมที่ไม่สามารถออกทะเลได้เลยนานกว่า2เดือนการทำประมงในเขตดินแดนใต้สุดสยามที่มีจำนวนประชากรไทยมุสลิมหนาแน่นที่สุดนี้เป็นการประมงชายฝั่งเสียร้อยละ60ดำเนินกิจการโดยครอบครัวไทยมุสลิมที่มักจะตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านตามชายฝั่งทะเลแต่ละบ้านจะมีอุปกรณ์หาเลี้ยงชีพที่นอกจากจะมีความสำคัญอย่างมากสำหรับพวกเขาแล้วยังเป็นความภาคภูมิใจที่สร้างสมกันมาเนิ่นนานวันนี้อิสมาแอร์ป๊อกกูจะนำเรือกอและลำใหม่ของเขาออกทะเลเป็นครั้งแรกเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกำลังใจเขาจึงได้เชิญโต๊ะอิหม่ามและคณะมาทำพิธีสวดอายะขอความคุ้มครองให้เรือสรีมัสของเขาพ้นจากเพศภัยทั้งปวงเรือสรีมัสเป็นเรือกอและที่ต่อจากไม้ตะเคียนน้ำทั้งต้นส่วนหัวและท้ายเรือยกสูงแกะสลักวาดลวดลายและลงสีสันสวยงามอันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของเรือกอและอิสมาแอร์เล่าว่าแต่เดิมเรือกอและใช้พายและใบเรือเพิ่งมาเมื่อ30ปีนี้เองที่มีการดัดแปลงนำเครื่องยนต์มาติดท้ายเรือสำหรับกอและลำนี้ใช้เวลาต่อนานถึง3ปีหมดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 80,000 บาทแต่รับประกันด้วยคุณสมบัติความทนทานนานนับ10ปีและประสิทธิภาพความเร็วที่สามารถออกไปไกลฝั่งได้ถึง12กิโลเมตรแต่สรีมัสอาจจะเป็นเรือกอและสมบูรณ์แบบที่มีเหลืออยู่อีกเพียงไม่กี่ลำในอนาคตอันใกล้นี้อาชีพต่อเรือกอและแม้ว่าจะยังคงมีให้เห็นในหลายๆหมู่บ้านแต่รูปแบบของเรือได้ถูกดัดแปลงไปตามสมัยนิยมและสภาวะเศรษฐกิจไม้ตะเคียนน้ำที่จะต้องมีความยาว20ศอกขึ้นไปนั้นในวันนี้หาได้ยากขึ้นและมีราคาแพงมากกอและแบบใหม่จึงใช้ไม้แผ่นขนาดเล็กมาต่อกัน
ส่วนท้ายเรือก็ไม่ได้ยกสูงแต่ตัดตรงชาวบ้านจึงเรียกเรือกอและแบบใหม่นี้ว่าปัตตกะซึ่งแปลว่าเรือท้ายตัดเรือปัตตกะนี้มีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าเรือกอและทุกทางแต่เพราะราคาที่ถูกกว่ากันถึงครึ่งต่อครึ่งจึงได้รับความนิยมมากกว่าและถึงแม้ว่าจะถูกดัดแปลงรูปทรงไปแต่เรือกอและแบบใหม่ก็ยังคงรูปโฉมของความสง่างามด้วยลายเส้นที่อ่อนไหวงดงามและสีสันสดใสที่ยังคงนิยมแต่งแต้มไว้บนลำเรือ

จากการวิจัยเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของเรือกอและพบว่าเรือกอและในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการตกแต่งลวดลายและระบายสีสันสวยงามแตกต่างไปจากเรือกอและที่ใช้อยู่ในประเทศมาเลเซียจึงเกิดข้อสันนิษฐานที่ว่าการตกแต่งลำเรือนี้น่าจะเป็นอิทธิพลที่ได้รับมาจากเรือพระราชพิธีของไทยในภาคกลางย้อนอดีตไปเมื่อสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีไทยนั้นดินแดนในแถบนี้เป็นรัฐอิสระที่มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์การค้าทางทะเลมีนามว่ารัฐปัตตานีเจ้าเมืองปัตตานีในสมัยนั้นได้รับอิทธิพลการเผยแพร่ศาสนาอิสลามรวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆมาจากพ่อค้าชาวอาหรับต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัตตานีอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชของไทยจึงเกิดมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันขึ้นโดยกรุงศรีอยุธยารับรูปแบบการต่อเรือกอและไปจากถิ่นนี้และได้มีการดัดแปลงตกแต่งความวิจิตรงดงามเพื่อใช้เป็นเรือพระราชพิธีซึ่งในที่สุดวัฒนธรรมการสลักสลาวลวดลายบนลำเรือนี้ก็ได้ถ่ายทอดกลับมาสู่ต้นแบบอีกครั้งการทำงานกลางทะเลของชาวเรือกอและจบลงเมื่อดวงตะวันคล้อยมาอยู่ตรงกลางศีรษะเรือถูกทยอยนำขึ้นมาจอดเรียงบนหาดด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคนในหมู่บ้านพวกแม่บ้านและเด็กๆรับหน้าที่คัดปลาแยกขนาดแยกพันธุ์เพื่อนำไปขายต่อเฒ่าแก่ซึ่งเป็นนายทุนที่จะมารับเหมาซื้อปลาทั้งหมดโดยการหักลดหนี้สินที่ชาวบ้านกู้ยืมไปในรูปของอุปกรณ์การจับปลาทั้งหลายเป็นความผูกพันทางเศรษฐกิจระหว่างนายทุนกับชาวบ้านผู้ลงแรงที่คงจะเป็นวัฏจักรหมุนวนอยู่เช่นนี้เรื่อยไปตราบเท่าที่ท้องทะเลยังมีสัตว์น้ำให้พวกเขาจับแต่ทุกวันนี้ปริมาณปลาและสัตว์น้ำลดจำนวนลงไปอย่างน่าตกใจเพราะผลจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลหลายแห่งปล่อยน้ำเสียลงทะเลรวมทั้งเทคโนโลยีการจับปลาของเรือลำใหญ่ที่แทบจะไม่เหลือแม้แต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยไว้ให้บางทีวัฏจักรวังวนของนายทุนและชาวบ้านอาจจะกำลังสูญสลายไปพร้อมๆกับชีวิตชาวเรือกอและที่อาจจะกลายเป็นเพียงตำนานแห่งท้องทะเลไทยอย่างไรก็ตามในวันนี้พวกเขายังคงดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายเช่นนี้ต่อไปภายใต้บทบัญญัติและพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ที่พวกเขานอบน้อมและยอมมอบตนต่อพระองค์เพียงผู้เดียวอันเป็นความหมายของคำว่าอิสลามและมุสลิมนั่นเอง

0: เมื่อสิ้นเสียงอัซานเรียกร้องให้ไปละหมาดร่วมกันที่มัสยิดอิสลามิกชนทุกคนจะต้องรีบปฏิบัติตามทุกครั้งไปแต่หากว่าพวกเขาไม่สามารถเดินทางไปยังมัสยิดที่ใกล้ที่สุดได้ก็ให้ละหมาดในสถานที่ที่อยู่ขณะนั้นได้ก่อนการละหมาดมุสลิมทุกคนจะต้องอาบน้ำละหมาดเพื่อทำความสะอาดร่างกายเพราะในความหมายของการละหมาดคือการที่มุสลิมได้เข้าเฝ้าอยู่ณเบื้องพระพักของพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์ดังนั้นเสื้อผ้าและร่างกายจึงต้องสะอาดเรียบร้อยทุกครั้งน้ำละหมาดจะต้องเป็นน้ำสะอาดที่ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนเช่นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติน้ำฝนน้ำคลองและน้ำประปาเป็นต้นแต่ในกรณีที่ไม่มีน้ำท่านศาสดามูฮัมหมัดได้อนุญาตให้ใช้ฝุ่นดินทำความสะอาดมือและใบหน้าแทนน้ำได้การละหมาดเป็นศาสนกิจที่สำคัญยิ่งต้องปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทั้ง5เวลาในแต่ละวันตามบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันศุกร์ซึ่งในคัมภีร์กล่าวว่าเป็นวันที่มีความเป็นมาในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่การสร้างจักรวาลและมนุษย์คนแรกจึงถือเป็นวันสำคัญที่สุดของสัปดาห์และมีข้อกำหนดให้ชายมุสลิมทุกคนพากันไปละหมาดและฟังการบรรยายธรรมหรือการกล่าวคุตบะจากคอเตฟผู้ช่วยของอิหม่ามในมัสยิดแต่ละแห่งการละหมาดของชาวมุสลิมนอกจากจะเป็นการฝึกความอดทนแล้วยังต้องมีความสงบสำรวมนอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะในอิริยาบถของการเคลื่อนไหวในความสงบนั้นคือพระประสงค์ขององค์อัลเลาะห์ที่ไม่ต้องการให้มุสลิมเป็นคนเกียจคร้านต่อการงานใดๆแต่ขณะเดียวกันในการทำการงานอย่างแข็งขันตลอดเวลานั้นจะต้องแฝงไว้ซึ่งความสำรวมมั่นคงทั้งทางกายวาจาและใจอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งสติสัมปชัญญะและพลังที่มีคุณภาพต่อไปเด็กชายหญิงมุสลิมทุกคนก็ต้องปฏิบัติศาสนกิจนี้เช่นกันเมื่อบรรลุศาสนภาวะแล้วหรือเริ่มได้ตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปและสิ่งสำคัญยิ่งที่จะทำให้เด็กชายได้เป็นอิสลามิกชนอย่างสมบูรณ์คือการเข้าสุนัตหรือที่ภาษายาวีในดินแดนทักษิณสยามนี้เรียกว่ามาซบยาวีมุสลิมในหมู่บ้านชนบทภาคใต้ให้ความสำคัญกับพิธีมาซบยาวีหรือเข้าสุนัตนี้มากเมื่อบ้านใดมีลูกชายที่ถึงเกณฑ์ต้องเข้าสุนัตก็จะจัดงานใหญ่โตสนุกสนานและส่วนมากจะมีเด็กถึงเกณฑ์พร้อมกันหลายคนวันนี้ที่บ้านตะโลมาเนาะมีอาเนาะตูนอหรือเด็กที่จะเข้าสุนัต3คนทุกคนล้วนอายุ13ปี
1: เดลเล็กงงเท่าไหร่เดลเล็กเท่าไหร
0: ่งานนี้เจ้าภาพมีเพื่อนฝูงนำช้างมาร่วมขบวนแห่อาเนาะตูนอด้วยสร้างความคลึกครื้นเอิกเกริกยิ่งขึ้น

นอกจากขบวนแห่ช้างแล้วยังมีการแสดงรำมวยศีละซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของท้องถิ่นที่มีท่วงท่าร่ายรำอ่อนช้อยแต่แฝงความสง่างามและแข็งแกร่งอยู่ในทีความบันเทิงต่างๆเหล่านี้จัดขึ้นเพื่อให้อาเนาะตูนอได้รับความเพลิดเพลินและคลายความวิตกกังวลที่จะต้องเข้าพิธีสุนัตนั่นเอง

ส่วนขั้นตอนในพิธีกรรมต่างๆนั้นอาจกล่าวได้ว่าเกิดจากวัฒนธรรมความเชื่อที่สร้างสมกันมาแต่อดีตเพราะก่อนหน้าที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาในประเทศไทยดินแดนนี้ได้ซึมซับรับเอาอิทธิพลของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธอยู่ก่อนแล้วและแม้ว่าชาวบ้านในแถบนี้จะเปลี่ยนมายอมรับนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็ยังไม่ละทิ้งวิถีชีวิตและความเชื่อบางอย่างจึงเกิดมีการผสมผสานวัฒนธรรมกันต่อมาและถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องศาสนาและบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานมากขึ้นแต่ชาวบ้านบางส่วนก็ยังคงปฏิบัติตามความเชื่อดั้งเดิมของพวกเขาอยู่แม้จะรู้ว่าขัดกับหลักการทางศาสนาก็ตามเพราะแท้จริงแล้วหลักปฏิบัติในการเข้าสุนัตมีเพียงขั้นตอนเดียวคือการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของชายที่เป็นมุสลิมหรือชายที่จะเปลี่ยนศาสนามานับถืออิสลามซึ่งในปัจจุบันวงการแพทย์ทั่วโลกต่างยอมรับว่าการคลิปนี้จะช่วยในเรื่องของความสะอาดและการป้องกันโรคได้พ่อแม่สมัยใหม่จึงมักให้แพทย์จัดการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศของลูกชายตนเสียแต่แรกคลอดในโรงพยาบาลแต่สำหรับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลโต๊ะหมู่เด้งหรือหมอผู้ทำพิธีเข้าสุนัตยังคงรับหน้าที่เป็นผู้คลิปให้เด็กชายในหมู่บ้านโดยมีการพัฒนามาใช้เข็มฉีดยาชาก่อนทำการคลิปในขณะที่ปากก็ยังร่ายมนต์คาถาไม่หยุดแล้วพวกเขาก็จะเติบโตเป็นชายหนุ่มมุสลิมที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิต

และเมื่อเขาพร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบหญิงที่เขารักได้แล้วการสู่ขอและการแต่งงานก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยค่าสินสอดหรือมหัรที่ไม่จำเป็นต้องมากมายอะไรดังวจนะของท่านศาสดามูฮัมหมัดที่มีว่ามหัรที่ประเสริฐที่สุดคือมหัรที่หาได้สะดวกที่สุดจงให้มหัรเถิดแม้จะเป็นแหวนที่ทำจากเหล็กก็ตามศาสนาอิสลามสนับสนุนให้มีการแต่งงานแต่ประณามการผิดประเวณีและการลักลอบมีเพศสัมพันธ์ของชายหญิงที่ยังไม่แต่งงานกันในองค์การตอนหนึ่งอัลเลาะห์ทรงประทานไว้ว่าจงสมรสกับหญิงที่สูเจ้าพอใจ2 3หรือ4และถ้าหากว่าสูเจ้าเกรงจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ดังนั้นจงสมรสกับหญิงเพียงคนเดียวอัลเลาะห์ทรงวางแบบแผนในการดำเนินชีวิตไว้ให้กับมนุษย์ทุกขั้นตอนและในกฎระเบียบเหล่านั้นก็ได้รับการยอมรับจากอิสลามิกชนกว่าพันล้านคนทั่วโลกว่าทรงเป็นผู้มีเหตุมีผลสามารถอธิบายความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งได้อย่างกระจ่างแจ้งด้วยพื้นฐานของความรักที่พระองค์มีต่อมนุษย์และมีพระประสงค์ที่จะให้มนุษย์มีต่อกันสิ่งเหล่านี้ได้ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกภายในของมนุษย์เองเมื่อได้ผ่านการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการบริจาคซะกาตหรือการบังคับจ่ายทานให้แก่ผู้ยากไร้รวมทั้งการไปบำเพ็ญศาสนกิจร่วมกันในพิธีฮัจญ์ณเมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียเพราะความรู้สึกเหล่านั้นก็คือความรักที่ได้มาจากการได้ให้ได้อดทนได้เสียสละและได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

นสายธารใหญ่สายหนึ่งในแผ่นดินอีสานใต้สังคมมนุษย์ดำรงอยู่อย่างสงบและอบอุ่นมีกลุ่มชนผู้ผูกพันกับลำน้ำอย่างเหนียวแน่นมีสมบัติล้ำค่าของอารยธรรมถือกำเนิดบนลุ่มน้ำนี้มาช้านาน

ณจุดเริ่มต้นบนทิวเขาที่ทอดยาวเป็นพรมแดนกั้นพื้นที่ระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของไทยคืออาณาจักรสีเขียวผืนใหญ่ผู้ให้กำเนิดสายธารมากมายหล่อเลี้ยงแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของอีสาน

พื้นป่าสำคัญแห่งหนึ่งของไทยมีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเคยมีชื่ออันน่าเกรงขามว่าดงพญาไฟตราบเมื่อโรคภัยและพยันตรายต่างๆภายในป่าแห่งนี้ทุเลาลงผู้คนจึงขนานนามเสื้อใหม่ว่าดงพญาเย็นอันบ่งบอกถึงความเขียวชอุ่มของป่าไม้ตลอดจนลำธารน้อยใหญ่ที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตอีกมากมายณเบื้องล่าง

ชื่อมต่อกับทิวเขาดงพญาเย็นคือเทือกเขาที่ทอดตัวในแนวนอนเป็นเขตเส้นพรมแดนอีสานตอนใต้แผ่ความเขียวขจีปกคลุมพื้นที่มหาศาลมีชื่อเรียกว่าทิวเขาสันกำแพงบนยอดเขาละมั่งในทิวเขาสันกำแพงลำน้ำสายหนึ่งเริ่มต้นการเดินทางขึ้นที่นั่นเป็นลำน้ำสำคัญที่ยังความสมบูรณ์แก่ทุกชีวิตในอีสานเป็นสายเลือดใหญ่ที่ชาวอีสานเอ่ยนามด้วยความเทิดทูนแม่แห่งนี้ว่าแม่น้ำมูลเส้นทางของแม่น้ำมูลจากเขาสันกำแพงสู่พื้นราบนั้นทอดตัวในแนวนอนไหลผ่าน5จังหวัดในอีสานใต้ตั้งแต่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษจนถึงอุบลราชธานีปากแม่น้ำมูลไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเส้นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับลาวที่ซึ่งปรากฏชื่อเฉพาะที่แห่งนี้ว่าแม่น้ำสองสีและคำนิยามอันคล้องจองว่าโขงสีปูนมูลสีครามอันหมายถึงสีของแม่น้ำโขงซึ่งมีสีแดงหรือสีปูนมาบรรจบกับลำน้ำมูลที่มีสีครามระยะทาง641กิโลเมตรของแม่น้ำมูลอันกว้างใหญ่ไพศาลยังมาบรรจบกับลำน้ำสาขาที่สำคัญที่สุดคือแม่น้ำชีซึ่งมีกำเนิดบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ในจังหวัดชัยภูมิไหลผ่านบริเวณอีสานตอนกลางกระทั่งมาบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านขอนแม่ยูงณรอยต่อระหว่างอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษกับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีด้วยเป็นสายน้ำกว้างใหญ่มีลำน้ำสาขาที่ทอดตัวดังแขนขาทาบทั่วพื้นแผ่นดินกว่าครึ่งหนึ่งของอีสานแม่มูลจึงเป็นแม่ผู้เกื้อกูลความอุดมให้แก่อีสานใต้และดินแดนที่ราบสูงโดยรอบด้วยความสงบและอบอุ่น

แต่แม่ผู้อารีก็กลับเกรี้ยวกราดขึ้นอย่างน่ากลัวหากผู้ใดล่องผ่านเกาะแก่งที่มีอยู่เป็นอันมากโดยเฉพาะลำน้ำมูลช่วงจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีแก่งน้ำเชี่ยวเช่นแก่งสะพือแก่งคันหัวเหวและแก่งตะนะที่ซึ่งกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากเคยดูดกลืนชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่แม่มูลยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดินเสมอมาแต่แม่มูลยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดิน

จะมีเพียงความกันดารว่างเปล่าแห่งนี้แท้จริงกลับเต็มไปด้วยแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สะท้อนถึงพัฒนาการทางสังคมของมนุษย์นับแต่อดีตได้เป็นอย่างดีคนไทยและต่างชาติรู้จักบ้านเชียงบนแอ่งสกลนครในฐานะชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปีเป็นสังคมเก่าแก่ที่มีรูปแบบวัฒนธรรมความเป็นอยู่อันบ่งบอกถึงความเป็นอารยชนได้อย่างชัดเจนในขณะเดียวกันแม้จะเป็นที่รับรู้ในภายหลังแต่ทุกคนก็ประจักษ์ว่าแอ่งโคราชหรืออีสานใต้คือถิ่นที่อยู่ของอารยชนเมื่อครั้งบรรพกาลเช่นกันเมื่อมีการค้นพบแหล่งชุมชนโบราณที่บ้านปราสาทจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีอายุเก่าแก่ใกล้เคียงกับบ้านเชียงข้าวของเครื่องใช้ตลอดจนลักษณะทิศทางการฝังศพบ่งบอกถึงความเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

ภาพเขียนสีบนภูผาแต้มในจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนถึงความเก่าแก่ของชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ของสังคมเกษตรกรรมในยุคนั้นอย่างชัดเจนสิ่งเหล่านี้บอกให้เรารู้ว่าอีสานใต้มิได้ไร้ซึ่งอารยธรรม

ซ้ายน้ำมูลทอดผ่านอดีตแห่งอีสานใต้ที่ซึ่งบทบันทึกทางประวัติศาสตร์เคยระบุถึงความสำคัญอันมีต่อแผ่นดินสยามในการก่อนณริมฝั่งมูลมีหัวเมืองใหญ่อันเป็นดั่งปากประตูเปิดสู่อีสานที่ซึ่งมีนามว่าโคราชหรือนครราชสีมา

ตันเติบใหญ่ในเวลาไม่นานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดสยามประเทศสู่โลกภายนอกพาเอาพ่อค้าชาวจีนผู้ชาญฉลาดจากกรุงเทพมาสู่โคราชเพื่อรับซื้อของป่าด้วยของป่าที่มีอยู่อุดมทั่วอีสานกลายเป็นสินค้ามีค่าเป็นที่ต้องการทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเมื่อมีผู้ต้องการย่อมมีผู้ป้อนสินค้าตำนานแห่งการเดินทางจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการลำเลียงของป่าด้วยกองเกวียนจากหัวเมืองต่างๆเดินทางร่วมกันมาเป็นขบวนเกวียน2เล่มบ้างหรือบางรายอาจมากถึง10เล่มในคาราวานเกวียนจะมีผู้นำที่เรียกกันว่านายฮ้อยคอยดูแลการเดินทางจากต่างเมืองสู่โคราชมีเพียงนายฮ้อยผู้มากด้วยประสบการณ์เท่านั้นที่จะสามารถนำคาราวานสินค้าผ่านเส้นทางทุรกันดารและพยันตรายต่างๆสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพภาพเหล่านี้บอกเล่าถึงจุดสิ้นสุดแห่งการเดินทางของคาราวานเกวียนที่จอดพักอยู่ณด่านนอกเมืองโคราชอันเป็นที่มาของชื่อบ้านด่านเกวียนที่เรารู้จักคุ้นเคยในทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดีตราบถึงปัจจุบันลมหายใจแห่งการเดินทางของคาราวานเกวียนและตำนานของนายฮ้อยผู้ยิ่งยงได้จบลงแล้วอย่างสิ้นเชิง

บ้านด่านเกวียนคงเหลือเพียงชื่อไว้ให้จดจำสิ่งที่เข้ามาแทนที่เกวียนในภายหลังก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่ชาวบ้านด่านเกวียนในครั้งนั้นปั้นขึ้นเพื่อใช้สอยกระทั่งเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนกลายเป็นงานฝีมือขึ้นชื่อของโคราชด้วยเนื้อดินสีดำละเอียดผิดจากที่อื่นๆและรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นหากการเวลาสามารถเปลี่ยนแปลทุกสิ่งชั่วไม่นานนักเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนก็ถูกดัดแปลงรูปแบบให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมสมัยใหม่แทบจะหารูปลักษณ์ดั้งเดิมได้ยากเต็มทีถึงกระนั้นชื่อบ้านด่านเกวียนยังเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโคราช

แม่มูลยังคงหยิบยื่นความอุดมให้แก่แผ่นดินเสมอมาไม่ว่าประวัติศาสตร์จะพลิกผันไปเพียงใดแม่มูลก็ยังดำเนินบทบาทของตนอยู่อย่างมั่นคงแม้อีสานจะถูกนิยามไว้ด้วยความแห้งแล้งแต่อีสานก็มีแม่มูลที่ปัดเป่าความแห้งผากให้ทุเลาไปจากผืนดินได้บางส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้อันกว้างใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับความชุ่มฉ่ำจากลำน้ำมูลมีส่วนทำให้ทุ่งกุลาที่ผิวดินแตกระแหงในหน้าแล้งกลับเขียวชอุ่มด้วยผืนนามหาศาลเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สามารถผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีที่สุดของไทยแม่มูลมอบทรัพย์ในดินสินในน้ำอันมีค่าแก่ผู้คนจึงควรที่มนุษย์จะกระทำต่อลำน้ำด้วยความเข้าใจในคุณค่าของธรรมชาติที่มีอยู่แต่มนุษย์บางกลุ่มกลับทำในสิ่งตรงข้ามสิบห้ามีนาคมพุทธศักราช2535ลำน้ำและพันปลาหลากชนิดถูกย่ำยีเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลและโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อยซึ่งตั้งอยู่ริมลำน้ำพองในจังหวัดขอนแก่นได้ปล่อยของเสียและกากน้ำตาลลงในลำน้ำพองของเสียจำนวนมหาศาลมีความยาวถึง30กิโลเมตรทะลักลงสู่ลำน้ำพองไหลต่อเนื่องสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูลผ่านชุมชน 2,000 หมู่บ้านในพื้นที่5จังหวัดคือขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรและอุบลราชธานีกากน้ำตาลซึ่งเป็นอินทรีย์สารจะดึงเอาออกซิเจนเข้าไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลงซึ่งทำให้สัตว์น้ำอย่างน้อย89ชนิดคิดเป็นน้ำหนัก525เมตริกตันต้องตายไปปลาที่ลอยสู่ผิวน้ำล่อใจให้ชาวบ้านพากันออกจับปลาเพื่อนำไปขายยิ่งเป็นตัวเร่งให้การสูญเสียพันธุ์ปลามีมาก

ตราบเมื่อหน่วยราชการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจใหม่ชาวบ้านจึงหันมาร่วมกันกู้ปลาขึ้นจากน้ำรอเวลาให้แหล่งอาศัยกลับใสสะอาดขึ้นอีกครั้ง

0: ชคยังเข้าข้างอยู่บ้างที่ของเน่าเสียเหล่านี้เป็นอินทรีย์สารซึ่งสามารถย่อยสลายกระทั่งเจือจางและกลืนหายไปกับสายน้ำได้ภาวะวิกฤตบนลำน้ำพองชีมูลจึงค่อยทุเลาและหมดไปในที่สุดวันนี้ชาวอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมใจกันทำพิธีบายสีสู่ขวัญแม่น้ำมูลดังจะเป็นการปลอบขวัญแม่ผู้ยิ่งใหญ่ให้มีกำลังใจกลับมาอีกครั้งภายหลังที่สายทานอันเลวร้ายนั้นได้ผ่านพ้นไป
1: ขอเชิญเจ้าที่เจ้าทานเพื่อรู้ว่าเจ้าแก่เจ้าเพื่อหินกระไรนี้เจ้าได้รับแม่น้ำมูลก็เฮาก็ดีจงมารักษาอาหารรักษารับแม่น้ำมูลของเฮานี่ไว้ให้สืบทอดมา
0: สถาบันวิจัยประมงน้ำจืดได้ช่วยปล่อยพันธุ์ปลาลงในแม่น้ำภายหลังกรณีน้ำเน่าแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าการช่วยเหลือดังกล่าวยังไม่อาจทำให้ชนิดและปริมาณของปลาในแม่น้ำที่สูญเสียไปเป็นจำนวนมหาศาลกลับฟื้นคืนสู่ธรรมชาติดังเดิมได้ในเวลาอันสั้นชาวบ้านร่วมกันปลอบขวัญแม่น้ำและในเวลาเดียวกันในใจคงเฝ้าปลอบขวัญตนเองว่าปลาจะเต็มท้องน้ำให้ผู้คนจับกินกันอย่างอิ่มหนำตามเดิมแต่ความหวังนั้นจะเป็นจริงหรืออย่างไรไม่มีใครรู้

งทศวรรษที่ผ่านมาวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในขณะที่สังคมยิ่งเจริญก้าวหน้าทรัพยากรธรรมชาติกลับยิ่งลดน้อยลงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดและการทำงานในการบริหารประเทศระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างนักอนุรักษ์ธรรมชาติกับนักพัฒนา

แก่งหินถูกระเบิดเพื่อเปิดร่องน้ำให้กระแสน้ำไหลผ่านได้มากขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของการสร้างเขื่อนในโครงการเขื่อนปากมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มาแห่งการต่อสู้ของสองแนวความคิดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเสนอโครงการเขื่อนปากมูลซึ่งเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อป้อนกระแสไฟให้เพียงพอแก่การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจในภาคอีสานโครงการดังกล่าวได้รับการต่อต้านจากนักอนุรักษ์ในทันทีด้วยความห่วงใยว่าปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่เหนือเขื่อนเป็นจำนวนมากจะหลากเข้าท่วมท้นบ้านเรือนที่นาของราษฎรหลายครัวเรือนโดยเฉพาะที่อำเภอพิบูลมังสาหารความห่วงใยอีกประการคือจำนวนปลาที่ลดลงเพราะปลาที่มาจากแม่น้ำโขงไม่อาจว่ายทวนน้ำข้ามตัวเขื่อนขึ้นไปได้แม้การไฟฟ้าจะอ้างว่าได้สร้างบันไดปลาโจรเป็นทางให้ปลาว่ายขึ้นสู่เหนือเขื่อนแต่นักอนุรักษ์เชื่อว่าไม่ใช่ปลาทุกชนิดจะว่ายน้ำผ่านบันไดปลาโจรไปได้ดังนั้นเขื่อนจะกลายเป็นตัวสกัดพันปลาเหนือเขื่อนทำให้ชนิดสัตว์น้ำลดลงแต่การไฟฟ้ายังคงเชื่อมั่นว่าด้วยวิทยาการก้าวหน้าปัญหาที่นักอนุรักษ์นำเสนอมาจะได้รับการแก้ไขโดยเรียบร้อยและยืนยันว่าการสร้างเขื่อนจะดำเนินต่อไปจนเสร็จสมบูรณ์ไม่มีใครชี้ชัดได้ว่าความคิดของฝ่ายใดถูกต้องเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะปรากฏผลชัดเจนก็ต่อเมื่อเขื่อนปากมูลเปิดใช้แล้วเท่านั้น

วิกฤตการณ์บนลำน้ำและดินแดนอีสานเกิดขึ้นและพลิกผันเปลี่ยนแปลอยู่เรื่อยไปไม่จบสิ้นมีเพียงสิ่งเดียวที่ดำเนินคู่ผืนดินแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานไม่เปลี่ยนแปลงคือความแห้งแล้งที่ไม่เคยเหือดหายไปจากอีสานสภาพดินทรายและการกระจายของฝนไม่ทั่วท้องที่เป็นปัญหาสำคัญทำให้อีสานไม่อาจกลายเป็นผืนดินที่สมบูรณ์ได้ความคิดในการหาแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจึงเกิดขึ้นโดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานมองเห็นว่าแม่น้ำมูลชีและแม่น้ำโขงคือแหล่งน้ำใหญ่ของอีสานน่าที่จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่แก่ภูมิภาคนี้ได้ด้วยความคิดดังกล่าวโครงการโขงชีมูลจึงบังเกิดขึ้น

โครงการโขงชีมูลคือความพยายามในการดึงน้ำจากแม่น้ำมูลและชีเป็นหลักและดึงน้ำจากแม่น้ำโขงมาเฉพาะเมื่อจำเป็นโดยสร้างประตูชักน้ำเข้ามาจากแม่น้ำโขงที่จังหวัดเลยหากมีความจำเป็นในอนาคตและอีกจุดหนึ่งคือที่หนองคายรวมทั้งสร้างฝายเก็บกักน้ำตามจุดต่างๆบนแม่น้ำมูลและชีจากนั้นจึงสร้างคลองส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำไปยังส่วนต่างๆโดยหวังว่าการเก็บกักน้ำดังกล่าวจะทำให้พื้นที่กว่า10ล้านไร่ของอีสานมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมการเร่งรัดสร้างฝายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องบนลำน้ำมูลและชีถือเป็นโครงการใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลานานเพียงการสร้างฝายจนครบสมบูรณ์ต้องใช้เวลาถึงกว่า10ปีและกว่าจะสานงานจนบรรลุถึงจุดหมายนั้นอาจใช้เวลายาวนานกว่า50ปีในระหว่างนั้นสิ่งที่อาจเป็นปัญหาคือการเลือกจุดสำหรับการก่อสร้างเพราะใต้พื้นดินอีสานมีเกลือสะสมอยู่เป็นบริเวณกว้างการกำหนดจุดก่อสร้างผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงการดึงเกลือขึ้นสู่ผิวดินอันมีผลต่อความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรตลอดจนการอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ

แต่ความพยายามในการสร้างประโยชน์ให้แก่ผืนดินอันกว้างใหญ่ยังไม่สิ้นสุดแม้ฝายเหล่านี้จะเป็นผลงานเพียงเสี้ยวหนึ่งซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นทว่าสิ่งนี้คือรูปธรรมที่ทำให้ชาวอีสานเฝ้ารอคอยการเติบโตของโครงการโขงชีมูลด้วยความหวัง

ังว่าสักวันหนึ่งซึ่งแม้จะยาวไกลจินตนาการแห่งแผ่นดินอีสานอันโอบล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีมีลำน้ำหลากล้นใสเย็นจะปรากฏเป็นจริงในที่สุดแล้ว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

กลับมาติดตามสภาพอากาศทั่วไปกับจอสอร้อยกันนะคะในช่วงวันที่1ถึง2กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่โซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่3ถึง7กันยายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569จากนั้นจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2กันยายน69

0: มีตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวอีสานมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับการทำว่าวและเล่นว่าวแบบต่างโดยเฉพาะกับว่าวซึ่งมีขนาดใหญ่และจะเปล่งท่วงทำนองราวเสียงดนตรีขณะลอยลมอยู่บนฟ้าชาวอีสานเรียกว่าวชนิดนี้ว่าว่าวสองห้องหรือว่าวแอกแอกที่ติดอยู่ตอนบนของตัวว่าวจะสั่นพริ้วด้วยแรงลมจนเสียงแอกดังก้องทั่วท้องนาเราใจให้เจ้าของว่าวท้าประลองเสียงกันจนกลายเป็นการแข่งขันไปในที่สุดหากแต่ในอดีตการละเล่นเช่นนี้คือสิ่งบ่งชี้ถึงคติความเชื่อทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มชนต่างเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนที่ราบสูงแห่งนี้
1: เอา18รอบมาวิ่งนี
0: ้ในอีสานปรากฏความเชื่อของชาวเขมรด้วยว่าการที่ว่าวติดลมและแอกมีเสียงร้องตลอดเวลานั้นเป็นการสร้างกรรมเมื่อเลิกเล่นว่าวชาวเขมรจึงมีวิธีล้างเวรกรรมคือตัดว่าวทิ้งไปตามลมโดยมีเครื่องเส้นไหว้มาพลูบุหรี่เงินผูกติดไปด้วยจากคตินิยมดังกล่าวทำให้เราทราบว่าบนแผ่นดินอีสานมีชาวเขมรเข้ามาพำนักร่วมกับกลุ่มชนอื่นๆมาเป็นเวลานานและย้อนไปในการก่อนชาวขอมเหล่านั้นยังได้สร้างสรรค์อารยธรรมล้ำค่าปรากฏเป็นโบราณสถานอันอลังการกระจายอยู่ทั่วไปในอีสานโดยเฉพาะในอีสานตอนใต้บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ

จากอาณาจักรกัมโพดข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักสู่แผ่นดินอันเป็นอีสานใต้ในปัจจุบันจึงปรากฏศาสนสถานขอมกระจายอยู่เป็นอันมากแรงศรัทธาของกษัตริย์และราษฎรเขมรแต่โบราณคือพลังก่อให้เกิดศาสนสถานอันโอฬารตั้งตระงานอยู่ณยอดผาเป้ยตาดีบนเทือกเขาพนมดงรักที่ซึ่งคนภายหลังเรียกกันว่าเขาพระวิหารแม้ในจิตใต้สำนึกอาจไม่กระจ่างชัดว่าเขาพระวิหารเป็นสมบัติของผู้ใดแต่ในความเป็นศาสนสถานย่อมเป็นที่ประจักษ์ว่าที่นี่คือเทวสถานในศาสนาพราหมณ์ที่สร้างขึ้นอย่างงดงามตามลัทธิไสยวนิกายที่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวรเป็นใหญ่ด้วยความเชื่อว่าพระศิวะทรงสถิตอยู่ณเขาไกรลาดจึงควรที่เทวสถานอันเป็นที่พำนักแห่งพระองค์จะตั้งอยู่บนยอดเขาเป้ยตาดีที่ซึ่งพระองค์จะทรงทอดพระเนตรเห็นมวลมนุษย์ที่อยู่เบื้องล่างจากข้อความในศิลาจารึกที่ค้นพบทำให้พอคาดคะเนได้ว่าปราสาทเขาพระวิหารคงเริ่มก่อสร้างในราวพุทธศตวรรษที่16เรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่18ความอัศจรรย์ของเทวสถานอยู่ที่การวางรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเริ่มต้นจากบันไดหน้ากว่า180ขั้นขึ้นไปสู่ซุ้มประตูหรือโคปุระที่1ผ่านทางเดินต่อไปยังโคปุระที่2แล้วค่อยๆไต่ขึ้นสูงไปสู่โคปุระที่3กระทั่งถึงองค์ปราสาทณยอดผาเป้ยตาดีอันเป็นที่ประดิษฐานของศิวลึงรูปเคารพแห่งองค์พระศิวะบนความสูง500เมตรจากพื้นราบเราผู้แสวงบุญในการก่อนนำดวงจิตศรัทธาเดินมุ่งหน้าสู่ยอดเขาเพื่อไปแสดงความคารวะต่อพระอิศวรผู้ทรงสถิตอยู่บนเขาไกรลาดแห่งนี้เทวสถานในลัทธิไสยวนิกายอีกแห่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟวนำรุงที่มอดดับไปแล้วปรากฏนามที่มีความหมายว่าภูเขาอันยิ่งใหญ่หรือที่เรารู้จักในชื่อปราสาทหินพนมรุ้งนับแต่พุทธศตวรรษที่15เป็นต้นมามูปรางอิฐตลอดจนวิหารก็ค่อยๆถูกต่อเติมขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้งในช่วงเวลาต่างๆกันตามตำนานยังกล่าวถึงพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีเมื่อครั้งเสด็จจากเมืองพระนครสู่ยอดเขาแห่งนี้พร้อมด้วยนางกำนันและขบวนพาหนะแห่งเทพประจำทิศทั้ง10เพื่อเข้าเฝ้าองค์นเรนทราทิตดาบดแห่งศาสนสถานพนมรุ้งด้วยองค์นเรนทราทิตอนุชาในพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงเดินทางมาบำเพ็ญพรตบนยอดเขาพร้อมกันนั้นทรงโปรดให้สร้างปรางประทานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสักการะแด่องค์พระอิศวรและในครั้งนั้นพนมรุ้งจึงสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมแห่งองค์ปรางประทานและเทวสถานส่วนอื่นที่เรียงร้อยตำนานในศาสนาแปลเป็นภาพประติมากรรมอันละเอียดบรรจงประดับอยู่บนศาสนสถานโดยรอบทิพยวิมานแห่งองค์เทพผู้สูงส่งจึงถูกเนรมิตขึ้นด้วยความเคารพศรัทธาอีกคราหนึ่ง

ไม่ไกลเท่าใดนักมีโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งเรียกกันว่าปราสาทหินสักกำแพงใหญ่จารึกภาษาขอมบนซุ้มประตูทางเข้าด้านตะวันออกบอกให้เราทราบว่าเหล่าเจ้านายเขมรได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวายแก่กัมมะระเตงศรีพุทเทศวนเมื่อปีพุทธศักราช1585เพื่อให้พระองค์ทรงสร้างเทวสถานแห่งนี้ด้วยเป็นศาสนสถานอันมีอาณาบริเวณกว้างขวางจึงอาจสันนิษฐานได้ด้วยว่าที่นี่น่าจะเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวเขมรโบราณที่อาจอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่

ลึกเข้าไปในจังหวัดสุรินทร์ช่างฝีมือชาวขอมทุ่มกำลังกายสร้างปราสาทอิฐห้าหลังบนฐานเดียวกันนี้ขึ้นมาแล้วขนานนามเอาไว้ว่าปราสาทระแงงต่อภายหลังจึงมีผู้เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่าปราสาทศรีขอรภูมิระหว่างปราสาทน้อยใหญ่เหล่านี้กษัตริย์ขอมในครั้งนั้นยังโปรดให้ทรงสร้างอโรคยาสารตลอดจนธรรมศาลาหรือศาลาที่พักแรมไว้เป็นระยะเพื่อให้ผู้เดินทางไกลได้มีที่พักอาศัยและมีที่สำหรับรักษาตัวยามป่วยไข้ในระหว่างการเดินทางกระทั่งเหล่าผู้แสวงบุญได้มาถึงที่ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดสิ้นสุดแห่งการเดินทางอันแสนไกลเข้าสู่วิมายปุระชุมชนเมืองขนาดใหญ่เพื่อมาแสดงความคารวะต่อเทพอันศักดิ์สิทธิ์พระผู้สถิตอยู่ในปราสาทหินพิมายแห่งนี้พิมายดูจะมีความผิดแผกไปจากเทวสถานขอมอื่นๆโดยที่ภูมิสถานของศาสนสถานขอมมักหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแต่ปราสาทหินพิมายนั้นกลับหินหน้าไปสู่ทิศใต้นักโบราณคดีต่างสันนิษฐานว่าการกำหนดทิศทางไว้เช่นนี้ก็เพื่อให้รับกับถนนที่ตัดตรงจากเมืองพระนครในดินแดนเขมรขึ้นเหนือสู่เมืองวิมายปุระนั่นเองชาวเมืองยังร่วมใจกันสร้างพิมายตามความเชื่อในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเมื่อราวพุทธศตวรรษที่16กระทั่งรู้ถึงรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7พุทธศาสนสถานแห่งนี้ก็ยิ่งงดงามด้วยการทำนุบำรุงจากกษัตริย์ผู้ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ศาสนสถานของมากมายที่กระจายอยู่ทั่วลุ่มแม่น้ำมูลเหล่านี้สะท้อนถึงพลังศรัทธาของชาวเขมรในการก่อนที่ได้แปรเปลี่ยนเป็นความเพียรพยายามในการสกัดศิลาขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมอันน่าอัศจรรย์ที่แฝงไว้ด้วยศิลปกรรมล้ำค่างดงาม

ลีลาแห่งลวดลายชวนให้เหล่านาฏศิลป์บังเกิดแรงบันดาลใจในการค้นคิดท่าร่ายรำอันเป็นนาฏการของชาวเขมรแต่โบราณขึ้น

เส้นทางสายขอมในอดีตนำมาซึ่งความเชื่อความศรัทธาของผู้คนในปัจจุบันดังเช่นที่เขาพนมรุ้งที่ซึ่งชาวบ้านทั้งใกล้ไกลจะทยอยเดินขึ้นสู่ยอดเขาตั้งแต่ก่อนฟ้าสางกระทั่งถนนทั้งสายที่มุ่งสู่ปราสาทหินพนมรุ้งเนืองแน่นด้วยผู้คนทั้งนี้ก็ด้วยความเชื่อที่มีมานานว่าในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ของทุกปีจะบังเกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นบนปราสาทหินพนมรุ้งด้วยยามเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทซึ่งจะสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องผ่านมานั้นจะก่อให้เกิดพลังแก่รูปเคารพซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในเพราะความเชื่อนี้เองผู้คนจึงหลั่งไหลมาสู่เทวสถานแห่งองค์พระศิวะด้วยความนับถือถึงกระนั้นก็เริ่มมีผู้ตั้งคำถามว่าปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5

0: เพื่อให้หมดความสงสัยการพิสูจน์อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกจึงเริ่มขึ้นโดยกลุ่มมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์และนักดาราศาสตร์เพื่อจะทราบว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นตรง15ช่องประตูในวันที่เท่าใดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าแนวแกนของปราสาทนั้นหันไปในทิศทางใดโดยการคำนวณหาจุดกึ่งกลางของประตูด้านหลังและด้านหน้าเพื่อหาแนวช่องประตูจากนั้นคณะทำงานจะคำนวณหาแนวทิศเหนือใต้เมื่อดวงอาทิตย์โคจรมาถึงจุดสูงสุดบนท้องฟ้าในวันนี้ก็จะสามารถหาแนวทิศเหนือใต้ได้ซึ่งก็คือเงาของเชือกและลูกดิ่งที่ทาบอยู่บนกระดาษในเวลาดังกล่าวนั่นเอง
1: เป็นเนี้ยได้เพราะจังหวะดิ่งมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมันจังหวะเท่ากันมันนี่มันเท่ากัน
2: จุดแรกจุดดิ่ง
1: ล่าง
0: และเส้นที่ตั้งฉากกับแนวเหนือใต้ก็คือเส้นแนวทิศตะวันออกตะวันตก
3: แนวนี้ก็คือแนวทิศเหนือทิศใต
4: ้เหนือใต
3: ้แนวทิศเหนือทิศใต้นี่เราจะตั้งไปฉากกับแนวตะวันออกตะวันตก
5: เส้นน
3: ี้
5: ใช่ไหมคะ
3: ตั้งไปฉากที่เป็นแล้วกันแต่เมื่อสักครู่เราหาแนวทิศเหนือทิศใต้จากดวงอาทิตย์เราได้ทิศเหนือทิศใต้ก็ลากเส้นตั้งไปฉาก
0: จากการคำนวณในครั้งนี้พบว่าแนวกรอบประตูที่เรียงกัน15ช่องของปราสาทนั้นไม่ได้อยู่ในแนวทิศตะวันออกตะวันตกพอดีแต่จะเอียงทำมุมกับแกนดังกล่าวเป็นมุม5องศาเศษโดยประตูด้านหน้าเอียงค่อนไปทางทิศเหนือและประตูด้านหลังนั้นค่อนไปทางทิศใต้
6: ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้วันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องไม่ใช่วันที่เรียกว่าวันอีควินอกซ์ซึ่งก็ตรงกับวันที่21มีนาคมหรือ23กันยายนแต่จะเป็นวันอื่นนะครับเป็นวันอื่นซึ่งปรากฏว่าถ้าตรวจสอบตามตำแหน่งดวงอาทิตย์แล้วก็จะกลายเป็นวันที่4ที่5เมษายนหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันที่8 9กันยายน2ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรง15ช่องในตอนเช้านะครับ
0: และแล้วความอัศจรรย์ก็บังเกิดกับสายตาตามวันที่คาดหมายหากแต่ไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์เต็มดวงด้วยมีหมอกบดบังแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อมาอยู่ที่ประตูช่องที่7ก็กลับมองเห็นดวงอาทิตย์ณกึ่งกลางประตูพอดีปรากฏการณ์เช่นนี้คงเป็นเพราะความแตกต่างของประตูแต่ละช่องที่มีความสูงต่ำไม่เท่ากันบทพิสูจน์จากการค้นหาในครั้งนี้บอกเราว่าภาพอรุณรุ่งที่15ช่องประตูพนมรุ้งจะปรากฏในระหว่างวันที่3ถึง5เมษายนของทุกปีมิใช่ในวันขึ้น15ค่ำเดือน5ดังที่เคยเข้าใจ
7: ความเชื่อนี้มันก็ไม่ตรงกับข้อพิสูจน์ของเรานะฮะแล้วความคิดของตัวดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่ตรงที่ว่าไอ้15ค่ำวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5เนี่ยที่ชาวบ้านเขามีประเพณีขึ้นเขาเนี่ยมันเป็นประเพณีที่เพิ่งมาเริ่มเมื่อสัก20 30ปีที่แล้วเมื่อตอนที่มีพระมาสร้างรอยพระพุทธบาทไว้บนพนมรุ้งเราชาวบ้านในละแวกนี้เขาก็ขึ้นมาปิดทองรอยพระพุทธบาทกันมันไม่ใช่ของเก่าที่มาตั้งแต่สมัยที่สร้างปราสาทนะคะ

มาวันนี้ความเชื่อดั้งเดิมถูกหักล้างไปฉะว่าสิ่งที่ไม่เคยเลือนหายก็คือความเคารพที่หมู่ชนยังมีต่อเทวสถานแห่งยอดเขาพนมรุ้งแห่งนี้ครั้งหนึ่งบนลุ่มแม่น้ำมูลศาสนสถานก่อร่างขึ้นได้ก็ด้วยศรัทธาและเพราะสิ่งนี้แผ่นอิฐศิลาธรรมดาจึงหลอมรวมกันอย่างมีคุณค่าเป็นมรดกของแผ่นดิน

0: ชินให้พรพ่อนาคทั้งหลายอยู่ในท่ามกลางของญาติโยมผู้เป็นลูกบ้านผู้มีภาระหน้าที่
1: สุนัขตาตาสุมังตาทางสุขังตาทางโตจิตังสุขังโต
2: คร
3: ับข้าขอสาวพักใจเพื่อจะทำพิธีให้เป็นสิริเป็นมงคลและให้โยมพ่อโยมแม่
4: ราววันขึ้น14ค่ำเดือน6ของทุกปีผู้ชายในหลายตำบลของอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์จะพร้อมใจกันออกบรรพชาแต่ก่อนจะบวชเป็นภิกษุนั้นมีประเพณีที่ยึดถือมานานว่าเหล่านาคจะแต่งหน้าแต่งกายและสวมใส่ชฎาอันทำให้บรรยากาศของงานบวชเต็มไปด้วยสีสันสดใสงานยิ่งดูคึกคักยิ่งใหญ่ด้วยคาราวานช้างซึ่งเป็นพาหนะของนาคกว่า160คนเป็นสัตว์คู่ใจที่ชาวบ้านแถบนี้เลี้ยงไว้แทบทุกครัวเรือนวิถีแห่งวัฒนธรรมที่กระทำอยู่เสมอในงานบรรพชาก็คือเหล่าขบวนนาคจะขี่ช้างไปยังริมฝั่งแม่น้ำมูลเพื่อทำพิธีขอขมาแม่พระคงคาผู้เกื้อกูลชีวิตให้แก่พวกเขามาหลายชั่วอายุคน
5: ด้วยศีลสมาธิปัญญาได้มาร่วมบุญร่วมกับขบวนช้างทุกเชือกนี้ขอให้ข้าพเจ้าหายโรคหายภัย
4: นี่คือส่วนเสี้ยวชีวิตหนึ่งของชาวกวยกลุ่มชนคนเลี้ยงช้างผู้ก่อให้เกิดเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์ใหญ่ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันบนริมฝั่งแม่น้ำมูลแห่งแผ่นดินอีสานใต้
5: เบอร์3เบอร์4เบอร์5เรียกเบอร์ไว
6: ้เก่ง
5: เอาเบอร์ไว้ก็ให้ประกาศใช่ไหม
4: ประวัติศาสตร์บันทึกเรื่องราวครั้งสำคัญของชาวกวยไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อช้างเผือกในสมเด็จพระที่นั่งสุริยามรินทร์พลัดหนีเข้าป่าก็ด้วยความช่วยเหลือของกลุ่มชนเหล่านี้จึงได้ช้างกลับคืนมานับแต่นั้นจึงเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่าชาวกวยคือผู้ที่มีความชำนาญในการคล้องจับช้างเป็นอย่างยิ่งด้วยความสามารถดังกล่าวในเวลาต่อมาชุมชนชาวกวยจึงได้รับการยกฐานะให้เปลี่ยนจากบ้านขึ้นเป็นเมืองและทรงแต่งตั้งผู้นำชาวกวยขึ้นเป็นพญาสุรินทรภักดีอันเป็นเจ้าผู้ครองนครสุรินทร์เป็นคนแรกเป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวกวยพร้อมด้วยโขลงช้างพากันอพยพจากฝั่งเขมรเข้ามาตั้งหลักแหล่งในพื้นที่อีสานใต้ในปัจจุบันโดยส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและบางส่วนของจังหวัดมหาสารคามซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นเขตเมืองห่างไกลติดชายแดนเขมรจึงมีผู้เรียกบริเวณนี้ว่าเขมรป่าดงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวกวยไม่อาจหาของป่าส่งเป็นส่วยเข้ากรุงเทพเช่นที่เคยปฏิบัติมานานได้จึงมีข้าราชการบางคนนำคนกวยไปขายเอาเงินส่งส่วยความทราบถึงพระองค์จึงโปรดให้เลิกการค้าขายนี้เสียถึงกระนั้นก็ยังมีบางส่วนส่งคนมาเป็นส่วยแทนของด้วยเหตุนี้จึงมีผู้เรียกคนกวยว่าคนส่วยนับแต่นั้นเป็นต้นมา
7: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: แต่พวกเขาไม่เคยพึงใจในนิยามนั้นด้วยบรรพบุรุษของพวกเขาได้ประกาศไว้อย่างมั่นคงว่าชื่อชนชาติของตนคือกวยนั้นแปลว่าคนย่อมบ่งบอกถึงศักดิ์ศรีของความเป็นคนไว้อย่างชัดเจน

นี่คือพิธีแต่งงานระหว่างทองสาลางามหนุ่มชาวกวยกับเพนสาวชาวเขมรคู่หนุ่มสาวที่พบรักกันบนริมฝั่งมูลทุกวันนี้การผสมผสานของกลุ่มชนชาวกวยกับชาวไทยลาวและไทยเขมรดังกล่าวมีอยู่ไม่ใช่น้อยแต่การหล่อหลอมทางเชื้อชาติเช่นนี้ไม่ใช่ปัญหาอันจะทำให้เผ่าพันธุ์คนเลี้ยงช้างกลืนหายไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วยพวกเขายังคงเต็มใจยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นจำเพาะของตนไว้ไม่เสื่อมคลายดังเช่นชาวกวยที่บ้านตากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ชุมชนใหญ่ที่เป็นดังศูนย์กลางของกลุ่มชนซึ่งยังคงดำเนินชีวิตในรูปแบบเดิมอยู่พอสมควรที่บ้านตากลางสัมพันธภาพระหว่างคนกับช้างยังคงเหนียวแน่นชาวบ้านจะปลูกโรงช้างไว้ที่หน้าบ้านหรือในชายคาเดียวกันให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับชาวกวยสัตว์ใหญ่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยเพื่อการครองชีพเพียงอย่างเดียวหากยังหมายถึงความคนกับช้างยังคงเหนียวแน่นชาวบ้านจะปลูกโรงช้างไว้ที่หน้าบ้านหรือในชายคาเดียวกันให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับชาวกวยสัตว์ใหญ่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียง

ยิ่งใหญ่ของชาวกวยเอาไว้เรียกกันว่าสารปกรรมอันเป็นที่สำหรับเก็บเชือกปกรรมหรือหนังปกรรมที่ทำจากหนังวัวหรือหนังควายอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการคล้องช้างสารปกรรมคือที่สถิตของผีผู้คุ้มครองควานช้างให้แคล้วคลาดจากพยันตรายขณะออกจับช้างป่าเมื่อตั้งสารแล้วจึงห้ามเคลื่อนย้ายจากที่เดิมโดยเด็ดขาดแม้บ้านหลังนี้จะรื้อถอนไปปลูกยังที่ถัดไปหรือลูกหลานแยกเรือนออกไปปลูกยังที่ใหม่ก็ยังต้องกลับมาทำพิธีที่สารปกรรมในที่เดิมชาวบ้านตากลางพยายามรักษาขนบประเพณีเก่าแก่เอาไว้ดังเช่นพิธีเส้นผีปกรรมพิธีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกวยจะกระทำก่อนออกเดินทางไปจับช้างป่าญาติพี่น้องของควานช้างจะร่วมในพิธีโดยมีหมอเฒ่าและหมอเสดียงอีก3คนเป็นผู้ช่วยในการเส้นสวงผีปกรรมอาภรณ์ของหมอช้างนั้นถูกกำหนดอย่างเคร่งครัดว่าต้องนุ่งสโรงสีเขียวตองอ่อนไม่สวมเสื้อมีผ้าขาวม้าคาดเอวและพาดไหล่ในห่อผ้าแนบเอวนั้นยังเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังต่างๆและเมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นหมอช้างจึงนำเชือกประกำลงจากศาลชาวกวยถือกันอย่างเคร่งครัดว่าหากไม่ทำพิธีเส้นไหว้แล้วจะนำเชือกประกำลงจากศาลไม่ได้อย่างเด็ดขาดและแล้วเหล่าควานช้างก็พร้อมกันเดินทางออกจากหมู่บ้านหากในวันนี้จุดหมายปลายทางของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงย้อนไปในการก่อนขบวนช้างเหล่านี้จะเดินทางเข้าไปจับช้างป่าใน2แห่งคือที่เสียมราชพระตะบองประเทศกัมพูชากับที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแต่ชาวกวยมักนิยมข้ามไปฝั่งกัมพูชาด้วยที่นั่นมีช้างชุกชุมและพื้นที่เป็นที่ราบอันเหมาะแก่การไล่ติดตามช้างแต่ด้วยเหตุทางการเมืองเขมรจึงปิดประเทศนับแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาส่งผลให้ชาวกวยขาดแหล่งจับช้างป่าแห่งใหญ่ไปกราบถึงปัจจุบันบทบาทของหมอควานไม่องอาจเช่นเมื่อก่อนทุกวันนี้คงเหลืองานใหญ่เพียงงานเดียวที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ควานและช้างแห่งบ้านตากลางนั่นคืองานช้างสุรินทร์

0: เพื่อจะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองขบวนช้างต้องใช้เวลาเดินทาง1วันเต็มโดยพักแรมกลางทางถึงเวลาเย็นคนกับช้างต่างแยกย้ายกันพักผ่อนหาอาหาร
1: อำเภอสว่างเรียบโบ้งไปที่รถมอเตอร์ไซค์ตามกัน
0: เป็นหากเป็นการออกจับช้างป่าในอดีตชาวกวยจะถือกฎอย่างเคร่งครัดที่ควานช้างทุกคนต้องเคารพครูบาใหญ่หรือหัวหน้าควานช้างให้เป็นผู้นำสูงสุด
2: คือทุกระดับนั้นนะเป็นรองลงมาเนี่ยจะต้องปฏิบัติไอ้หัวหน้าใหญ่ทุกคนไปเลยก่อนจะกินข้าวก็ต้องให้ควานหัวหน้าจกอาจับข้าวกินก่อนเดี๋ยวเราจะกินตามที่หลังเวลาออกเดินทางต่อถ้าเขายกไอ้เครื่องอุปกรณ์ขึ้นเราก็ต้องเอายกขึ้นตามเราจะมาเอาขึ้นก่อนไม่ได้ผิดอีกต้องไปทำไอ้คาระเขาอีกเพราะว่าเกินล่วงเกินไปแล้วถ้าเราไม่ไปสมมาคารวะไอ้ตัวเราเองจะไปจับช้างไปได้อีกเพราะว่าเราถือว่าเราใหญ่กว่า
0: ขณะเดินทางหมอช้างยังมีข้อปฏิบัติอันเคร่งครัดที่เรียกว่าเข้าประกรรมเช่นห้ามพูดเท็จให้สวมเสื้อผ้าเก่าๆและในขณะนั้นแม้แต่บุตรภรรยาที่บ้าน

0: ก็มีข้อบังคับเช่นห้ามหวีผมสระผมห้ามชักฟืนออกจากเตาขณะหุงข้าวด้วยเชื่อว่าการอยู่ในกฎอย่างเคร่งครัดจะเป็นสิริมงคลแก่สามีแต่ปัจจุบันพวกเขาไม่อาจดำเนินตามคันลองของลูกผู้ชายชาวกวยเช่นการก่อนได้การประกอบอาชีพจึงเปลี่ยนเป็นการเดินทางไกลไปยังท้องถิ่นต่างๆเพื่อรับจ้างเข้าพิธีมงคลเช่นร่วมในขบวนแห่ผ้ากฐินผ้าป่าการให้ผู้คนลอดใต้ท้องช้างเพื่อสะเดาะเคราะห์ทั้งยังร่วมแสดงในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกหลายแห่งและทุกปีพวกเขาจะร่วมกับจังหวัดจัดงานแสดงอันยิ่งใหญ่ของช้างงานที่ทำให้ทุกคนรู้จักชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ได้ดีที่สุดชาวกวยได้แสดงให้ผู้คนรับรู้ถึงจารีตประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของตนแต่ไม่มีใครรู้ซึ้งถึงความเป็นไปในปัจจุบันว่าเผ่าพันธุ์คนเลี้ยงช้างเหล่านี้กำลังเผชิญหน้ากับปัญหานานับประการอย่างไรบ้างแม่น้ำมูลซึ่งไหลผ่านท้ายบ้านตากลางนั้นมีลำน้ำสาขามาบรรจบคือลำชีเป็นบริเวณเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอท่าตูมกับอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์บริเวณดังกล่าวคือแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของบรรดาช้างซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะว่ายข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งชุมพลบุรีและสตึกด้วยที่นั่นมีอาหารสมบูรณ์กว่าตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นที่ทำเลอันหมายถึงที่สาธารณะซึ่งทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้มาช้านานการที่ช้างเข้ามากินต้นไผ่อันเป็นอาหารโปรดตลอดจนต้นไม้ชนิดอื่นๆจึงสามารถกระทำได้โดยชอบธรรมต่อเมื่อผู้คนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีการรุกล้ำที่สาธารณะริมแม่น้ำจับจองเป็นพื้นที่ทำกินปลูกต้นยูคาลิปตัสและพืชไร่อื่นๆอีกทั้งมีนายทุนท้องถิ่นบางรายกว้านซื้อที่ไว้เป็นจำนวนมากเพื่อหวังผลประโยชน์ภายหลังปัญหาจึงบังเกิดแก่สัตว์ใหญ่เหล่านี้เมื่อต้องถูกขับไล่ออกจากถิ่นที่เคยหากินได้โดยอิสระและหากเจ้าของช้างไม่ทันระวังก็อาจต้องพบกับการสูญเสียเมื่อช้างถูกวางยาบนอาหารที่เข้าไปกินนั่นเองด้านทิศตะวันออกของบ้านตากลางกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติป่าดงสายทอเมื่อปีพุทธศักราช2520นับแต่นั้นช้างที่เข้ามากินอาหารในพื้นที่ย่อมถือว่าผิดกฎหมายยิ่งทำให้ปัญหาแหล่งอาหารของช้างทวีมากขึ้นสภาพแร้นแค้นผลักดันให้นายควานต้องพาช้างคู่ใจออกตระเวนหาเลี้ยงชีพในถิ่นไกลเพื่อความอยู่รอดจนกว่าจะถึงงานช้างและงานเข้าพรรษาพวกเขาจึงจะหวนคืนถิ่นชาวกวยพร้อมใจเข้าร่วมงานของจังหวัดเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งการแสดงของพวกเขาไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวังหากเบื้องหลังการแสดงอันสนุกสนานยังคงเป็นภาพชีวิตที่มีปัญหาเรื้อรังซึ่งไม่อาจหาทางแก้ไขได้ในขณะนี้จังหวัด มีโครงการจะจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างขึ้นในหมู่บ้านตากลางหวังจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่หมู่บ้านอันจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่ต้องพาช้างไปแสดงยังถิ่นไกลอีกต่อไปทั้งยังขุดคลองล้อมรอบพื้นที่ทำเลฝั่งอำเภอชุมพลบุรีให้เป็นเครื่องหมายแบ่งปันเขตให้ชาวบ้านทั่วไปทราบว่าพื้นที่ริมฝั่งมูลจนจรดคลองนั้นไม่ใช่ที่ที่ใครจะยึดครองได้แต่เพียงแค่เครื่องหมายที่ไม่มีกฎหมายบังคับคุ้มครองย่อมแก้ไขปัญหาการรุกล้ำที่ไม่ได้คลองขุดจึงไม่มีความหมายรวมถึงศูนย์วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ช้างย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อช้างไม่อยู่ติดที่เพราะไม่มีแหล่งอาหารเพียงพอ
1: ผมว่าชั่วชีวิตของผมผมว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกกลัวแต่ลูกหลานภายหน้าจะมีอุปสรรคมากเพราะว่าไม่มีใครที่ว่าจะกู้สถานการณ์นี้ได้ใช่ไหมกับผมเองกลัวตัวนี้มากเพราะว่ากับผมเองพูดทุกวันนี้ทั้งราชการจังหวัดก็ดีอำเภอก็ดีนี่เขาเบื่อผมทั้งนั้นแล้วเพราะว่าผมตัวเองต่อสู้มากพอสมควรเรื่องนี้ข้าเม้นคิดหน้าผู้ใหญ่ดามากพอสมควรแล้ว
0: ในระหว่างการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความอยู่รอดของคนและช้างนั้นชาวบ้านตากลางและเพื่อนร่วมตายของพวกเขายังคงสร้างความประทับใจยังสามารถเรียกเสียงหัวเราะตลอดจนความตื่นเต้นร้าวใจจากผู้ชมได้เสม
2: อมีญาติรอรับที่ประตูด้านเข้าทางตะวันตกนะครับ
0: เสร็จจากการแสดงเจ้าของจะนำช้างใหญ่ออกมารับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติขึ้นขี่หลังช้างด้วยนี่คือรายได้หลักที่ชาวบ้านจะได้รับขณะร่วมงานของจังหวัดในขณะที่จังหวัดสามารถให้ค่าตอบแทนสำหรับการแสดงเพียง 1,500 บาทต่อช้าง1เชือกซึ่งไม่มากมายอะไรเลยหากเทียบกับรายได้จากการตระเวนตามจังหวัดต่างๆที่ชาวบ้านสามารถทำเงินได้โดยเฉลี่ยกว่า 10,000 บาทต่อ1เดือนนายควานต้องพาช้างออกมารับจ้างขี่รอบเมืองปะปนไปกับรถราที่วิ่งขวักไขว่โดยธรรมชาติแล้วช้างไม่ควรต้องกรำงานหนักเมื่ออากาศร้อนจัดหากนี่คือความจำเป็นที่บีบบังคับอยู่ลูกตัวน้อยที่ไม่เคยยอมห่างกายแม่จึงต้องทนเดินฝ่าเปลวแดดร่วมกันไปลูกช้างเหล่านี้คืออนาคตอันริบหรี่ของชาวกวยด้วยไม่อาจจับช้างป่ามาเพิ่มได้อีกทั้งการตั้งท้องของช้างนั้นใช้เวลาเกือบ22เดือนและจะทิ้งช่วงไปอีก 3-4 ปีจึงจะตั้งท้องใหม่อีกครั้งด้วยเหตุนี้ช้างที่เกิดใหม่จึงไม่อาจทดแทนจำนวนช้างที่ขายหรือตายไปช้างในหมู่บ้านจึงลดน้อยลงไปทุกปีกราบถึงยามค่ำฝีเท้าอันเชื่องช้ายังคงย่ำอยู่บนถนนใจกลางเมืองที่ดูเหมือนจะไม่เห็นหนทางสิ้นสุดโดยง่ายชาวกวยยังโหยหาความเป็นลูกผู้ชายที่จะได้พาเพื่อนผู้ใจร่วมกันออกวิ่งไล่ช้างป่าอันมีมากมายในดินแดนไกลโพ้นชาวกวยเชื่อว่าหากความหวังนั้นเป็นจริงขึ้นมาเมื่อใดพวกเขาก็จะได้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนอันยิ่งใหญ่กลับคืนมาพวกเขาฝันถึงวันข้างหน้าด้วยว่าวันนี้ยังไม่มีผู้ใดช่วยเยียวยาปัญหาอันเป็นดั่งโรคร้ายเกาะกินชีวิตของเขาได้เลย

0: ไอ้คนนี้ไม่มีใครจะทำกิจการช่วยพ่อก็เลยให้เอ้าไอ้นี้ให้มันอยู่ประจำเรือค้าขายแทนพ่อเลือกออกจากนี้ก็ไปอุบลไปอุบลก็ไปซื้อเกลือที่วัดสุปัตไปซื้อโคงซื้อหม้อหม้อดินก็เอาใส่เรือก็ไปขายใช่ไหมไปขายของฝั่งประเทศลาวนั่นแหละครับสมัยก่อนมันเป็นดินของไทยนะครับคนไทยไปขายที่ไหนก็ไม่ว่าแล้วก็ขายไปเรื่อยจนของเราหมดแล้วก็กลับขึ้นมา
1: ถ้อยคำรำลึกถึงเส้นทางการค้าขายทางน้ำบนแม่น้ำมูลดังกล่าวอาจไม่อยู่ในความทรงจำของชาวอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเท่าใดนักด้วยระบบการค้ากับประเทศลาวเช่นนี้ได้ยกเลิกไปแล้วเมื่อเกือบ50ปีก่อนนับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพสู่นครราชสีมาปากประตูสู่อีสานก็เริ่มเปิดรับความเจริญทุกด้านที่หลั่งไหลเข้ามาตามเส้นทางคมนาคมทางบกการสัญจรทางน้ำจึงลดบทบาทลงไปโดยปริยายมาถึงปีพุทธศักราช2490ฝรั่งเศสซึ่งยึดครองดินแดนลาวสั่งปิดประเทศโดยสิ้นเชิงเมื่อประชาชนลาวลุกขึ้นเรียกร้องเอกราชการติดต่อค้าขายของนายฮ้อยนามูลที่เคยขึ้นล่องไปจนถึงบริเวณเมืองจำปาสักจึงยุติลงนับแต่นั้นแต่สำหรับลุงประดิษฐ์ย่าพรมอดีตนายฮ้อยล่องเรือสินค้าผู้ดำเนินชีวิตสมถะในปัจจุบันยังจดจำได้เป็นอย่างดีถึงเส้นทางท้าทายของสายน้ำมูลเริ่มจากที่อำเภอโขงเจียมบ้านเกิดขึ้นไปซื้อสินค้าที่เมืองอุบลแล้วล่องกลับลงมาขายในประเทศลาว
0: หรืออะไรมีเจ้าหน้าที่ไทยอยู่นั้นแล้วก็ไปแจ้งเขาไปบอกเขาบอกขอหนังสือจะไปขายของจำปาสักหรือเลยกว่าจำปาสักเขาก็ไม่ว่าหรอกเราก็บอกว่าไปจำปาสักเพราะว่าไปที่ไหนมันก็เป็นไทยทั้งนั้นเราก็รู้จักทีนี้เราบอกเขาแล้วเราก็ไปแวะบ้านไหนบ้านไหนหมู่บ้านไหนที่ใหญ่ๆแล้วก็แวะขายของเราก็แวะไปเรื่อยๆแล้วครับก็จนของเราหมดนั่นแหละครับจึงขึ้นมาเพราะว่าปีหนึ่งไปได้สองครั้งคือน้ำมูลนี่มันเป็นแก่งเกาะแก่งเยอะแก่งตะนะแก่งหัวคันงัวจำพวกเกาะแก่งนี่เป็นคลื่นใหญ่เลยครับคนไม่เคยไม่ชำนาญไปไม่ได้เลยครับถ้าจะถึงแก่งนี้เราก็มีหมากผู้บุรีแล้วก็จุดแล้วก็ลงนั่นขอให้รักสมรักษาให้ถึงที่หมายขอให้ซื้อได้ขายมานแล้วก็เอาบุรีปอดลงในน้ำนั่นเราก็ไปก็ปลอดภัยทุกครั้งนะครับไม่มีอะไรเหมือนเลย
1: เส้นทางชีวิตนายฮ้อยล่องเรือขายสินค้าของลุงประดิษฐ์ย่าพรมคือส่วนเสี้ยวแห่งอดีตการที่เพิ่งผ่านไปไม่นานของอุบลราชธานี

0: เมืองร้างที่มีนามเดิมว่าดงอู่พึ่งกระทั่งเติบใหญ่เป็นเมืองปากแม่น้ำมูลอันรุ่งเรืองอุบลราชธานีได้สั่งสมอารยธรรมที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานและมีการพัฒนาต่อเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัยราว 5,000 ปีก่อนสังคมเกษตรกรรมของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์เคยตั้งรกรากอยู่บนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี้เพราะจากพยานแห่งการมีอยู่ของผู้คนในครั้งนั้นคือภาพเขียนสีแดงบนแผ่นผาใหญ่ที่แสดงถึงความเป็นทรัพย์ในดินศิลในน้ำของลุ่มน้ำมูลแห่งนี้บนภาพจิตรกรรมโบราณเหล่านี้มีภาพสัญลักษณ์อันน่าพิศวงที่ชวนให้นักวิชาการตีความหมายไปต่างๆกันบ้างเชื่อว่านี่คือรูปคนแต่งตัวเต็มยศสวมหมวกใบใหญ่เพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่างหากส่วนใหญ่เชื่อว่ารูปทรงเช่นนี้น่าจะเป็นเครื่องมือจับปลาเพราะอุปกรณ์ลักษณะดังกล่าวยังมีให้เห็นอยู่บนลุ่มน้ำไม่ไกลออกไปเมื่อฝนเริ่มโปรยปรายชาวบ้านคอใต้ในอำเภอพิบูลมังสาหารก็จะเริ่มสานเครื่องมือจับปลาที่เรียกว่าตุ่ม
1: หายแล้วลงนะ
2: ลงมาแล้วนี่ไว้ที่เขาไว
0: ้ชาวบ้านคอใต้ประกอบอาชีพจับปลามานานนับแต่รุ่นปู่ย่าแทบไม่มีใครมีที่นาเป็นของตนเองหากไม่อยู่กับน้ำก็มักทำงานรับเหมาก่อสร้างหรืองานรับจ้างทั่วไปแต่ถึงอย่างไรชาวบ้านก็ยังมักคุ้นกับน้ำยังรักจะนำเครื่องมือจับปลาโดยเฉพาะตุ่มไม้ไผ่สูงใหญ่เช่นนี้ลงจับปลาในลำน้ำมูลที่กลางน้ำเริ่มคลาคล่ำโดยผู้คนตั้งแต่ก่อนฟ้าสางชาวบ้านออกไปกู้ตุ่มที่วางไว้แต่เมื่อเช้าตรู่วันก่อนเพื่อนำปลาออกจากที่ดักจับใบใหญ
3: ่
0: ปลาที่จะเข้าตุ่มคือปลาสังกะว่านหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาย่อนซึ่งจะขายได้ในระหว่างราคากิโลกรัมละ8ถึง15บาทด้วยตุ่มจับปลาชาวบ้านคอใต้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างสุขสบายมาแสนนานจะมาก็ในระยะหลังๆนี้เองที่ปลาลดจำนวนลงทุกทีจนชาวบ้านเริ่มไม่แน่ใจว่าจะมีปลาให้พวกเขาจับไปอีกนานเท่าใดแต่ตุ่มจับปลายังคงวางเป็นแนวอยู่ในลำน้ำตุ่มอันใหม่เข้ามาแทนที่อันเก่าที่กู้ขึ้นไปและจะลอยสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นกระทั่งถึงเวลาก่อนฟ้าสางของวันใหม่ความยาวที่ได้ระดับกับความลึกของคลองน้ำจะคอยดักจับปลาที่ว่ายวนอยู่เบื้องล่างโดยมีเหยื่อคือข้าวหมักปั้นเป็นก้อนค่อยๆหย่อนลงไปในตุ่ม
4: คอยก็ว่าเลยเฮ็ดเอาพันมาใหญ่เพื่อเพิ่นขามาเลยนี่คอยท่ายเนาะ
0: ตลอดทั้งวันชาวบ้านจะออกไปเฝ้าดูอย่างสงบเป็นระยะรอคอยสัญญาณซึ่งบ่งชี้ว่าตุ่มยังจับปลาเลี้ยงชีพพวกเขาได้อยู่เช่นเดิม
5: เ

ังคมเกษตรกรรมเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนยังได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมดังเช่นกลองมโหระทึกใบนี้ที่ขุดค้นพบในจังหวัดอุบลราชธานี

นอกเหนือจากกลองสำริดยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นซึ่งมียุคสมัยต่อเนื่องกันมาอันอาจบ่งชี้ได้ว่าอุบลราชธานีในอดีตน่าจะเป็นแหล่งอาศัยของชุมชนใหญ่และน่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันในระหว่างชุมชนต่างถิ่นโดยมีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงเป็นดั่งสื่อเดินทางเชื่อมโยงถึงกัน

ข้อสันนิษฐานเริ่มปรากฏขึ้นเป็นรูปธรรมเมื่อกรมศิลปากรทำการขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีที่บ้านก้านเหลืองพบว่าบริเวณดังกล่าวเคยเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนที่มีวัฒนธรรมซึ่งสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นใช้เองหม้อดินที่วางเป็นแนวนี้แม้นักโบราณคดีจะไม่พบว่ามีกระดูกอยู่ภายในหม้ออันทำให้ไม่อาจระบุได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับประเพณีฝังศพครั้งที่2เมื่อราว 2,500 ปีก่อนซึ่งจะนำกระดูกที่ฝังดินในครั้งแรกกลับขึ้นมาใส่ในหม้อดินแล้วฝังกลับลงไปใหม่แต่จากลักษณะการจัดวางทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นไปเพื่อการประกอบพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเริ่มต้นของการทำงานยังไม่พบสิ่งใดแน่ชัดแต่สิ่งที่มองเห็นได้จากหลุมขุดค้นบ้านก้านเหลืองก็คือเมืองปากแม่น้ำมูลคือแหล่งอารยธรรมของชุมชนโบราณที่น่าสนใจแห่งหนึ่งซึ่งยังต้องทำการศึกษาค้นคว้ากันต่อไปที่วัดสุปัตตนารามวรวิหารศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งของอุบลราชธานีมีประเพณีที่ผู้คนนิยมทำอย่างหนึ่งคือการประดับหลุมบรรจุอัฐิด้วยประติมากรรมรูปทับหลังอย่างขอบด้วยมีที่มาว่าบริเวณวัดแห่งนี้มีการขุดค้นพบทับหลังเก่าแก่ซึ่งต่อมาได้เป็นที่ประจักษ์ว่าโบราณวัตถุดังกล่าวเป็นสมบัติแห่งอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในดินแดนของโบราณราวพุทธศตวรรษที่11ก่อนการก่อตั้งอาณาจักรของอันรุ่งเรืองมีกลุ่มชนหนึ่งขึ้นปกครองแผ่นดินกัมโพชต่อจากอาณาจักรภูนันแผ่ขยายอำนาจบารมีจนเป็นที่เลื่องลือว่าแผ่นดินแห่งใหม่นี้คือเจนละหรือเจิ้นหลาเชื่อกันว่าศูนย์กลางของเจนละอยู่ที่เมืองเศรษฐพุระแฝงจำปาสักทางตอนใต้ของประเทศลาวปัจจุบันแต่ลึกเข้ามาในอุบลราชธานีโดยเฉพาะที่บริเวณปากแม่น้ำมูลและที่อำเภอพิบูลมังสาหารนักโบราณคดีได้ขุดค้นพบหลักฐานซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นวัตถุในสมัยเจนละจำนวนมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึกภาษาปัลละวะจำนวนหลายแห่งซึ่งเอ่ยถึงพระนามกิตเสนหรือพระเจ้ามเหสวรวรมันมหาราชผู้ทรงนำกองทหารเข้ายึดภูนันและสถาปนาอาณาจักรเจนละขึ้นบนฝั่งแม่มูลยังปรากฏทับหลังเก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งในสมัยพุทธศตวรรษที่12เป็นศิลปะแบบถาลาบริวัตรมันเป็นวัฒนธรรมในสมัยเจนละโดยแท้โบราณวัตถุอีกมากมายกระจัดกระจายทั่วลุ่มน้ำมูลในอุบลราชธานีจนทำให้เชื่อว่าในครั้งนั้นเจนละได้แผ่อำนาจการปกครองจนก่อให้เกิดชุมชนสังคมที่เจริญขึ้นที่นี่และแม้จนกระทั่งนักวิชาการบางคนได้ตั้งข้อสมมติฐานว่าอุบลราชธานีอาจเป็นศูนย์กลางของเจนละก็เป็นได้จะอย่างไรอารยธรรมของอาณาจักรอันรุ่งเรืองก่อนยุคของโบราณนี้ก็ได้ยังรากฝังลึกอยู่ในเมืองปากมูลมาเนิ่นนานแม่น้ำมูลไหลผ่านกึ่งกลางจังหวัดอุบลราชธานีในแนวตะวันตกตะวันออกและดูเหมือนจะเป็นดั่งเส้นกึ่งกลางขีดขั้นสายทานวัฒนธรรมสองสายที่มุ่งมาสู่ดงอู่ขึ้นเกิดเป็นวัฒนธรรมเหนือแม่น้ำและใต้แม่น้ำมูลราวปลายพุทธศตวรรษที่12
วัฒนธรรมพวาราวดีอันมีพื้นฐานสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาในอินเดียและมีเสมาหินเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อความศรัทธากำลังปรากฏความรุ่งเรืองอยู่บนภาคกลางของแผ่นดินสยามอิทธิพลทางศาสนาเริ่มเข้าสู่อีสานตอนล่างผ่านมายังลุ่มแม่น้ำชีตอนล่างกระทั่งมาสู่อุบลราชธานีและเป็นที่ยอมรับนับถือของชุมชนต่างๆโดยเฉพาะชุมชนเหนือแม่น้ำมูลบริเวณอำเภอม่วง30อำเภอพนาและอำเภออำนาจเจริญดังปรากฏเสมาศิลาแรงตลอดจนเสมาหินทรายที่บ้างประดับประดาลวดลายแบบต่างๆกระจายอยู่ทั่วไปในปัจจุบันสัญลักษณ์เหล่านี้คือสิ่งแสดงถึงการมาสู่และการยอมรับนับถือต่อพุทธศาสนา

ต่เมื่อลงลึกมาสู่ฝั่งใต้ของแม่น้ำก็กลับปรากฏอิทธิพลของอีกอารยธรรมหนึ่งอย่างเด่นชัดณริมฝั่งลำโดมใหญ่ลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลในอำเภอน้ำยืนมีภาพสกัดเป็นภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งนักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสิ่งแสดงว่าบริเวณดังกล่าวเคยมีชุมชนชาวขอมโบราณอาศัยอยู่แล้วสกัดภาพนารายณ์บรรทมศิลป์ไว้ริมน้ำเพื่อให้เทพเจ้าทรงสถิตอยู่บนลำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์อันจะทำให้มีน้ำมีข้าวดื่มกินกันอย่างสมบูรณ์ทั่วฝั่งใต้แม่น้ำมูลนับแต่อำเภอพิบูลมังสาหารลงไปจนถึงอำเภอน้ำยืนปรากฏโบราณสถานโบราณวัตถุในลัทธิศาสนาพราหมณ์ของอาณาจักรขอมอยู่โดยทั่วไปโดยเฉพาะประติมากรรมอันพิเศษชิ้นนี้เป็นภาพสลักรูปพระศิวะและพระอุมารวมอยู่ในองค์เดียวได้อย่างน่าอัศจรรย์งานศิลปะขอมในท่าขัดสมาธิบนฐานวัวหงายนี้แสดงลักษณะบุรุษคือพระศิวะบนพระวรกายซีกขวาที่มีแนวเส้นนูนรูปวงกลมซึ่งน่าจะหมายถึงพระจันทร์อยู่บนพระเศียรพระเกศาขมวดกลมมีไรพระมัสสุส่วนซีกซ้ายคือพระอุมาทรงทองพระกรและนุ่งผ้ายาวจรดพระบาทนับว่าประติมากรรมชิ้นนี้มีความละเอียดทางกายวิภาคอีกทั้งยังมีความสำคัญด้วยนี่คืออัฐนารีสวนอันมีอายุเก่าแก่ที่สุดรูปหนึ่งเท่าที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ยุคสมัยเปลี่ยนไปการถ่ายเททางอารยธรรมบนดินแดนปากแม่น้ำมูลค่อยคลี่คลายจากที่เคยซึมซาบรับอวัฒนธรรมจากต่างถิ่นต่างสมัยก็เริ่มปรับเปลี่ยนผสมผสานเข้ากับกลิ่นอายของท้องถิ่นเกิดเป็นงานศิลป์อันมีลักษณะเฉพาะของตนเมืองดงอู่พึ่งใกล้ชิดสัมพันธ์กับฝั่งลาวโดยมีลำโขงกับแม่มูลเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมบนเมืองอุบลจึงปรากฏศิลปกรรมของลาวในรูปพระปฏิมากรอยู่ไม่ใช่น้อยกระทั่งภายหลังช่างพื้นเมืองจึงสร้างงานประติมากรรมเหล่านี้ด้วยตนเองโดยได้แบบอย่างงานศิลป์ของเวียงจันทร์แล้วเรียงร้อยจินตนาการของตนเข้าไปผสมผสานจนบังเกิดพระพุทธรูปอันมีลักษณะแช่มช้อยมีแบบอย่างเฉพาะของตนซึ่งกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่าเป็นฝีมือช่างอุบลราชธานี

0: ณะที่เมืองอุบลซึมซับวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านเมืองปากมูลแห่งนี้ก็ได้รับวัฒนธรรมจากกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นไว้ด้วยหอไตรกลางน้ำที่วัดทุ่งศรีเมืองหลังนี้คืออิทธิพลทางศิลปะจากกรุงเทพที่ยังคงเท้าความงดงามไว้และถือเป็นหอไตรกลางน้ำที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอีสานเพียงข้างกับหอไตรยังมีวิหารหลังเก่าที่ภายนอกดูเหมือนไม่มีสิ่งใดที่สะดุดตาหากภายในกลับแต่งแต้มไว้ด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันมีรายละเอียดทางศิลปะที่น่าศึกษาเรื่องราวซึ่งเขียนอยู่บนผนังนั้นอาจคล้ายคลึงกับศาสนสถานแห่งอื่นๆที่มักวาดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกหากสิ่งที่แฝงไว้ซึ่งความน่าสนใจคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมของสองภูมิภาคที่จิตรกรพื้นบ้านเรียงร้อยรวมเข้าด้วยกันไว้ได้อย่างแนบเนียนสิ่งพิเศษของภาพวาดในวิหารวัดทุ่งศรีเมืองคือเกร็ดแห่งงานศิลปะซึ่งสะท้อนถึงจินตนาการของศิลปินและอิทธิพลของยุคสมัยด้วยปรากฏภาพลักษณะบ้านเรือนริมน้ำมีกำแพงล้อมรอบและภาพเรือสำเภาซึ่งไม่อาจพบเห็นในอุบลราชธานีแต่สามารถสัมผัสได้จากชีวิตจริงและจากภาพจิตรกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอันเป็นสิ่งที่ช่างชาวอุบลจดจำไว้แล้วถ่ายทอดลงบนผนังวัดแห่งนี้ช่างเขียนยังผสมผสานลีลาชีวิตอันสดใสร่าเริงของผู้คนต่างภูมิภาคให้โลดแล่นร่วมกันอยู่บนผนังโดยรอบเราจึงเห็นกลุ่มสตรีแต่งกายและบรรเลงดนตรีตามแบบวัฒนธรรมภาคกลางโดยไม่ไกลกันนักคนพื้นบ้านทุกคนก็กำลังขับเพลงเล่นดนตรีและร่ายรำอย่างสนุกสนานตามแบบอย่างศิลปะพื้นบ้านสีสันลายเส้นเหล่านี้คือแบบอย่างแห่งจินตนาการเชิงช่างชาวอุบลที่ผสมผสานวิถีชีวิตในเมืองหลวงและในท้องถิ่นเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเป็นงานสร้างสรรค์ของจิตรกรผู้พยายามสะท้อนความแตกต่างทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องไปด้วยกันและมีลักษณะเฉพาะของตนรวมถึงทุกวันนี้คนอุบลยังตระหนักถึงคุณค่าแห่งอารยธรรมที่สั่งสมบนผืนแผ่นดินมานับแต่อดีตกาลและพวกเขายิ่งตระหนักถึงภาระแห่งการสืบสานวัฒนธรรมที่เคยดำเนินมาแต่ครั้งปู่ย่าเพราะนี่คือสิ่งที่จะทำให้ผู้คนในภายหลังได้ประจักษ์ว่าตนเป็นใคร
1: ผู้

อารยธรรมบนเมืองปากแม่น้ำมูลที่ฝังรากลึกอยู่จนถึงปัจจุบันได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าณที่นี้มีชีวิตจิตวิญญาณและมีวัฒนธรรม

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.100หน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ตำนานแล้งบนแผ่นดินผืนนี้เล่าขานกันมานานกระนั้นภาพของความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติก็ไม่เคยเลือนหายไปความอยู่รอดของผู้คนเกือบ20ล้านชีวิตอันนับได้ว่ามากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเป็นภาระอันหนักหน่วงของแผ่นดินแต่จะมีใครบ้างที่รู้ว่ากำเนิดแห่งแผ่นดินนี้ยิ่งใหญ่และยาวนานเพียงใดด้วยพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลกินบริเวณกว้างถึง106ล้านไร่ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยหรือภาคอีสานนี้มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง1ใน3ของประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ค่อนข้างราบเรียบยกตัวสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ140เมตรนักธรณีวิทยาจึงเรียกแผ่นดินผืนนี้ว่าที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงโคราชมีกลุ่มเทือกเขาสูงใหญ่ทอดตัวเรียงรายอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยเป็นที่รวมของความงดงามความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพันไม้นานาชนิด

0: ด้วยปัจจัยที่เป็นที่ราบบนยอดเขาสูงถูกปกคลุมด้วยอากาศหนาวเย็นตลอดปีจึงทำให้พันธุ์พืชบนภูหลวงภูกระดึงและภูเรือมีสภาพคอดไปทางเขตอบอุ่นเหนือทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นภูหลวงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงมีเนื้อที่กว้างใหญ่และสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภูอื่นๆยอดที่สูงที่สุดวัดได้ 1,571 เมตรจากระดับน้ำทะเลความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นานาชนิดทำให้ภูหลวงกลายเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่สำคัญจึงไม่น่าแปลกใจนักที่นักพฤกษศาสตร์ได้พบพันธุ์พืชแปลกๆอยู่เสมอรวมทั้งพันธุ์พืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับพืชโบราณเช่นสนเฟิร์นจนน่าจะตั้งข้อสมมุติฐานว่าบริเวณนี้อาจจะเคยมีสัตว์ในสมัยดึกดำบรรพ์อาศัยอยู่ข้อสมมุติฐานนี้ไม่เกินจริงเลยเมื่อมีการพบรอยเท้าของสัตว์โบราณชนิดหนึ่งในบริเวณทางช้างผ่านซึ่งอยู่ห่างจากผาตะเลินไปไม่ไกลนัก
1: จากรอยเท้าที่เห็นนะฮะเราจะเห็นรอยชัดของอันนี้นะฮะมันเป็นนิ้ว3นิ้วเป็นรอยของพวกไดโนเสาร์ซึ่ง เดินด้วย2เท้านะฮะมีเล็บเท้าขนาดใหญ่ชี้ไปข้างหน้าเนี่ย3นิ้วแล้วก็รอยเนี้ยลักษณะค่อนข้างจะแคบนะฮะแล้วก็มีส่วนยาวมากกว่าส่วนกว้างแสดงลักษณะของพวกไดโนเสาร์กินเนื้อพวกคาร์โนซอร์แล้วก็เรายังพบว่าในรอยเท้าเนี่ยถ้าเราดูชิดๆมันจะมีรอยเล็บครูดอยู่นะฮะอันนี้เป็นตอนที่ก้าวเดินเนี่ยยกเท้าขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรอยเล็บครูดอันนี้แสดงแน่ชัดว่าพวกนี้เป็นพวกคาร์โนซอร์ซึ่งกินเนื้อเป็นอาหาร
0: รอยเท้าที่พบมีทั้งหมด15รอยปรากฏอยู่บนหินทรายในบริเวณเดียวกันขนาดของรอยมีแตกต่างกันแสดงว่ามีไดโนเสาร์มากกว่า1ตัวและลักษณะรอยที่เดินไปทางเดียวกันมีเพียง2รอยที่เดินย้อนกลับมาจึงสันนิษฐานได้ว่าไดโนเสาร์คาร์โนซอร์นี้มีนิสัยการออกหากินเป็นกลุ่มจากขนาดของรอยเท้าที่ชัดที่สุดนี้นักธรณีวิทยาสามารถคำนวณได้ว่าคาร์โนซอร์ตัวนี้มีความสูงจากเท้าถึงสะโพกประมาณ 1.7 เมตรและจากระยะห่างของรอยเท้าที่พบ2รอยซึ่งเป็นรอยเท้าซ้ายข้างเดียวกันของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันอยู่ห่างกันประมาณ 2.2 เมตรก็สามารถคำนวณได้ว่าไดโนเสาร์พวกนี้มีความเร็วในการเดิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อปีพุทธศักราช2519นักธรณีวิทยาของกรมทรัพยากรธรณีได้ขุดพบกระดูกขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งโดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจข้อมูลแร่ยูเรเนียมที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นหลังจากส่งไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสผลปรากฏว่าเป็นกระดูกหัวเข่าด้านซ้ายของโซโรพอดไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่โตมากหากพบโครงกระดูกทั้งตัวคาดว่าจะมีความยาวถึง15เมตรหลังจากการพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยในครั้งนั้นกรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มให้ความสำคัญในการสำรวจและขุดหาซากไดโนเสาร์โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศฝรั่งเศสจนได้พบกระดูกอีกหลายท่อนวราวุธสุธีธรเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมสำรวจและขุดค้นฟอสซิลของสัตว์โบราณเขาได้รับทุนจากรัฐบาลฝรั่งเศสและแคนาดาไปฝึกอบรมและดูงานด้านการขุดและอนุรักษ์ฟอสซิลไดโนเสาร์เมื่อกลับมาประเทศไทยเขาได้เริ่มทำการสำรวจอย่างจริงจัง

0: คณะสำรวจตระเวนไปทั่วภาคอีสานเพื่อเก็บตัวอย่างฟอสซิลที่โผล่มาเหนือชั้นดินและชั้นหินพวกเขาต้องทุ่มเทเวลาไปเป็นเดือนเป็นปีและในที่สุดการค้นหาฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์ในปี2534ก็ประสบความสำเร็จอีกครั้งเดือนมีนาคมปี2534ที่บริเวณวัดภูผาโงอำเภอกุชินารายคณะสำรวจได้พบฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์โซโรพอดพวกเดียวกับที่เคยพบที่ภูเวียงมีกระดูกคอกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกกระดูกนิ้วเท้าและกระดูกหางรวมทั้งหมด28ชิ้นน่าเสียดายที่กระดูกอีกจำนวนมากถูกรถแทรกเตอร์บดทับเสียหายไปในระหว่างการปรับพื้นที่เพื่อสร้างศาลาวัดก่อนหน้าที่คณะสำรวจจะมาถึงต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันคณะสำรวจได้กลับไปที่ภูเวียงอีกครั้งหนึ่งเพราะแน่ใจว่ายังมีกระดูกไดโนเสาร์อีกมากซ่อนตัวอยู่ที่นั่นคณะสำรวจมุ่งตรงไปยังภูประตูตีหมาที่ซึ่งเคยพบฟอสซิลไดโนเสาร์และตัดสินใจขุดบริเวณเนินที่อยู่ห่างออกมาเล็กน้อยแต่ครั้งนี้พวกเขาเสียเวลาไป1สัปดาห์ก็ไม่สามารถจะเอาชนะชั้นหินนี้ไปได้ด้วยอุปกรณ์เพียงแค่ค้อนกับสิวในที่สุดก็ต้องยอมลามือแล้วหันไปสำรวจบริเวณอื่นคราวนี้โชคเข้าข้างพวกเขากระดูกไดโนเสาร์กลุ่มนี้นอนรอให้พวกเขามาพบอยู่บริเวณที่เรียกว่าซัมยาคาทางด้านใต้ของภูประตูตีหมาก
1: ระดูกที่เราพบนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของสะโพกนะฮะอย่างชิ้นนี้จะเห็นชัดแล้วก็ครบนะฮะนอกจากนี้ก็มีอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังนะฮะสามท่อนเรียงติดกันแล้วก็มีกระดูกซี่โครงหลายชิ้นอันนี้ชิ้นหนึ่งซึ่งจะครบแล้วก็หลายๆชิ้นเรียงกันไปทางด้านนู้นนะฮะอันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังปลายหางนะฮะส่วนโคนหางแล้วก็จะมีกระดูกส่วนคอในที่ไกลอยู่นู่น 3-4 ชิ้นเรียงกันอยู่นะฮะกระดูกทั้งหมดที่เราเห็นที่นี่เนี่ยเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ตัวเดียวกันซึ่งพวกนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะฮะพวกนี้เป็นไดโนเสาร์อยู่ในตระกูลโซโรพอดซึ่งมีสะโพกคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็กินพืชเป็นอาหารนะฮะพวกนี้มีขนาดใหญ่มากเดินด้วยสี่เท้ามีคอยาวแล้วก็หางยาวนะฮะเป็นไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันดีมากอยู่ในช่วงอายุของปลายจูราสสิกคือประมาณ150ล้านปีครับ
0: นอกจากกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังพบฟันจระเข้ชิ้นส่วนกระดองเต่าเกล็ดปลาและฟันของไดโนเสาร์ประเภทกินเนื้อปะปนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงทำให้นักธรณีวิทยาสามารถจินตนาการสภาพแวดล้อมบริเวณภูเวียงเมื่อ150ล้านปีได้ว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเต่าจระเข้และปลาอาศัยอยู่รวมกันตรงชายน้ำคาโนซอกำลังไล่ล่าซอโรพอดเจ้าตัวโตที่มักจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเพราะความอุ้ยอ้ายของมันแต่ไม่ว่าจะตายเพราะถูกล่าหรือด้วยอายุไขซากของสัตว์พวกนี้จะเน่าสลายไปเหลือแต่โครงกระดูกเมื่อถูกตะกอนทับถมเป็นเวลานานเข้าน้ำหนักของตะกอนที่เพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆนี้จะกดทับกันทำให้ตะกอนแน่นแข็งตัวต่อมากระดูกจะถูกแทนที่ด้วยน้ำแร่จากชั้นหินจนในที่สุดกระดูกก็จะกลายเป็นหินอย่างสมบูรณ์โดยจะยังคงโครงสร้างเดิมเอาไว้ทุกประการนักธรณีวิทยาเรียกซากดึกดำบรรพ์เหล่านี้ว่าฟอสซิลสำหรับรอยเท้าไดโนเสาร์ก็เช่นกันเมื่อไดโนเสาร์ประทับรอยเท้าลงบนทรายหรือดินนุ่มๆบริเวณชายน้ำหากไม่มีสิ่งใดมาลบเลือนหรือทำลายรอยเหล่านี้ไปด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาทำให้ดินแข็งตัวเมื่อแม่น้ำพัดพาตะกอนมาปิดทับและทับถมต่อมาเรื่อยๆเป็นเวลาหลายล้านปีตะกอนเหล่านี้จะกลายเป็นชั้นหิน ต่อมาด้วยขบวนการทางธรณีวิทยาอีกเช่นกันที่ทำให้แผ่นดินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นและชั้นหินที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้ปกปักรักษาร่องรอยดึกดำบรรพ์ได้ถูกน้ำฝนกัดเซาะทำลายไปทำให้ร่องรอยเหล่านี้ปรากฏออกมาให้เราได้รับรู้ถึงสภาพความเป็นไปของโลกยุคดึกดำบรรพ์อีกครั้งหนึ่งในบรรดาฟอสซิลของสัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในภาคอีสานที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์นี้เป็นแหล่งที่พบฟอสซิลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือประมาณ220ล้านปีฟอสซิลที่พบได้แก่ฟันของปลามีปอดกระดูกของไฟโตซอร์สัตว์เลื้อยคลานที่มีรูปร่างคล้ายจระเข้และบริเวณริมถนนสายอุดรหนองบัวลำพูก็ได้พบฟอสซิลขากรรไกรล่างของจระเข้น้ำจืดขนาดใหญ่จากความยาวของขากรรไกรที่ยาวกว่า1เมตรนี้ประมาณความยาวทั้งตัวของจระเข้ชนิดนี้ว่ามีความยาวถึง8เมตรเป็นจระเข้ในตระกูลซูโนซูคัสตระกูลเดียวกับที่พบในแคว้นกังสูประเทศจีนจากการศึกษาซากฟอสซิลเหล่านี้และอีกหลายๆชิ้นที่พบทำให้นักธรณีวิทยาได้รู้ถึงสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพืชสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอีสานในยุคสมัยดึกดำบรรพ์เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับฟอสซิลที่พบในประเทศอื่นในช่วงอายุเดียวกันทำให้ได้หลักฐานมาสนับสนุนสมมติฐานเรื่องการเกิดแผ่นดินอีสานโดยเชื่อว่าประเทศไทยเกิดจากสองแผ่นดินเคลื่อนตัวมาชนกันแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าแผ่นดินอินโดจีนประกอบด้วยที่ราบสูงโคราชประเทศเขมรลาวเวียดนามส่วนอีกแผ่นดินหนึ่งเรียกว่าฉานไทยประกอบด้วยรัฐฉานของประเทศพม่าและส่วนของภาคตะวันตกของไทยจนถึงมาเลเซีย

บริเวณหมู่บ้านชมน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลยนักธรณีวิทยาได้พบหลักฐานที่สำคัญจากภูเขาหินปูนเล็กๆลูกนี้ซากปะการังที่แทรกเป็นเนื้อเดียวกันกับหินปูนที่คำนวณอายุได้ประมาณ400ล้านปีบอกให้ทราบว่าในช่วงเวลานั้นแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเลต่อมาเมื่อประมาณ240ล้านปีมาแล้วน้ำทะเลได้ถอยออกไปอีสานกลายเป็นแผ่นดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินอินโดจีนการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทำให้แผ่นดินฉานไทยเคลื่อนมาชนกับแผ่นดินอินโดจีนและแผ่นดินลอเรเซียซึ่งปัจจุบันคือตอนใต้ของประเทศจีนผลของการเคลื่อนตัวมาชนกันนี่เองทำให้แผ่นดินยกตัวขึ้นเป็นแนวเทือกเขาตะกอนที่เกิดจากการทลายผุพังจะทับถมลงสู่แม่น้ำและทะเลสาบอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นชั้นหินที่หนากว่า 4,000 เมตรนักธรณีวิทยาให้ชื่อชั้นหินนี้ว่ากลุ่มหินโคราช

ด้วยเหตุนี้อีสานจึงเป็นแผ่นดินที่มีสภาพการสะสมตัวของชั้นหินที่เกิดบนแผ่นดินเมื่อ200กว่าล้านปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานครองโลกหรือที่นักธรณีวิทยาเรียกว่ายุคมีโซโซอิกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงพบร่องรอยไดโนเสาร์เฉพาะในภาคอีสานเท่านั้น

ช่วงชีวิตของไดโนเสาร์ดำเนินมาตั้งแต่205ล้านปีจนถึง65ล้านปีมาแล้วจึงได้สูญพันธุ์ไปจนหมดรวมเวลาที่ไดโนเสาร์มีชีวิตครอบครองโลกอยู่นานถึง140ล้านปีเหตุใดไดโนเสาร์จึงสูญพันธุ์คำถามนี้นักธรณีวิทยาทั่วโลกพยายามตั้งทฤษฎีเพื่อหาคำตอบมาโดยตลอดเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้และได้รับการยอมรับจากนักธรณีวิทยาส่วนใหญ่มี2ทฤษฎีทฤษฎีแรกเชื่อว่ามีอุกาบาตขนาดใหญ่มากพุ่งชนโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันต่อสภาพบรรยากาศทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเกิดจากการขาดแคลนอาหารและการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนื่องจากไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลือดเย็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่ไม่ว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงก็มีผลกระทบต่อไดโนเสาร์

และการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทนและการที่อากาศเปลี่ยนแปลงนี้ยังทำให้พืชที่มีอยู่ตายไปเกิดพืชชนิดใหม่ๆขึ้นมาแทน

ไม่ว่าไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์ไปด้วยสาเหตุใดก็ตามดูเหมือนว่ามันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความน่าพิศวงน่ากลัวและน่ารักอยู่ในจิตใจของมนุษย์ตลอดมาและความพยายามในการหาร่องรอยของไดโนเสาร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปการเข้ามาอีกครั้งของน้ำทะเลเมื่อประมาณ100ล้านปีมาแล้วทำให้แผ่นดินอีสานกลายเป็นทะเลปิดเป็นคำตอบที่ว่าทำไมใต้ดินอีสานจึงเต็มไปด้วยเกลือและในอีก60ล้านปีต่อมาผลจากการเคลื่อนตัวมาชนกันของทวีปอินเดียทำให้เกิดแผ่นดินไหวและเกิดการยกตัวขึ้นเป็นขอบที่ราบสูงโคราชของเทือกเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นสันกำแพงและพนมดงรักรวมทั้งเทือกเขาภูพานที่ขวางตัวเป็นแนวแบ่งภาคอีสานให้ออกเป็นสองส่วน

ากเปรียบแผ่นดินอีสานเป็นดังชีวิตคนมาจนถึงวันนี้ชีวิตที่ผ่านโศกนาฏกรรมมาอย่างโชคโชนนี้ได้พบกับความสงบอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าร่องรอยของการผุพังทำลายจะยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ได้กลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงามให้มนุษย์ได้ชื่นชม

ื่อกันว่าต้นตระกูลของมนุษย์มีชีวิตขึ้นมาในโลกนี้เมื่อประมาณ 500,000 ปีมาแล้วพวกเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรมีการดำรงชีวิตแบบไหนเป็นปริศนาที่จะหาผู้ใดตอบได้แม้ว่าร่องรอยโบราณที่พวกเขาทิ้งเอาไว้ในดินแดนแห่งนี้จะทำให้เราย้อนอดีตไปได้ไกลเพียงแค่หมื่นกว่าปีแต่ร่องรอยอารยธรรมเหล่านี้เองที่บอกให้

ที่หมู่บ้านคำอ้อจังหวัดอุดรธานีชาวบ้านมีอาชีพปั้นหม้อทำภาชนะดินเผามาแต่ครั้งอดีตแม้ว่าในปัจจุบันรูปทรงของภาชนะดินเผาจะดัดแปลงไปบ้างไม่ได้ทำเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นแต่เป็นการทำลอกเลียนแบบของโบราณโดยจะย่อส่วนลงมาทำเป็นของที่ระลึกขายให้นักท่องเที่ยวหากวิธีการที่ใช้ยังคงแบบดั้งเดิมที่เรียกกันว่าการตีหม้อมีอุปกรณ์สำคัญ2ชิ้นคือหินดุสำหรับหนุนรองดินเหนียวแล้วใช้ไม้ตีให้บางแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการหินดุซึ่งทำมาจากดินเผานี้มีพบอยู่ตามแหล่งโบราณคดีทั่วไปในภาคอีสานเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

0: ลานดินเผานี้พบอยู่ในแหล่งโบราณคดีเมืองฟ้าแดดสูงอย่างมีร่องรอยของเศษขี้เถ้าถ่านเศษภาชนะดินเผาลูกดินวัดอุณหภูมิและหินดุอยู่รวมกันหลายอันแสดงว่าบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เจริญมากเมื่อประมาณกว่าพันปีมาแล้วร่องรอยโบราณเหล่านี้อยู่ลึกลงไปในแผ่นดินอาจจะมีบางชิ้นลอยขึ้นมาเหนือผิวดินเพราะผลจากการถากถางเพื่อทำการเกษตรของมนุษย์ยุคปัจจุบันซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีตัดสินใจคลิกฟื้นแผ่นดินบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่ออ่านความเป็นมาของอดีตการการขุดค้นแหล่งโบราณคดีจะกระทำอย่างมีระบบมีการวางแผนผังบริเวณที่จะทำการขุดและจะต้องขุดลึกชั้นละ10เซนติเมตรดินที่ขุดออกมาจะถูกนำมาร่อนเพื่อหาเศษภาชนะดินเผาหรือซากวัตถุโบราณที่จะบอกได้ว่าในดินแต่ละชั้นมีร่องรอยวัฒนธรรมอะไรเหลืออยู่บ้างจนถึงชั้นดินที่ไม่พบร่องรอยการทำกิจกรรมใดๆของมนุษย์อยู่เลยหรือเมื่อถึงดินธรรมชาติชั้นสุดท้ายซึ่งจะเป็นดินทรายหรือหินดินด่านจึงหยุดทำการขุดเพราะหากขุดต่ออาจจะพบแหล่งน้ำบาดาลได้โดยปกติการขุดค้นแหล่งโบราณคดีเมื่อพบโครงกระดูกหรือโบราณวัตถุนักโบราณคดีจะนำขึ้นมาศึกษาและเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์จากนั้นจะปิดหลุมไว้ดังเดิมแต่ที่แหล่งขุดค้นโบราณคดีบ้านปราสาทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางโบราณคดีโดยจะจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ประชาชนได้ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่พบส่วนมากจึงยังคงอยู่ตามสภาพเดิมที่เป็นมาครั้งถูกฝังในอดีตเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาหลังจากการขุดแต่งทำความสะอาดจะมีการอนุรักษ์โดยการฉีดสารเคมีที่ชื่อว่าอะคาลิกอิมัลชั่นเข้าไปในโครงกระดูกและทาผิวโดยรอบของวัตถุโบราณทุกชิ้นรวมทั้งดินภายในหลุมเพื่อรักษาสภาพให้คงทนแข็งแรงไม่ถูกอากาศฝุ่นและน้ำทำลายเสียหายไปในขณะเดียวกันนักโบราณคดีจะทำการวิเคราะห์หลักฐานที่พบทั้งหมดเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสรุปสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อและพัฒนาการต่างๆของชุมชนโบราณแห่งนี
1: ้อยากจะให้อธิบายลักษณะที่บอกถึงเพศหรืออายุของศพเนี่ยนะคร
2: ับ สิ่งแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออายุนะคะเราดูจากฟันซึ่งเป็นลักษณะเดียวที่จะบอกอายุได้ค่อนข้างจะแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ทีเดียวนะคะจากการที่ฟันกรามของโครงนี้ขึ้นแล้ว3ซี่เนี่ยซึ่งหมายความว่าอายุ21เกินขึ้นไปแล้วและมีรอยสึกของฟันแสดงถึงการกินอาหารการใช้งานเราก็ตีว่าโครงนี้อายุประมาณ35ปีขึ้นไปนะคะสำหรับเพศที่เราดูส่วนแรกที่เราดูคือที่ตรงบริเวณสันคิ้วนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเรียบถ้าเป็นผู้ชายก็จะนูนเด่นมาเราสังเกตเห็นได้เลยหลังจากนี้เราก็จะมาดูที่คางถ้าคางผู้หญิงเราจะเห็นว่าเป็นรูปไข่นะคะลักษณะรูปไข่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเพศชายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นคางค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานนี่จะบอกได้เป็นเพศหญิงเพศชายได้มากที่สุดในเพศหญิงนี่จะค่อนข้างกว้างแต่เพศชายนี่จะแคบลงมาหน่อยนะคะอันนี้คือการบอกเพศซึ่งเราสรุปแล้วก็คือโครงนี้เพศหญิงอายุ35ปีขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นเราจะรู้ส่วนสูงของโครงนี้อีกเราก็จะวัดจากกระดูกยาวทั้งหมดคือกระดูกต้นแขนกระดูกปลายแขนกระดูกต้นขาและกระดูกปลายแขนหลังจากนั้นเราจะมาคำนวณหาความสูงของโครงนี้แล้วก็ไปเทียบกับคนไทยปัจจุบันว่าแตกต่างกันที่ไหน สำหรับอันนี้ที่น่าสังเกตก็คือที่ข้อมือนะคะเขาหักข้อมือค่ะหักข้อมือเสร็จแล้วมาขัดกันไม่ให้แยกออกจากกันนี่คือเป็นพิธีของเขาเลยนะคะแล้วมาวางไว้ที่หน้าท้องสำหรับข้อเท้าก็เช่นกันนะคะก็จะมัดไว้นี่คือประเพณีของเขานะคะ
0: จากจำนวนโครงกระดูกที่พบถึง60โครงจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้เป็นสุสานที่ใช้ฝังศพของชุมชนในสมัยนั้นโดยมีประเพณีการฝังเครื่องใช้เครื่องประดับรวมไปกับผู้ตายเป็นคติความเชื่อที่ว่าแท้จริงแล้วไม่มีความตายเกิดขึ้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการเปลี่ยนสภาพของคนผู้หนึ่งไปสู่สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในอีกภพหนึ่งและในไม่ช้าเขาจะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่จึงจำเป็นต้องมีสิ่งของเพื่อใช้ในการทำมาหากินต่อไปและอีกในหนึ่งเป็นการแสดงสถานภาพของผู้ตายซึ่งหากเป็นผู้นำหรือเศรษฐีจำนวนสิ่งของต่างๆจะมีมากตามฐานะดังเช่นโครงนี้มีภาชนะดินเผาฝังรวมเท่าที่นับได้มีถึง49ใบภาชนะดินเผาที่พบที่บ้านปราสาทนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีปากกว้างคล้ายปากแตรเคลือบด้วยน้ำโคลนสีแดงภาชนะที่เป็นลายเขียนสีลายเชือกทาบเช่นเดียวกับที่พบที่บ้านเชียงก็มีบ้างแต่ไม่มีลวดลายมากนักเชื่อว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ถูกทำขึ้นใหม่เพื่อใช้ในพิธีฝังศพเพราะเป็นภาชนะที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำไม่เหมาะที่จะนำไปใช้เนื่องจากดินเผาจะละลายทันทีเมื่อถูกน้ำและลวดลายที่บรรจงทำขึ้นมาหลากหลายบางลายก็วิจิตรพิสดารเกินกว่าที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันสีที่ใช้เขียนลวดลายได้มาจากดินเทศหรือแร่ฮีมาไทโดยมีส่วนผสมที่ทำให้สีเกาะเนื้อดินเผาได้แน่นและอยู่ทนนานเป็นเวลาหลายพันปีแต่ส่วนผสมที่ว่านี้ยังเป็นปริศนาสำหรับนักโบราณคดีความน่าพิศวงอีกอย่างหนึ่งก็คือคนในสมัยนั้นใช้อุปกรณ์อะไรเขียนลวดลายได้ออกมาอย่างแม่นยำงดงามโดยไม่มีการร่างหรือลบรอยแก้ไขแต่อย่างใดนับเป็นงานศิลปะที่เกิดจากช่างฝีมือผู้ชำนาญโดยแท้

ศิลปินในสมัยโบราณยังได้ฝากฝีมือไว้ตามผนังถ้ำหรือแผ่นหินตามหน้าผาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อที่เป็นมา

ภาพของกลุ่มคนบนผนังถ้ำเขาจันงามนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวม11คนผู้หญิง2คนกำลังนั่งคุยกันคนหนึ่งเป็นหญิงมีครรภ์และท่าทางที่แสดงว่ากำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานของคนกลุ่มนี้บอกให้รู้ว่ามีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น

ภาพปลาบึกขนาดใหญ่มีภาพมือคนประทับอยู่มากมายที่ผาแต้มนี้นักวิชาการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการแสดงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์นอกจากการล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีดำรงชีพของกลุ่มชนเจ้าของงานศิลปะเหล่านี้แล้วพวกเขายังรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

ที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกลบข้าวซึ่งเป็นส่วนผสมหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผาบอกอายุถึง 5,000 ปีทำให้นักโบราณคดีทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานและที่แหล่งโบราณคดีเดียวกันนี่เองได้พบขวานสำริดที่ทำจากทองแดงและดีบุกมีอายุประมาณ 4,000 ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุดในโลกรวมทั้งการพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันทำให้นักโบราณคดีชาวต่างชาติเริ่มยอมรับว่าประเทศไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยมีแหล่งวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ในภาคอีสาน

การตั้งหลักแหล่งของชุมชนโบราณในภาคอีสานนั้นแต่เดิมอาศัยอยู่ตามที่สูงบนภูเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และมีบางกลุ่มอาศัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทางตอนบนของภาคอีสานหรือที่เรียกว่าแอ่งสกลนครจุดกำเนิดของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อเริ่มมีจำนวนประชากรมากขึ้นแหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงมีการอพยพโยกย้ายลงมาสมทบกับกลุ่มชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบตอนล่างของเทือกเขาภูพานที่เรียกว่าแอ่งโคราชนักโบราณคดีได้พบร่องรอยของเมืองโบราณใหญ่น้อยกว่า200แห่งในบริเวณแอ่งโคราชนี้ฟ้าแดดสูงอย่างคือชื่อเมืองโบราณหนึ่งในแอ่งโคราชปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเสมาในเขตอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเช่นเดียวกับเมืองโบราณอื่นๆลักษณะของผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานเก่าแก่ถึง14แห่งการขุดค้นทางโบราณคดีบอกให้ทราบว่ามีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่พุทธศตวรรษที่3หรือประมาณ 2,000 กว่าปีมาแล้วซึ่งร่วมสมัยกับวัฒนธรรมบ้านเชียงตอนปลายต่อมาในราวพุทธศักราช1200ถึง1600มีประเพณีการฝัง

เป็นประเพณีที่มีพบทั่วไปในชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำมูลชีและในช่วงเวลาเดียวกันนี่เองพุทธศาสนาลัทธิหินยานได้เริ่มแพร่เข้ามาในภาคอีสานจากการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำ

ิ่งที่ทำให้เมืองฟ้าแดดสูงอย่างเป็นที่สนใจของนักวิชาการคือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นและมีขนาดใหญ่โตจนไม่น่าเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะใช้ปักบอกเขตศาสนสถานในเมืองโบราณที่มีขนาดเล็กเช่นนี้เสมาหินเป็นคติความเชื่อที่มาจากวัฒนธรรมหินตั้งซึ่งเป็นเรื่องการแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาผ่านความเชื่อแบบพื้นบ้านโดยการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเป็นภาพเล่าเรื่องชาดกบ้างพุทธประวัติบ้างนับเป็นความชาญฉลาดอย่างยิ่งของคนโบราณที่ประสานความเชื่อเก่ากับใหม่เข้าด้วยกันเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการสร้างเสมาหินถวายเป็นพุทธบูชามากขึ้นเมืองโบราณฟ้าแดดสูงอย่างจึงได้กลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาพุทธ

0: ในราวตอนปลายของพุทธศตวรรษที่15ภาคอีสานโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรขอมซึ่งแพร่อิทธิพลเข้ามาทั้งทางการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมศาสนสถานในรูปแบบปราสาทหินของศาสนาฮินดูจึงปรากฏขึ้นมากมายรวมทั้งวิทยาการใหม่ๆเช่นการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนแต่อาณาจักรขอมก็รุ่งเรืองอยู่ได้นานเพียงแค่ปลายพุทธศตวรรษที่18ก็เสื่อมอำนาจไป
1: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนมักจะบอกว่าหลังจากที่ขอมเสื่อมอำนาจไปราวๆปลายพุทธศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะอีสานล้างแล้วก็มีกลุ่มลาวจากหลวงพระบางลงมาแทนที่ผมคิดว่าอันนั้นเป็นการมองอย่างเผินๆอย่างผิวเผินมากเพราะแท้ๆที่จริงแล้วเนี่ยอีสานไม่ได้ล้างไปนะฮะยังมีคนพื้นเมืองที่อยู่ที่นั่นมานานแล้วเนี่ยยังสืบทอดอยู่แล้วก็มีคนใหม่เข้ามาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่พบเนี่ยเราอาจจะมองการรวมกลุ่มของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยในช่วงพุทธศตวรรษที่18-19เนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อยู่ในเขตสกลนครกับเวียงจันทน์มีเมืองสำคัญอยู่คือเมืองสกลนครเมืองนอหันหลวงกับเมืองเวียงจันทน์อันนี้มักจะได้รับการมักจะรู้จักกันในนามของโคตบูลหรือศรีโคตบูลนะฮะและอีกกลุ่มนึงคือทางเมืองพิมายมีเมืองพิมายเมืองพนมรุ้งเนี่ยเป็นอีกกลุ่มที่สองและอีกกลุ่มหนึ่งคือทางเมืองจำปาสักลาวลงจริงๆเนี่ยพุทธศตวรรษที่23แล้วลาวที่เข้ามาอยู่แพร่หลายไปทั่วไปในอีสานมากเนี่ยเป็นลาวทางจำปาสักมากกว่านะส่วนทางเขตพิมายก็สืบมาก็มีเกี่ยวกับเมืองนครศรีราชสีมาเข้ามาแทนนะแล้วก็มีกลุ่มคนไทย อยู่ด้วยเพราะนั้นพอมาถึงรัชกาลที่5ถึงมีการแบ่งออกมาเป็น3เขตด้วยกันใช่ไหมฮะคือเขตพวกลาวทางอีสานพวกหนึ่งแล้วก็มีเขตเขมรป่าดงคือเขตตั้งแต่โคราชพิมายบุรีรัมย์ไปนะฮะนั่นเป็นเขตไทยและเขตพวกเขมรป่าดงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มทางจำปาสักเนี่ยก็มันก็เป็นแบบนี้แล้วจำปาสักนี่ก็สืบทอดมาเป็นอุบลราชธานี

ประวัติศาสตร์อีสานเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่23หรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นต้นมาทรงเปลี่ยนชื่อจากมณฑลลาวกาวมาเป็นมณฑลอีสานเพื่อรวมจิตสำนึกของความเป็นไทย

และต่อมาการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได้ถูกยกเลิกไปในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมืองต่างๆได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น17จังหวัดภาคอีสานในปัจจุบันความหลากหลายของอารยธรรมบนผืนแผ่นดินนี้บอกเล่าความเป็นมาอันยิ่งใหญ่แห่งอดีตอีสานซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมใดจะยังคงรุ่งเรืองหรือเสื่อมสลายไปหากคุณค่าของศรัทธาและความเชื่อนั้นเป็นนิรันดร์

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
1: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่พิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด
7: กลับมาติดตามสภาพอากาศทั่วไปกับจสร้อยกันนะคะในช่วงวันที่1ถึง2กันยายน69ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่โซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่3ถึง7กันยายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 จากนั้นจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2กันยายน69

รรค์และความหลากหลายของงานบุญประเพณีที่จัดให้มีขึ้นในแต่ละเดือนสะท้อนแรงศรัทธาของพุทธศาสนาและความละเอียดอ่อนจากจิตใจ

ชาวอีสานยึดมั่นในพุทธศาสนาและปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี12เดือนหรือที่เรียกในภาษาอีสานว่าฮีด12อย่างเคร่งครัด

0: เมื่อถึงวันแรม14ค่ำเดือน10หรือในราวเดือนกันยายนชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองแก่นทรายและตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานจะจัดเตรียมงานบุญข้าวสากซึ่งเป็นงานบุญงานหนึ่งในประเพณีฮีด12เพราะเชื่อกันว่าในเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันเพ็ญเดือน10นั้นวิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปลดปล่อยให้ออกมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย
1: ์โอ้กระสีไม่คือหมูแท้เหลือเสื่อมเลย
0: พ่อได้ตลาดถึงวันพ่อบ้านจะพร้อมใจกันแต่งพาข้าวหรือถาดบรรจุอาหารคาวหวานนำมาถวายที่วัดตั้งแต่เช้ามืดก่อนที่วิญญาณจะกลับไปเมื่อรุ่งสางมาถึงหากครอบครัวใดหมดบุญพ่อบ้านแม่บ้านในฐานะผู้นำครอบครัวจะต้องทำหน้าที่นี้แทนหลังจากพระฉันอาหารเรียบร้อยแล้วชาวบ้านจะนำอาหารนั้นมากินต่อพอเป็นพิธีแล้วนำอาหารที่เหลือทั้งหมดไปเทไว้ตามที่ต่างๆเพื่ออุทิศให้แก่วิญญาณที่ไม่มีญาติได้มารับเอาไปจากนั้นจึงกลับบ้านเพื่อเตรียมตัวมาใส่บาตรอีกครั้งหนึ่งในตอนสายของวันเดียวกันการทำบุญใส่บาตรและฟังเทศตลอดทั้งวันในวันเพ็ญเดือน10นี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วและเชื่อว่าผลบุญที่ได้จะเป็นสิริมงคลต่อไปในการดำเนินชีวิตในระหว่างการฟังเทศซึ่งมักจะเป็นการเทศเรื่องราวของนิทานชาดกหากพระรูปใดเทศเสียงเบาลงไปหรือเทศผิดตอนไหนชาวบ้านจะโยนข้าวต้มขนมที่ทำมาขึ้นไปเป็นการตักเตือนด้วยความเคารพและแสดงถึงการเอาใจใส่ต่อการเทศของพระรูปนั้นการเทศเป็นทำนองไพเราะอ่อนหวานของพระอีสานนี้มีตำนานเล่าว่ามีนกกระเรียนคู่หนึ่งเมื่อตัวผู้ถูกนายพรานยิงตายตัวเมียได้ร่ำร้องหาด้วยเสียงอันโหยหวนจนได้ยินไปถึงพระรูปหนึ่งซึ่งบำเพ็ญพรตอยู่พระรูปนั้นได้จดจำลีลาทำนองเสียงร้องของนกกระเรียนมาดัดแปลงเป็นทำนองบทสวดใช้สั่งสอนชาวบ้านเรื่อยมาและจากบทสวดอันไพเราะนี้เองต่อมาได้กลายเป็นบทเพลงที่ถูกถ่ายทอดโดยศิลปินพื้นบ้านกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าหมอลำ

หมอลำจะเป็นมหรสพอย่างแรกที่พวกเขานึกถึงยามมีงานบุญคณะหมอลำชุดหนึ่งมีเพียงหมอลำชายหญิงหนึ่งคู่หมอแคนหนึ่งคนก็สามารถตรึงผู้ฟังให้นั่งอยู่กับที่ได้ตั้งแต่พลบค่ำจนถึงรุ่งสางหมอลำแต่ละคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ก่อนการแสดงจึงต้องทำพิธียกครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณและขอพรให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัดพ่อเคนดาเหลาแม่บุญเพ็งไฝผิวชัยคือหมอลำรุ่นเก่าที่ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายคำว่าหมอในภาษาอีสานหมายถึงผู้ชำนาญในการใช้ส่วนคำว่าลำคือการขับลำนำหรือการขับร้องนั่นเองในอดีตหมอลำเป็นศิลปะการขับร้องที่ดัดแปลงมาจากการอ่านหนังสือในงานมหรสพสมโภชเรือนที่มีคนตายหรือเรือนที่มีหญิงคลอดลูกซึ่งผู้อ่านมักจะเป็นพระที่สึกออกมาแล้วบางคนท่องจำได้โดยไม่ต้องดูหนังสือต่อมาจึงแต่งเป็นกลอนและใส่ทำนองเช่นเดียวกับทำนองที่พระใช้เทศในปัจจุบันมักจะนิยมนำหมอลำมาแสดงในงานบุญแจกข้าวซึ่งเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายหลังจากเผาครบ1ปีและแสดงตามงานประเพณีต่างๆแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยโดยนำเอากลองชุดมาใช้ในคณะหมอลำรุ่นใหม่แต่เนื้อหาของกลอนลำยังคงรักษาแนวเดิมคือการให้ความรู้ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมหลักการครองเรือนตลอดจนข่าวสารบ้านเมืองความไพเราะของทำนองที่อ้อยซ้อยกินใจสลับกับทำนองสนุกสนานเร้าใจสอดแทรกมุกตลกอยู่เป็นระยะนี่เองหมอลำจึงยังคงยืนหยัดอยู่บนความนิยมเสมอมาในสมัยรัชกาลที่4หมอลำในชื่อที่รู้จักกันว่าแอวลาวและลาวแคนได้รับความนิยมสูงสุดโด่งดังไปถึงในราชสำนักแม้แต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงโปรดถึงขนาดทรงเป่าแคนได้จนเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชหฤทัยทรงออกประกาศห้ามมิให้เล่นลาวแคนดังมีความตอนหนึ่งว่าการบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปี่พาดมโหรีเสภาครึ่งท่อนปรบไก่สักวาเพลงไก่ป่าเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่งทุกตำบลทั้งผู้ชายผู้หญิงแม้ว่าอิทธิพลของลาวแคนหรือหมอลำนี้จะยังครองใจชาวอีสานเรื่อยมาและแคนโดยฝีมือช่างทำแคนพื้นบ้านก็ยังเป็นเครื่องดนตรีที่อยู่คู่กับหมอลำตลอดมาแต่การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอนาคตของหมอลำจะยังคงสดใสอีกนานเพียงใด

0: เด็กหนุ่มเด็กสาวผู้มีความรักในเสียงดนตรีและหลงไหลในอาชีพหมอลำจะพากันมาที่สำนักงานแห่งนี้ด้วยความเชื่อว่าแม่ครูราตรีจะทำให้ความฝันของพวกเขาเป็นจริงได
1: ้ด้วยสายตาคนอื่นๆส่วนมากแต่ก่อนเขามองหมอลำอย่างหมอลำอาชีพที่ถ้าจะพูดภาษาทั่วๆไปอาชีพที่ไร้ปริญญาไร้ปริญญาอาชีพที่ต่ำๆพ่อหมอลำแต่ก่อนไม่ค่อยประยุกต์ลำพ่อแม่สอนมายังไงก็ลำอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันประยุกต์ขึ้นมาชาวบ้านเขายอมรับแบบมีกลองชุดมีอะไรพวกดนตรีมาเพิ่มสักหน่อยเป็นประยุกต์เขาเรียกหมอลำกรซิ่งลำกรสตริงอันนี้ชาวบ้านยอมรับก็มองหมอลำดูดีขึ้นนะดีขึ้นเด็กถึงได้มาเรียนเยอะ
0: นักเรียนหมอลำที่นี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาท่องจำกลอนตามหลักสูตรที่ครูกำหนดให้จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ6โมงเช้าจึงแยกย้ายกันไปทำงานบ้านตามเวรประจำของแต่ละคนผู้ที่จะเข้าเรียนเป็นหมอลำจะต้องจบการศึกษาชั้นประถมปลายและเสียค่าใช้จ่ายรวม 10,000 บาทเป็นค่าที่พักและอาหารตลอดเวลาที่เรียนซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีจึงสามารถออกแสดงได้

ได้เข้ามาเป็นนักเรียนหมอลำที่นี่เมื่อ9เดือนก่อนวันนี้เธอตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักเพราะแม่ครูจะให้เธอทดลองออกแสดงบนเวทีเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะยังตื่นเวทีแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอมราคงจะต้องฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกสักพักกว่าจะคุ้นเวทีหากเธอได้แสดงบ่อยขึ้นบางทีอาจจะมีผู้ชมชื่นชอบและติดตามมาว่าจ้างให้เธอไปแสดงเหมือนเช่นรุ่นพี่คนอื่นๆซึ่งจะได้รับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทขึ้นไป

0: สำหรับผู้ที่จบออกไปเป็นหมอลำเต็มตัวออกงานเดี่ยวได้นั้นในการแสดงตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตี2อัตราค่าจ้างจะอยู่ในราว 3-8,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระยะทางของสถานที่ที่ต้องไปแสดงนับว่าเป็นรายได้ที่ดีทีเดียวตราบใดที่ยังมีงานบุญและงานประเพณีก็คงจะไม่น่าวิตกเลยว่าอาชีพหมอลำจะสูญสลายไปหากสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือความเป็นหมอลำแบบแท้ๆอาจจะถูกกลืนหายไปเพราะการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและเพื่อความอยู่รอดของศิลปินหมอลำเองยังไรก็ตามด้วยจิตสำนึกต่อความรักและความศรัทธาที่ชาวอีสานมอบให้กลุ่มศิลปินหมอลำเหล่านี้จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขออกรณรงค์ให้ชาวอีสานเลิกพฤติกรรมบางอย่างที่มีผลร้ายต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิต
1: คือหมอลำนี่มันจากความรู้สึกคนอีสานแล้วมันแสดงถึงความรู้สึกว่ามีความหักแกนกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันแล้วจึงเอาความเป็นหมอลำนี่สอดแทรกเข้าไปในกรเรื่องรักวิชาต่างๆที่ได้รับทราบข่าวจากสาธารณสุขมาว่าพญาติใบไม้ตับนี่มันมีความร้ายกาจมากขาคนอีสานมาแล้วหลายต่อหลายพ่อเพิ่นได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเครื่องตรวจเพิ่นนั่นละพ่อแล้วและสาเหตุที่แท้จริงของมันคือมาจากปลาดิบคือกินก้อยปลาลาบปลาสมปลาจอมปลาหยังล่ะมันเพชรแพร่เชื้อไปเรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องก็ยังบ่ทันเชื่อคักปานใดถ้าหากกลุ่มศิลปินมายืนยันอีกว่าความร้ายกาจของมันนี่มีมากหลายขนาดใดก็เลยรวบรวมนักแสดงขึ้นมาเอาพวกเฮาไปยืนยันให้กับพี่น้องเฮาได้รับทราบผลอันร้ายกาจของพญาติใบไม้ตับว่ามันดับชีวิตพี่น้องเฮามาหลายแล้วเฮาก็เลยเอาศิลปินกลุ่มนี้ล่ะครับมาแสดงบทบาทร่วมกับสาธารณสุขบอกให้พี่น้องเลิกพฤติกรรมการกินปลาดิบเพื่อสิได้ทำลายพญาติใบไม้ตับไปในตัวอีกน้ำครับ

0: เสียงขับขานบทกลอนที่ขอร้องแกมตักเตือนด้วยความหวังดีนี้ดูเหมือนจะได้รับความสนใจและปฏิบัติตามอย่างดีเป็นความห่วงใยและความผูกพันซึ่งกันและกันของผู้คนบนผืนแผ่นดินนี
1: ้นี่เราเป็นคนต้นสาเหตุมาเล่นดับด้วยแม่เนื้อจุดๆเศร้าน้องทับผู้สู่คนเศร้าบา
2: ดไหลใส่เตียงมาได้ล่ะเสียงผู้งามเลยล่ะเฮ้ยเสียงยามให้มันได้ได้ล่ะ
0: บทกลอนที่ร้องอ้อนวอนต่อผีฟ้าของแม่ครูผู้นี้เชื่อกันว่าสามารถบรรเทาอาการเจ็บป่วยให้หายขาดได้หมอลำผีฟ้าไม่ได้ทำหน้าที่ให้ความบันเทิงเช่นเดียวกับหมอลำทั่วไปแต่พวกเขาจะต้องทำพิธีเชิญให้ผีฟ้ามาเข้าสิงในร่างของตนเองแล้วทำหน้าที่รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
3: แม่ป่วยที่สาขนาสามปีก็ไปโรงพยาบาลไปโรงไหนโรงไหนก็บอกหมอว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่าความดันก็ปกติอะไรก็ปกติไปไหนๆโรงพยาบาลไหนก็หมอก็ไม่รับจะให้นอนโรงพยาบาลทราบว่าตัวว่าแม่ไม่เป็นอะไรแม่เป็นวันอยู่ไปจะเป็นไงปันมันสิตายเนาะปันเราก็มักจะว่ามันสิตายเลยกันเพิ่นก็ว่าอุ้ยไปหาพี่ว่ามาซองเบิ่งซะก่อนกับพ่อเสือว่ามันโอ้ยผีที่ไหนที่มาเห็ดแม่ได้แม่บ่ได้ไปทำไล่ผีใสแม่ก็คิดว่าจังซั่นมันสิมาทำของเฮาได้จังได๋แม่ก็คิดว่าพ่อเลยเพิ่นว่าพ่ออยู่บ้านเพิ่นว่าว่าเสือบ่เสือกับไปเอาล่องดูก็มีดีหลายคนแล้วเพิ่นก็ว่าจังซั่นเลยพวกพี่น้องเขากลับไปหาอันแม่นี่ล่ะมาซองเบิ่งซองเบิ่งเบิดทุกอันทุกเนี่ยแล้วก็เฮ็ดเบิดตัดขอเก็บขอไข่เฮ็ดจังเบิ่งแล้วก็เพิ่นก็ว่าพี่ว่ายังบ่อยู่นำก็เลยว่าเพิ่นสิเอาบ่เพิ่นถามกับแม่ก็บ่คิดว่าสิเอาแล้วบัดหายเพิ่นแกโตแล้วกับมาเฮ็ดให้เด็กน้อยหัวคิดว่าจังซั่นทีแรกอ่ะพอมันว่าเอาลองเบิ่งคันมันดีก็เอาคันมันบ่ดีก็ทิ้มเพิ่นก็ว่าจังซั่นแต่ก่อนทีแรกอ่ะบัดนี้แม่ก็ตัดให้ว่า15มื้อมันสิเซาคันมันเซานี่เจ้าสิเฮ็ดเอาบ่เออคันมันเซาก็จะสิเฮ็ดเอาถึง15มื้อแม่ก็หายไปเลยแม่ก็มาทําพิธีลงชื่อจังซี่เลยหายมาทุกวันนี่ก็ได้10ปีแล้วก็เลยมีลูกศิษย์ลูกหานลูกน้องทั้งนี้คนเหลือตายทั้งหมดก็เป็นป่วยจักท่านสิป่วยทั้งใดคนมีเจ็บมีไข้มีป่วยเนาะก็มาทําลงเพิ่นจังดีก็เหลือมาจังซี่ล่ะ
4: เรื่องผีฟ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไร้สาระหรอกนะฮะเป็นระบบความเชื่อที่เกี่ยวกับผีที่มีความหมายในการจันลงสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันนะฮะมองง่ายๆคือเวลาคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปขอให้เขารักษาเนี่ยคนที่เป็นหมอผีที่รักษาเนี่ยเขาจะดูว่าโรคนี้รักษาได้หรือไม่ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นโรคที่เกิดจากการกระทำของผีหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเขายอมรักษานะแล้วเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเรียกค่าตอบแทนเกินที่กำหนดตามประเพณีไม่ได้สมมติว่าเรียกได้20บาทก็ต้องเรียกได้แค่นั้นนะแต่เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นคนไข้จะตอบแทนมากกว่านั้นคือหมายว่าจะให้ของขวัญมากกว่านั้นก็ได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ถ้าคือหมายว่าเมื่อไม่ให้ก็ได้นะฮะอันนั้นเป็นคุณธรรมที่เห็นนะแล้วทีนี้เมื่อไอ้โรคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับจิตใจโดยตรงซึ่งคิดว่าหมอธรรมดาก็รักษาไม่ได้นะเป็นโรคที่สัมพันธ์กับสังคมนะเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยคนที่เป็นคนไข้เนี่ยก็ต้องทบทวนว่าตัวนี้ทำอะไรผิดบ้างผีถึงลงโทษเอาใช่ไหมฮะเพราะนั้นเห็นไหมระบบผีเนี่ยมันคุมอยู่เพราะนั้นเวลาคนมีเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเป็นส่วนมากเนี่ยก็ต้องไปหาหมอผีฟ้าแล้วมันก็รักษาหายเพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตใจซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ต้องใช้จิตแพทย์
0: แม้ว่าผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายป่วยจากพิธีลำผีฟ้าจะต้องเป็นสานุศิษย์สืบทอดพิธีกรรมนี้ต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่สิ้นหวังแต่การดำเนินชีวิตของพวกเขาก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมยังคงยึดมั่นในพุทธศาสนาและจารีตประเพณีไม่เสื่อมคลาย

บนพื้นฐานของความศรัทธาที่สร้างสมกันมาแต่อดีตพิธีกรรมและความห่วงใยที่มีให้แก่กันและกันคือภาพสะท้อนชีวิตจิตวิญญาณของชาวอีสานโดยแท้

ความไม่แน่นอนของดินฟ้าอากาศชีวิตที่ต้องฝากความหวังไว้กับธรรมชาติและการเวลาที่ผ่านเลยโดยไม่อาจล่วงรู้อนาคตคือสิ่งที่ชาวอีสานคุ้นชินอยู่บนแผ่นดินอันไพศาลหากแต่ลึกลงไปใต้พื้นพิภพนี้คือขุมพลังงานอันล้ำค่าที่จะนำมาซึ่งความหวังอันเรืองรองของแผ่นดินอีสาน

แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคอีสานจะมีปริมาณที่ไม่แตกต่างไปจากภาคอื่นๆเท่าใดนักและในบางปีด้วยอิทธิพลของพายุดีเพรสชันที่พัดจากทะเลจีนใต้ผ่านเข้ามาในช่วงปลายฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในบางพื้นที่แต่เมื่อย่างเข้าฤดูแล้งแหล่งน้ำธรรมชาติส่วนใหญ่ก็กลับลดปริมาณลงจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้และในบางแห่งก็เหือดแห้งไปจนหมดเสมือนกับไม่เคยได้รับน้ำฝนมาเป็นเวลานานชาวบ้านจะต้องเดินเท้าไปตักน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลออกไปในบางหมู่บ้านแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินเท้าไปเป็นวันแต่มันก็เป็นวิถีธรรมชาติที่ชาวอีสานเคยคุ้น

บทเพลงที่ร้องขอฝนต่อฟ้านี้คงจะเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายเมื่อฤดูทำนาใกล้จะเวียนมาถึงอีกครั้งย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมชาวอีสานตามหมู่บ้านต่างๆจะเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลฝนงานจะเริ่มจากการเซิ้งขอบริจาคย่างเข้าเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมชาวอีสานตามหมู่บ้านต่างๆจะเริ่มจัดงานบุญบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนที่เชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าผู้บันดาลฝน

0: วรรณกรรมอีสานหลายเรื่องได้กล่าวถึงตำนานของการทำบุญบั้งไฟมีอยู่เรื่องหนึ่งกล่าวถึงการทำสงครามระหว่างพญาคันคากกับพญาแถนด้วยเหตุที่พญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนสั่งพญานาคไม่ให้ส่งน้ำลงมายังโลกมนุษย์เป็นเวลา7ปี7เดือนก่อความทุกข์เข็ญเดือดร้อนไปทั่วพระโพธิสัตว์ซึ่งเสวยชาติเป็นพญาคันคากครองโลกมนุษย์ในขณะนั้นจึงประกาศสงครามและทำศึกจนชนะจับพญาแถนได้และทำสัญญาตกลงกันว่าพญาแถนจะต้องสั่งให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลโดยมนุษย์จะเป็นผู้จุดบั้งไฟขึ้นไปเตือนเมื่อถึงเวลาทุกปีถึงแม้ว่าพญาแถนจะปฏิบัติตามสัญญาทุกปีแต่เมื่อผ่านพ้นฤดูฝนสภาพของความแห้งแล้งก็จะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสภาพดินของแผ่นดินอีสานมีลักษณะเป็นดินทรายไม่มีคุณสมบัติของการอุ้มน้ำไว้ในเม็ดดินจึงไม่สามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ได้น้ำฝนที่ตกลงมาจึงซึมลงใต้ดินอย่างรวดเร็วและบางส่วนจะระเหยกลายเป็นไอท้องทุ่งกว้างไกลสุดตากลางแดนอีสานนี้คือภาพรวมที่บอกเล่าถึงความร้อนแล้งแห่งแผ่นดินได้อย่างชัดเจนทุ่งกุลาร้องไห้มีเนื้อที่กว้างถึง 2,100,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง5จังหวัดได้แก่ร้อยเอ็ดสุรินทร์มหาสารคามศรีสะเกษและยโสธรลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาเมื่อเกิดภาวะฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันจึงไม่มีทางระบายน้ำคันนาที่มีเป็นล้านล้านคันเหล่านี้จะเป็นแนวกั้นทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก่อความเสียหายเป็นอย่างมากต่อพืชไร่
1: น้ำท่วมบ่อยๆมันท่วมฤดูฝนมันท่วมแล้วหลังจากฤดูฝนมาแห้งหายหมดมันไม่มีที่เก็บถ้ามากก็มากไปถ้าน้อยก็น้อยไปมันไม่อยู่ตัวไอ้นี่เขาว่าเขาจะทำมันอยู่ตัวไหลผ่านไปมาเรื่อยๆได้ตลอดแรงเราทำเกษตรทำนาเราดึงขึ้นดึงขึ้นทำไปมันก็ไหลมาขังอีกมันก็สบาย
0: โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ของกรมพัฒนาที่ดินได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อหาทางเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524โดยการก่อสร้างระบบคลองระบายน้ำในพื้นที่นาซึ่งจะเป็นคลองที่จมดินทอดยาวเป็นตาข่ายเชื่อมโยงถึงกันโดยตลอด

เป็นคลองที่มีวัตถุประสงค์หลักในการระบายน้ำที่เกินความต้องการและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนทั้งยังเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ดินที่ได้จากการขุดคลองสร้างฝายเหล่านี้จะนำมาถมเป็นถนนให้การคมนาคมที่สะดวกสบาย

จนมาถึงวันนี้ความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติของหน่วยงานหลายหน่วยงานรวมกับพลังกายพลังใจจากชาวทุ่งกุลาร้องไห้ภาพของทุ่งนาเขียวขจีและรวงข้าวสีทองอารามของข้าวหอมมะลิพันดีก็ปรากฏขึ้นบนพื้นที่นากว้างถึง 200,000 ไร่โดยมีแนวคลองระบายน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของท้องทุ่งยาวถึง400กิโลเมตรนับเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งหลังจากที่ต้องทุ่มเทหยาดเหงื่อไปเป็นเวลาถึง10ปีและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2539พื้นที่อีกประมาณ 500,000 ไร่ของทุ่งกุลาร้องไห้ก็จะสะพรั่งพราวไปด้วยพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่จะมีสายเลือดหล่อเลี้ยงเป็นทางไกลนับรวมได้ 1,000 กิโลเมตรเหล่านี้จะเป็นผลจากโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ระยะที่3ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่7ที่จะเริ่มดำเนินการในต้นปีพุทธศักราช2535นี้พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยละ80เป็นข้าวขาวดอกมะลิ105ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์และมีดินเค็มบางส่วนอยู่ซึ่งตรงกับลักษณะดินของทุ่งกุลาร้องไห้จึงทำให้ได้ผลผลิตสูงและขายได้ราคาดีแต่ปัญหาเรื่องดินเค็มและน้ำใต้ดินเค็มนี้ยังมีพบอยู่ทั่วไปในภาคอีสานเกล็ดเกลือที่เห็นอยู่บนผิวดินนี้เป็นผลิตผลทางธรรมชาติที่เกิดจากการที่น้ำใต้ดินละลายเอาเกลือหินซึมขึ้นมาบนผิวดินแล้วถูกแดดแผดเผาระเหยไปเป็นที่แน่ชัดว่าใต้พื้นแผ่นดินอีสานเป็นแหล่งสะสมเกลือหินที่มีพื้นที่กว้างถึง 32,700,000 ไร่หรือมีเนื้อที่เป็นร้อยละ35ของพื้นที่ทั้งหมดจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินและน้ำบาดาลที่อยู่เหนือบริเวณชั้นเกลือเหล่านี้มีความเค็มไปด้วยการผลิตเกลือสินเทาโดยวิธีการสูบน้ำจากใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากได้กระทำกันมาตั้งแต่สมัยอดีตหากปัญหาของกากเกลือที่กลายเป็นน้ำขมทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเป็นผลทำให้ระบบนิเวศถูกทำลายไปชาวบ้านขาดแหล่งอาหารและไม่อาจนำน้ำที่มีความเค็มสูงเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ใดๆได้การสูบน้ำเกลือขึ้นมาอย่างไม่มีการควบคุมขนาดของโพรงเกลือใต้ดินยังมีผลทำให้เกิดแผ่นดินทรุดและหากโพรงเกลือนั้นอยู่กลางหนองน้ำก็จะทำให้น้ำในหนองทั้งหมดไหลลงใต้ดินจนหมดสิ้นแต่กระนั้นเพราะความจำเป็นทางด้านเศรษฐกิจการผลิตเกลือสินเทาของชาวบ้านจึงยังคงดำเนินต่อไปจากผลการสำรวจปริมาณเกลือหินที่มีอยู่ในภาคอีสานปรากฏว่ามีอยู่มากถึง10ล้านล้านตันซึ่งนับได้ว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังพบว่ามีแร่เศรษฐกิจที่สำคัญหลายชนิดอยู่รวมกับชั้นเกลือที่อาจนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภทจึงเป็นที่คาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากทรัพยากรเกลือเหล่านี้น่าจะมีค่ามหาศาลแต่การจะนำออกมาใช้จะต้องมีวิธีการควบคุมและป้องกันอย่างรัดกุมในอันที่จะพิทักษ์คุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมปลอดภัย

0: เปลวไฟที่ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี้บ่งบอกถึงพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้พิภพอันจะเอื้อประโยชน์อนันต์แก่ชาวอีสานการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสานนั้นเริ่มมีมานานกว่า60ปีมาแล้วโดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้ว่าการการรถไฟในขณะนั้นได้ทรงว่าจ้างนายวอลเลซเอ็มลีนักธรณีวิทยาชาวอเมริกันให้เข้ามาสำรวจหาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทยเพื่อใช้ในกิจการรถไฟนายวอลเลซเอ็มลีได้เดินทางไปสำรวจถึงภาคอีสานและได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างของชั้นหินในบริเวณเทือกเขาภูพานน่าจะเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมหลังจากนั้นก็ได้มีบริษัทต่างชาติเข้ามาขอสำรวจหลายต่อหลายบริษัทด้วยกันจนเมื่อบริษัทเอสโซได้เข้ามารับสัมปทานการขุดสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในปีพุทธศักราช2522ภาคอีสานของไทยก็ได้เริ่มเปิดศักราชของแหล่งพลังงานอันมหาศาลใต้แผ่นดินด้วยวิธีวัดคลื่นความไหวสะเทือนของชั้นหินทำให้ทราบว่ามีปริมาณของเหลวภายใต้โครงสร้างชั้นหินที่มีลักษณะของการกักเก็บปิโตรเลียมอยู่หลายโครงสร้างในบริเวณอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเนื่องจากแอ่งสะสมปิโตรเลียมในภาคอีสานอยู่ในระดับความลึกถึงกว่า3กิโลเมตรและอยู่ใต้ชั้นหินที่มีอายุมากกว่า200ล้านปีซึ่งมีความแข็งแกร่งมากจึงต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงในการขุดเจาะแต่ละหลุมปิโตรเลียมที่พบในภาคอีสานส่วนมากจะแปรสภาพจากน้ำมันไปเป็นก๊าซธรรมชาติด้วยผลจากความร้อนความกดดันที่ทับถมเป็นเวลานานหลายล้านปีก๊าซธรรมชาติที่ได้จากหลุมก๊าซน้ำพองทั้งหมด4หลุมนี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันแล้วถูกส่งต่อไปยังโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอัตราการไหลของก๊าซธรรมชาติที่ได้วันละ65ล้านลูกบาศก์ฟุตนี้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้242เมกะวัตต์ซึ่งได้ช่วยแบ่งเบาภาระของการไฟฟ้าที่จะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าถึงวันละ840เมกะวัตต์สำหรับแจกจ่ายไปทั่วภูมิภาคอีสาน
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เขาคงรู้กันนะว่าอีสานเรามันเป็นบริเวณที่มีพื้นที่กว้างขวางมากนะครับการสำรวจเท่าที่ทำมาเนี่ยคิดว่ายังคงไม่ทั่วถึงหรือครอบคลุมทั้งหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณีที่เราทำไว้ก็พบว่าแนวโน้มที่จะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่นี่มีสูงมากส่วนแหล่งน้ำมันนั้นก็ถึงแม้จะมีน้อยนะแต่เราก็หวังว่าเราคงจะพบเหมือนกันนะแล้วในปี2534นี้เราก็มีผู้รับสัมทานรายใหม่ในภาคออกเฉียงเหนืออีกถึง4รายนะครับแล้วก็ในเวลาใกล้นี้ก็จะมีอีก4บริษัทที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการด้วยอีกก็จึงเป็นที่คาดหมายได้อย่างสูงมากว่าเราจะพบแหล่งก๊าซธรรมชาติหรือแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมในภาคออกเฉียงเหนืออีกมากเลยนะครับ
0: บ้างไฟหมื่นบ้างไฟแสนลำแล้วลำเล่าถูกจุดขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อร้องเตือนพญาแถนให้บันดาลฝนลงมายังโลกมนุษย์แต่บ้างไฟบางลำก็ไม่สามารถแหวกฟ้าขึ้นไปจนถึงพญาแถนได้ การบรรจุมือหรือดินปืนลงไปในบั้งไฟให้ได้สัดส่วนอย่างพอดิบพอดีเป็นเคล็ดลับเฉพาะตัวของช่างทำบั้งไฟแต่ละคนความชำนาญและการปรับปรุงแก้ไขประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าจนลงตัวนี้เองจะนำบั้งไฟลำนั้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามและสูงกว่าใครการก้าวไกลไปข้างหน้าของมนุษย์ไม่เคยมีขอบเขตจำกัดอีสานในวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยแหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าและสมองอันชาญฉลาดของบุคลากรหลายแขนงแต่คงจะไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าความที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงของชาวอีสานต

ไผว่าเมืองอีสานห่างสิจูงแขนมั่นไปเบิ่งศิลปะวัฒนธรรมย่างโจโกสิไปห่างบอนจังไหน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานแล้วประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

ช้างยักษ์ใหญ่แห่งพื้นป่าที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานในปี2566มีช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 4,000 กว่าตัวกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆสวนทางกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศช้างเสียสมดุลปัญหาช้างป่าเข้าสู่เมืองจึงมีให้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาร่วมลดปัญหาความขัดแย้งอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน13มีนาคมวันช้างไทยนกเงือกนกโบราณขนาดใหญ่ที่มีวิวัฒนาการมากว่า55ล้านปีลักษณะเด่นจะมีจงอยปากหนาใหญ่มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงและส่งเสียงร้องได้ดังกังวานทั่วโลกมีอยู่หลากหลายพัน50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปู่เจ้าฟ้าหรือแพนด้าแครบปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสารคอสตาเชียนาและเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่และการสูญพันธุ์ของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันปัจจุบันปูเจ้าฟ้าจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535นกยูงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของไทยและได้ชื่อว่ามีปีกงดงามที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแพนหางที่เรียกว่าแววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียจากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทยที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ข้างคาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ข้างคาวปรากฏตัวบนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืดข
ข้างคาวจะส่งสัญญาณโซน่าซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองข้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มข้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยข้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของข้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับข้างคาวชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ 29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัมชื่อของข้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันข้างคาวกิตติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นหนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อหนอนขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนเล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของ2นักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชร
เราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่าหกดำและเต่าหกเหลืองแมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปูมีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปลือกจะค่อยๆใสจนมองเห็นลูกแมงดาเมื่อไข่แตกก็จะมุดลงดินอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริโภคไข่ของแมงดาเพิ่มมากขึ้นม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลหน้าตาไม่เหมือนปลาแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดประสานติดกันและมีครีบที่เปลี่ยนเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษที่สามารถมองได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าม้าเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้ง4ของกวางผาจะมีสีขาวซึ่งเหมือนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่กีบเท้าคล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาด
ในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นกปากห่างหลายหมื่นตัวจะทยอยบินอพยพย้ายถิ่นมาไกลจากอินเดียหรือบังคลาเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และพร้อมสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารอย่างเช่นหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสารรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นกจะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อย้ายถิ่นกลับไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลานกจ่าปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิตอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากซ้ายหาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวัน
ส่วนเป็ดปากพลั่วจะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ใช้จับสัตว์น้ำนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นได้หลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้จะมีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนนกชายเลนส่วนใหญ่มักสร้างรังและวางไข่อยู่แถวไซบีเรียและมองโกเลียพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพมาทางตอนใต้เกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นเกาะเล็กที่ยังมีหญ้าทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายกันออกหากินนกหัวโตทรายวิ่งไปมาหากินตามพื้นเลนได้อย่างว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอย่างช้าๆปากยาวโค้งของนกอีก่อยเล็กจะแปลกไปจากนกชนิดอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์เล็กๆในเลนกินเป็นอาหารนกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางตอนเหนือเหมือนนกชายเลนอื่นๆมีแหล่งผสมวางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินทางแอฟริกาแต่มีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกและมีการพบนกชนิดนี้ในประเทศไทยสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งนั้นบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปและช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้เข้ามาแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาด้านพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกทำลายน้ำเสียสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้ทุกปีจะมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียหลายล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกลดจำนวนลงอย่างน่าเสียดาย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประเสริฐเผยขอคุยกระทรวงวัฒนธรรมหลังพบหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาป.1 เผยแพร่ข้อมูลนุ่งผ้าจงกระเบนห่มสบายเป็นของกัมพูชาพร้อมตรวจสอบย้อนหลังแบบเรียนอื่นๆสักครู่กับติดตามค่ะ
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสีย

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอคุยกระทรวงวัฒนธรรมก่อนปมแบบเรียนอาเซียนศึกษาป.1ภาพนุ่งกระจงกระเบนห่มสบายระบุเป็นชุดประจำชาติของกัมพูชาลั่นไม่กลัวโดนเคลมคุณทีตาลีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ซึ่งเป็นหนังสือของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยพบว่าเนื้อหาภายในหนังสือระบุถึงการแต่งกายของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการระบุว่าการแต่งกายด้วยเสื้อคอปิดนุ่งผ้าจงกระเบนของผู้ชายและสวมเสื้อแขนยาวห่มสบายทับนุ่งผ้าถุงสีชายไว้ด้านหน้าและคาดเข็มขัดของผู้หญิงเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่าตนได้เห็นแล้วเรื่องนี้กระทรวงศึกษาธิการจะขอคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการแต่งกายประจำชาติเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างไรก็ตามนายประเสริฐระบุว่าไม่ได้รู้สึกกังวลว่ากัมพูชาจะนำเรื่องนี้ไปเคลมว่าเป็นชุดประจำชาติของตนเองเพราะวัฒนธรรมใดเครื่องแต่งกายใดเป็นของใครเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วเมื่อถามว่าแบบเรียนดังกล่าวยังคงได้ใช้ในปัจจุบันอยู่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าแบบเรียนนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของเอกชนซึ่งได้สอบถามไปโดยสำนักพิมพ์ได้ทำหนังสือชี้แจงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาส่วนหนึ่งแล้วแต่เพื่อความถูกต้องกระทรวงศึกษาธิการต้องคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อความชัดเจนและให้ได้เป็นบรรทัดฐานต่อไปนอกจากนี้นายประเสริฐยืนยันด้วยว่าจะมีการตรวจสอบหนังสือเรียนอื่นๆย้อนหลังอย่างแน่นอนเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติย่อมไม่เหมือนกันทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและจังหวัดสงขลาเฉพาะอำเภอจะนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยเป็นเวลา5ปีตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับใช้เมื่อวันที่19มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นครั้งที่4ซึ่งรัฐบาลได้ใช้มาตรการต่อเนื่องและจากข้อมูลการใช้มาตรการในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโรงงานจำพวกที่3จำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2จำนวน17โรงงานรวม683โรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมประเมินว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมจะทำให้รัฐเสียรายได้ประมาณ 13.28 ล้านบาทแต่คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการรักษาฐานการผลิตการจ้างงานและรายได้ของประชาชนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมทะเลบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วย
4: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวยมันเป็นของโบราณอยู่จ้ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ้ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านแล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าชามีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 6นาฬิกา14นาทีอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะเช้าวันนี้อยู่กับดิฉันนะคะณัฏยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนถึงตอนเที่ยงเลยนะคะวันนี้วันที่2กันยายน2569นะคะวันนี้เป็นวันครบรอบ35ปีของจสร้อยนะคะก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะยังรับเรื่องแล้วก็แจ้งแล้วก็ให้การช่วยเหลือทุกๆท่านนะคะที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ในตอนนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะไม่เฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังจสร้อยถ้าฟังทาง YouTube Live นี่ก็สามารถฟังได้เรียกว่าทั่วโลกเลยนะคะส่วนใครที่อยู่ในประเทศไทยนะก็ฟังได้ตั้งแต่เหนือจดใต้ได้เช่นเดียวกันนะทุกช่องทางของเรานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะรวมถึงทางออนไลน์นะคะทางด้านของYouTube Live

0: นะคะหรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน JS100 Radio ก็สามารถติดตามรับฟังของทางจส.100ได้เช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็รับฟังได้รวมถึงสามารถที่จะส่งข้อมูลส่งสภาพการจราจรส่งข้อความมาทักทายกันได้เลยนะคะทุกช่องทางของเราเลยนะคะเช้าวันนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเขาจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางแล้วก็มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับใครที่จะไปแสดงความยินดีกับทางด้านของบัณฑิตนะก็เดินทางไปได้เลยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้านี้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางได้เช่นเดียวกันนะในบริเวณโดยรอบนะคะที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคุณปิยรัตน์ทองนพคุณค่ะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะคุณปิยรัตน์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยก็จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักได้ในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะสำหรับปัจจัยก็คือเกิดจากร่องมรสุมนะคะเลื่อนพาดผ่านที่บริเวณภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนนะคะเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะยังคงมีกำลังแรงค่ะโดยที่มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ติดเร่งการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่
0: ะ
1: สำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะขอให้งดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับในภาครวมนะคะสำหรับพื้นที่ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะฝนก็จะอยู่ในร้อยละ60-70ของพื้นที่นะคะโดยที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะคะสำหรับพื้นที่ของภาคใต้นะคะฝนก็จะเยอะที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะสำหรับพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกการกระจายตัวของฝนก็จะน้อยลงกว่าน้อยนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะสำหรับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะ
0: ค่ะ
1: สำหรับภาพเรดาร์เช้านี้ก็ยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะที่ตรวจพบในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลค
0: ่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณปิยรัตน์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช้าวันนี้นะคะสภาพอากาศยังในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะแต่ว่าก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการพยากรณ์ไว้นะคะว่าประเทศไทยก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับใครที่จะเดินทางไปในพื้นที่ที่มีฝนตกลงมานะก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศตรวจสอบเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะตอนนี้นะคะมีสภาพการจราจรที่คุณการุณแจ้งไว้นะคะคุณการุณค่ะรายงานที่ถนนพระราม9ฝั่งขาเข้าค่ะมาจากทางด้านของแยกพระราม9ตัดใหม่มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพรีเมียร์ตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะฝั่งขาเข้ารถเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยนะคะบอกว่าช่วงแยกตัดศรีนครินทร์เริ่มมีท้ายแถวแล้วก็รถติดขัดสะสมเยอะผิดปกติไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะที่บริเวณถนนราชพฤกษ์ค่ะเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าจากแยกสวนเรียบนะคะมุ่งหน้ามาทางรัชดาท่าพระบริเวณแยกสวนเรียบมีรถบรรทุก10ล้อปีนเกาะกลางถนนตอนนี้เนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางด่วนด้วยนะคะเป็นพื้นที่ของสน.บางขุนเทียนตอนนี้ส่งผลให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้ ย้ำกันนะคะสำหรับถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าค่ะที่มาจากแยกสวนเลียบมุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาท่าพระตอนนี้มีอุบัติเหตุนะคะตรงบริเวณทางแยกสวนเลียบเลยค่ะเป็นรถบรรทุก10ล้อปีนเกาะกลางถนนอยู่ในช่องทางหลักช่องทางด่วนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะสำหรับใครที่จะผ่านตรงนี้นะคะก็ต้องเผื่อเวลากันแล้วล่ะค่ะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณผู้ฟังคะแล้วก็ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีท้ายแถวกันแล้วนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของก่อนที่จะขึ้นต่างระดับส่วนต่างระดับตรงบางว่าเลยนะคะแล้วก็รถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆมาจนถึงตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าคุณฮามิดนะคะแจ้งถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าค่ะมาจากทางแยกศรีนุชมุ่งหน้ามาทางแยกพัฒนาการบอกว่าที่บริเวณก่อนถึงแยกพัฒนาการประมาณ100เมตรมีรถเมย์ครีมแดงกับรถเก๋งเฉียวชนกันอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุบนถนนศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้านะคะก่อนถึงแยกพัฒนาการประมาณ100เมตรมีอุบัติเหตุรถเมย์กับรถเก๋งเฉียวชนกันอยู่นะคะเลยทำให้การจราจรในฝั่งขาเข้าของศรีนครินทร์ในช่วงเวลานี้รถเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของก่อนถึงแยกพัฒนาการแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการจราจรพอพ้นจากทางด้านของแยกพัฒนาการไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางใต้ต่างระดับพระรามเก้าตัดใหม่ไปกรุงเทพกีฬาเข้าไปทางด้านของลำสาลีในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ถนนพระรามเก้าฝั่งขาเข้าที่มาจากทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะมาทางด้านของต่างระดับศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านในในช่วงนี้เนี่ยการจราจรรถเริ่มชะลอตัวน่าจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าคะเพราะว่ามีหัวแถวอยู่ตรงช่วงตรงด้านของพระราม9ตัดใหม่นะก่อนถึงเดินนายก่อนถึงเดินนายพระราม9นะเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็พอผ่านพ้นจากจุดนี้ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกนะสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม9มาจากตรงบริเวณแยกพระราม9นะคะยาวๆจากทางด้านของแยกพระราม9เลยขาออกในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ข้ามมาทางด้านของมอเตอร์เวย์เข้าไปตรงช่วงของทับช้างในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรจากสน.หัวหมากนะคะร้อยตำรวจโททองใบแสนน้อยค่ะรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
3: รับ
0: ค
3: ่
0: ะค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ตอนนี้ในพื้นที่ก็ยังรถยังน้อยอยู่ยัง
0: ค่ะ
3: อยู่นะครับลาดกำแพงส่วนถนนพระรามเก้ามันมีรถชนกันนะครับวอ40
0: อยู่ตรงไหน
3: ตรงขาเข้านะก่อนถึงเบนายอ่ะตรงพระรามเก้า54
0: ค่ะ
3: รถเก๋งกับรถจักรยานยนต
0: ์
3: มีคนเจ็บรับแจ้งว่าขาหักนำส่งกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยครับผ
0: ม
3: ตอนนี้ก็นำผู้ติดขวางแล้วรถก็เจ็บเปิดทางใช้ได้ปกตินะครับผมตอนนี
0: ้ค่ะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีท้ายแถวสะสมอยู่ใช่ไหมคะ
3: ใช่ใช่ก่อนหน้านี้สะสมไปขึ้นไปตรงมอเตอร์เวย์เล็กน้อยครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
3: แต่ตอนนี้เริ่มดีแล้วครับเริ่มดีแล้ว
0: ค่ะแล้วก็อุบัติเหตุก็เคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: เคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค
3: ่
0: ะ
3: ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากยังรถน้อยอยู่นะครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็คุณวีนะคะอยู่ถนนวิภาวดีค่ะไปเจอรถจอดเสียด้วยคุณวีคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอยู่วิภาวดีนะคะ
4: ครับ
0: ค่ะ
4: รถจะจอดอยู่ใต้สะพานข้ามจากฝั่งขาออกเข้าไปในสนามบินนะครับ
0: อ๋อค่ะก็คือเป็นวิภาวดีฝั่งขาออกแล้วก็เป็นจังหวะที
4: ่วิภาวดีฝั่งขาเข้า
0: เอาตรงรถเป็นขาเข้าค่ะ
4: แต่ว่าเขาจะอยู่ใต้สะพานจากที่ฝั่งขาออกจะเลี้ยวเข้าสนามบินนะ
0: ค่ะค่ะ
4: ตรงหน้าวัดดอนเมืองพอดีครับ
0: ค่ะเป็นรถอะไรคะ
4: เป็นรถเก๋งครับ
0: ค่ะ
4: จอดเปิดฝากระโปรงอยู่แล้วก็คนขับก็ออกมาโบกให้หลบ
0: เขาอยู่เลนไหนคะเนี่ย
4: เขาอยู่เลนซ้ายสุดครับ
0: อยู่เลนซ้ายนะคะค่ะค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างการจราจร
4: ก่อนจะถึงตรงนั้นก็จะชะลอตัว
0: ค่ะ
4: แล้วก็เลยมาก็วิ่งได้ปกติพอทำความเร็วได
0: ้อืมค่ะค่ะเป็นรถเก๋งจอดอยู่ในเลนซ้ายเป็นวิภาวดีฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับวัดดอนเมืองนะคะ
4: ใช่ครับใช่ครับก่อนจะถึงป้ายรถเมล์วัดดอนเมืองนิดนึงนะ
0: อืมค่ะเป็นแล้วตอนนี้การจราจรเป็นไงบ้างคะ
4: คือก่อนจะถึงตรงที่เขาจอดเสียก่อนจะชะลอเลนซ้ายสองเลน
0: ค่ะ
4: แล้วก็พอเลยมายังพอทำความเร็วได้อย
0: ู่อ๋อค่ะแล้วได้ทันสังเกตฝั่งขาออกไหมคะว่าเป็นไงบ้างตอนนี้
4: ฝั่งขาออกไม่มีปัญหาครับ
0: ขาออกใช้ได้นะคะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณวีคะ
4: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็มาดูสภาพการจราจรในทางด้านถนนรัชดานะคะมาจากทางด้านของแยกท่าพระนะมาทางตลาดพลูต่อเนื่องมาตรงตัดกับราชพฤกษ์นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านแยกไหมสวรรค์ในช่วงนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆจะมีการชะลอตัวก่อนที่จะขึ้นทางด้านของสะพานพระราม3นะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็จะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่มาจากตรงช่วงของสะพานตลาดพลูมาเลยนะคะรถมากแล้วค่ะพอขึ้นไปทางด้านของสะพานพระราม3ไปลงทางด้านของถนนพระราม3ในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันจากพระราม3ขึ้นสะพานกรุงเทพสะพานพระราม3ไปใช้ทางด้านของถนนรัชดามุ่งหน้าไปที่ตลาดพลูไปแยกท่าพระในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะคุณสมชายค่ะอยู่ที่ลาดพร้าวนะคะคุณสมชายสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
5: ท่านตาจงและท่านผู้ฟังจอต่อร้อยด้วยคร
0: ับ ค่ะอยู่ลาดพร้าวนะคะตอนนี้
5: ครับ
0: ค่ะ
5: ตอนนี้มาถึง5แยกลาดพร้าวแล้วครับผมมาจากภาวนาครับลาดพร้าวออกครับ
0: ค่ะ
5: ผมมาทั้ง5แยกลาดพร้าวทั้งไปทั้งกลับคล่องตัวทั้ง2ฝั่งเลยคร
0: ับ ยังดีอยู่ค่ะ
5: ตอนนี้ผมก็มา5แยกลาดพร้าวเลี้ยวขวามาออกวิภาวดี
0: ค่ะ
5: ก็ยังโล่งอยู
0: ่อือฮึ
5: น้อย
0: ค่ะ
5: อากาศก็ครึ้มๆครับช่วงนี้อากาศครึ้มๆครับยังไม่มีแดดครับ
0: ยังไม่มีแดดแดดยังพระอาทิตย์ยังไม่ทำงานนะฮะตอนนี
5: ้ก็แต่ว่าก็ไม่มืดมากครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะ
5: พบเสียไม่พบอุบัติเหตุครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
5: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนลาดพร้าวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพิบูลสงครามนะคะมาจากทางด้านแยกพระราม5มุ่งหน้ามาทางแยกพิบูลสงครามในช่วงนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆจนมาถึงแยกพิบูลสงครามเลยนะคะตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยเริ่มชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของซอยวัดตรงช่วงของวัดกำแพงนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไปจากแยกพิบูลสงครามมุ่งหน้าไปทางด้านของพระราม5ในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่เป็นปัญหาในถนนวงสว่างค่ะลงมาจากสะพานพระราม7มุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกวงสว่างในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มชะลอตัวตรงนี้ละค่ะตรงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม7นะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประชานุกูลตอนนี้เนี่ยรถเริ่มเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆแล้วนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานวงสว่างนะคะคุณบรรพตค่ะอยู่ถนนศรีนครินทร์นะคะคุณบรรพตสวัสดีค่ะคุณบรรพตสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้อยู่ศรีนครินทร์นะคะ
6: ครับตอนนี้ผมเข้ามาเป็นพระราม9แล้วฮะครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
6: มีรถเมย์ชนท้ายรถเก๋งก่อนถึงป้ายตรงแยกศรีนครินทร์จะเลี้ยวเข้าพัฒนาการนะ
0: อืมค่ะค่ะ
6: ศรีนครินทร์มุ่งหน้าบางกะปิครับ
0: ค่ะคือก็จะเป็นป้ายสุดท้ายก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าพัฒนาการ
6: ใช่ครับ
0: ค่ะ โอ้โหแล้วตรง
6: ซึ่งแยกนี้ปกติรถก็ติดมากอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่แยกนี้ตอนช่วงเช้า
6: ๆรถเมล์ขวางกันแน่นเดี๋ยวช่วงสายนี่รถคงจะลำบากแน
0: ่แล้วเขาอยู่เลนซ้ายสุดเลยไหมคะ
6: ครับผมอยู่ซ้ายสุดครับ
0: ซ้ายสุดนะแต่ปกติแล้วเนี่ยดิฉันเคยผ่านตอนช่วงเช้าๆเหมือนกันตรงแยกนี้เนี่ยมันก็รถแน่นอยู่แล้วนะคะเนี่ย
6: ครับครับต้องคอยคิววันสามไฟแดง
0: เออใช่คือว่ามาหนาแน่นตรงนี้นะคะแล้วพอเข้ามาทางตรงนี้ตัวคุณบรรพตใช้พัฒนาการหรือตรงใช้พระรามเก้าเข้ามานะคะ
6: ครับผม
0: ค่ะค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะ
6: ก็รู้สึกจะมีปัญหาเหมือนกันนะ
0: พระรามเก้าใช่ไหม
6: รถจะรอตัว
0: ค่ะ
6: น่าจะเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าดูจาก Google Map นี
0: ่ค่ะ
6: พอเลยมาจุดหนึ่งแล้วก็โล่ง
0: ใช่
6: ตอนนี้ผ่านตรงจุดอุบัติเหตุนะมีรถของมูลนิธิจอดอยู
0: ่ค่ะ
6: สามคันนะครับโอเคพอผ่านตรงนี้แล้วรถโล่งแล้วครับ
0: ค่ะก่อนหน้านี้ตรงแถวซอยพระรามเก้า54มีอุบัติเหตุนะคะมีคนเจ็บด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาก็เคลื่อนย้ายกันไปหมดเรียบร้อยผ่านไปแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะทีนี้
6: ครับผมคร
0: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณบรรพต
6: ครับครับ
0: ที
6: ่ดี
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็มีสภาพการจราจรนะคุณผู้ฟังตอนนี้เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะที่เมื่อสักครู่นี้คุณวีนะคะรายงานเป็นวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้าที่ตรงบริเวณตรงข้ามวัดดอนเมืองก่อนถึงป้ายรถเมล์นิดนึงนะคะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะแล้วก็รถเขาก็เปิดกระโปรงรถเอาไว้นะให้สัญญาณบอกว่าเป็นรถเสียนะคะยังไงใครผ่านไปผ่านมาตรงนี้ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการชะลอตัวก่อนถึงจุดที่รถจอดเสียแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็เคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมนะที่เมื่อสักครู่นี้ทางด้านของท่านรองสวัสดิ์จราจรสน.หัวหมากนะรายงานที่พระราม9ฝั่งขาเข้าเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงประมาณซอยพระราม9 54เป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์ค่ะมีคนเจ็บแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็เคลื่อนย้ายรถพ้นกีดขวางไปแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่พอผ่านพ้นคือตอนนี้เนี่ยการจราจรจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณนี้นะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้เข้าใจว่าอีกสักพักนึงนะคะต้องอีกสักพักนึงถึงจะด้านหลังที่มาจากทางด้านตรงต่างระดับพระรามก้าตัดใหม่ตอนนี้เนี่ยโอ้ท้ายแถวก็ยาวเหมือนกันนะคะเนี่ยที่มาจากทางด้านตรงช่วงของที่ออกมาจากทางด้านเส้นมอเตอร์เวย์ตรงส่วนนี้เนี่ยรถก็จะเริ่มชะลอตัวก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณต่างระดับตรงตัดกับศรีนครินทร์นะคะคุณผู้ฟังคะธนาคารออมสินค่ะเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะคะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีค่ะหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีแล้วก็เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดในระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะกรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะคุณผู้ฟังนะคะสภาพการจราจร ในเส้นทางถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกลำสาลีค่ะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกรามสำหรับการเคลื่อนตัวของรถนะคะในบนทางยกระดับในฝั่งขาเข้าในช่วงนี้นะคะก็มีคนมาใช้เส้นทางฝั่งขาเข้ายังไม่มากเท่าไหร่นะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางมาจนถึงทางด้านของทางลงตรงทางยกระดับรามคำแหงเลยนะคะผ่านจากทางด้านของทางยกระดับรามคำแหงมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกคลองตันช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะแล้วก็ผ่านจากทางด้านของแยกคลองตันนะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะไปทางด้านของแยกเอกมัยเหนือในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเอกมัยเหนือแล้วก็ตรงแยกทองหล่อเหนือนะคะจากนั้นมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านแยกอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็เช่นเดียวกันค่ะบนถนนเพชรบุรีในช่วงนี้นะคะยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางออกไปทางด้านของถนนพัฒนาการไปจนถึงทางด้านของศรีนครินทร์ในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้พัฒนาการนะคะก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านทางด้านของซอยพัฒนาการ20นะจากนั้นขึ้นทางด้านของแยกคลองตันในช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะช่วงบริเวณสะพานข้ามแยกคลองตันนะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ก็จะมาชะลอตัวตรงก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกเอกมัยเหนือตรงจุดนี้ล่ะค่ะส่วนรอบในนะคะตั้งแต่อโศกเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้ามาทางใต้ทางด่วนเพชรมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกประตูน้ำช่วงนี้ยังรถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะฟังกลับกันก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็รถที่มาจากทางด้านที่ใช้ถนนราชดำริจากบริเวณแยกลาดประสงค์มุ่งหน้าออกมาทางด้านของประตูน้ำต่อเนื่องมาทางด้านของมะเหลงในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะยังรถน้อยคล่องตัวผ่านจากแยกมะเหลงมุ่งหน้าไปทางสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหานะคะส่วนฝั่งกลับกันมาจากสามเหลี่ยมดินแดงมาหมอเหลงต่อเนื่องมาทางด้านของประตูน้ำก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็รถที่ลงมาจากทางจตุรทิศค่ะใช้ถนนศรีธุยามุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกพญาไทนะต่อเนื่องไปทางด้านของตรงช่วงของแยกศรีธุยาช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ฟังกับกันก็เช่นเดียวกันนะจากศรีธุยามาทางแยกพญาไทไปทางด้านของจตุรทิศยังรถน้อยคล่องตัวดีเลยนะคะก็เป็นสภาพการจราจรในช่วงนี้โดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวหมุนรอบกันได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาก็จะมีติดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยยังมีรถน้อยอยู่นะคะโดยรอบอนุสาวรีย์ผ่านพ้นจากทางด้านของอนุสาวรีย์ไปใช้ทางด้านของพหลโยธินออกไปทางด้านของสนามเป้ามุ่งหน้าไปทางด้านสะพานควายนะคะในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ยาวๆไปจนถึงทางด้านของแยกกำแพงเพชรไปที่บริเวณแยกลาดพร้าวยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าก็ไม่เป็นปัญหานะคะก็ตั้งแต่ลาดพร้าวแยกกำแพงเพชรต่อเนื่องมาทางด้านของแยกสะพานควายเข้ามาทางรอบในตรงช่วงของสนามเป้านะคะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะทางด้านของฝั่งราชวิถีตั้งแต่ตรงช่วงของแยกตึกชัยมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยในช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะส่วนทางด้านฝั่งกลับกันรถที่มาจากทางใต้ทางด่วนดินแดงมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยนะคะในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถทางด้านของรถที่มาขึ้นสะพานข้ามทางแยกเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ดียังใช้ความเร็วกันได้นะคะส่วนรถที่จะเข้ามาทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ก็จะมีรถเยอะแต่ว่าไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะเข้าไปที่อนุสาวรีย์ชัยก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เช่นเดียวกันนะคะด้านพญาไทค่ะจากอนุสาวรีย์นะคะมุ่งหน้ามาทางแยกพญาไทต่อเนื่องมาทางด้านของราชเทวีเข้ามาทางแยกปทุมวันช่วงนี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน
7: 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
9: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
10: แอมพลฟู้ด
11: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
12: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
13: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
14: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
15: คิดถึงนะคะ
13: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
14: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
13: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
17: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
18: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
19: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
20: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
21: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: คุณผู้ฟังคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับกรณีอุบัติเหตุที่ตรงบริเวณถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าช่วงจากแยกสวนเลียบมุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาท่าพระนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางขุนเทียนนะคะเพิ่มเติมให้บอกว่าได้รถยกนะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการอยู่ในระหว่างดำเนินการยกรถนะคะตอนนี้สภาพการจราจรเดี๋ยวอีกสักครู่นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายกรถไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็น่าจะให้ทางด้านของการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวได้จะเร่งระบายการจราจรนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรัชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านถนนรัชดาช่วงที่มาจากทางแยกท่าพระมุ่งหน้ามาทางด้านต่างระดับสวนเลียบในช่วงนี้ขออภัยมาช่วงของสะพานพระราม3ก็จะมีรถหนาแน่นตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณตลาดพลูกันมาเลยนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆมาทางด้านของสะพานพระราม3ก็ยังรถเยอะอยู่ไปลงทางด้านของถนนเจริญกรุงรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะบนถนนตากสินในช่วงนี้นะคะช่วงจากวงเวียนใหญ่ค่ะมุ่งหน้าออกมาทางแยกตักสินต่อเนื่องมาทางด้านแยกใหม่สวรรค์การเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะจากทางด้านมหาสวรรค์มาที่ดาวคณองจอมทองก็ยังคงใช้การได้ออกไปทางสุขสวัสดิ์ไปแยกบางปะแก้วมุ่งหน้าไปทางกิโลเก้าช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะส่วนฝั่งกลับกันมาจากกิโลเก้านะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกบางปะแก้วต่อเนื่องมาทางดาวคณองจอมทองเข้ามาใช้ตักสินมาที่บริเวณแยกใหม่สวรรค์มุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของวงเวียนใหญ่ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเส้นทางทางด้านของถนนประชาธิปกนะจากทางด้านวงเวียนใหญ่ออกไปทางแยกบ้านแขกต่อเนื่องไปทางด้านสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าในช่วงนี้รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะก็จะมีการชะลอตัวก่อนขึ้นก่อนผ่านหน้าโรงเรียนศึกษานารีนะคะก่อนขึ้นสะพานพระปกเกล้าส่วนฝั่งกลับกันลงมาจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้ามาแยกบ้านแขกในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะผ่านพ้นจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้ามาทางวงเวียนใหญ่ในช่วงนี้ก็ยังไม่เป็นปัญหาฝั่งทางด้านของถนนลาดย่ายังใช้การได้ดีทั้งไปทั้งกลับนะคะถนนอินทรพิทักษ์จากวงเวียนใหญ่ไปที่บริเวณแยกบางเยื่อเรือออกไปทางด้านของแยกท่าพระช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็มาดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนกรุงธนบุรีกันบ้างนะคะมาจากแยกตักสินนะที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังมาได้นะคะช่องทางขวาสุดเนี่ยจะมีการชะลอตัวนะแต่ว่าสำหรับเส้นทางทางด้านที่จะมุ่งหน้าตรงขึ้นสะพานตักสินในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยรถเริ่มเยอะแล้วนะคะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆมีการชะลอตัวกันตั้งแต่พอเลยจากสถานีรถไฟฟ้าตรงวงเวียนใหญ่มาเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆขึ้นมาบนสะพานตักสินลงมาทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์นะคะพอผ่านจากสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตักกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณแยกวิทยุเลยนะคะก็ยังคงใช้การได้ส่วนทางด้านของสาทรใต้แยกวิทยุมุ่งหน้ามาแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ต่อเนื่องไปทางด้านของสาทรสุรศักดิ์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ขึ้นสะพานตักสินไปทางด้านของแยกตักสินนะคะไปทางด้านของราชพฤกษ์ในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนจรัสนิทวงศ์ค่ะจากบริเวณแยกท่าพระนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกไฟฉายไปทางด้านของแยกบรมราชชนนีในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะผ่านจากทางด้านของแยกบรมไปแยกบางพลัด ไปทางด้านสะพานพระราม7ในช่วงนี้ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะทั้งไปทั้งกลับเลยบนถนนบรมชนนีนะคะในช่วงนี้นะคะฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของตลิ่งชันนะคะ เข้ามาตรงช่วงของโค้งสายใต้เก่าในช่วงนี้เข้ามาที่บริเวณแยกบรมก็จะเริ่มมีการชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณตรงข้ามเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบรมก็จะเริ่มมีปริมาณรถเยอะแล้วนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี่ก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแถวกระทรวงวัฒนธรรมเลยนะแถวซอยลุงประชาเข้ามาแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆจนขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในช่วงนี้นะคะก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะลงมาทางด้านของแยกผ่านพิภพในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกนะคะจากทางด้านถนนรัชดำเนินมาทางด้านของแยกผ่านพิภพมุ่งหน้าขึ้นไปทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปทางด้านของอรุณอมรินทร์ในช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะยังคงเคลื่อนตัวไปได้ผ่านจากทางด้านของอรุณอมรินทร์มุ่งหน้าไปทางด้านของแยกบรมไปทางฝั่งขาออกในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ส่วนบนสะพานพระราม8ตอนนี้ขึ้นมาจากทางด้านของอรุณอมรินทร์นะคะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม8รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆลงมาทางด้านของแยกบางขุนพรหมในช่วงนี้ก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยนะคะมาทางด้านของแยกจปรการเคลื่อนตัวของรถนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของทางด้านถนนวิสุทธิกษัตริย์นะมาจากทางด้านของแยกจปรขึ้นมาทางด้านของสะพานพระราม8ในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็ไปดูทางด้านของสะพานสังฮีนะคะมาจากทางถนนสิรินธรค่ะขึ้นมาทางสะพานข้ามแยกบางพลัดมุ่งหน้าขึ้นมาที่ทางด้านของสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆรถเยอะนะคะรถเยอะกันมาตั้งแต่ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกบางพลัดเลยแล้วก็ลงมาทางด้านของสะพานสังฮีมาทางด้านของถนนขาวนะมุ่งหน้าเข้ามาที่บริเวณแยกสังฮีในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะไปทางถนนขาวนี่ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนฝั่งกลับกันขึ้นสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีออกไปทางด้านของแยกบางพลัดขึ้นสะพานข้ามแยกบางพลัดไปใช้สิรินธรฝั่งขาออกช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ค่ะแล้วก็ข้ามมาดูทางด้านของถนนงามวงวานกันบ้างนะคะในช่วงนี้สำหรับงามวงวานฝั่งขาเข้านะมาจากทางสะพานข้ามมาจากรัตนาธิเบศรมาทางด้านสะพานข้ามแยกแครายฝั่งขาเข้านี่ก็จะมีรถเยอะช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกแครายนะคะขึ้นสะพานข้ามแยกแครายมุ่งหน้ามาทางด้านของงามวงวานฝั่งขาเข้าก็จะไปเริ่มมีรถหนาแน่นตรงบริเวณสะพานข้ามแยกพงเพชรค่ะจากนั้นลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกบางเขนเข้ามาที่แยกเกษตรช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะฝั่งกลับกันจากทางสะพานข้ามแยกเกษตรนะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางเขนใช้งามวงวานฝั่งขาออกไปทางด้านของแครายฝั่งขาออกนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็การเคลื่อนตัวของรถนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็เส้นทางถนนติวานนท์มาจากทางสะพานพระราม5มาทางนครอินมาแยกติวานนท์มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแครายในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะฝั่งขาที่มาจากแยกแครายมุ่งหน้ามาทางแยกติวานนท์ไปทางด้านของนครอินมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม5ยังไม่เป็นปัญหาค่ะส่วนถนนกรุงเทพนนท์มาจากทางด้านของแยกติวานนท์นะคะใช้กรุงเทพนนท์มุ่งหน้ามาทางวงสว่างตรงช่วงนี้จะมีรถเยอะนะคะยังต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางฝั่งกลับกันจากวงสว่างออกมาทางด้านของแยกติวานนท์ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ค่ะ บนถนนวงสว่างนะคะสะพานข้ามแยกวงสว่างมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลช่วงนี้จะมีรถเยอะนะคะผ่านจากทางประชานุกูลไปแล้วมาทางด้านของรัชวิภามาทางด้านของรัชโยธินการเคลื่อนตัวของรถนั้นจะเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะคะฟังกับกันฝั่งขาออกจากรัชโยธินมารัชวิภาประชานุกูลวงสว่างมาทางสะพานพระราม7ช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะก็เป็นสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนรัชดาต่อเนื่องไปทางด้านของวงสว่างนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากทางด้านของคุณฮามิสนะคะใช้เส้นทางถนนพัฒนาการฝั่งขาเข้าค่ะช่วงจากซอยพัฒนาการ30มาทางแยกคลองตันรถจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียค่ะคุณผู้ฟังคุณดามิตรบอกว่าลงจากสะพานข้ามแยกคลองตันเจอรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางขวานะคะก็เลยทำให้รถจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงลงจากสะพานข้ามแยกคลองตันนี่แหละค่ะแล้วก็คุณสุพัชชาใช้ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้ามาจากบางกรวยไซน้อยมุ่งหน้ามาที่บริเวณหมู่บ้านปอผาสุขนิเวศรถจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียเยื้องเยื้องกับโลตัสบางกรวยไซน้อยค่ะเป็นรถบรรทุก4ล้อเล็กจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องด่วนเลยทำให้รถนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุที่จังหวัดชลบุรีเป็นถนนบ้านเก่า5ในอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีค่ะช่วงที่มาจากแมคโครฟู้ดเซอร์วิสอมตะนครมาทางด้านของแยกดอนหัวล่อจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นตรงบริเวณแยกดอนหัวล่อเลยนะคะตอนช่วง 6:15 นาทีมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกในช่องทางกลางมีผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุรายนี้ด้วยนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าส่วนทางด้านกลับกันก็เช่นเดียวกันอุบัติเหตุรุนแรงเลยนะคะเป็นจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุด้วยค่ะเป็นบริเวณทางด้านของแยกดอนหัวล่อจังหวัดชลบุรีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะวรสิทธิ์เผยเปิดทาง5หน่วยงานขยายผลปราบทุจริตสอบราชการยืนยันมหาดไทยไม่ได้หยุดแค่เพิกถอนชื่อสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟันอย่าทนทุกคนใช้เซนโซไดแซ่บแซ่บไม่เสียวต้องเซนโซไดเย็นเย็นไม่จี๊ดใช้